0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะ
2: ค
1: ุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเราทั้งสองคน
2: ได้ครับช่วงนี้ก็อยู่กับอาจารย์วีระวันวรรุฒนะครับแล้วก็ผมภูเบศสุนีนะครับแล้วก็
1: ทักทายคุณฟังกันนิดนึง
2: ใช่ทั้งทางช่องทาง TikTok นะครับทาง Facebook Live MCOT News นะครับแล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับที่คุณฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับหลายๆท่านก็รายงานสภาพอากาศเข้ามานะครับอย่างเช่นที่สุโขทัยนะครับคุณนำภัยบอกว่าเช้านี้สุโขทัย26องศานะครับแล้วก็ติดตามมาจากข่าวหน้าหนึ่งก็มีนะครับหลายๆท่านนะครับที่ฟังกันอยู่ในช่วงนี้ก็มีข้อมูลอะไรก็แบ่งปันกันได้นะครับและตอนนี้นะครับเราจะต่อสายไปคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับมาพูดคุยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในตอนที่21แล้ว
1: ตอนที่21แต่มันมีเรื่องเยอะเนาะมันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะจากฝีมือมนุษย
2: ์
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณสุเดชและท่านผู้ฟังเป็นรักทุกท่าน
2: ครับผมอาจารย์ครับมาต่อกันเลยครับจากประเด็นสัปดาห์ที่แล้วครับ
3: ปลาจระเข
2: ้ปลาจระเข้อีสานเรียกว่าปลาแค่ใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช
2: ่ครับ
1: ปลาแค
3: ่เรียกสั้นๆเพราะคนลาวคนภาคอีสานด้วยนะฮะจะเรียกจระเข้ว่าแค่
2: ครับ
1: แค่เฉย
2: ๆแค่
3: แค่ครับ
1: แค
3: ่เรียกว่าแค่แล้วมันก็จะมีปลาชนิด
1: มันก็เพี้ยนมาจากคำว่าแค่แหละนะจระเข้เป็นแค่ใช่ไหมอาจารย
3: ์ผมไม่แน่ใจว่าใครลอกใคร
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่คนท้องถิ่นตั้งแต่ผมเกิดผมก็เรียกจระเข้ว่าแค่แล้ว
2: อาจจะเป็นการเรียกที่แตกต่างกันครับ
3: แต่คนเข้าใจว่าคนภาคกลางอาจจะใส่คำว่าจอนเข้าไปข้างใน
2: อืมครับอาจารย
3: ์เพราะว่าจระเข้เนี่ยมันก็ไปมาๆเนาะ
2: มันก็ไปนู่นทีมานี่ที
3: นั่นแหละก็เลยอ่านว่าจระเข
2: ้ครับ
3: แต่ไม่เป็นไรครับขอให้มันเป็นตัวเดียวกันพูดแล้วมันคือความหมายเดียวกันนะครับแล้วก็มันมีปลาชนิดหนึ่งนะฮะที่มันมีปากยาวๆคล้ายๆกับจระเข้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าปลาแ
2: ฉ
3: ะปลาแฉะแต่พอมันเป็นภาษากลางเนี่ยเป็นปลาแฉะไปเลย
2: ครับ
3: แค่นั้นท่านไม่พอแล้วประมาณนั้นก็ทำมันเล่นได้นะฮะมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เอาตัวอย่างปลาจระเข้ที่จับได้นะฮะที่จับได้ที่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ำกกนะครับหรือแม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็ตรงเชียงคานปากชมเพราะว่าไอ้ปลาชนิดนี้เนี่ยมันมีตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวมัน
1: ค่ะ
3: นะครับตุ่มตะปุ่มตะปำเต็มตัวเหมือนมีประหลัดก็ประมงท้องถิ่นพื้นที่ก็วิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้พบว่ามันเป็นประหลัดจริงจริงซึ่งประหลัดที่ว่านั้นก็คือพญาติใบไม
1: ้
3: นะครับวางไข่เต็มตัวมันเลย
1: แล้วทำไมมันถึงไปชอบไปวางไข่เต็มตัวมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ปรสิตมันชอบนะ
3: คือปกติแม่น้ำสายใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมัน

0: ็น่าจะมีการันตีถูกไหมครับเพราะว
1: ่
0: าการไหลของน้ำฟรีโฟลว์อะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้น้ำนั้นมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่แสดงว่าอันนี้เนี่ยมวลของน้ำมันมีสิ่งที่สะสมอยู
1: ่
0: แล้วทุกมวลของน้ำนั้นมันมีสิ่งเดียวกันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปตรวจพบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้สะสมอยู่ในมวลของน้ำขนาดใต้แม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันก็รองรับมาจากแม่น้ำสาขาต่างๆที่ไหลลงมานะฮะก็ลองนึกดูนะครับว่าจากสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยกว่าจะมาถึงที่เชียงคานปากชมระยะทางมันตั้ง5-600กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าองค์ประกอบที่อยู่ในมวลของน้ำเอ๊ะทำไมมันมีสิ่งเดียวกันได
1: ้
0: ก็มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เลยเอาไปวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะครับโดยอาจารย์นี่แหละที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บตัวอย่างปลาศึกษาอะไรมานานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลวิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่ปลาแค่เนี่ยมันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันมาวางไข่เต็มตัวมันแต่จริงๆพวกพยาธิพวกนี้มันไม่ได้วางไข่นะมันมากินตัวมันเพียงมันวางไข่เสร็จปุ๊บมันฝังตัวมันก็ปลาตัวนั้นก็คือเหยื่อของมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะฮะ
2: ครับ
0: ใช่นะฮะถ้าเกิดว่าสาเหตุที่มันทำที่ปากแค่เนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีโดยพยาธิใบไม้ได้ก็เพราะว่ามันไม่สบาย นะครับร่างกายมันไม่สบายร่างกายมันทรุดโทรมลงนะฮะพอมันทรุดโทรมลงเนี่ยก็วิเคราะห์ก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีสารหนูอยู่เต็มตัวมันเลย
2: ครับ
0: สารหนูนั้นมาจากไหน
2: มาจาก
0: สารหนูนั้นมาจากการทำเหมืองแร่แร่เอิบ
2: เหนือน้ำ
0: ใช่เหมืองแร่แร่เอิบซึ่งนะครับในเราเนี่ยก็มีนะครับในพม่าก็เยอะยิ่งในตั้งแต่เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกากระทำกับจีนเนี่ยนะครับแล้วก็จีนก็ตอบก็โต้กันไปเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นงานกันขยายไปถึงเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันทำให้อุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งซึ่งมันต้องใช้แร่เอิร์ธจำนวนมากนะก็นี่แหละโลกของเราโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคือตัวที่ใช้แร่เอิร์ธมากที่สุดนะครับทั้งโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในทีวีในจออะไรสารพัด LED หรือแม้กระทั่งไอ้พวกรังสีลำแสงอะไรต่างๆพวกสายแสงสายสีอะไรนะฮะ มันก็ล้วนแล้วแต่ใช้แร่เอิร์ธมากขึ้นแต่ทีนี้พอมันมีการต่อสู้กันนะฮะต่อสู้กันก็คือเนี่ยฉันจะกักอันนี้ไว้ของฉันไม่ส่งไปให้ถ้าทำอันนี้กับฉันจะเล่นงานฉันเรื่องน้ำมันฉันก็ไม่ส่งแร่เอิร์ธให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยโยงกันไปถึงว่ายิ่งตรงไหนมีแร่เอิร์ธมากขึ้นฉันก็ยิ่งต้องตุนไว้ให้ได้มากเท่าไหร
2: ่
0: ฉันก็ยิ่งต้องคุมให้เหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่สนแหละว่าในพื้นที่ไหนบ้างมีหรือไม่มีเยอะหรือไม่เยอะแต่ฉันก็ทะลุไปก่อนแล้วตรงไหนทำได้ง่ายที่สุดพื้นที่ที่มีอำนาจการบริหารที่อ่อนแอที่สุดนั่นนะครับคือสามารถทำเหมืองเถื่อนได้ง่ายที่สุดเลย โดยไม่ต้องศึกษาสำรวจหรือป้องกันอะไรเอาแค่ว่าฉันสำรวจแล้วฉันเจอว่าที่เนี่ยความหนาแน่นของแร่เอื้อต่อพื้นที่มันมีสูงที่สุดฉันก็จะขุดจะตักจะขุดจะตักจะขุดจะตักอยู่นี่แหละก็คือทำลายหน้าดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่การที่จะตักเอาดินให้มันเป็นมวลส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเกินไปก็เลยต้องใช้สารนะครับไปแยกธาตุโลหะออกจากดินให้ได้มากที่สุดไอ้ดีนะครับที่มันไหลลงแม่น้ำ
2: มันก็ไหลลงแม่น้ำ ครับอาจารย
0: ์มันไหลลงแม่น้ำเพราะอะไรนะครับก็คือมันไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างกักเก็บมันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอถ้าลายหน้าดินเสร็จแล้วปุ๊บชะล

0: อะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแหละครับไอสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันก็ซึมลงดินแต่ทีนี้พอฝนตกลงมานะครับน้ำนั้นก็ชะล้างมันจากที่สูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว่านั่นแหละฮะสาเหตุที่มันไหลลงสู่แม่น้ำโขงพอมันไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงอ้าวคงไม่ใช่เฉพาะปลาแค่แหละมันจะต้องมีปลาอย่างอื่นมากขึ้นถ้ามวลของสารพวกนี้นะครับหมายความว่าความหนาแน่นของมันยิ่งมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสัตว์น้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ยังโชคดีนะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะมันเป็นหน้าฝน
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันเป็นหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็ไหลลงมามันก็ชะล้าง
2: ไป
0: ยิ่งมวลน้ำมันเยอะเท่าไหร่ความหนาแน่นของสารพวกนี้มันก็เสียจากลงใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าการกระทำยังย่ำยีอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครแก้ไขหรือป้องกันนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีฤดูฝนแล้วน้ำมันก็จะค่อยแห้งขอดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับพอน้ำแห้งขอดลงเรื่อยๆนั่นแหละครับพื้นที่ของปลาก็จะแคบลง แต่สารเคมีพวกนี
2: ้มันก็จะเข้มข้นขึ้น
0: มันเข้มข้นขึ้นแม้แต่มนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องคำนึง
2: อ
0: ันนี้ลองนึกดูนะครับสมมติว่าเรายังไม่เห็นไอ้สปุ่มสปั่มของปลาจระเข้หรือปลาแค่นั้นเนี่ยนะฮะแล้วมนุษย์เอามาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ละเนื่องจากว่ามันอาจจะมีมันอาจจะช่วงนี้เราเจอเป็นส่วนน้อยที่มันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันส่วนไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยเชื่อหรือว่าข้างในนั้นไม่
1: ม
0: ีพยาธิใบไม
2: ้
0: มันก็ค่อยๆที่จะซึมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือมันก็ต้องสู้กันเหมือนเราไม่สบายนี่แหละครับเรามันไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากข้างในนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาข้างนอกเหมือนผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หรือกินอะไรผิดเนี่ยนะครับพื้นเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเรารับประทานอาหารเข้าไปสมมติว่ามันเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลทั้งที่เราเอ๊ะวันนี้เราก็ซื้อแกงจืดมานี่นะนะฮะแต่พอเรามากินแล้วทำไมแกงจืดมันไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วทำไมนายสมฤทธิ์ถึงแพ
2: ้
0: ก็เลยกลับไปถามแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์หนูลืมบอกอาจารย์ว่ามันมีสาหร่ายทะเลอยู่ในนั้นด้วยครับเป็นไหมนะครับอ๋อไม่น่าที่หลังบอกผมนะครับทุกวัน
2: อาจารย์หยอดน้ำปลาได้ไหม
0: ก็เซอร์เวย์มาแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าปริมาณก็ต้องน้อยลงนะครับแต่มันดีแล้วแหละฮะกินเค็มน้อยลงมันก็
2: ก็ดีต่อสุขภาพใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็มันก็อย่างนั้นน่ะแต่ปลาเนี่ยเขาไปแสวงหาข้อมูลอย่างนั้นได้ด้วย
1: ไม่ได้มีอะไรมันก็กิน
0: นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามฤดูกาลครับพอมันเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยมนุษย์ก็จับเขามากินตามฤดูกาลเช่นเดียวกัน
2: อ
0: ย่าลืมนะครับเราก็บริโภคเขาแต่เราไม่รู้ว่าเขาบริโภคอะไรมาเนี่ยลำบากนะแต่สารตั้งต้นมันก็มาจากมนุษย์อยู่ดีเพราะอะไรล่ะเราก็มาสืบรู้นะครับตอนนี้ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับเอาอย่างนี้มันมีมวลสารที่ไม่ดีต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นคร
2: ับ
0: อย่างเช่นแม่น้ำกกน้ำลวกน้ำเมยน้ำสายนะครับมันมีมวลสารพวกนี้ในพื้นที่ที่เข้มข้นมากเนี่ยนะครับมันอยู่ในอัตราส่วนที่เป็นอันตรายนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยถึง3เท่า
2: โอ้โหค่ะ
0: นึกออกไหมครับก็คือผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าร่างกายมนุษย์หรือสัตว์น้ำรองรับได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณมวลสาร30ไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้สมมตินะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ทุกวันนี้มันเกินไปแล้ว 3-4 เท่าตัวครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาปลาสัตว์น้ำเขาก็บริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปตลอดเวลาพอเขาตัวโตขึ้นม มนุษย์นะก็คือชาวประมงคือ

0: บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ปลากระชัง
1: ครับ
0: ที่เราเลี้ยงไว้ในกระชัง
1: ครับ
0: มันก็คือน้ำเดียวกันใช่ไหม
2: ค่ะ
0: มันก็คือสายน้ำเดียวกันถ้าคุณเลี้ยงปลากระชังมวลของน้ำมันก็คือมวลเดียวกันเพราะมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับลองนึกดูนะครับว่ามันจะเป็นภัยพิบัติมากขนาดไหน
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสักครู
2: ่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สริศพลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิวันวรรธเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะค่ะว่าไอ้อัตราส่วนเนี่ยนะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายมากถึง3เท่าฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะอาจารย์
0: แต่ปลาเขาวัดนะฮะปลาเขาวัดไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: จริงนะฮะเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือก็คือเราสูบเอาตัวอย่างน้ำมาแล้วก็มาแยกมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์อะไรได้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ปลาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำเหมือนกันทั้งชีวิตของเขา
2: อ
0: ืมนะครับตั้งแต่วางไข่นะครับก็คือรุ่นแม่เนี่ยก็กินในพวกนี้สะสมอยู่แล้วแล้วเชื่อหรือว่าลูกเขาที่มาออกมาเป็นไข่แล้วต่อมาก็ฟัดเป็นตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้ว่านะครับแม้ว่ามันจะเสียจากนะครับแต่ถ้ามนุษย์บริโภคปลาทุกวันแล้วปลาก็มีสิ่งเหล่านี้เจือจางอยู่ในตัวปลาตลอดเวลาแล้วมนุษย์บริโภคทุกวันกินทุกวันนะสมมติว่าเอาไปแค่เนี่ยมาปิ้งมาย่างมาต้มยำต้มอะไรสารพัดนะฮะทำเป็นอะไรมันนึ่งมาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าเรากินแล้วเรารับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปร่างกายทุกครั้งที่เราบริโภคเราไม่ได้กินชามเดียวนะเราไม่ได้กินมื้อเดียวเราพาครอบครัวไปหน่อยเนาะวันนี้วันพิเศษนะไปนั่งริมน้ำชายโขงหน่อยนึงอะไรพวกนี้นะครับแต่ชาวประมงเขาจับปลาเหล่านี้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกนะครับนอกจากเขาเห็นมันเป็นตะปูตะปับอย่างที่ปลาแช่นะครับส่วนนอกนั้นก็ดูปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรจริงไหมครับก็มาถึงตลาดตอนเช้าแล้วก็จะมีแม่ค้านะครับไปรับซื้อต่อจากชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าถ้าได้มากที่สุดก็เอามาอยู่ในตลาดสดยิ่งตามแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะชายแดนฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยจะมีตลาดนัดนะครับตาม
1: ชายแดน
0: นั่นแหละก็จะมีของสดอย่างนี้มาให้บริโภคเสมอแต่ลองไม่อย่างนี้นะครับแล้วทุกสายน้ำทุกแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่นะครับแม้ว่าสายน้ำนั้นอาจจะไม่ไหลลงสู่โขงแต่ไหลไปทางอื่นอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับแม่น้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่แม่น้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำใหญ่และยาวมากเป็นอันดับท็อปเทนของโลกได้นะครับแล้วความหลากหลายพวกนี้ลองนึกดูนะครับความหลากหลายในชีวนานาพันธุ์ถ้ามันถูกทำลายนะครับจากการกระทำของมนุษย์นะจากการปล่อยสารเคมีหรืออย่างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับจากน้ำเนี่ยแหละมวลน้ำที่ไหลลงผ่านเครื่องปั่นพงปั่นไฟก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยปลาเขารับรู้ได้นะเพราะอุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนนะครับพออุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้มันร้อนขึ้นเนาะพอมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการอพยพได้จริงไหมครับ

0: แต่ทีนี้ไอ้พวกสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนกับสูดอากาศเหมือนเราสูดอากาศเข้าไปปกตินี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมี PM 2.5 ทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผมถามว่าปลาเขาจะรู้ไหมไม่มีทางใช่ไหมฮะพอไม่มีทางนั่นแหละครับมันก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละปรากฏว่าก็เลยไปภาษาลาวเขาเรียกว่าสอบคนใช่ไหมคุณครูเบ
2: ไปสืบหาไปค้นข้อมูล
1: ครอบคน
0: สอบ
1: ค้นหา
0: คนจะสอบสอบคนนะฮะก็ปรากฏว่าตรงรัชฉานนะครับรัชฉานในชายแดนด้านที่ติดกับประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นเขตรัชฉานตอนล่างนะครับตอนกลางลงมาตอนล่างเนี่ยมันอุดมไปด้วยเหมืองแร่แร่เอื้อ
1: โอ้เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็ซอกค้นไปแล้วก็ไปเจอเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นเขตยึดครองของชาติพันธุ์ที่ยังต้องการเงินเพื่อซื้ออาวุธไปยิงกับกองทัพพม่าต่อไป
2: ครับ
0: นะครับสแกมเมอร์ก็ทำยากขึ้นหลอกไปจีนก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหลอกไปจีนท่านหลิวจงอี้ก็จะมาบีบคอมินออนไลน์นะครับมินออนไลน์ถูกบีบคอมินออนไลน์ก็มาบีบคอไอ้หม่องสิตูกระเดียงอีกทอดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็สแกมเมอร์แตกรังก็ข้ามน้ำข้ามอะไรมานะมันก็ต้องดิ้นรนหาวิธีครับที่จะได้เงินไหนๆฉันก็เป็นอาชญากรแล้วฉันกลับไปจีนฉันก็เข้าคุกสถานเดียวนะครับก็ซ่อนตลอดชีวิตเลยนะครับการซ่อนที่ดีที่สุดก็คือซ่อนในพื้นที่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเงินให้บ้านป่าเมืองเถื่อนด้วยเพื่อที่จะได้มีอาวุธเอาไปยิงต่อนะครับพอมันเป็นระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่เป็นที่ต้องการของโลกใครควบคุมแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอนนี
1: ้จีนสหรัฐ
0: จีนใช
1: ่ค่ะ
0: จีนนะครับควบคุมมากที่สุดนะครับผลผลิตของแร่เอิร์ธของทั้งโลกนะครับตอนนี้เนี่ย 70% อยู่ภายใต้จีนครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธนะครับ 90% ครับอยู่ภายใต้จีนครับ
2: ครับ
0: นี่คือที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าแตกหักกับท่านสีจิ้นผิงครับเห็นไหมจริงจริงก็ปากกล้าขาสั่นเหมือนกันนะก็ลองนึกดูไปเมืองจีนเนี่ยยกขยงนักธุรกิจที่รวยที่สุดของจักรวาลนี้ไปเนี่ยนะครับ
1: อีรอนมัสก
0: ์นะครับจริงๆต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีแห่งจักรวาล
1: แห่งจักรวาลเลยนะ
0: นะครับแล้วก
1: ็ SpaceX อย่างเงี้ยนะ
0: นั่นแหละ SpaceX ลำต่อไปก็จับอีรอนมัสก์ใส่เข้าไปด้วยไปทัวร์อวกาศกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องดีนะ
2: ครับ
0: นะฮะก็พอมันไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับมาสงครามเพื่อผลประโยชน์แห่งโลกเนี่ยผมก็เลยมีคำถามว่าเมื่อท่านคุมแร่เอิร์ธได้แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งแร่เอิร์ธที่ท่านควบคุมนั้นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ท่านก็รับซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของคนนะครับรวมไปถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในสายน้ำนั้นด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องซึ่งจริงกับสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็ต้องบริโภคต้องอยู่ต้องกินต้องเอามาปรุงอาหารแล้วสะสมไปเรื่อยๆนานวันเข้ามนุษย์คนนั้นสมมติว่าในห้วงปีแรกก็ไม่เป็นไร2ปี3ปีก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ในวัยที่ร่างกาย
1: แข็งแรงอยู่สะสมไปเรื่อยๆ10
0: ปีนะ10ปีผ่านไปเอ๊ะทำไมทรุดโทรมลงทุกวันฮะก็ไปตรวจอ้าวมีเม็ดเลือดเป็นพิษอ้าวมันเป็นมีสาร
2: ได้ยังไง
0: ด้วยเห็นครับแล้วลองนึกดูนะครับมนุษย์เนี่ย ไม่ใช่หนึ่งมนุษย์นะครับที่ไปบริโภคปลาที่

0: สารการตนพวกนี้จริงไหมครับยิ่งที่ไหนมีการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคนก็ไปกินคนก็ไปกินคนก็ไปกินหรือนะครับโลจิสติกมันไปได้ทั่วแล้วครับสั่งกันเลยออนไลน์นะครับก็ส่งเข้ามาถึงเมืองกรุงเขาส่งไปให้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อจุดตั้งต้นมันมีพิษที่ปลายทางก็ย่อมได้รับพิษด้วยจริงไหมครับพิษสะสมนานเข้าสารเคมีสะสมนานเข้าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุก
1: ครับ
0: จริงไหมฮะ
2: มันก็ไม่ควร
0: เราจะปล่อยมันก็ไม่ควรมันก็ควรจะมีกระแสเสียงจาก5ประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงหรือไม่5ไม่ได้สิเพราะว่าพม่ามีหนองหลายก็บอกว่าข้าพเจ้าคุมบาไม่ได้ข้าพเจ้าคุมโกกั้งไม่ได
2: ้
0: ข้าพเจ้าคุมตะอางตะหล่องไม่ได้กะเหรี่ยงยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอะไรอย่างนี้นะครับที่กะเหรี่ยงเป็นพันธมิตรนั่นข้าพเจ้าก็คุมไม่ได้นะแต่ว่าเขาไม่สู้รบกับข้าพเจ้าแต่เวลามันโมโหมันก็ปิดถนนก็ถล่มเห็นไหมครับแล้วมันก็กลับมาที่อันเดิมฮะแล้วท่านเอาอาวุธแต่ใดมาไล่ยิงก
2: ัน
0: นะฮะมันตลกอยู่ตรงนี้ครับก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพพม่าเอามาถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนะครับดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียนะฮะดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียแต่ทุกวันนี้อาวุธที่พม่าใช้มาจากรัสเซียจากเดิมสมมติว่า 70% เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ 30%
2: อ๋อค่ะแล้วก็
0: 70% มาจากจีนครับ
2: อ๋อตอนนี้มาจากจีนจะเป็นส่วนใหญ่แล้วโอ้
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วมันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือกองทัพของชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในพม่าตอนนี้คือบาแดง
2: โอ
0: ้นะครับ
2: บาแดงนี่ก็ผลิตทั้งยาเสพติดด้วยนะจ๊ะ
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วมันจะถ้ามันไม่ทำยาเสพติดมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: คนไทยเราก็โชคดีกันเลยได้ใช้บริการยาบ้า
1: อุ้ย
0: โชคดี
2: อาจารย์ประชดว่าโชคดีมันคือโชคร้ายมาก
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วเงินจากยาเสพติดที่ว่าได้จากยาบ้ายาไอซ์นะครับก็แปลงร่างเป็นอาวุธยุทโธปกรณ
2: ์
0: ก็ซื้อมาจากจีนครับ
2: ค่ะโอ้ยาขายขนมยาย
0: แล้วชาติพันธุ์อื่นๆนะว่าได้เทคโนโลยีมามากกว่านั้น
2: wow.
0: นะครับนะได้ผลิตได้เทคโนโลยีที่เรียนรู้การผลิตทุกวันนี้ว่าผลิตปืนไรเฟิลอากาศด้วยตัวเอง
1: ครับ
2: โอ้โห oh, ไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ผลิตเองด้วย
0: wow. ผลิตเองแล้วขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
2: ด
0: ้
2: วย
0: คร
2: ับ
0: ในนั้นเพราะฉะนั้นแร่แร่เอิร์ธนะครับแม้ว่าว่าจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่ว่าให้ความคุ้มครองแล้วไอ้พวกที่ไปทำแร่เอิร์ธคือใครครับ
2: โอ้
0: ตอนนี้ก็คือจีนสแกมเมอร์จีนเทา
2: พวกจีนเทาม
0: ันเนาะโลก
2: แหมโลกนี้ค่ะ
0: พรุ่งนี้มาต่อกันครับผม
2: ฟังแล้วแหมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจจริงๆอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับนะครับเรา3คนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันกับ Good Morning ASEAN พรุ่งนี้นะครับ
2: สวัสดี
1: คร
2: ับสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมาเริ่มต้นด้วยข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยวันนี้นะครับทุกฉบับนะครับมีเรื่องของแถลงการของสำนักพระราชวังวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบโดยทุกฉบับนะครับพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับทั้งหน้าของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับพาดหัวประเด็นนี้ประเด็นเดียวเลยนะครับดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับหยิบยกมาจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยครับสำนักพระราชวังได้ออกประกาศเมื่อเช้าวานนี้ครับใจความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชกุศล15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนะครับหยิบยกประเด็นนี้นะครับมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับข่าวสดมีพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็มีแถลงการของสำนักพระราชวังไว้ด้วยนะครับพาดหัวบอกไว้อย่างนี้ครับว่าทั่วแผ่นดินไทยอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนสงบสิริพระชันษาปีที่47เมื่อเวลา 19:48 น.วันที่11มิถุนายนตั้งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเปิดถวายสักการะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนประสบนิกรทั่วล่าโสกาอาดูลร่ำไห้อาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนหลังสำนักพระราชวังออกประกาศแถลงการแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำ

0: ดับจนถึงวันที่11มิถุนายนเวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพัชชันสาปีที่47ในการนี้ในหลวงมีพระบรมราชโองการโปรดให้จัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาธาสหทัยสมาคมในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะวันนี้ก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับพระรูปและประกาศของสำนักพระราชวังค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในดวงใจของไทยทั่วล่ารำลึกพระกรุณาธิคุณทรงเป็นพระมิ่งขวัญตราบจนนิจนิรันดร์สำนักพระราชวังประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565และวันที่21พฤษภาคม2569พระอาการทรุดจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติคณะแพทย์ถวายการรักษาใกล้ชิดสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันสาปีที่47ค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสำนักราชวังแถลงสิ้นพระชนเวลา 19:48 นาทีคืนวันที่11มิถุนายนด้วยพระอาการสงบ47ชันษาโปรดเกล้าถวายเกียรติสูงสุดกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยและยกย่องในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาตการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประกาศสำนักพระราชวังสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47ประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกษัตริย์จิกมี่ทรงโพสต์อาลัยค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหน้าหนึ่งมี2ภาพประกอบนอกเหนือจากพระรูปของพระองค์พาแล้วนะครับ2ภาพประกอบเป็นภาพสุดเศร้าครับเป็นภาพของประสบนิกรไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถือประคองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่นำมาจากบ้านไว้แนบอกตลอดเวลาขณะเดินทางมาถวายความอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังทราบข่าวการสิ้นพระชนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยความสำนึกในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพถวายอาลัยครับเป็นภาพของทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานไว้ทุก15วันและอีกภาพหนึ่งเป็นภาพแถลงการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิ้นพระชนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับโดยในที่ประชุมมอบมาให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินงานพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนและดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีให้ดีที่สุดครับส่วนภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมพร้อมแจ้งรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆหากมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศให้เน้นที่ตัวภารกิจพยายามตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักและให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุดครับสำหรับคอนเสิร์ตกีฬาการประชุมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติงานจะเริ่มด้วยการยืนแสดงความอาลัยเชื่อว่าทุกคนรู้การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นเมี่ยงขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์พาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับประชาชนสุดอาลัยองค์พาสิ้นพระชนเคลื่อนพระศพประดิษฐานพระที่นั่งพิมานรัตยาพระชฐานพระโกศทองใหญ่ฉัตร7ชั้นกางกั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพกางกั้นด้วยฉัตร7ชั้นและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา15วันนายกนำครม.ถวายน้ำสงฆ์พระศพไม่ห้ามจัดกิจกรรมงานรื่นเริงให้ประชาชนดำเนินชีวิตปกติกษัตริย์จิกมี่ราชินีแห่งราชอาณาจักรปูตานและนานาชาติร่วมถวายความอาลัยการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาปวงราษฎร์กอดรูปร่ำไห้ดังหัวใจแตกสลายหลังหลายเดินทางมาถวายความอาลัยณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปุ๋ยพรทิพย์อดีตนางงามจักรวาลโพสต์ภาพความทรงจำเมื่อครั้งเข้าเฝ้าใกล้ชิดครับ
1: ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะคะที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชคติยราชประเพณีในการนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้1สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไป2ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุก15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะอนุทินนำครม.ถวายอาลัยลดธงครึ่งเสาข้าราชการไว้ทุก15วันอีเวนต์คอนเสิร์ตจัดได้ประสบนิกรทั่วไทยร่ำไห้สื่อนอกเชิดชูกรณียกิจนายกถกครม.นัดพิเศษทำเนียบรัฐบาลลดธงครึ่งเสาข้าราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานราชการไว้ทุก15วันแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดพระราชพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: 7:43 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับนาติดตามประเด็นกันต่อนะครับมีเรื่องของการเคลื่อนนะครับขบวนพระศพวันนี้นะครับ
1: ค่ะทางสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังค่ะได้แจ้งประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนน4

0: อยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางส่วนคือเบื้องต้นนะคะก็คาดว่าจะเป็นวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลา 15:30 นค่ะซึ่งเดลินิวนะคะก็พาดหัวข่าวค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะ2ล้นเกล้าองค์ทีเสด็จโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์13มิถุนายนเคลื่อนขบวนพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังอาคารมุภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยหลังสำนักพระราชวังออกแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก่อนเปิดให้ถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันครม.น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีค่ะ
1: กษัตริย์จิกมี่ได้โพสต์ร่วมแสดงความอาลัยนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรปูตานโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กของพระองค์ครับระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีแห่งปูตานทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระราชภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เป็นที่รักยิ่งผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดครับกษัตริย์จิกมี่ร่วมโศกเศร้ากษัตริย์จิกมี่แห่งปูตานทรงโพสต์เฟซบุ๊กอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนพระองค์กับพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และประสบนิกรชาวไทยทรงทราบข่าวด้วยความโศกเศร้ายิ่งขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าหญิงอันเป็นที่รักทรงเป็นแบบอย่างการอุทิศรับใช้ประเทศชาติและประสบนิกรผ่านภารกิจส่งเสริมความยุติธรรมส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเด็กพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยครับ
0: ขณะที่ประชาชนต่างก็หลั่งไหลแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จพระองค์พาที่โรงพยาบาลจุฬานะคะท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะประชาชนก็ทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่วนใหญ่สวมใส่ชุดสีดำสีสุภาพถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะมาร่วมแสดงความอาลัยและรอส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนางอรชรตรีทองอายุ62ปีเปิดเผยทางน้ำตานะคะว่าเดินทางมาจากเขตมีนบุรีเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าและรับเสด็จในครั้งนั้น

พระองค์พระราชทานพระหัตถ์ให้ตนเองนำมาวางบนศีรษะเพื่อความเป็นสิริมงคลแม้ในขณะนั้นพระองค์เพียงแต่พยักพระพักไม่ได้ตรัสอะไรแต่ได้สร้างความรู้สึกปลาบปลื้มให้กับตนเอง

0: ที่ตนเองได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จบริเวณกำแพงวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพระองค์ท่านเห็นตนเองนั่งอยู่ริมฟุตบาทตอนนั้นตนเองได้นำกระดาษทิชชู่ปูพื้นเพื่อให้พระองค์ท่านเหยียบแต่พระองค์ทรงไม่เหยียบแต่ทรงตัวลงนั่งและตรัสว่าเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเห็นหน้าอยู่บ่อยส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากประชาชนได้รับทราบประกาศสำนักพระราชวังหน่วยงานราชการหลายแห่งก็พร้อมใจการลดธงครึ่งเสาเพื่อความแสดงเพื่อแสดงความอาลัยนางสุเพ็ญทองนาคะนักทัณฑวิทยาชำนาญการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะคะว่าได้มีโอกาสได้รับเสด็จหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่งเนื่องจากพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการแม่และเด็กการดูแลสตรีตั้งครรภ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การฝึกวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตและมีชีวิตที่มั่นคงภายหลังพ้นโทษค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวและเนื้อหาจากสำนักข่าวไทย TNN MCOT ค่ะ
1: สื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทใน UN และส่งเสริมสิทธิสตรีนะครับรอยเตอร์ครับรายงานว่าองค์หญิงเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2022หลังหมดสติกระทันหันอันเนื่องมาจากอาการทางหัวใจระหว่างเสด็จเยี่ยมเยือนประชาชนประสบนิกรในจังหวัดนครราชสีมาพระองค์ถูกนำพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพเพื่อทำการรักษาในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าองค์หญิงสิ้นพระชนในช่วงหัวค่ำวันพฤหัสบดีหลังจากพระอาการของพระองค์ทรุดลงสืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติอ้างอิงถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังนะครับส่วนสำนักข่าว AFP รายงานนะครับอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังระบุว่าพระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างสงบตอนหัวค่ำวันพระสบดีรายงานระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง AFP รายงานด้วยนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่รู้จักในไทยในชื่อองค์ภาพระองค์ล้มป่วยกระทันหันไปเมื่อเดือนธันวาคม2022ก่อนที่สำนักพระราชวังแถลงในเดือนพฤษภาคมเผยว่าอาการของพระองค์ทรุดลงและต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของปอดและไตเช่นเดียวกับโอสถในรายงานของ AFP ให้ข้อมูลว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านการศึกษาในสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐเมื่อปี2012 AFP รายงานว่าองค์หญิงได้ตรัสเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์กับบรรดาผู้ฟังว่าดิฉันถามตนเองว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่เป็นอัยการเป็นทนายความในคดีอาญาเป็นนักการทูตคำตอบคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสมนะครับอ้างอิงรายงานของคอร์เนลนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลครับพาดหัวข่าวจากผู้จัดการรายวัน360องศาครับสื่อนอกน้อมอาลัยสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเชิดชูบทบาทในยูเอ็นส่งเสริมสิทธิสตรีสื่อต่างประเทศร่วมรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนในพระชนมายุ 47 พรรษาจากคำแถลงการของสำนักพระราชวังในวันศุกร์ที่12มิถุนายนหลังพระองค์มีปัญหาสุขภาพมากมายและอยู่ในอาการโคม่ามาเกือบ4ปีครับช่วงนี้พักครู่นะครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ

0: บอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีประเด็นเรื่องของ THAI Passport ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ Daily New นะคะเป็นพาดหัวหลักนะคะของอีกเซกชันหนึ่งวันนี้ค่ะไอซ์รักชนกเล็งยื่นปปช.ยันชูธงยกเลิก THAI Passport ไม่หวั่นภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมแพลนดีกล้าวยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าขุดงบไอซ์รักชนกยันตั้งธงชัดต้องยกเลิก THAI Passport 1,600 ล้านถ้ามีคนลงทะเบียนเมื่อไหร่ยื่นปปช.แน่นอนแจ้งภาพปิยบุตรและธนาธรร่วมเฟรมผู้บริหารแพลน B ไม่กระทบส.ส.ส้มยังยึดมั่นอุดมการณ์เดินหน้าสอบงบอัดเวทีรับฟังความเห็นเกณฑ์คนมาเป็นคันรถตู้ด้านธีรชาติแฉ TOR ลอกข้ามกระทรวงติดคอมเมนต์ไลฟ์สดแนะพับโครงการคืนเงินกองทุนส่วนศรีสุวรรณรองผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลปกครองระงับโครงการร้อนแฉพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนขณะที่กรรมาธิการกิจการสภาหนุนทบทวนบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภาตลอดชีพแนะให้ใช้เกณฑ์อยู่ในตำแหน่งรวม4ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ค่ะ
4: เช่นเดียวกับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าแจก AI แค่ 2.4 ล้านแอปของ OKMDส้มยกมาเทียบบีบดีอีล้มแผนนี้นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับบอกว่าขู่ยื่นปปช.สกัด THAI ไอซ์ขึงขังลั่นไม่ไว้หน้าใครย้ำโครงการผิดปกติทุกสิ่งไอซ์ขู่ยื่นปปช.สกัด THAI Passport 1,600 ล้านยันพบผิดปกติทุกอย่างโวพักส้มมาตรฐานสูงต่อให้เป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนสมัยเรียนมีความสัมพันธ์เป็นบุพการีหากโกงจะมาไว้หน้าหลังถูกแฉลับภาพปิยบุตรธนาธรในซีนเดียวกันกับผู้บริหารของแพลนบีครับ
3: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีเรื่องของบัตรคนจนค่ะพาดหัวข่าวคลังเปิดช่องพิเศษกลุ่มคนตกหล่นไร้ข้อมูลบัตรคนจนแจ้งชื่อผ่านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตก่อนเส้นตาย21มิถุนายนคลังเปิดช่องทางพิเศษแจ้งกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรเดิมไม่มีชื่อกับมหาดไทยและพม.ไม่ต้องไปธนาคารให้แจ้งชื่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตทั่วประเทศด่วนถึง21มิถุนายนนี้เผยมีผู้เข้ามาแจ้งชื่อในระบบท้องถิ่นแล้วกว่า 1,500,000 คนค่ะ
4: ส่วนฟุตบอลโลกนะครับเมื่อเช้านี้ลิซ่าเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคอนเสิร์ต13นาทีแล้วก็มหกรรมฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็เริ่มขึ้นตอน 8:00 นนะครับส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับลุ้นแซมบ้าเยอรมันประเดิมสนามทีมกังหันด้วยจังโก้โสมเจ๋งคว้าชัยนัดแรกทีมเต็งแชมป์ลงสนามโชว์บราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยดวลโมร็อกโกแชมป์ทวีปแอฟริกาเกมนี้เช็คฟิตเนมากองหน้าตัวเก๋าอินซีเล็กเยอรมันอดีตแชมป์4สมัยบูทีมคูราเซาน้องใหม่ส่วนฮอลแลนด์เจอศึกหนักดวลญี่ปุ่นที่ฟอร์มร้อนแรงณขณะนี้ส่วนลิซ่าเราโชว์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
3: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะเส้นสงครามลามเศรษฐกิจปี69หด 2.5% ธนาคารโลกผวาเงินเฟ้อสินค้าแพงค่ะ
4: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครบถ้วนนะครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้1พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 น2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาขององค์การทางศาสนาต่างๆการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและการร่วมถวายความอาลัยของประชาชนการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องในภารกิจที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความเคารพพระศพรวมทั้งการสนับสนุนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนท

0: ทั่วประเทศได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถร่วมถวายความอาลัยได้อย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะเบนซินโซฮอทุกชนิดลดราคา80สตางค์ดีเซลลด1บาทยกเว้นพรีเมียมโซฮอ95ปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดลง80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมโซฮอ95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง1บาทต่อลิตรมีผลวันนี้เวลา 5:00 นที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซิน51บาท89สตางค์ต่อลิตรโซฮอ95 42บาท30สตางค์ต่อลิตร E20 37บาท30สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท24สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91 41บาท93สตางค์พรีเมียมโซฮอ95 50บาท99สตางค์ B7 39บาท80สตางค์ B20 34บาท80สตางค์พรีเมียมดีเซล55บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
9: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสิน

0: ใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะอยู่กับเล็กวาสนานานุ่มและพี่เด้งบุญระดมจิตดอนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้มาแล้ว
5: มาสักที
6: ครบทีม
5: โอ้ยนี่คุณผู้ชมมารอเราส่งติ๊กเกอร์มันรอเราเยอะแล้วนะเนี่ยโหตื่นแต่เช้ากันเลยเนี่ยรู้เลยวัยไหน ฟังเราก็น่าจะรู้แล้ววัยไหนนะวัยใสวัยใสนะฮะสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามารอแล้วนะคะ
6: แต่ว่าไงก็ตามวันนี้ก็ข่าวใหญ่ก็เห็นจะเป็นเมื่อวานนี้แหละ
5: ใช่แล้ว
6: ที่มีประกาศของสำนักพระราชวังเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นข่าวที่หลายๆคนเฝ้าติดตามเนาะ
5: ใช่แล้วเป็นครั้งที่โอ้โหแบบในหน้าฟีดเนี่ยมีแต่
6: เรื่องของพระองค์ท่าน
5: พาทั้งสิ้นเลยนะแล้วทุกคนก็จะมีเคยเข้าเฝ้าเคยรับเสด็จ
6: ก็จะเล่าเรื่องราวชอบอยู่เรื่องของคุณอัธวิชมันเป็นมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณอัธวิชเองก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้เลย
5: ใช่ใช
6: ่เวลาใครได้คุยแล้วคุณอัธวิชอ่ะคุณอัธวิชไม่เคยเปิดเผยเลยนะว่าคุณอัธวิชอ่ะ
5: เป็นพระองค์อ่ะนะ
6: แบบเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวที่ใกล้ชิดอ่ะต้อง
5: รับน้องเนาะใช่ไหมเขาเรียกต้องรับน้อง
6: แล้วก็โอ้โหเราเรียนหน่อยกันได้เจอกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะพออ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้คือเป็นอะไรที่ประทับใจอ่ะ
5: แล้วเราจะถือได้ว่าพระองค์พาท่านเป็นเจ้าฟ้าที่แบบคือชีวิตท่านแบบเรียบง่ายแล้วก็แบบ
6: ดิน
5: ก็
6: คิดดูอะคนอย่างประวินชัชวัลพงพันธ์
5: อ
6: ะไม่เคยจะเอื้อนเอ่ยแบบชื่นชมใครอะ
5: เ
6: ป็นครั้งแรกเลยนะที่ประวินเนี่ยโพสต์ชื่นชมพระองค์ท่าน
5: อ
6: ะ
5: ใช่โหแต่ถือว่
6: าน
5: ี่
6: อ
5: ี
6: กเรื่องนึงนะที่ชอบอะไรรู้ไหม
5: อะไรอันไหน
6: เจ้าของร้านส้มตำ
5: เราไม่ได้อ่านอันนี้
6: ชอบมากเพราะว่าเนี่ยเรื่องนี้คือตามมานานแล้วคือรู้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะไปทานร้านส้มตำร้านนี้ประจำตอนช่วงสมัยที่ท่านเป็นอัยการไง อยู่ที่อุดรแล้วปรากฏว่าเนี่ยเจ้าของร้านส้มตำเขาก็จะออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้เลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยแวะไปที่ร้านประมาณ30ครั้งคือเขาจะกราบปฏิทินไว้ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จก็คิดดูว่าเคยพาพระองค์โสมเนี่ยไปทานด้วยติดใจมากแล้วเวลาไปเนี่ยเวลาไปที่ร้านเนี่ยเมื่อวานก็ยังนั่งคุยกันกับพี่สวิทเลยเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยมาคุยกันโอ้โหคือท่านจะมีเมนูประจำก็คือส้มตำปูปลาและต้องมีพ่วงท้ายว่าเผ็ดสลบ
5: โอ้โห
6: เสียงว่าเป็น
5: คนที่ทาน
6: เผ็ดมากคือใช้เผ็ดสลบอ่ะแล้วเผ็ดสลบอีสาน
5: อ
6: ่ะ
5: โอ้โห
6: คือต้องหายห่วงมากเลยอ่ะ
5: ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเหวยเผ็ดมากอ่ะโอ้โห
6: เขาจะเล่าเรื่องราวฟังเรื่องเมนู
5: แล้วทรงเสวยปูปลาร้าด้วยเน
6: า
5: ะ
6: แล้วชอบปลาร้า

0: นี้มากถึงขนาดให้แบบคนติดตามเนี่ยมาหิ้วปลาไปเป็นกิโลเลยเพื่อจะไปตำเรียบตำในวังอ่ะ
1: สุดอ่ะ
0: น้องต้องอ่านไม่อ่านดิ
1: เ
0: ออเจ้าของร้านอ่ะโอ้โหน้องอ่านแล้วก็แบบเออสนุกเนี่ยจะมีมุมอะไรที่แบบเราไม่เคยได้รับรู้มาก่อนไงเพราะพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นคือพูดนักข่าวสายวังเนี่ยจะเล่าให้ฟังเลยนะว่าช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือท่านจะไม่ให้พวกนักข่าวเนี่ยตามแล้วก็จะไม่มีการแบบมีหมายกำหนดการคือท่านจะใช้วิธีขับรถส่วนพระองค์บุเรงอ่ะไปดูอ่ะตามงานเนี่ยที่พระองค์ท่านได้วางเอาไว้เลยอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีสำนักพระราชวังเนี่ยนะคะที่ออกประกาศเอาไว้กับการถวายน้ำสงฆ์แล้วก็ถวายสักการะพระศพในวันนี้แหละเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยว 8:30 เนี่ยแหละจนถึงเที่ยง
1: แล้วช่วงบ่ายก็มีพิธีเคลื่อน
0: พระศพใช่เคลื่อนพระศพก็คือเวลา 15:30 นาทีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยจะเสด็จไปที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยจะเข้าตอนช่วง 16:15 รอติดตามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้เลยในเมื่อมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ต้องมีวิทยุด้วยเนาะวิทยุทุกสถานีนะคะจะมีการถ่ายทอดสดค่ะกับพิธีขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬานะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีเคลื่อนพระศพเนี่ยไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยา
1: ใช่ซึ่งต้องบอกว่าในวันที่พระองค์พาท่านทรงสิ้นพระชนก็คือจริงๆก็คือวันที่
0: 11
1: ใช่
0: คืน
1: คือช่วงนั้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่ประมาณสักเที่ยงเนี่ยก็เริ่มมีข่าวมาแล้วแล้วก็แบบเหมือนกับว่าคณะแพทย์ก็เต็มที่นะในการที่จะแบบว่ายื้อพระองค์ท่านไว้แล้วก็ในที่สุดก็คือนั่นแหละเริ่มช้าแล้วก็คือสุดท้ายก็คือรอให้ในหลวงพระราชินีท่านก็เสด็จไปที่โรงพยาบาล
0: ว่าไปเนี่ยข่าวลือน่ะออกมาจากที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยเสด็จไปที่โรงพยาบาลแล้วทุกคนก็ต้องเห็นถึงความผิดปกติก็เลยเริ่มมีข่าวลือกันออกมา
1: ใช่ไปคือเหมือนไปเป็นลาเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะนะ
0: ก็คิดดูว่าช่อง11เองอ่ะคือจะต้องเป็นช่องที่
1: ต้องรอแถลง
0: เป็นฐานในการแถลง
1: เก็บความลับจะน่าดู
0: ไม่บอกว่าคนนอกอ่ะรู้ก่อนอีกคือพวกน้องๆที่ท้องสิบบอกว่าคืองงมากอ่ะคือคนนอกอะไรเนี่ยถามกันมาเต็มไปหมดเลยเงี้ยคือรู้ก่อนที่ทางช่อง11เนี่ยจะรู
1: ้
0: คือช่อง11ก็จะรู้แค่ว่าตอนช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วล่ะที่ให้เตรียมตัวตอนได้มีข่าวมาว่าจะ
1: ตอนช่วง6โมงเย็นตอนเย็นแต่ก็เป็นช่วงเช้าแทนคือต้องบอกนะมีเรื่องเล่าแต่คิดว่าน่าจะเล่าได้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะเห็นว่าพระองค์พาท่านประชวนมา3ปีใช่ไหมฮะในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวลือเยอะมากหรืออะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าก็มีเป็นเรื่องเล่าในวงในบรรดาคณะแพทย์อ่ะนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีความหวังตลอดว่าวันนึงอ่ะท่านพระองค์พาจะหายแล้วก็ทรงฟื้น
0: นี่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเป็นความหวังของพระองค์ท่านหรอกนะ
1: ทั้งหมด
0: คนไทยทั้งประเทศอ่ะคือทุกคนก็นั่งภาวนาว่าเอ้ยปฏิหาริย์ต้องมีจริงดิ
1: ใช่แล้วพระองค์ถึงขั้นทรงมีพระดำรัสว่าเดี๋ยวการแพทย์บ้านเราหมอเราเก่งมากแล้วการแพทย์เดี๋ยวก็จะทันสมัยยังไงคือพระองค์ท่านอ่ะคือใจนึงอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้ว่าพระองค์ก็ทรงให้กำลังใจตัวเองด้วยใช่ไหมให้กำลังใจในพระราชวงศ์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคณะแพทย์ด้วยก็แบบว่าท่านหวังตลอดไงแต่ว่าวันนึงก็คือเหมือนว่าพระร่างกายของพระองค์ท่านก็เหมือนแบบรับไม่ไหว
0: มานั่งคิดดูนะคือครั้งนี้ปีนี้จะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์กับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ
1: ใช่
0: คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็เป็นที่ประดิษฐานของ
1: พระพันปี
0: ของพระพันปีเนี่ยแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็เป็นนะของพระ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่แบบเรามีสองพระศพใช่ไหมสองพระบรมศพซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูทางสำนักพระราชวังนะว่าเขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนพิธีการกันที่พิธีถวายเขาเรียกว่าอะไรพระราชทานเพลิงถวายพระเพลิงใช่ไหม
0: พระบรมศพ
1: พระบรมศพอ่ะจะมีต่อเนื่องกันเลยหรือเปล่ากับพระพันปีหลวงซึ่งพระพันปีหลวง
0: ก็เป็นประมาณตุลาเนอะ
1: ใช่ตุลานี้
0: ตุลาก็มิถุนา
1: เพราะว่าเรื่องของเริ่มมีการพูดเรื่องของการใช้พระเมรุเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: พระเมรุมาศ
1: ก็คือเหมือนใช้ต่อเนื่องกันเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแบบรื้อสร้างอะไรประมาณนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไว้รอดู
0: โหแต่คือในหลวง

0: ของท่านต้องเจ็บปวดมากๆเนาะ
1: ใช่ทั้งแม่ทั้ง
0: แล้วก็ลูกอ่ะ
1: ใช่
0: นี่อยากรู้ว่าสิ้นเดือนนี้ที่พระองค์ท่านมีกำหนดการที่จะไปเยือนฝรั่งเศสอ่ะ
1: ยังจะเลื่อนหร
0: ือ
1: เปล่าน
0: ั่นน่ะดิยังจะคงอยู่ไหมอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่
1: แน
0: ่เดี๋ยวรอตามดู
1: ใช
0: ่อ่ะจากเดี๋ยวเย็นๆนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะ
1: ใช่แต่อย่างเรื่องพระองค์พาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยแม้ว่าท่านจะเป็นนักกฎหมายพี่แต่อีกมุมนึงท่านเป็นทหารไงก็ช่วงหลังอ่ะท่านเข้าค่ายแล้วก็ฝึกเราจะเห็นมันฝึกโดดร่มฝึกแบบโหแบบสตรองมากตั้งแต่ช่วงหลังที่เราเห็นมาที่ทรงแบบตัดผมสั้นเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะถ้าพูดตรงคนไทยเราก็มีความหวังว่าเฮ้ยแบบพระองค์ท่านแบบอนาคตจะเป็นผู้นำเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยไงใช่ไหมคือท่านแบบสตรองมากอ่ะอย่างที่เล่าไงว่าท่านส่งไปที่สหรัฐอเมริกาไปหน่วยรบพิเศษของสหรัฐแบบแล้วก็ไปร่วมฝึกไปแบบโอ้โหคือพวกทหารสหรัฐเนี่ยแบบภูมิใจแฮปปี้กับท่านมากอ่ะท่านบอกว่าฉลาดคือโอ้โหท่านจบคอแนลนะใช่ไหมแล้วก็ทรงเป็นนักกฎหมายแล้วผสมภาษาอะไรท่านเนี่ยแบบเป๊ะแล้วก็แบบความสตรองของท่านด้วยทหารอเมริกันยังยอมรับเลย
0: ก็แข็งแรงแบบสุดๆอ่ะ
1: เนอะ
0: คือคนที่สามารถเลยนะไตรกีฬาคือไตรกีฬาได้นี่ก็อยากดูเนื้อพระราชินีท่านก็มี
1: ก็ใช่14พรุ่งนี้นะ
0: หรอ
1: เออท่านอุ้ยอย่างนี้ท่านก็
0: คงเลิก
1: คงไม่ได้ไป
0: วันพรุ่งนี้แล้วหรอ
1: 14ไงคือแล้วท่านไปซ้อมเมื่อวันที่10ด้วยแล้วก็ใช่เดี๋ยวต้องถามว่าท่านส่งเลือด
0: น่าจะยกเลิกแล้วมั้งไปไม่ได้หรอก
1: เพราะมันไกลมากอะเนาะใช่
0: แล้วก็ไต่กีฬาเหมือนกัน
1: ใช่แล้วใช่
0: เพราะว่าทั้งสองโรงเนี่ยจะสนิทกันมากนะเพราะว่าเล่นกีฬาในทำนอง
1: ทรงอายุเท่าก
0: ัน อยู่เท่ากัน
1: เป็นเหมือนเพื่อน
0: เ
1: ป็นเหมือน
0: แล้วก็ชอบกีฬาประเภทเดียวกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: คือลุยทั้งคู่
1: คือเราจะเห็นในข่าว
0: ทั้งสองพระองค
1: ์พี่ในข่าวราชสำนักเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยทรงนุ่งนิ่งกันสองคนพระองค์พากับพระราชินีท่านก็ทรงสนิทสนม
0: ใช่คือพระองค์พาเนี่ยจะมีหลายมุมมากเนาะคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นคนที่แบบติดดินมากแล้วก็ไปคือเราก็เหมือนสมเด็จพ่ออ่ะเหมือนในหลวงมากนิสัยนิสัยอ่ะพระนิสัยคือเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งแล้วเหมือนแบบคำไหนคำนั้น
1: ใช่คือในบรรดาลูกอ่ะมันจะมีคนนึงอ่ะ
0: คือ
1: ม
0: ันจะต้องทอดยิ้ม
1: เหมือนพ่อแล้วเฉลี่ยเป็นผู้หญิงด้วย
0: แล้วไม่ชอบเป็นข่าว
1: จริง
0: คือพวกนักข่าวจากวันนี้เขาจะรู้เลยพระองค์ท่านไม่ชอบเป็นข่าวคือจะไปไหนคือเนี่ยท่านก็จะเสด็จแบบเหมือนส่วนพระองค
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าแบบได้มีโอกาสใกล้ชิดได้พูดคุยเนี่ยโอ้โหจะรักพระองค์แบบ
1: ก็อย่างว่าพี่เราเห็นท่านมาตั้งแต่ทรง
0: เนาะ
1: ทรงออกพระโอ๋พระโอ๋เรียกว่าคลอดออกมาแล้วก
0: ็
1: มีวิโอแบบคือพี
0: ่ได้เห็นพัฒนาการของพระองค์
1: ใช่เชื่อได้ว่าเป็นเจ้าฟ้าที่โดยวัยเราอ่ะเจน X เนี่ยหรือว่าเจนก่อนหน้านี้เนี่ยคือได้เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่แบบโอ้โหแล้วทรงพระน่ารักมากตอนนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกเลยเนาะที่สมัยก่อนสมัยช่วงนั้น
0: บุรดมมาจำได้เลยบุรดมสามารถไปขุดเอา Facebook ส่วนพระองค์ของท่านมาได้อะ
1: ท่านเป็น private นะ
0: แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้เปิด private ไงท่านไม่ได้ปิดเป็น private
1: อ๋อเหรอ
0: แล้วเปิดแต่เพียงแต่ว่าไม่มีคนรู
1: ้อ๋อ
0: ไม่มีคนรู้เพราะนั้นท่านก็จะแบบเหมือนกลุ่มเพราะตอนช่วงนั้นเนี่ยคนยังไม่ได้แบบโซเชียลหนักขนาดนี้ไง
1: แล้วท่านใช้แบบชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่บัชระ
0: ตอนนั้นน่ะรู้สึกจะใช้แต่ก็ไม่ได้ตรงเป๊ะสักทีเดียวหรือไงในเพจ Facebook อ่ะเสียดายไม่ได้แคปเก็บเอาไว
1: ้
0: แต่ตอนนั้นน่ะทำเป็นข่าว
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลยแบบโอ้ตายมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของบุรดมที่ไปขุดจนเจออ่ะมาประเด็นอื่นกันบ้างนะพูดแบบคือต้องบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เล็กเข้ามาปุ๊บเนี่ยเล็กก็ต้องบอกว่าอาทิตย์นี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีมันไม่เห็นจะมีอะไรเลย แต่ว่าจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงอ่ะเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยจะถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยทีเดียวสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็ยังได้คุยกับหมูฟังกันไปนะเกี่ยวกับประวัติของคุณชัยชนกเนี่ยที่คือหามากที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นเรื่องของวุฒิการศึกษาอย่างเรื่องของคุณแม่เนี่ยนะคือตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจตอนแรกอ่ะคือจำได้แบบคลับคล้ายคลับคลางอ่ะว่าอีคุณชัยชนกเนี่ยไม่น่าใช่ลูกของ
1: ค
0: ุณกรุณาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออ

0: ก็ไม่แน่ใจก็เปิดดูใน Google Google เขาก็ลงไว้ว่าคุณกรุณาแต่ก็ไม่น่าแปลกหรอกนะเพราะว่าพอคุณชัยชลกมาอธิบายไงว่าตั้งแต่2ขวบอะที่จำความได้ก็คือคุณแม่กรุณาเนี่ยคือเลี้ยงดูมาแต่ถ้าถามว่าโอ้โหคือคุณชัยชนกหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนคุณแม่เป๊ะๆมากเห็นภาพป่ะเพราะว่าเขาจะมีภาพว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละที่ออกมาโจมตีตัวของคุณชัยชนกอะเกี่ยวกับประวัติจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้วันอังคารเนี่ยก่อนประชุมครม.คุณชัยชนกต้องมานั่งสาธยายอธิบายถึงคุณแม่ให้ฟังโอ้แต่ฟังแล้วก็แบบรู้สึกแต่ละคนก็จะรู้สึกทันทีเลยนะว่าเนาะทำไมต้องมานั่งอธิบายเรื่องแบบนี้ด้วยเป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวแบบสุดๆอะ
1: แล้วมันก็ไปตอกย้ำปมในใจอะไรนี่นะเด็กแต่ว่าโอเคตอนอายุ2ขวบอาจจะยังจำอะไรไม่ได้แต่พอเติมพอจำความได้ก็คือมีคุณแม่กับคุณแม่
0: เลี้ยงดูแลแล้วคุณพ่ออีกคุณเนวินเนี่ยก็ส่งเหมือนโยนอะพอรู้ว่าเด็กนะเวลาที่ต้องถูกพลากจากแม่อยู่ทางพ่ออยู่ทางอะไรเงี้ยก็ส่งไปเรียนเมืองนอกเลยโอ้ไปอยู่ตั้งนานคือแล้วเราก็ไม่คิดหรอกนะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าอ้าวจบอังกฤษใครจะไปคิดเนอะว่ามาจบบุรีรัมย
1: ์
0: เพิ่งมาได้ข่าวมีบางคนเนี่ยมากระซิบบอกเราก็จริงเหรอจบบุรีรัมย์เหรอเพราะว่าจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยเปิดดูใน Google ว่าก็คิดว่าจบที่อังกฤษเนาะ
1: ก็เรียนต้องกี่ปี
0: ใช่มั้ย17ปีเจ้าตัวบอก17ปีแล้วก็เพิ่งมานั่งรู้ว่าคือคนเนี่ยมาสังเกตสังกาตอนวันที่คุณชัยชนกไปพูดไทยคำอังกฤษ2คำนั่นแหละ
1: อ๋อที่ออกรายการอ
0: ๋อไม่อภิปรายในสภาโอ้ยนั่นแหละก็เลยทำให้ทุกคนไปขุดคุยไงจากเดิมเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจหรอกนี้พอวันนั้นนะที่อภิปรายในสภาปุ๊บเนี่ยคนก็เลยไปขุดคุยเลยว่าเฮ้ยจบอังกฤษเหรอเรียนที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยถึงทำให้โอ้โหต้องแบบพูดไทยคำอังกฤษทำขนาดนั้น
1: แต่ตอนนั้นตอนที่ให้สัมภาษณ์อ่ะก็พูดซ้ำพูดทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะที่รายการหนึ่งอ่ะที่ให้ที่สัมภาษณ์
0: เคยฟังในเดอะสแตนดาร์ดไงที่เอามาเล่าให้ฟังเดอะสแตนดาร์ดนี่คือพูดภาษาอังกฤษล้วน
1: แล้วก็มีอีกรายการนึงเป็นแบบเหมือนผสม
0: ไม่คือคนเขาก็แปลกใจในทำนองที่ว่าพูดไทยคำอังกฤษสองคำอ่ะมันเป็นคำที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษไงแต่แกดันไปพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยในการอภิปรายก็เลยทำให้หลายคนว่ามันไม่ใช่ศัพท์เฉพาะที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายอะไรเงี้ย
1: แต่พอดีว่าอะไรพี่เด็กเจนนี้มันจะเป็นแบบนี้ไงคือเด็ก
0: ไม่แต่ว่าดูเด็กพวกสอสองในที่เขาจบมึงนอกมึงหนักเขาก็ไม่เห็นเป็นนะ
1: เนี่ยคือเจอเด็กที่แบบคือ
0: เย็บอย่างคุณผลิตเงี้ยถามเลย
1: ก็ไม่เป็น
0: ยิ่งอภิสิทธิ์เขาไปอยู่นานอีกอภิสิทธิ์ไม่เคยหลุดภาษาอังกฤษเลยนะทั้งนั้นที่อภิสิทธิ์ไปอยู่นานมากนะไม่มีคำภาษาอังกฤษหลุดออกมาเลยจะพูดภาษาไทยตลอด
1: แต่เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี
1: ้คุยกับพวกเด็กๆอ่ะรุ่นนี้แบบโอ้โหมันพูดแบบไทยคำอังกฤษคำกันเลยอ่ะแล้วก็แบบคือจะถนัดคือเหมือน
0: ไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเหมือนว่าคือเด็กรุ่นใหม่นี่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์กันนะ
1: ใช่แล้วคือพวกนี้คือเขาอยู่พออยู่ในโซเชียลอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันตลอดคือเห็นเลยแบบเด็กนะยังไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกนะอยู่บ้านคุยภาษาอังกฤษคุยกันเองภาษาอังกฤษไม่ใช้ภาษาไทยก็แปลกเด็ก
0: ก็เนี่ยก็ถูกส่งไปเรียนอินเตอร์นะซะส่วนใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะเรื่องราวของตระกูลชิดชอบเนี่ยแหละโอ้โหจนกระทั่งตอนนี้นี่เขาบอกกันเลยว่าคุณชัยชนกเนี่ยกำลังเป็นสายล่อฟ้าและเป็นเป้านิ่ง
1: ใช่ก็เป็นเสมือนตัวเขาเรียกอะไรตัวแทนตำบลกระสุนตกเพราะว่าเอาถ้าบอกไงถ้าเดี๋ยวใช้นามสกุลอื่นน่ะจะโดนไหม
0: กล่องดวงใจของพ่อเนวินเมื่อนั้นก็เตรียมรับแล้วกัน
1: รับแรงกระแทกแทน
0: คือเหมือนว่าเล่นชัยชนกปุ๊บมันเหมือนแบบจี๊ดไปถึงเนวิน
1: อ่
0: ะ
1: ใช่แล้วจี๊ดทั้งพักเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยสึง

0: สตีข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: ช่วงที่2 3 8นาฬิกา31นาทีนะฮะอาทักทายคุณผู้ฟังคุณจงรักภักดีบอกว่าสำเนียงภาษาอังกฤษคุณชัยชนกอะไรนะถอดต้นตำรับมาเลยก็คือแบบอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหม
3: นี่คุณเทพเทวาเขาบอกว่าคนที่แต่งงานกับดารานี่ใช่น้องคุณชัยชนกใช่ไหมใช่
2: ใช่ใช่คนที่สมัครเป็นทหารเนี่ยจำได้ชื่ออะไรนะ อะไรนะนนชนกชนชนก
3: เป็นดาราอยู่ช่องตอนที่เขาออกจากสังกัดละ
2: อ๋อใช่
3: ออกจากสังกัดช่องเจ็ดละสวยเลยอะ
2: อะไรนะพระพายพระพาย
3: พวกช่องเจ็ดเขาก็จะไปงานแต่งกันเพียบเลยที่โอเลนเต็นอะ
2: คุณประเสริฐบอกคุณเล็กเล่าเรื่องคุณเล็กคุณเด้งเล่าเรื่องเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยกันไม่ถูกแบบกี้ตอนเล่าก็จะจุกอกจุกคออยู่นิดนึงเหมือนกัน
3: ไม่ต้องอะไรอ่ะบุรดมนั่งไล่ดูไปก็น้ำตาไหลไป
2: คือพอนึกถึงว่าเอ้ยเราเห็นท่านมาตั้งแต่เด็กๆนะคือเราไม่อาจไปนับญาติกับพระองค์ท่านหรอกแต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนเราเห็นลูกหลานอ่ะเห็นตั้งแต่เด็ก
3: การเติบโต
2: แล้วก็โตมาแบบอะไรอย่างเงี้ย
3: นี่มีอันนี้มีคุณแอลสุดาขออนุญาตอ่านหน่อยนะคุณแอลสุดาแต่งกลอนมาพัชระคือเพชรเม็ดงามยิ่งกิตติเกียรติเพลิดพลิ้งไปทั่วล่ายาพาแสงเรืองรองทั่วพาราพัชระกิติยาพายอดนารีพระเสด็จทิพยสถานพิมานมาศเหล่าปวงราชอาลัยไปทุกที่ระลึกถึงราชกิจราชนารีทรงภาระและหน้าที่มิเว้นวานกราบพระบาทด้วยความอาลัยยิ่งพระคือมิ่งเหล่าประชามหาศาลพระนามนั้นจะจารจำไปเนิ่นนานสถิตยังทิพยสถานนิรันดร์เทิน
2: เพราะมากเลยอ่ะ
3: คุณแอลสุดาค่ะ
2: คุณสมประสงค์ครุฑทิพย์บอกว่าเนี่ยกว่าจะรู้ว่าเรารักท่านมากแค่ไหนก็เสียท่านไปแล้วบางทีอ่ะมันก็มีนะพี่เหมือนกับว่าเราเห็นท่านมาว่าเด็กๆโตๆอ่ะแล้วพอแบบพอจริงๆตั้งแต่วันที่ท่านแบบหมดเขาเรียกว่าอะไรนะหมดสติไปอ่ะแบบแล้วจนมาวันนี้คือเหมือนว่าเฮ้ยตกลงท่านไปจริงๆหรออะไรเงี้ยนะมีประชาชนคนไทยบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอแบบคือเหมือนกับว่าก็ทำใจกันว่า3ปีที่ผ่านมาก็คิดว่าบางส่วนแล้วก็มีความหวัง
3: 3ปีเหรอ
2: จะประมาณ3ปีคือ
3: เนี่ยเหมือนน้องบางคนบอกว่า4ปีด้วยซ้ำ
2: 3ปีกว่าเหรอ
3: คือเพราะว่าวันที่ท่านที่วันเหตุการณ์นั้นก็ช่วงใกล้ๆวันเกิดของท่าน
2: ใช่ท่านเกิด7ธันวานั่นแหละไม่แต่ในความรู้สึกเราเหมือนมันไม่ได้นานเท่า 3-4 ปีนะแต่เหมือนก็ว่าประมาณสักปีกว่า
3: เนี่ยคุณนาทีเขาบอกว่าเขาบอกเหมือนกันว่าคือใจหายเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านเนี่ยมาตั้งแต่เล็ก
2: ๆ
3: นี่เมื่อเช้าอ่ะลิซ่า
2: ไม่ได้ดู
3: เหรอเนี่ยก็เห็นเนี่ยเมื่อกี้เปิดดูเนี่ยก็เห็นมีเริ่มมีการรวบรวมภาพของลิซ่าไว้แล้วเนี่ยคุณใบเตยบอกเมื่อเช้าได้ดูลิซ่าไหมคะน่ารักมากๆไม่ได้ดู
2: น่าจะดีน่าจะแบบไอ้นี่กว่าของชากิล่ามันดูแบบหรือว่าเราไม่ชินกับเขาไม่รู้นะเราก็เลยรู้สึก
3: เลยนะ
2: ฮะเขาดังไงแต่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่าไปว่าเขามันเหมือนคือหรือว่าเราไปใจเราไปอยู่กับลิซ่าหรือเปล่าไม่รู้เราก็เลยดู
3: นี่เสร็จมาได้ดูเหรอ
2: ฮะ
3: ได้ดู
2: อ่ะไม่ยังไม่ได้ดูลิซ่าไง
3: แต่เราไม่ชอบใช่ไหม
2: แต่เราคาดหวังคือเพราะเราเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่ามาตลอดใช่ไหมแล้วพอมาเห็นเขาเราก็เลยรู้สึก
3: เดี๋ยวเราไปดูคลิปมันต้องมีคลิปส่งต่อกันอยู่แล้ว
2: เราดูตอน

0: กีฬาเราก็เออรู้สึกแบบเฉยๆก็เลยแบบ
1: อ่ะกลับมาเรื่องของคุณชัยชนกนะเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยก็แน่นอนนะอย่างที่บอกนะว่าคุณชัยชนกเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นเป้านิ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยคือเป็นเพราะว่าคุณชัยชนกเองเนี่ยก็ถูกวางตัวก็เป็นที่รู้กันนะว่าถูกวางตัวให้
0: ในทางการเมือง
1: ก็คือมีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองต่อไปในอนาคตเลยเนี่ย
0: ก็คือ1จะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในอนาคตแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
1: เพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่มันต้องมีการโจมตีทางการเมืองอ่ะแล้วก็ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งด้วยและในขณะนี้คุณเองก็ต้องพิสูจน์ความสามารถของคุณด้วยเนาะว่าสังคมก็ใช้การยอมรับหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามาวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาไม่น้อยนะคุณชัยชนกเนี่ยเจอด่านแต่ละด่านเนี่ยหินทั้งนั้นเลยมีคนเทียบเคียงกันนะประวัตินะคะประวัติของคุณชัยชนกกับคุณพ่อเนี่ยคือคุณเนวินเนี่ยก็บอกว่าดูคล้ายๆกันเหมือนกันนะเพราะว่าคุณเนวินเองเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอะไรที่คุณชัยชิดชอบเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจไม่น้อยคืออย่างคุณชัยชนกเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กติดเกมตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินเนี่ยก็บอกว่าเป็นเด็กติดบอลเป็นเด็กติดบอลนะนี่เห็นไหมเอาไอ้ความชอบเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งเนี่ยคุณชัยต้องถึงขนาดเนี่ยเอาตัวเนี่ยกลับมาที่บ้านจากเด็กที่สวนกุหลาบใช่ไหมก็เอากระโตกลับมาที่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้สวนกุหลาบเขาเป็นคอนเน็กชันใหม่แล้วนะพี่ทั้งในกองทัพทั้งการเมือง
1: ขอโทษเป็นนายกหลายคนกันนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งการเมืองก็หลายคนนะก็เนี่ยพอคุณชัยพอกลับบ้านปุ๊บนะเรียกตัวคุณเนวินเนี่ยกลับบ้านที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเนวินเองก็ไปตั้งแก๊งคือไปตั้งแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์ป่วนเมือง
0: อ๋อเมื่อก่อนเคยป่วนมาก่อน
1: เออเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์
0: ใช่แล้วตอนนี้แกก็เลยมาปราบเด็กแว้นที่บุรีรัมย์
1: นั่นแหละก็เลยกลายสภาพเขาบอกว่าจากแก๊งเนี้ยก็เลยกลายสภาพมาเป็นกลุ่มเพื่อนเนวินคือเป็นกลุ่มเพื่อนเนวินในองค์กรทางการเมืองระดับท้องถิ่นไปในที่สุดคือเป็นที่รู้กันเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสำหรับชีวิตของคุณเนวินเนี่ยจะโลดโผนโจรทะยานยังไงก็ตามเนี่ยในการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณเนวินก็ไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงแบบตกต่ำบ้างรุ่งโรจน์บ้างและมาจนถึงวันนี้โอ้โหคือคุณเนวินเนี่ย
0: ท็อปสุดอะวันน
1: ี้แล้วคุณเนวินจะมีลักษณะนิสัยแตกต่างไปจากนักการเมืองคนอื่นๆคือเป็นคนที่ไม่ชอบมายืนมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ข้างหน้าฉันอยู่ข้างหลังสบายสบายจะได้ไม่ต้องมีคนมานั่งตีฉันบ้างคือจะตีก็ตีลำบากเพราะว่าไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีอยู่หลังฉากเนี่ยมาตลอด
0: แล้วก็อยู่ในวงการฟุตบอลไป
1: ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะเรื่องดิวแล้วสารพัดตั้งแต่สมัยคุณสมัครก็ถือว่าเป็นผู้ที่แบบมีบทบาททางการเมืองสูงและมาจนถึงยุคนี้คิดดูปั้นจนพรรคภูมิใจไทยอ่ะจากพรรคเนี่ยในระดับ10ตอนนี้โอ้โหมาจะ200อยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลบารมีอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลแล้วก็การเมืองคือตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนสามารถจะพูดเอื้อนเอ่ยถึงอ่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งตรงไปที่ตัวคุณเนวินหมดเลย
0: ใช่ครูใหญ่ครูใหญ
1: ่ใช้คำว่าครูใหญ่
0: ใหญ่พี่แล้วครูใหญ่เนี่ยพวกสสเขาก็เกรงกันพอสมควรนะเพราะว่า
1: เอาแน่นอนอยู่แล้ว
0: เพราะว่าคุณเนวินเนี่ยเขามีนโยบายไว้แล้วว่าห้ามจับกวนห้ามจับกลุ่มห้ามแบบอะไรเนี่ยก็แบบประมาณว่าพวกนี้ไม่กล้านัดเจอกันเลย
1: ห้ามจัดกวนห้ามจับกลุ่มเลยเอาแค่กลุ่มลูกเทพเนี่ย
0: ก็
1: โอ้โหยิ่งใหญ่มากในพักนะคือเป็นกลุ่มที
0: ่เอาก็แหมลูกบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
1: นะแล้วเขาเกาะกลุ่มก็ได้แบบพอดิบพอดีด้วยนะแล้วมีคุณชัยชนกนั่นแหละเป็นหัวหน้ากวนอ่ะ
0: ใช่
1: ก็รอติดตามดูนะบทบาทของคุณชัยชนกนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องจัดได้ว่าเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มไต่ระดับตัวเองแต่ว่าก็ดูจะเจอขวากหนามกันไม่น้อยเลยและถ้าเกิดว่าเรากลับเนี่ยย้อนกลับมาดูบทบาทของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคุณชัยชนกเนี่ยจะพบว่าเคยเป็นที่สนอกสนใจจุดเริ่มต้นเลยก็คือวันที่9เมษายน68คงจะจำกันได้นะวันนั้นน่ะมีการประชุมสภาค่ะแล้วก็มีการพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาเนี่ยพิจารณาแผนการรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายก็คือที่พูดประโยคไว้อ่ะเป็นเวิร์ดดิ้งที่หลายๆคนเนี่ยจำกันได้เลยที่ว่าผมเป็นลูกใครแม่ชื่ออะไรนั่นแหละวันนั้นน่ะโอ้โห
0: แนะนำตัวกลางสภา
1: ใช่เป็นเวิร์ดดิ้งที่หลาย

0: นเนี่ยจำกันได้เลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเออทำไมจะต้องมานั่งบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เออ
0: เนี่ยบอกว่านี่นะทางคุณชัยชนกเนี่ยก็จะลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าผมเนี่ยขอประกาศในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกรุณาชิดชอบงงๆฮะจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนและไม่ใช่แค่ร่างพรบฉบับนี้แต่ทุกๆพรบหลังจากนี้แม้กระทั่งพรบของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างนโยบายบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยผมก็จะไม่พิจารณาเพราะสำหรับผมที่ศึกษามาเนี่ยมันมีเรื่องเร่งด่วนอย่างมหาศาลหากท่านสงสัยว่าทำไมเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายที่สุดเนี่ยหลายเหตุผลที่ท่านทราบผมไม่เคยหิวแสงผมไม่เคยต้องการสัมภาษณ์ไม่เคยตอบโต้แม้กระทั่งจะโดนเข้าใจผิดของสังคมเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาภัยพิบัติเลยเนี่ยนะคือตั้งแต่วันนั้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองก็เริ่มมองทางเนี่ยคุณชัยชนกไม่น้อยเลยและอีกอย่างนึงเนี่ยว่ากันว่านะหลังจากที่คุณชัยชนกเนี่ยได้อภิปรายอันเนี้ยปรากฏว่าที่น่าสนใจก็คือเหมือนเป็นการอภิปรายครั้งแรกอะลุกขึ้นอภิปรายครั้งแรกของคุณชัยชนกอะแล้วฝ่าด่านได้ไงทำให้บรรดาส.ส.เนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าไปสวมกอดแสดงความยินดีให้กำลังใจกันใหญ่เลยเนี่ยในข่าวเขาลงไว้เลยแล้วที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่เฉพาะส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยนะหนึ่งในนั้นมีคุณไอซ์รัชนกด้วยไปให้กำลังใจคุณชัยชนกเหมือนครั้งแรกนะคุณสอบผ่านอะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็เป็นที่จดจำเลยล่ะพ่อชื่อเนวินแม่ชื่อกรุณาเนี่ย เป็นเราเวลาที่ปาอภิปรายจะลุกขึ้นบอกไหมก็แปลกๆนะแล้วก็จากประเด็นนั้นนะของคุณชัยชนกใช่ปะก็มาอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเดือนกันยายนปี68คือครั้งแรกเนี่ยก็ช่วงปี68นั่นแหละ9เมษายน68ที่ไปประกาศชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยนะกลางสภาเนี่ยแล้วก็มากันยา68ค่ะก็เป็นช่วงที่ของครม.อนุทิน1อ่ะในระหว่างการอภิปรายนโยบายรัฐบาลปรากฏว่ามีขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไงแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เน
1: ี่
0: ยที่ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านอะไรเงี้ยเพื่อแลกกับการปล่อยปละละเลยไม่ให้ปราบปรามอันนี้ก็เป็นการประกาศกลางสภาเรื่องเงิน40ล้านเนี่ยโอ้โหจำได้มาตอนนั้นเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยจนกระทั่งนะประเด็นนี้ก็เป็นข่าวอยู่หลายวันเลยแล้วก็คุณชัยชนกเองก็เข้าไปยื่นเรื่องร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบด้วยแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสาวไปถึงตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังข่าวนี้ว่าตกลงเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนอาจจะยัดใต้โต๊ะกับคุณชัยชนกแต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็เป็นแค่เพียงรายงานตามรายงานเนี่ยเปิดเผยชื่อกันออกมาเลยนะว่าเป็นใครแต่ว่าก็ไม่ได้มีการระบุแบบเป็นจริงเป็นจังว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ตามรายงานข่าวถ้าเกิดว่าเป็นคนดูเนี่ยจะรู้เลยค่ะนะคะว่าใครเป็นคนเสนอจ่ายเงินสินบนให้คุณชัยชนกเนี่ย40ล้านแล้วก็มาถึงวันนี้นี่แหละที่คุณชัยชนกเป็นประเด็นก็คือเรื่องของวุฒิการศึกษากับเรื่องคุณแม่ก็อ่ะรอดูแต่สำหรับเรื่องของการทำหน้าที่และบทบาทในฐานะปรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยด่านแรกเนี่ยเจอเข้าไปแบบเต็มๆเลยอ่ะกับโครงการนี่แหละไทย AI Passport เนี่ยโอ้โหคือก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่หนักอ่ะเพราะถือเป็นงานแรกเลยคือเจองานแรกเข้าไปก็โอ้โหโดนจัดเต็มซะไม่มีอ่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะก็มีปัญหาถึงขนาดที่ว่าต้องใช้วิธีเปิดเวทีเลยเพื่อรับผู้เห็นต่างเข้ามาพูดคุยกันเพื่อระดมความคิดแต่ว่าไอการระดมความคิดความเห็นเนี่ยไปมาเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงมันก็เลยเป็นเป้าโจมตีเข้าไปอีกถามว่าโครงการนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปไหมก็ดูเหมือนว่าจะยังคงเดินหน้ากันต่อไปอะนะเพราะว่าอย่างโครงการเนี่ยไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เดินหน้ากันต่อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างหนักแหละเพราะว่าภาครัฐเองนะคะยืนยันถึงความจำเป็นในการยกระดับทักษะ AI ของคนไทยแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบแล้วก็หลักการจ่ายเงินเป็นใช้จริงจ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลดข้อสงสัยในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความโปร่งใสซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาเลยก็คือภาคสังคมแล้วก็กรรมาธิการที่กำลังตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสเขาก็ตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการเช่าสิทธิ์ AI ให้คนเนี่ยใช้ฟรี1

0: ปีแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการในการจัดจ้างผ่านตัวกลางเนี่ยว่ามันเหมาะสมไหมโดยเฉพาะกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้สูงถึง 1,621 ล้านบาทในการแจกสิทธิ์ใช้งาน AI ระดับโปรให้กับประชาชน5ล้านคนก็งานแรกก็เจอเข้าไปจังหนับอ่ะสำหรับคุณชัยชนกอ่ะ
1: แต่เห็นว่าโครงการนี้เขาบอกว่าก็แล้วแต่ยอดประชาชนที่จะใช้ใช่ไหมก็คือจ่ายจริงตามที่จะเขาเรียกว่าจ่ายจริง
0: ไงนี่ไงเขาบอกว่าจะใช้นโยบายใช้จริงจ่ายจริงเพื่อลดข้อสงสัย
1: แต่พันเท่าไหร่นะ1,600กว่าล้านคือการตั้งกรอบไว้กรอบงบประมาณไว
0: ้นั่นเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวรอดูถ้ายังคงเดินหน้ากันต่อไปอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าบทบาทนึงของคุณชัยชนกอ่ะก็คือห่วงก่อนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือทีมแก๊งลูกเทพนี่แหละที่เป็นตัวดีลเขาเรียกว่าอะไรนะกับทางพรรคประชาชนซึ่งเราจะเห็นนะที่เขาแบบมีภาพถ่ายมีรู้จักกันคุณธนาธรคุณปิยบุตรเพราะว่าห่วงนั้นน่ะก็เป็นห่วงที่เนี่ยแหละ
0: ดีลเรื่องอะไร
1: ก็คือคุยเรื่องการเมืองก่อนที่จะมาสู่การโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกอ่ะเขาบอกว่าก็เกิดจากความสัมพันธ์ของระดับเด็กๆพวกยังเจนของพรรคภูมิใจไทยกับทางแกนนำพรรคประชาชนด้วยที่เขามีนัดไปกินข้าวกันอะไรนี้ก่อนหน้านี้หลายครั้ง
0: เพราะปกติแล้วเนี่ยก็เป็นที่ลือลั่นกันเหมือนกันนะว่าบรรดาส.ส.ของพรรคประชาชนเขาไม่คบกับใครนะ
1: อาจจะ
0: เป็นที่ลือลั่นมากเลยอ่ะ
1: โดยไวนะ
0: คือบอกไม่โดยไวนะเพราะว่า
1: พวกวัยเขาก็แก่กว่า
0: พวกวัยเด็กๆอะไรอ่ะที่ได้มีโอกาสคุยอ่ะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะว่าคือบรรดาส.ส.พรรคประชาชนเขาจะคบกันเองคือเขาจะไม่ค่อยจะคบกับใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ฟังมาจากคนอื่นจากพวกส.ส.พรรคอื่นนะ
1: แซวคบกันเองไม่มีใครคบนี่ยังไงพี
0: ่ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงแต่ว่านี่คือฟังหลายเสียงมาว่าเป็นแบบนี้ก็แปลกดี
1: ใช
0: ่นะเนี่ยเรื่องการเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะ
1: ตอนนี้ไม่แล้วพี่ว่ามันการเมืองมันเงียบสงบแปลกๆหรือเปล่าหมายถึงว่า
0: อุ้ยไม่แปลกนะมันแรงนะอุ้ยพักคือพรรคภูมิใจไทยนี่ก็โดนแรงนะนี่แต่ว่ามีอยู่ประเด็นนึงน่าสนใจอ่ะที่สำนักข่าวของพี่เก๋เนี่ยเขารวบรวมเอาไว้หลังจากที่นี่ไงเมื่อวานคุณสุภชัยโพสุขโดนเข้าไปอ่ะที่ศาลฎีกาเมื่อวานสมมุติวันก่อนที่ศาลฎีกาม
1: ี
0: คำพิพากษาเรื่องที่ดินนี่แหละก็เลยเริ่มมองนะว่าเฮ้ยตอนนี้พวกบรรดานักการเมืองเนี่ยเจอกรณีที่ดินไปเนี่ยหลายคนนะแล้วแต่ละคนโดนหนักคือแต่ละคนเนี่ยโดนหนักมากอย่างคุณปรินาเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในคือยังอยู่ในกระบวนการของศาลคุณปรินาก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยคือจำคุกแบบไม่รอลงอาญาเลยนะสำหรับตัวคุณปรินาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอสำหรับบรรดานักการเมืองอ่ะแล้วตอนนี้เจอนี่ใช่ไหมที่เขากระโดงเนี่ยเนี่ยก็เป็นเรื่องแรงสำหรับพรรคภูมิใจไทยถ้าจะไล่เลียงดูนะนี่เขาเก็บรวบรวมมาเลยอะว่าบรรดานักการเมืองนะคะที่เจอคดีเรื่องของที่ดินเนี่ยคือเอาตั้งแต่นะคุณสุภชัยโพสุนี่แหละก็เจอคดีไปบุกรุกถือครองที่ดินเนี่ยป่าดงพระพายพระถ่ายป่าดงพระถ่ายที่จังหวัดนครพนมเลยนะคะ220ไร่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือมันจะเข้าประเด็นในเรื่องมาตรฐานนะเขาเรียกอะไรนะจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมศาลก็เลยมีคำพิพากษาแต่ละคนเนี่ยนักการเมืองจะเจออันนี้หมดเลยก็คือให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งรวมไปถึงไม่ให้มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาส่วนนอกเหนือจากคุณสุภชัยโพสุแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณปรินาไกรคุปคุณปรินาไกรคุปเนี่ยครอบครองที่ดินป่าสงวนเนี่ย665ไร
1: ่
0: ที่มรดกเนาะของคุณทวีเนี่ยก็ตอนนี้คุณปรินาอย่างที่บอกว่าก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะซึ่งศาลเนี่ยมีคำตัดสินไปแล้วก็คือจำคุก4ปี1เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็เหมือนกันกับทุกคนเนี่ยคือโดนเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีและยังมีคุณกนกวรรณวิลาวัลย์จำได้ไหมอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอันนี้ก็โดนคดีบุกรุกที่เขาใหญ่ก็เจอคดีเนี่ยแหละมาตรฐานทางจริยธรรมเหมือนกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีแล้วก็มามีคุณสุดาวันนี่แหละที่ไม่สามารถจะไปดำรงตำแหน่งทาง

การเมืองได้เลยเพราะว่าคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของ DSI เพราะว่าไปบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่หาดสวนยาที่จังหวัดอุบลก็โดนทั้งครอบครัวเลยสำหรับตัวคุณสุดาวันเนี่ยแล้วก็มีคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยคือตอนนี้ทางปปช.เนี่ยชี้ออกมาแล้วและเรื่องเนี่ยไปอยู่ในกระบวนการของทางศาลฎีกาก็เรื่องของเขตปฏิรูปที่ดินสปก.จังหวัดกระบี่

0: ที่ดินเนี่ยนะของบรรดานักการเมืองเนี่ยโทษหนักนะคะที่มันผิดกฎหมายอ่ะที่ไม่พึงจะครอบครองอ่ะหนักค่ะหนักเนี่ยแต่ละคนโดนไปอ่ะบางคนนะเขาก็จะมองว่าจะมองว่ามันไม่หนักนะกับการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง10ปีหรือเพิกถอนสิทธิ์อะไรเงี้ยแบบตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็บอกคือถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยคือถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์เขาทางการเมืองเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้ซึ่งถือว่ามันเป็นโทษหนักเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองเขาคือเราเองเราจะมองไม่เห็นจะอะไรเลยเพราะเราก็มองว่าแต่ละคนที่เดินเพิกถอนสิทธิ์กันไปเราก็จะเห็นตัวอย่างอย่างคุณพิธาคุณธนาธรจันทร์ปิยบุตรอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือเราก็ยังเห็นเคลื่อนไหวในด้านการเมืองได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่ของการดำรงตำแหน่งอะไรเนี่ยคือมันจะลำบากนะมันจะลำบากก็เลยทำให้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่สำดานนักการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นโทษประหารชีวิตสำหรับพวกเขาเลย
1: แต่เดี๋ยวเขาจะพ้นกันแล้วที่แบบคุณธนาธรอ่ะปี72ใช่ไหมหลายคนอีกหลายคนเลยมาเรื่องอย่างเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยพี่แดงตอนนี้เห็นมีคนพูดกันเยอะว่าคุณทักษิณที่จะเดินทางไปดูไบแล้วก็คือเขาเหมือนกับว่ามันน่าจะอยู่ในดีลหรือเปล่าที่แบบว่าเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะก็เดี๋ยวคนนั้นมาหาเดี๋ยวหรือไปโน่นเดี๋ยวมันจะเป็นข่าว
0: เมื่อกี้เพิ่งเจอโพสต์ของคนคนหนึ่ง
1: อ๋อที่แต่งงานใช่ไหม
0: ฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมที
0: ่แต่งงานหรือที่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ขอพรคุณทักษิณ
0: อ
1: ่ะ
0: นี่ใช่แต่งงานไหม
1: หรือว่า
0: ค
1: ุ
0: ณจอร์จลิชมอนเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าเขาได้มีโอกาสกราบสวัสดีและรับคำอวยพรจากท่านนายกทักษิณสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใช่ของผมและมิวแล้วก
1: ็มีเป็นคลิปด้วย
0: เหรอเนี่ยเดี๋ยวข้าไปดูเพราะพอดีเพิ่งเจอเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการนี่แหละก็เลยมองว่านี่แสดงว่าคือตอนแรกเราไม่เชื่อกับข่าวที่มติชนลงข่าวอ่ะที่บอกว่าคุณทักษิณกับคุณนุ้งอิงไปเดินห้างอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไปจริง
0: แล้วก็มีภาพไม่แต่มันเป็นภาพซึ่งเราก็ไม่รู้นะข้างหลังแล้วก็ดูไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพเก่าภาพใหม่ยังไงเพราะมันปนเปกันไปกับภาพเก่
1: า
0: ๆนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าภาพนี้มันเป็นภาพใหม่หรือเปล่าแล้วผมคุณทักษิณไง
1: เนี่ยแหละผม
0: ก็เลยทำให้เราเอ๊ะมันไม่ใช่แต่พอมาเห็นผมเนี้ยและเพิ่งไปงานแต่งงานตอนแรกเรารู้ภาพเก่าเอ้ามันเพิ่ง2วันนี่แสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดก็ผมก็เท่านี
1: ้
0: ก็เลยเริ่มอ๋อแสดงว่าไปเดินห้างจริง
1: ๆไปเดินจริงนี่แหละคือตอนนี้เขาก็เลยเริ่มมีการพูดกันว่าเหมือนกับว่าถ้าจะทำให้การเมืองนิ่งแล้วก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันหรือดีลอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้คุณทักษิณก็เลยเหมือนจะว่าจะใช้ชีวิตในต่างประเทศอ่ะก็คือจะสลับอ่ะอยู่ดูไบไปอังกฤษมาเมืองไทยอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: นี่คุยกับคุณจตุพรมาแล้ว
1: เออเขาว่า
0: คือคุณจตุพรเนี่ยคือมองว่าด้วยสถานการณ์ก่อนหน้านี
1: ้
0: กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดเวลาเนี่ย
1: นะ
0: และสิ่งที่คุณทักษิณได้รับผลกระทบตามติดกันมา
1: ใช่บทเรียน
0: มันเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยเริ่มตระหนักว่าถ้าเกิดฉันยังเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ยนะมันจะเลวร้ายเพราะอย่าลืมว่าคุณทักษิณยังมีคดีอีกหลายคดีนะที่รออยู่เพราะฉะนั้นนิ่งเอาไว้ดีกว่าไอ้การนิ่งอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณไม่เคลื่อนไหวนะคือคุณทักษิณก็เคลื่อนไหวนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีใครรู
1: ้
0: และเงียบ
1: แล้วยิ่งถ้าอยู่ต่างประเทศอ่ะใช่ไหมมันก็จะง่ายหน่อยใครอยากเจอก็บินไปหาแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะมันจะเป็นที่จ้อง
0: เนี่ยก็คือแสดงว่าไอ้การเคลื่อนไหวทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยนะคุณทักษิณก็คงจะต้องบอกทุกคนที่มาเจอว่าห้ามโพสต์ห้ามถ่ายภาพห้ามเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปเล่าอย่าไปอะไรเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เงียบไม่มีใครได้รับรู
1: ้
0: ว่าคุณทักษิณกำลังทำอะไรอยู
1: ่จริงๆอะนักข่าวต้องแกะนะนักข่าวประจำพักเพื่อไทยต้องแกะแต่ก็ดีอีกมุมนึงก็ดีให้แกอยู่เงียบๆของแกไปเถอะ
0: ไม่เพราะตอนนี้คือไอ้การอยู่เงียบๆของคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยกำลังถามหาก็คือเงินภาษีก้อนโตนี่แหละเพราะถ้าเกิดว่ารวมเงินภาษีเนี่ยของคุณทักษิณซึ่งมีข่าวว่าคุณทักษิณจะไปหาคุณยิ่งลักษณ์โดยอังกฤษใช่ไหมหรือไม่รู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไปหาที่ดูไบหรือเปล่าเพราะคุณยิ่งลักษณ์เองรู้สึกก็ไปซื้อบ้านไว้แล้วนี่เน
1: า
0: ะจะมาที่ดูไบอ่ะเนี่ยก็อาจจะไปเจอกันที่ดูไบก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดกันนะว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ในยุคนี้ก็คือจะให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาก็คือมารับโทษเหมือนเพราะว่าคดีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเบาอ่ะคุณทักษิณเยอะใช่ไห
0: ม
1: อาจจะยอมกลับมาแล้วก็มาอยู่ในเรือนจำเหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนคุณทักษิณก็ไปชิมลาง

0: แล้วใช่ไหมว่าเออจะไปอะไรยังไง
1: แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเออคุณทักษิณในเวลาอยู่ในเรือนจำแล้วเป็นยังไง
0: เออ
1: ทุกคนก็เล่าสู่กันฟังหมด
0: แล้วอย่างตอนนี้มันไม่ใช่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะใช่ไหมคือถ้ากลับมาในตอนยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จะโดนโจมตีได้แต่ว่าถ้ากลับมาในยุครัฐบาลภูมิใจไทยก็อาจจะก็ไม่แน่รอดูเพราะว่าก็เริ่มมีการจับตามองเหมือนกัน
1: แต่เชื่อว่าไม่มาหรอก
0: ก็ไม่งั้นก็อยู่ต่างประเทศยาวเลยนะ
1: ก็คือไม่ได้กลับมาแต่ว่าจะกลับมาอยู่เหรอ
0: แล้วเขาไม่แล้วไม่คือเรียกว่าเขาก็ต้องเคลียร์คดีให้จบอะเพราะว่าอะอย่างสมมติน้องไปอะพี่ใช่ไหมอนาคตน้องไปเล่นการเมืองอะมันก็ต้องแบบเรื่องแม่อีกอะใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะอนาคตก็ได้อีกไกล
1: น้องไปเขาออกสไตล์แบบไม่น่าจะมาเล่นการเมืองนะ
0: ก็ไม่รู้ไงเผื่ออนาคตใช่ไห
1: มถ้าลูกคุณนุ้งอิงอะลูกชายคนเล็กอะ
0: กว่าจะไม่มันต้องมีกว่าจะโตไงกว่าทาสินจะโตอะแต่คุณนุ้งอิงตอนเป็นนายกอะบอกเลยว่าเออคุณน้องทาสินเนี่ยมีแววมีแววแต่เด็กเลยบอกว่าเข้ากับคนง่ายนิ่งเวลาออกงานเนี่ยอุ้ยคุยแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่แน
1: ่อ่ะเนี่ยรอก็รอดูไปเห็นว่าตอนก่อนมิถุนายนใช่ไหมที่คุณทักษิณจะไปแล้ว
0: นั่นแหละ
1: ซึ่งก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าเออเนี่ยจะไปนะแล้วตอนนี้ตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะดีเลยนะมันก็ตูมตามกันอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้การตูมตามเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะจุดมันจะเป็นเฉพาะจุดซึ่งคุณทักษิณเองเขาคงต้องเช็คแล้วล่ะเช็คในแง่การข่าวว่าพื้นที่ที่เขาจะไปมันปลอดภัยไหมเมื่อนั้นก็คงปลอดภัยแหละแต่คงไม่บอกว่าจะไป
0: แล้วนี่เขาก็บอกว่าเอาไหนจะลงนามกันแล้วไม่ใช่เหรอพี
1: ่
0: แต่ก็แปลงแล้วก่อนจะลงนามก็ถล่ม
1: ไม่ค่ะ
0: ถล่มกัน
1: อิหร่านออกมาปฏิเสธอีกแล้ว
0: เอาหรอ
1: เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เอาแน่ไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ซึ่งเชื่อเลยนะหลายคนก็ฟันธงเลยว่ามันเกิดแน่สงครามแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: เ
1: หมือนกับไทยกับกัมพูชาแหละเอาป่ะมาถึงวันนี้เริ่มคิดแล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆ
0: เมื่อไหร่เท่านั้นแต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละแต่หมายถึงว่าอย่างทรัมป์เนี่ยบอกว่าเอ้ยกำลังเจรจาเอาถล่มเขาเฉยเลยอ่ะใช่ไหม
1: ก็
0: เ
1: ลยไม่แล้วก็มาหยุดถล่มแล้วเมื่อวานก็มีข่าวมาทั้ง3ฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้แล้วมาวันนี้โอ้ยคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอย่าไปเอาอะไร
0: แล้วเขาหวังผลกับเรื่องตลาดหุ้นอะไรด้วยไงบางที
1: น้ำมัน
0: น้ำมัน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้ววันนี้น้ำมันลดไงมันก็เลยเป็นผลทำให้น้ำมันบ้านเราลด
0: วันนี้น้ำมันลดพอดีเลยน้ำมันกำลังจะหมดถัง
1: เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในวันนี้อย่างเหมาะสมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569และเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

0: ยกำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร้องเพลงร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนแคนาดาเจ้าภาพเจ้าบอสเนียพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สนามโซฟายสเตเดียมในนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมชาติสุดท้ายที่จัดพิธีเปิดสนามโดยเน้นในทีมการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาติพร้อมรวมความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวทั้งในระดับทวีปและระดับโลกโดยเปิดตัวด้วยแร็ปเปอร์หนุ่มฟิวเจอร์และไทล่านักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงฮิตวอเตอร์ส่วนลิซ่าลาลิสามโนบาลสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลโลก2026ด้วยการร่วมร้องเพลง Goals หนึ่งในเพลงประจำทัวร์นาเมนต์โดยร้องร่วมกับอานิต้านักร้องสาวชาวบราซิลและเรม่าซึ่งทั้ง3คนมาในทีมชุดสีขาวและไม่ผิดหวังลิซ่าทั้งร้องทั้งเต้นสะกดสายตาผู้ชมสำหรับฟุตบอลโลก2026จัดขึ้นที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมทั้งหมด48ชาติแข่งขันระหว่าง11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมทั้งหมด104ทีมสรุปผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการลงสนามของเจ้าภาพแคนาดาพบกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสมอกันไป1ประตูต่อ1ส่วนผลการแข่งขันกลุ่ม A นัดเปิดสนามวันที่11มิถุนายนเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกประเดิมเอาชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0ช่วยให้ทีมเก็บ3แต้มขณะที่เกาหลีใต้ชนะสาธารณรัฐเช็ก2ประตูต่อ1ใกล้ลงนามข้อตกลงสหรัฐอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่เปิดเผยว่าบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจมีการลงนามอย่างเร็วที่สุดในวันอาทิตย์นี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางรายงานความคืบหน้าการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าทั้ง2ฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงครั้งใหญ่แต่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังคงแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้โดยระบุว่าคณะบริหารระดับสูงอยู่ระหว่างการพิจารณาเนื้อหาบันทึกความเข้าใจและยังไม่มีการตัดสินใจในชั้นสุดท้ายในขณะนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปิดล้อมจับมือฆ่าน้องน้ำหวานม.6สารภาพสิ้นอ้างทำเพื่อหวังข่มขืนแต่เหยื่อต่อสู้เผยเพิ่งพ้นคุกคดีข่มขืนไม่ถึงปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดมกำลังปิดล้อมหลายจุดไล่ล่าผู้ต้องสงสัยคดีสะเทือนขวัญฆ่าน้องน้ำหวานนักเรียนชั้นม.6วัย17ปีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีสภ.สว่างอารมณ์สภ.ตลุกดูพร้อมผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอปภ.ร.กว่า50นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านต้องสงสัยคือนายสัมพันธ์เรืองเขตหรือนายเอียงอายุประมาณ35ปีกว่าซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่15ตำบลตลุกดูอำเภอทับพันจังหวัดอุทัยธานีอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียง9กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพบเพียงบิดาผู้ต้องสงสัยอาศัยอยู่ในบ้านขณะที่นายสัมพันธ์หลบหนีเข้าไปในป่าพื้นที่สวนยางเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังติดตามจนจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาด้านบิ

0: ผู้ต้องหายอมรับว่าลูกชายมีอาการป่วยทางจิตและไม่ยอมรับประทานยาตามแพทย์สั่งต่อมาสภ.สว่างอารมณ์มีประชาชนกว่า50คนซึ่งเดินทางไปรอติดตามสถานการณ์ที่หน้าโรงพักหลังทราบข่าวการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้โดยหลายคนแสดงความเสียใจและโกรธแค้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนเบื้องต้นนายสัมพันธ์ให้การรับสารภาพว่าใช้อาวุธมีดก่อเหตุแทงน้องน้ำหวานจนเสียชีวิตโดยตั้งใจจะข่มขืนแต่ผู้เสียชีวิตพยายามต่อสู้ขัดขืนจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหารายนี้พบว่ามีประวัติคดีข่มขืนพรากผู้เยาว์และยาเสพติดเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมาได้ประมาณ8เดือนและในวันนี้จะนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดค้นหาอาวุธมีดเสื้อผ้าที่ใช้ในวันเกิดเหตุและจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
4: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ชั่วโมงที่2 9 นาฬิกา 9 นาที อ่ะ ทักทาย
2: พอดีคุณกฤตไงเขาเข้ามาแล้วก็คุยถึงเล็กอ่ะตอนช่วงที่เล็กวันรับปริญญาวปอ อ่ะก็เลยได้คุยกับเล็กฟัง
1: นึกว่าจะลืมไปแล้วนะเนี่ย
2: ยังไม่ได้เลยต้องคุยไงคือจริงอ่ะ
1: ขอบคุณมะม่วงก่อนนะ
2: เออใช่ใช่ขอบคุณมะม่วงของคุณกฤตมากเลยนะเดี๋ยววันนี้จะกลับไปกินยังไม่ได้กินเลยไปฝากเด็กที่บ้านไว้บอกเดี๋ยวปอกให้หน่อยนะเนี่ยเดี๋ยววันนี
1: ้ปอกเองไม่เป็นใช่ไหม
2: ไม่คือที่จะคุยเนี่ยเพราะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบเนี่ยนะเนี่ยตอนช่วงพักเบรกอะคุยกับเล็กเรื่องของพระราชินีคุณผู้ฟังคือไม่รู้จะบอกกับคุณผู้ฟังยังไงนะว่าถ้าเกิดว่าใครได้เห็นพระองค์จริงเนี่ยคือจะรู้เลยนะว่าพระองค์จริงท่านน่ะสวยกันในรูปเยอะมาก
1: ใช่คือในรูปอะเราอาจจะเราก็เห็นว่าทรงสวยแล้วนะ
2: ไม่คือมีความรู้สึกว่าคือพระองค์ถ่ายรูปไม่ขึ้นหร
1: อ
2: เป็นคนที่เดียบพี่พระองค์ที่แบบถ่ายรูปไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครได้เห็นตัวจริงแล้ว
1: พ
2: ี่
1: ถ่ายรูปไม่ขึ้นเนี่ยมันแปลว่าถ่ายออกมาแล้วไม่สวยนะแต่คือ ถ่ายรูปอะท่านก็สวยในระดับหนึ่งนะก็สวยอะแต่ตัวจริ
2: งอะสวยมากไง
1: ใช่ก็คือเราอะคือเอาเป็นว่าปกติอะเล็กจะไม่ค่อยได้แบบเฝ้าแบบใกล้ชิดมากอย่างใกล้สุดก็คือตอนเวลาสวนสนามและท่านพระองค์ท่านก็วิ่งผ่านก็ไกลอะประมาณสัก2 เมตรได้มั้งคือแต่เราก็เห็นความสง่างามเห็นก็คือเห็นไกลๆแต่ไอ้ระยะใก

0: ใช่เนี่ยเราไม่เห็นแต่ว่าวันนั้นวันรับพระราชทานปริญญาบัตรวปอเนี่ยคือเขาก็เตือนกันอยู่แล้วว่าคือเขาไม่ได้ห้ามมองท่านนะมองได้ปกติสมัยปัจจุบันเนี่ยแต่เราก็จะแบ่งจังหวะไงเช่นพอเราเข้าลายที่เตรียมจะใกล้หน้าพระพักแล้วเราก็รู้แล้วเราแอบมองพระราชินีก่อนแล้วก็เบี่ยงตัวเพราะว่าแถวมันตรงอย่างนี้ไงเราก็เบี่ยงตัวมองท่านแล้วคือท่านเห็นแล้วล่ะพอแถวผู้หญิงมาก็จะใส่ชุดไทยจิตรลดาสีดำเรียงตรงกันอย่างนี้เลยปุ๊บแล้วท่านก็จะเริ่มอมยิ้
1: ม
0: ท่านก็แบบเหมือนให้กำลังใจผู้หญิงอ่ะว่าทำให้ดีหน้าอะไรเงี้ยเราก็แอบมองท่านโอ้แบบคือตัวจริงอ่ะพระออร่ามาก
1: ใช่แบบอยากให้แบบคือใครได้เห็นเนี่ยมาคุยกันหน่อยเถอะคือท่านพระออร่าจริงๆคือเหมือนเนี่ยเคยเห็นคือเห็นใกล้ๆอ่ะนะคะคือหลายรอบมากสำหรับพระราชินีเนี่ยแล้วคือเวลาพระองค์ท่านเนี่ยนั่งอยู่ในรถนะเชื่อมาว่าความสวยของท่านมันทะลุกระจกออกมาต้องพูดอย่างนั้นไม่ได้เวอร์เลยด้วยนะ
0: ใช่
1: พูดความจริงแบบไม่ได้เวอร์แม้แต่นิดเดียว
0: ต้องมีโอกาสได้แบบไปใกล้ๆชิดพระองค์ท่าน
1: คือพระออร่าแบบคือเปล่งประกายมาก
0: แล้วที่สำคัญนะที่ประทับใจอีกประการนึงนะพี่คืออะไรป่ะท่านทรงพระเป๊ะมากอ่ะคืออะไรป่ะนั่งอยู่เป็นเรียกว่าน่าจะชั่วโมงนึงได้อ่ะไม่มีแบบไม่มีทรงแบบให้เห็นถึงความพะเมื่อยอ่ะพี่แบบก็คือนั่งหลังตรงแล้วก็อมยิ้มคืออมยิ้มเป็นบางขณะแต่ว่าก็นั่งนิ่งท่านก็จะแบบเป็นคนที่แบบคือท่านเป็นคนท่านช่างสังเกตคือจะมองคือท่านจะใส่ใจมองแต่ละคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบมองผ่านๆแต่ท่านก็จะดูทีละคนอะไรอย่างงี้ด้วย
1: แต่พระองค์ท่านเนี่ยคือเวลายิ้มแล้วเหมือนโลกทั้งใบแบบสว่าง
0: ฟันสวยเขาเรียกอะไรพระทนพระทนยิ้มมามนั่นแหละแล้วเล็กพี่แล้วเล็กก็แบบนะพอถึงคิวเรารับอ่ะเราก็แบบคือพี่เอาเป็นว่าตอนซ้อมเนี่ยperfect everything แล้วเล็กอ่ะเป็นคนฝึกให้เพื่อนด้วยช่วงที่ฝึกเราก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ในใจแอบคิดว่าไงป่ะเวลาจริงกูต้องพลาดแน่นอน คือคิดในใจแล้วว่าไอ้พวกสอนคนอื่นเนี่ย เวลาจริงกูต้องพลาดแน่นอนแล้วมันก็เป็นเพราะว่าอะไรป่ะเราอ่ะคือ
1: แต่มอง
0: เขาเตือนกันแล้วว่า
1: อย่า
0: ไปมองแล้วเราจะเสียสมาธิเองเราจะทำผิดแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งมีเพื่อนหลายคนก็เหมือนกันแล้วผิดเหมือนกันหมดแต่คือมันไม่ได้ผิดใหญ่โตอะไรแล้วอย่างหนึ่งคือพลเรือนเนี่ยท่านไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะก็พอรับเสร็จเนี่ยเราก็มองแอบมองพระองค์ท่านระยะนี้เลยไงใช่ไหมปุ๊บมาเสร็จถอยเกินปกติอ่ะพอ4-9 9ที่5ต้องย่อนี่ถอยไป9ที่5แบบไปย่อแต่โชคดีตรงที่ว่ามันเลยพอพักไปเพราะว่ามันรับติดกันเนี่ยคือมีคนมาขั้นเรา2คนแล้วเราก็จะเลยไป9ที่5 9ที่6แล้วค่อยย่
1: อ
0: โอ้โหแบบคือมันเหมือนลอยเหมือนตัวเราลอยแล้วก็แบบเหมือนไปเป็นออโต้แล้วเหมือนอยู่ในภวังค์อ่ะพี
1: ่
0: มันจะเหมือนอยู่ในภวังค์แล้วทุกอย่างมันก็ไหลๆๆๆจนเรามารู้สึกตัวเฮ้ยก้าวเกินแล้วก็เลยรีบถอนสายบัวแล้วก็หมุนตัวกลับโอ้โหแบบแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะนะเขาคือเขาไม่ได้ห้ามมองพระองค์ท่านนะคือแต่พวกเราเตือนกันเองว่าถ้ามองแล้วเราจะประมาซึ่งหลายคนมาพอรับเสร็จจะมานั่งคุยแกมองคือครั้งหนึ่งในชีวิต
1: อ
0: ะใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ต้องมองผิดก็คือผิดเพราะท่านไม่ว่าอยู่แล้วก็คือแต่ว่ามันไม่ได้ผิดอะไรมากค่ะเพราะผิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลยพระพักไปแล้วนั่นแหละก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตพี่แล้วพี่แล้วพี่คิดดูเล็กอ่ะยิ่งเกรงเพราะว่าอะไรว่าทุกคนจ้องหมดเลยทุกคนจ้องแล้วพี่แล้วพอมาดูภาพย้อนหลังนะดันพยักหน้าด้วย
1: เหรอ
0: คืออะไรป่ะในใจเราอ่ะตอนที่เราซ้อมอ่ะเราคิดว่าเราอยากเหมือนให้กำลังใจพระองค์ท่านใช่ไหมแบบปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วแต่เราอ่ะไม่ได้คือไม่รู้ตัวพอมาดูภาพย้อนหลัง เรามีพยักหน้านิดนึงแบบเหมือนกับว่าเรารับแล้วรับทราบปฏิบัติตามนั้นประมาณนั้นอ่ะคือรู้สึกแบบเฮ้ยเอาไม่รู้ตัวไม่มีแบบพยักหน้าด้วยเพราะนั้นเวลาซ้อมอ่ะอย่าไปเราคิดว่าพยักหน้าแต่มันติดไปอ่ะโหต้องกราบขอประทานอภัยแต่ว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ก็แบบประทับใจนะพี่เด้ง
1: อันนี้คุณสราวุธถามเรื่องพี่เล็กเรือฟรีเกตของกองทัพเรือประเทศไหนจะประมูลได
0: ้
1: เนี่ยเดี๋ยวคุยเรื่องของไทยกัมพูชาเลย
0: ตอนนี้

0: ของเรือฟริเกตเนี่ยคือเขาสรุปผลแล้วนะแต่โหกองทัพเรือปิดความลับได้เงียบเงียบมากคือผบ.ทล.บอกว่าจบภายในเดือนมิถุนายนนี้แน่แต่จริงอ่ะคือตอนนี้เขารวมผลเรียบร้อยแล้วแต่มันก็เป็นข่าวลือเฉยๆแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้คอนเฟิร์มคือมันก็ลือว่าเป็นเกาหลีพี
1: ่
0: แต่เกาหลีบริษัทไหนมันมีอยู่2บริษัทคือฮุนไดกับฮันวาตอนนี้ที่ลือกันนะแต่ว่ายังอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจริงหรือไม่
1: อ่ะเข้าเรื่องเลยสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรื่องของนั่นแหละที่ถูกพูดถึง
0: อันคลอสใช่ไหมที่พี่บอก
1: ใช่ใช
0: ่ตกลงสาเหตุมันคืออะไร
1: ไม่คือเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคุยกันไปเนี่ยนะแล้วก็พอดีน้องนงอ่ะที่จัดรายการด้วยน้องนงเขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมเราจะต้องเข้าอันคลอสเราไม่เข้าได้ไหมไปคุยมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้เราต้องเข้าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอางี้ดีกว่าว่าคือไอ้กระบวนการอันคลอสนะคะหรือว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในที่เขาเรียกกันว่าการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะมันจะมีคณะกรรมการเนี่ย5คนด้วยกันคือฝ่ายไทยเนี่ย2ฝ่ายกัมพูชาอีก2และทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะร่วมกันเลือกประธานกรรมการเนี่ยคนนึงเป็น5พอรวมเป็น5ปุ๊บเนี่ยกระบวนการนี้นะคะมันจะเป็นกระบวนการในการรับฟังข้อโต้แย้งของทั้ง2ฝ่ายรวมไปถึงพิจารณาหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อเสนอออกมาเป็นแนวทางในการที่จะยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันในการแบ่งเขตแดนก็จะเป็นการแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยอันคลอสเนี่ยซึ่งข้อมูลหรือว่าความเกี่ยวข้องที่เขาจะคุยกันเนี่ยในที่ประชุมไอ้กระบวนการไอ้คณะกรรมการไอ้การประนอมภาคบังคับเนี่ยนะก็จะมีอยู่3ประเด็นก็คือเรื่องของการแบ่งอาณาเขตทางทะเลแล้วก็เรื่องของการแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วก็การแบ่งเขตไหลทวีปเนี่ยการแบ่งเนี่ยที่ว่านี้เนี่ยซึ่งว่ากันว่าทางกัมพูชาเองก็พยายามนะที่จะแบ่งไอ้ทรัพยากรใต้ทะเลคุณเธออยากได้มากนี่คือจุดใหญ่ใจความของคุณเซนเขาเลยแต่เราไม่คือกระบวนการมันมีเท่านี้คือคุณจะไปนอกเกณฑ์นอกกรอบอะไรได้ยังไงไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของการแบ่งอาณาเขตทางทะเลการแบ่งเขตเศรษฐกิจเฉพาะกับการแบ่งเขตไหลทวีปทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะที่มีการมองกันว่าทำไมเราถึงต้องเข้าสู่กระบวนการเนี่ยคือไอ้กระบวนการที่ว่านี้เนี่ยนะคะเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีผลทางกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เข้าไปพูดคุยเนี่ยกระบวนการเนี้ยคือเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการพูดคุยกันเองเลยมันจะทำให้เราเสียเปรียบ
0: อ๋อเหมือนบังคับอัตโนมัติ
1: มันจะทำให้เราเสียเปรียบในแง่ผลกระทบเนี่ยต่อภาพลักษณ์ของประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการภาพบังคับไงประนอมภาพบังคับคือไม่เข้าไม่ได้แล้วถามมันมีผลทางกฎหมายไหมไม
0: ่
1: แต่ทีเนี้ยก็ถามเหมือนกันนะกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่อะเอางี้ดีกว่าว่าคือเมื่อเข้าแล้วเนี่ยอย่างกัมพูชาเนี่ยเขายึดเอาแนวกรอบการเดินของติมอร์เลสเต้ที่เขามีการแบ่งกันเราแบ่งพื้นที่ทางทะเลกับออสเตรเลียแล้วไปมาเนี่ยติมอร์เลสเต้เนี่ยชนะออสเตรเลียที่บอกว่าจากเดิมเนี่ยแบ่งกัน 50-50 เนี่ยเหมือนของเราที่บอกว่าที่คุณทักษิณไปพูดไว้ 50-50 อ่ะแต่อันเนี้ยเนี่ยทางติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขาก็แบ่งกัน 50-50 เหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยติมอร์เลสเต้เนี่ยชนะ 70-30 คือ30ให้ไปกับออสเตรเลียก็เลยถามบอกอ้าวแล้วเนี่ยคือเขมรเขาจะยึดแนวอันเนี้ยบอกว่ามันไม่ใช่คือไอ้การประนอมภาคบังคับเนี่ยเขาก็คุยกันมาเป็นกรอบเมื่อมาเป็นกรอบทั้งสองประเทศเนี่ยไปคุยกันต่อเองคือเขาเข้าสู่กระบวนการต่อเนื่องกันเองจนในที่สุดมีบทสรุปออกมาว่าแบ่งกัน 70-30 และติมอร์เลสเต้ชนะแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนี
0: ่
1: เพราะว่านะไอ้กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะคือเนี่ยไปนั่งดูรายละเอียดเลยเขาบอกว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะจริงๆแล้วนะมันไม่มีกระบวนการประนอมภาพบังคับรูปแบบไหนนะที่อนุญาตให้ประเทศคู่เจรจาเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมได้เพราะว่ากระบวนการนี้มันจะเป็นกลไกผูกมัดตามสนธิสัญญาของเนี่ยอันคลอสเนี่ยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคือถ้าว่าประเทศคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเริ่มกระบวนการนี้แล้วเนี่ยประเทศอีกฝ่ายมีหน้าที่เลยค่ะมีหน้าที่ทางกฎหมายที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการคือถ้าว่าปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนะแม้ประเทศคู่กรณีเนี่ยจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมหรือไม่ส่งตัวแทนเนี่ยกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยนะคะก็จะยังคงดำเนินต่อไปแบบอัตโนมัติเลยคณะกรรมการประนีประนอมเนี่ยจะรับฟังหลักฐานและข้อกฎหมายจากฝ่ายเดียวที่เข้าร่วมก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าร่วมปุ๊บเนี่ยเขาจะฟังแค่หลักฐานจากทางฝ่ายของเขมรเท่านั้นแล้วเขาก็จะ

0: จะมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะออกมาซึ่งจะทำให้ประเทศที่ปฏิเสธการเข้าร่วมเนี่ยเสียเปรียบในเชิงการทูตเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยไทยถึงไม่คือไทยถึงต้องเข้าร่วมแล้วแม้จะเข้าร่วมเนี่ยในกระบวนการตามกฎหมายแล้วอย่าลืมว่าผลลัพธ์ของการประนอมภาพบังคับเนี่ยมันจะเป็นแค่เพียงคำแนะนำคำแนะนำที่จะให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะได้เดินไปสู่จุดเนี้ยเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการของการแบ่งอาณาเขตกันก็เท่านั้นมันไม่ใช่คำชี้ขาดที่ผูกมัดทางกฎหมายเหมือนกับการตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าอนุญาโตตุลาการอะไรเงี้ยเพราะนั้นนะทุกคนเนี่ยสบายใจได้เบาใจได้ไม่มีปัญหาค่ะ
1: แล้วที่เขาบอกว่าต่อให้ตกลงกันออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม
0: ก็นี่ไงเขาบอกว่ามันไม่มีข้อผูกมัดเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับไม่ใช่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าอนุญาโตตุลาการเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวทางเอาไว้ให้กับทั้งสองประเทศเนี่ยได้เดินต่อไปได้เดินต่อไปว่าคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องของการแบ่งอาณาเขตที่ทะเลาะกันอยู่ในยังไงเนี่ยเราไปอ่านนะดูในเนี่ยในthaiarmforce.com เขาจะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคือบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือมีหลายคนเนี่ยพยายามสร้างกระแสว่าไทยเนี่ยจะไม่ต้องเข้าร่วมการประนอมภาพบังคับก็ได้แต่ว่าเขาบอกเลยว่าไอ้จริงๆกระบวนการเนี่ยมันชัดออกมาเลยคือการประนอมภาพบังคับเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือการบังคับว่าจะต้องเข้าเพราะกระบวนการนี้ออกแบบมาสำหรับประเทศที่ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นศาลโลกไม่ขึ้นศาลกฎหมายทางทะเลหรือไม่ขึ้นอนุญาโตตุลาการซึ่งไทยเนี่ยคือประเทศนั้นไงเพราะเราไม่รับอำนาจของศาลแล้วอะตอนนี้ใช่ปะของศาลระหว่างประเทศอะเพราะนั้นอันครอสเนี่ยเขาก็เลยกำหนดกระบวนการเนี้ยเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44ไปแล้ว มันก็เลยทำให้เราไม่มีข้ออ้างไงไม่มีข้ออ้างแล้วว่ามีกระบวนการอื่นอีกที่จะแก้ไขข้อพิพาทเพราะนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาก็เลยมองจุดเนี้ยฉวยโอกาสนี้เลยในการใช้กระบวนการประนอมภาพบังคับกับไทยคือถ้าไทยมองว่าไม่ควรจะมาถึงกระบวนการประนอมภาพบังคับก็จะเป็นต้องเข้าร่วมแล้วก็ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย2คนแล้วก็ไปแถลงในที่ประชุมของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยไปเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของเราอย่างนึงพอเข้าไปในสู่กระบวนการแล้วเราอาจจะใช้วิธีประกาศเลยว่าไม่ควรจะใช้กระบวนการนี
1: ้
0: แต่ก็ยากมากที่จะได้รับความเห็นชอบเพราะค่อนข้างชัดเจนว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยมีข้อพิพาทกันจริงแต่อย่างน้อยมันก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ในแง่ของกฎหมายว่าเออเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วนะฉันไม่ยอมรับในกระบวนการนี้นะอะไรนะเนี่ยแต่ถ้าไม่ร่วมเลยเนี่ยคณะกรรมการจะสามารถฟังกัมพูชาฝ่ายเดียวแล้วตัดสินได้เลยและแม้ว่ารายงานที่ออกมามันจะไม่มีผลผูกพันแต่การไม่ทำตามรายงานเนี่ยมันจะมีผลลบอย่างสูงต่อท่าทีและความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีนานาชาตินี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับ
1: ก็เหมือนกับฝั่งรัฐบาลก็คงได้พิจารณามาแล้วนะเพราะว่าเราเป็นเพราะว่าทาง
0: เราเป็นฝ่ายเลิก MOU 44
1: ใช่เพราะว่าประกาศเป็นขัดฝ่ายประกาศก่อนว่าเลิกแล้วก็จะเข้าอันคลอสส่วนกัมพูชาเนี่ยคือเพิ่งมาให้สัตยาบันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองอันนั้นก็ยังมั่นใจอ่ะพี่ในตัวคุณศรีศักดิ์ด้วยใช่ไหมแม่ทัพฝ่ายการทูตระหว่างประเทศเนี่ย
0: โอ้นึกว่ามั่นใจนะว่าคือคงไม่ทำอะไรให้แปดเปื้อน
1: ประวัติศาสตร
0: ์ประวัติชีวิตของตัวเองด้วย
1: แล้วมันเป็น
0: ที่เดินมาอย่างดีอ่ะแล้วจะมาจบชีวิตที่แบบไม่สวยอ่ะ
1: ใช่แล้วมันเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองด้วยแต่เพียงแต่ตอนนี้เราก็รอดูว่าเขาจะเลือกใครสองคนที่เขาบอกว่าเลือกแล้วอ่ะแต่เขายังไม่ได้ประกาศชื่อ
0: ตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าครม.แล้วนี่ก็ยังเลยนะ
1: ยังตอนแรกคิดว่าจะเข้าครม.คราวที่ผ่านมายังไม่มีเหมือนกัน
0: มารถถัง
1: รถถังจีนใช่ไหมรถถังจีนที่ส่งให้กับกัมพูชาเนี่ยก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าทำให้จีนเขาเกิดแผ่นดินไหวอย่างมากอย่างที่บอกนะว่าคนไทยนี่เข้าไปถล่มในเพจสถานทูตจีนจนตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยได้แจ้งไปยังส่วนกลางของทางจีนนะว่าให้ชะลอการส่งรถถังอีกล็อตหนึ่งให้กับกัมพูชาเอาไว้ก่อน
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อเสนอของฝั่งประเทศไทยนะแต่ไม่มั่นใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางส่วนกลางของจีนเนี่ย จะเดินหน้าในการส่งต่อหรือไม่เพราะเหมือนกับว่าเริ่มก็บอกว่าเอ้ยส่งให้มันจบๆไปเลยไหนๆโดนด่าครั้งเดียวใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเก็บไว้ไปส่งคราวหน้าอีกเดี๋ยวก็โดนด่าสองรอบนะแต่ว่าอย่างที่เล่าให้พี่เด้งฟังอะว่า

0: ทางฝ่ายจีนเนี่ยเขายืนยันว่า1อ่ะมันเป็นดีลเก่าก่อนหน้านี้ถึง2ปีกว่านะแต่แล้วก็เพิ่งมาส่งให้ในห้วงนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามดึงๆมาแล้วจริงๆเขาจะส่งในห้วงของการสู้รบอันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายสถานทูตจีนนะเขาบอกว่าเดิมอ่ะเขาจะส่งให้ช่วงที่จะมีการสู้รบแต่เขาก็ดึงไว้ก่อนเพราะมันมีห้วงของการสู้รบแต่พอช่วงนี้สู้รบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถดึงได้แล้วก็เลยเอามามอบให้แต่มีข้อแม้กับทางกัมพูชาว่าห้ามเอารถนี้ไปใช้ในการสู้รบซึ่งเรายังคุยกันเลยว่ามันจะเป็นไปได้เหร
1: อ
0: ที่แบบโหไปสั่งห้ามแบบนั้นแล้วถึงเวลาจริงๆอ่ะใครจะไปนั่งตรวจว่าเอ้ยคุณเอาไอ้รถคันนี้ไปใช้ในที่ชายแดนหรือเปล่าถึงเวลาจริงๆมันก็ไม่อาจจะตรวจได้ขนาดนั้นหรอกนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นท่าทีที่มันเป็นผลกระทบของฝ่ายจีนแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันก็จะรู้สึกอ่ะพี่ใช่ไหมว่าโอ้โหตกลงแล้วจีนสนับสนุนเขมรนี่ว่าน
1: ี่อ่านละ
0: ทำไม
1: เม้นของเพจสถานทูตเนี่ย
0: มีการเม้นว่า
1: แรงมากนะ
0: มีการเม้นว่าเชียร์ไต้หวันมีการเชียร์เม้นว่าอะไรนะ
1: ก็นี่ไงมี
0: แล้วก็เชียร์สหรัฐไปเลยอะไร
1: บอกว่าอ่ะอันนี้ไงจีนสนับสนุนกัมพูชาเหรอโอเคไต้หวันเป็นประเทศอะไรแบบนี้
0: ใช่เขาเลือกไต้หวันมา
1: แล้วก็คือแต่ละประโยคนะที่เข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยแรงมาก
0: ใช่คือถึงบอกไงว่าแม้ว่าเราจะอาจจะรู้สึกแบบนั้นว่าเอ๊ะทำไมจีนเข้าข้างกัมพูชาเนี่ยแต่อย่างที่บอกอ่ะเราต้องบาลานซ์แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามหาอำนาจอ่ะใช่ไหมเขาก็ต้องครบทุกประเทศเหมือนสหรัฐอ่ะถามว่าเขาคบเราเขาคบเขมรไหมเขาเพิ่งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทหารกับเขมรนะอ
1: ยากรู้จังเลยนะว่าคนไทยเนี่ยกล้าเข้าไปปวดในเพจของสันทูตสหรัฐไหมเคยมีไหม
0: อุ้ยเมื่อก่อนตอนในนี่ไงพี่ตอนที่มีเรื่องอะไรเคยมีนะเคยมีตอนที่สหรัฐโดนด่าเยอะๆอ่ะห้วงยุคลุงตู่มั้งใช่ไหมมีเคยมี
1: ไม่แต่ว่าจีนเนี่ยโดนบ่อยมากเลยนะ
0: นั่นแหละ
1: คือจีนเป็นสถานทูตที่แบบโดนบ่อยมาก
0: ก็รอเนี่ยจริงๆก็รออยู่
1: คือเราก็ต้องเข้าใจนะในแง่ของการดำเนินการในแง่ยุทธศาสตร์อ่ะซึ่งตอนนี้จีนกับสหรัฐเนี่ยเขากำลังมีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาเราได้แล้วเพราะเราเนี่ยคือยังไงเราต้องยึด2ประเทศเอาไว้
0: เราก็บาลานซ์ก็เป็นการ
1: เพราะนั้นจุดเดียวที่เขาจะสามารถ
0: เมน
1: คือเมนนี่แหละคือเมนนี่แหละถ้าเรือเลียมเนี่ย
0: ใช่ก็เห็นไหมพี่พวกที่ผ่านมาเหมือนสหรัฐเขาก็อยากขอตรงนั้นขอตรงนี้แต่บ้านเราไม่ให้เลยเราให้แค่ตาม MOU เรื่องส่งกำลังบำรุงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเล็งไปหาเหมนแล้วก
1: ็
0: คือประมาณว่าเขาก็รู้ว่าจีนก็พยายามจะเข้าเขมรเนี่ยใช่ไหมหมายถึงพยายามจะครอบครองเขมรสหรัฐก็พยายามที่จะเข้าไปบาลานซ์กับจีนในกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วลึกๆนะเดี๋ยวคอยดูสหรัฐอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องมีให้ทางกัมพูชาเช่นกันเพราะฉะนั้น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคนไทยเราอย่าพึ่งไปแบบตีโพยตีพายคืออันนี้มันเป็นวิถีของมหาอำนาจมันเป็นคือวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวอนาคตน่ะสหรัฐก็จะต้องมีโครงการความช่วยเหลือทางการทหารให้กับกัมพูชาเช่นกันอีกหน่อยเขาก็ต้องเนี่ยเหมือนอย่างเราอ่ะที่เล่าให้ฟังพี่เด้งสักในห้วงยุคพลเอกประยุทธ์น่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือสหรัฐก็ยังขายรถกรอสไตรเกอร์ให้ในเงื่อนไขพิเศษคือความช่วยเหลือทางการทหารคือราคาถูกแล้วก็มีของแถมด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่งสัญญาณประการหนึ่งเหมือนกันว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็สนับสนุนเราถ้าว่าไปอย่างนั้นแล้วถามว่าจีนเขามองอยู่ไหมจีนเขาก็มองอยู่ว่าอ้าวแหมทีสหรัฐยังให้รถเกาะมันไม่ได้เป็นการให้นะมันเป็นการซื้อแต่ว่าซื้อในโครงการความช่วยเหลือทางการทหารแล้วก็มีแถมแบบ40คันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนกัมพูชาเขาก็มองเราอยู่เช่นกันคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จีนเขาจะส่งรถถังให้กัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความร่วมมือทางการทหารอย่างที่บอกคือ1เรื่องของฐานเรือเรือท่าเรือเรียมที่ทางจีนเนี่ยเขาก็ต้องมาใช้อีกยาวนานเพราะว่าเขาเป็นคนออกงบประมาณในการพัฒนาให้มันใหญ่แข็งแรงแล้วก็รับน้ำลึกได้เยอะ
1: ลงทุนไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ลงทุนไปแล้วแล้วก็คือทำคือไม่มั่นใจว่ามีสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าข้อมูลจากหน่วยความมั่นคงเราเนี่ยเขายืนยันว่ามันมีเรื่องของสัญญา99ปีโดยไม่ต้องจ่ายเป็นตังค์แต่จะจ่ายเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์แทนก็รวมถึงเรื่องของความ

0: มมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมของจีนกับกัมพูชาซึ่งเป็นนโยบายของสีจิ้นผิงเลยที่เขามีการประชุมรัฐมนตรีทั้งก็คือเป็น2บวก2อ่ะเพราะฉะนั้นทางจีนเนี่ยเขาเคยประกาศแล้วว่าเขาจะสนับสนุน สร้างศักยภาพให้กับกองทัพกัมพูชา
1: เดี๋ยวเราคุยต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้าย
0: เดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มา 9:33 นาทีชั่วโมงสุดท้ายนะคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาหลายคนนะกี้คุณอะไรบอกว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยคุณจงรักบอกว่าคุณชัยชนกก็ถือว่ามีสตินิ่งดีนะแม้จะเป็นกันบนกระสุนตก มันก็เป็นการฝึกเขาอะนะถือว่าเป็นการรับน้องใหม่ที่ หนักหนาสาหัสพอสมควรแต่ถ้าเขาสามารถผ่านไปได้ก็
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะรอดูว่าจะผ่านได้ไม่ได้ไง
0: อ
1: ันนี้แค่ยกแรกเขาเรียกอะไรอะแค่อินโทรตอนนี้แค่อินโทรเท่านั้นยังไม่นับเป็นยกเลยอ่ะ
0: นี่ไงคุณโรสเนี่ยบอกว่านี่ค่ะดิฉันค่ะเราค่ะเคยเข้าไปด่าในสถานทูตอเมริกาเพจสถานทูตอเมริกาที่ตอนนั้นเนี่ยแทรกแซงการเมืองไทยนี่แหละ
1: อ๋อใส่ตอนช่วงที่มันป่วนๆกันเยอะๆเนาะ
0: ใช่บอกว่าเข้าไปด่าเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะช่วงนั้นเนี่ยเขาดูสนับสนุนสามกีบจนเกินไป
1: อ๋อ
0: จำได้จำได้อ่ะกลับมานะอย่างเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยค
1: ือ
0: ทำใจได้เลยว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวจีนเขาก็จะสนับสนุนให้กับกัมพูชาอีกอันเนี้ยคือรถถังนี่คือเป็นอันที่สองนะก่อนหน้านี้เรือคอเวตเรือคอเวตสองลำเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนกว่าที่แล้ว
1: เมษา
0: ใช่นั่นแหละก็สองลำคืออันนี้มาแค่ลำแรกเดี๋ยวลำที่สองก็มาแล้วเขาก็มีการในพวกในกองทัพเราก็มีการวิเคราะห์มีการประมาณการกันว่าเดี๋ยวเรือดำน้ำก็อาจจะอยู่ในดีลนี้ด้วยต่อไปเพราะว่ามันเคยมีข่าวมาก่อนแล้วว่าจีนเนี่ยจะให้เรือดำน้ำมือสองกับทางกัมพูชาซึ่งอาจจะมาในห้วงที่เราซื้อแต่ของเราอ่ะซื้อนะจ๊ะของเราที่กองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำจากจีนเนี่ยเป็นซื้อนะจ๊ะไม่มีความช่วยเหลือไม่ลดราคาไม่ใดๆเลยขนาดว่า
1: แล้วยุ่งยากปั่นป่วนมาก
0: ใช่ขนาดว่าเขาเนี่ยผิดนะในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยว่าคุณทำไมไม่ดีลให้มันชัดเจนก่อนแล้วแบบทำให้เราเสียเวลาไปต้อง 3-4 ปีน่ะในห้วงที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถปรับเขาได้เลยไปเอามาก็คือต้องแก้สัญญาและที่สุดก็ต้องแก้ว่ายอมเอามาใช้เครื่องของจีนแทนซึ่งเรือดำน้ำเนี่ยจะมาปี72เพราะฉะนั้นรอดูเลยว่าในห่วงอีก3ปีเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปต่อรองกัมพูชาอาจจะบอกว่าขอเรือดำน้ำเขาอาจจะต้องเอามาแล้วก็ต้องไปฝึกส่วนใหญ่พวกนี้ต้องไปฝึกก่อนล่วงหน้าก็เหมือนอย่างรถถ

0: อันนี้เขาก็ไปฝึกเขาก็ส่งทหารกัมพูชาไปฝึกที่จีนก่อนเพื่อตรวจรับแล้วเดี๋ยวเขาก็มาถ่ายทอดกันว่าอ่ะไอ้รุ่นนี้เนี่ยมันต้องแบบไหนอะไรยังไงต้องบอกนะว่าแม้ว่าไอ้รุ่นไทย 59D เนี่ย มันจะเป็นรถถังเก่าก็จริงแต่เขาอ่ะเอาไปแบบอัพเขาเรียกว่าเอาไปอัพเวลอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาติดตั้งระบบอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นภัยคุกคามกับเราได้เพราะว่าเล็กเห็นเยอะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีคนแสดงความคิดเห็นหรือว่าหลายเพจเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกมันแค่รถถังเก่าอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วคือมันเก่าก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับถามว่ารถถังเราอ่ะพี่ที่ใช้อยู่อ่ะก็30 40ปีทั้งนั้นนะแต่ว่า
1: แต่ของเรามีประสิทธิภาพถ้าเทียบเพียงแบบ
0: ใช่ๆถ้าเทียบกับ M60 อะไรของเราเนี่ยคือของเราอ่ะเหนือกว่าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ถึงเวลามันไม่ใช่กันมันไปยิงสู้กันแบบนั้นไงพี
1: ่
0: ถึงเวลาเนี่ยไอ้รถถังเขมรมันยิงได้อ่ะมันก็ทำร้ายคนไทยหรือว่าทำร้ายทหารไทยได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ที่เราอุ่นใจได้ก็คือว่ากองทัพอากาศไงกองทัพอากาศถึงบอกว่าไม่ต้องห่วง มันก็คือเป้าข้างล่างดีๆนี่เองใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ากองทัพอากาศทำลายมันต้องทำลายแบบอย่างรวดเร็วนะเพราะยังไงพวกนี้มันจะยิงอ่ะยิงเร็วใช่ไห
1: ม
0: คือมันก็เหมือนที่เราสู้กับจรวด BM 21อ่ะพี่โอเคกองทัพอากาศบอมทำลายได้แต่ BM 2จรวด BM 21เราจะเห็นว่าในการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำลายจรวด BM 21อ่ะได้น้อยมากเพราะเขาวิ่งไงมันเป็นอัตราจรคือพอมันยิงเสร็จมันก็เข้าไปหลบในโลกมนุษย์ใช่ไหมในหมู่บ้านในอะไรกองทัพอากาศเราก็ไม่สามารถไปบอมไอ้จรวด BM 21ได้แต่ถ้าเป็นรถถังเนี่ยก็คือแม้มันจะวิ่งได้มันก็อาจจะวิ่งหลบแต่คงไม่ได้แบบวิ่งไปหลบในประชาชนได้เพราะฉะนั้นกองทัพอากาศถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงมันจะเป็นรถถังรุ่นไหนมันจะเก่ามันจะใหม่อะไรยังไงกองทัพอากาศดูแลให้ประมาณว่าก็คือเรื่องของการสามารถทำลายได้ในทางอากาศในจากภาคอากาศแต่นั่นแหละตราบใดที่รถถังมันยิงได้อะมันก็อันตรายกว่าฝั่ง
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้เห็นเขามีการพูดถึงเรื่องอะไรนะจรวดต่อต้านรถถังที่ประทับบ่ายิงอะไรนะ
0: ใช่ก็คือจรวดแกมไงจรวดแกมที่ก่อนหน้านี้ที่เรายึดของเขาได้ที่บนเดิน500อ่ะอันเนี้ยก็ของจีนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่าถามว่ามันก็ใช้มันก็ยังใหม่กิ๊กอ่ะที่เราเห็นกันอ่ะก็คือยังเขียวใหม่กิ๊กอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจริงๆมันก็เป็นการบ่งบอกเราอยู่แล้วว่าจีนเขาก็สนับสนุนให้กับทางกัมพูชาคือมีคนไปบอกแบบนี้นะว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันคือเหมือนฮุนเซนน่ะฮุนเซนก็ยังบอกเลยว่ารถถังเนี่ยใครมีเงินก็ซื้อได
1: ้
0: ประมาณนี้แต่ข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงเราอ่ะยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อมันเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นความสัมพันธ์ไอโครงการความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเขาก็เหมือนจ่ายหรือว่าให้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์แทนแตกต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยได้ของฟรีจากจีนในห่วง30ปีหลังนะถ้าเอาในยุคคือยุคของพลเอกชวลิตเนี่ยคือยุคบิ๊กจิ๋วตอนนั้นเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาจะให้พวกรถถังรุ่นเก่าๆมาแล้วก็รถสายพานลำเลียงพล T85 หรืออะไรเนี่ยทหารม้าเรายังใช้อยู่เลยแต่อันนั้นน่ะมันเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายก่อนจะอะไรนะผ่อนเป็นการซื้อแบบระยะยาวคือผ่อน
1: อ
0: ันนั้นเป็นความช่วยเหลือคืออาจจะมีแถมอะไรบ้างแต่ว่าจีนเนี่ยไม่เคยให้เราฟรีแต่ว่าให้เขมรเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่การจ่ายตังค์เป็นเงินแน่แต่ของเราอ่ะซื้อทุกอย่าง
1: เชื่อเหอะคือเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นเฉพาะจีนนะที่เอาอาวุธเนี่ยให้กับทางกัมพูชาเดี๋ยวเราจะเห็นสหรัฐอเมริกาตามมาแน่นอน
0: ที่เขาพิจารณาที่เขาพูดกันไว้ก็คือเดี๋ยวสหรัฐก็ต้องให้แต่เพียงแต่ว่าสหรัฐเนี่ยพอเห็นปฏิกิริยาของคนไทยกับจีนเนี่ยก็อาจจะดึงเวลาไปนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าถ้าให้ในห่วงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหเพราะเรา
1: เดี๋ยวมันจะเห็นภาพชัดเจนแข่งกันไป
0: แล้วเราพึ่งจะรอบ3รอบสุดท้ายอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะทำให้มหาอำนาจอ่ะก็คิดเหมือนกันเพราะว่าโอเคแม้เราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้แบบเข้าไปถล่มเพจอะไรเขาแต่สิ่งหนึ่งปฏิกิริยาไม่ว่าจากสื่อจากโซเชียลจากอะไรก็ตามเนี่ยมันมีส่วนนะที่ทำให้ทางจีนเองเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะต้องชะล
1: อ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าถ้าล่อไอ้รถถังไอ้แบตที่2ยังไม่มาเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องดึงไว้ก่อน
1: ไม่แต่ที่แน่ๆเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าในกัมพูชาขณะเนี้ยคุณมเนตเนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว

0: กับสถานการณ์บ้านเมืองเนาะถึงขนาดที่ต้องพึ่งพ่อเห็นไหมอยู่ดีช่วงเนี้ยวุ้นเซนต้องออกมาเดินสายเอง
1: ใช่เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวเขาเดินสายต่ออีกเพราะว่าวิกหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ชายแดนตลอดเลย
0: เดี๋ยวนี้นะพวกบรรดานักการเมืองนะรุ่นลูกนี่สู้รุ่นพ่อกันไม่ได้สักคนเลยนะ
1: หูแล้วแบบเราดูนะดูที่เขาแปลออกมาของฮุนเซนที่เวลาเขาพูดนะเขายังมีความอาหังการนะถ้าเรียกว่าภาษาไทยเราก็เรียกว่าอาหังการยังแบบไอ้นี่แบบแบบนี้แบบแล้วเขายังย้ำอีกนะว่าไอ้ปิดด่านร้อยปีร้อยห้าร้อยปี
0: อ
1: ะยังย้ำอยู่ว่าก็เหมือนคำเดิ
0: ม
1: จะปิดร้อยปีเราปิด500ปีเราไม่สนเราทำอย่างอื่น
0: ทำปากดีเพอ
1: เ
0: นี่ยคอยดูเนี่ยคือมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าพอเขาจะมีการเลือกตั้ง
1: ใช่
0: ช่วงกลางปีหน้าเพราะนั้นในสถานการณ์เนี่ยคือต้องถือว่าเปราะบางมากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับตามแนวชายแดนเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่แล้วดูจากพฤติกรรมของทหารกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่เราก็เห็นอ่ะคือแบบยั่วยุสุดๆทหารไทยเราต้องใช้ความอดทนแบบเป็นสารเท่าอ
0: ่
1: ะแล้วตอนเนี้ยคือต้องบอกนะพี่คือในโซเชียลพวกเพจในพื้นที่อ่ะเขาก็รายงานแหละเรื่องของการเติมกำลังอะไรของฝั่งเราแต่ว่าตอนนี้ทางทัพภาค2เขาก็เตือนเรื่องของการเก็บความลับทางราชการก็คือเหมือนแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนว่าถ้าเห็นแบบเรารถถงรถถังเราวิ่งเข้าไปหรือรถขบวนทหารก็อย่าเผยแพร่แต่ไอของพวกนี้เล็กเห็นตลอดอ่ะคือหมายถึงว่าประชาชนเขาถ่ายไงแล
0: ้
1: วก็คือแต่ที่เขาถ่ายเนี่ยเขาอาจจะหวังดีในแง่ที่ว่าเฮ้ยทหารไทยมาแล้วไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงอ่ะมันก็เหมือนทำให้รู้ว่าเราเนี่ยเติมกำลังหรืออะไรประมาณนี้ด้วย
0: นี่แต่ว่าก็อย่างน้อยนะยังเพิ่งพอที่จะมองเห
1: ็
0: นในแง่การข่าวที่เราอ่อนกับกัมพูชาไงจนถ้าเป็นที่มาที่ท่านนายกอ่ะตอนนี้กำลังอัดงบประมาณไว้9ล้านอ่ะตั้งศูนย์อ่ะ
1: ศูนย์ JC ไงก็ที่บอกว่าศูนย์ของพลอากาศเอกประภาสอ่ะเรื่องข่าวข้อมูลข่าวสารก็ช่วงที่ผ่านมาพอมันเป็นห่วงของหลังการสู้รบอ่ะแล้วงบประมาณมันหมดพอดีก็เลยแบบก็เลยเขาก็ทำงานแบบเฉพาะว่าอะให้สัมภาษณ์แล้วก็มีเพรสซีรีส์แจกสื่อแต่ว่ามันจะไม่มีกิจกรรมพาเจ้าหน้าที่หรือว่าพาสื่อต่างประเทศลงพื้นที
0: ่
1: เพราะว่าแต่จากเนี้ยก็จะมีน่าจะมี
0: แต่ว่าไปอ่ะคือมันก็ลำบากนะลำบากในแง่ที่ว่าคืออย่างเขมรเนี่ยเขาสั่งด้วยคนคนเดียวอ่ะส
1: ั่
0: งปุ๊บแล้วคุณต้องทำแล้วต้องถ้าไม่ทำคุณตายอะไรเงี้ยเพราะนั้นนะทุกอย่างมันจะรวดเร็วแล้วมันไปได้แบบโอ้โหคล่อง
1: ใช่
0: แต่ของเราต้องผ่านหลายขั้นตอนไงระบบราชการ
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่แต่ว่าอันนึงก็ต้องชื่นชมนะว่าทีมของพลอากาศเอกประภาสเนี่ยศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ทีมโฆษกเนี่ยก็คือทำงานกันตลอดนะคือจนบางทีแม้แต่เสาร์อาทิตย์
0: อ
1: ่ะนักข่าวก็ตามจิกนะเรื่องนี้ทำไมยังไม่ทันแล้ว แบบคือตามจิกกันเลย
0: ไม่แต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าไวกว่านี้นิดก็จะดีนะ
1: ใช่
0: เพราะยังช้า
1: ก็เห็นไหมวันก่อน
0: โดยเฉพาะการดักหน้าเนี่ยไม่เคยเห็นเลย
1: เออใช่เนี่ยแหละคือเพราะฉะนั้นตัวท่านพลอากาศเอกประภาสเนี่ยก็คือ available ตลอดเวลาใครโทรได้ตอบได้หมดแต่ว่าอันนึงพี่เห็นไหมที่เสตอสพลตรีวินไทยเขาไปออกรายการพร้อมพี่เนี่ยพี่อะไรนะข่าวกองเก่าอ่ะกับพลโทกนกอ่ะ
0: เหรอ
1: เออพลโทกนกกับพี่แกชื่ออะไรนะนันทิวัฒน์เออแกก็เตือนกับเสตอสเลยบอกว่าผมอ่ะอยากเห็นบทพระองค์ขาวคือไอ้ที่พูดไปอ่ะมันไม่ถูกใจมันไม่โดนใจชาวบ้านคือต่อให้แถลงยังไงก
0: ็
1: ไอ้แถลงจะพูดจริงอะไรก็พูดไปเถอะแต่มันต้องมีเวอร์ชั่นที่มันตรงใจชาวบ้านตรงใจประชาชนตอสเขาบอกว่าอ่ะต่อไปผมจะปรับบทแล้วเขาก็ตอสเขาจะพูดว่าเออถ้ายั่วยุอีกตบคว่ำตอนบอกอย่าให้ผมพูดแบบนี้ใช่ไหมบอกถ้าเขมรยั่วยุอีกเดี๋ยวโดนตบคว่ำคืออันเนี้ยต้องเข้าใจจริงๆนะเพราะว่าเสตอสพลตรีวินไทยอ่ะเขาก็จะมาบ่น
0: ๆ
1: คือถามว่าพี
0: ่
1: โดยความรู้สึกของการเป็นทหารไทย
0: ใช่แบบเป็นแบบ
1: อย่างดา
0: ไม่คือใช่เป็นแบบพลเอกรังสีก็ไม่ได้นะ
1: มันไม่ได้ไงโดยบทบาทของการเป็นโฆษกมันก็ต้องพูดแบบสุขุม
0: ไม่แต่ว่าเนี่ยพอแกตอบกลับแบบเนี้ยคือมันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนนะรู้ละรู้ใช่ไหมว่ามันทำไม่ได้
1: ใช่คืออยากทำแต่ถามว่าถ้าอยู่ๆเสตอสลุกมาแล้วบอกว่าตบคว่ำเดี๋ยวกระทืบเตะเดี๋ยวยิงมากอะไร ไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ไม่ใช่กองทัพไทยไงมันก็ไม่ใช่ทหารไทยไง
0: ไม่ใช่ทางการด้วย
1: ถึงมันไม่ควรจะต้องการไม่จนถึงขั้นเลยเวลาสัมภาษณ์เวลาแถลงเสร็จป๊อดอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเอ้ยอ่ะ

0: อสอันนี้พูดแบบแถลงนะ
1: อ่
0: ะต่อไปถอดความเป็นโฆษกออกแล้วพูดในฐานะเสตอสสิ
1: ม
0: ันก็พูดแต่ห้ามออกอากาศ
1: มันไม่ได้ไงไม่ที่คุณรู้ต้องไม่ขออันนั้น
0: อ
1: ะว่าจะต้องอะไรอะคือขอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคือเร็วกว่านี้แล้วก็ดักหน้าหัดมีดักหน้าบ้าง
0: เออใช่เราอาจจะตาม
1: คือตามแก้อย่างเดียวไม่เคยเห็นทางการไทยดักหน้าอะไรกัมพูชาได้เลย
0: ใช่แล้วตอนนี้อันนึงก็คือว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นคืออะไรบ้างตอนนี้คือไม่ค่อยเอาผู้ช่วยทูตทหารหรือ AOT หรืออะไรลงพื้นที่เนาะแต่เขมรเนี่ยมาแบบรายวันเว้นวันเลยแล้วมีเรื่องที่ไหนมาแล้ว AOT โผล่ AOT โผล
1: ่ไม่ไรหรอกเงินสแกมเมอร์เขาเยอะ
0: เออแต่บ้านเรานี่แบบอาจจะติดขัดเรื่องงบประมาณหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยแบบอาจจะไปแล้วอย่างหนึ่งคืออะไรแบบพี่ความลำบากคือบรรดาทูตทหารหรือว่าทีมของผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยว่างนะคือบางทีว่างไม่ตรงกันอย่างบางทีลงเนี่ยอาเซียนมีเอาไม่นับเขมรเนี่ยไม่นับเราก็เหลือ8ประเทศใช่ไห
1: ม
0: 9ประเทศแต่ว่าปรากฏว่าเขาว่าง4คนอย่างเงี้ยก็ต้องไปก็บางทีมันแล้วแต่ไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ช่วยทูตอาเซียนเนี่ยเขาถึงมีการขอบรรจุอัตราเพิ่มคือให้ประเทศเขาอ่ะส่งเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเพื่อที่เอามาอยู่ในทีมนี
1: ้
0: เพราะไม่งั้นถ้ารอตัวผู้ช่วยทูตว่างเนี่ยจะว่างไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราจะไปลงพื้นที่แบบรวดเร็วเหมือนอย่างเขมรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันละไม่ทันสถานการณ์เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าอะไรป่ะเขมรเนี่ยเขาเอาผู้ช่วยทูตคือแบบเขามีสำนักอยู่ที่ชายแดนเลยนะเออพอมีเกิดอะไรขึ้นของฝั่งเขมรเนี่ยเขามีมันเป็นแบบเหมือนที่พักของในแต่ละจังหวัดของผู้ช่วยทูตเอกของคณะ AOT เลยเป็นชุดจุดประสานงานพอมีอะไรปุ๊บเขาจะมีตัวแทนลงพื้นที
1: ่
0: หรือว่าบางทีอ่ะก็คือถ้าผู้ช่วยทูตประเทศนั้นว่างเนี่ยก็มาด้วยเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็อาจจะดูแบบล้ำหน้าเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสปีดเรื่องนี้นิดนึงนั่นแหละ
1: อ่ะมาปิดท้ายกับเวทีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนิดนึงเพราะว่าก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยวันที่28จะเลือกกันแล้วว่าไวมากเลยเนาะแล้วมีความรู้สึกว่ามันเงียบๆคือมันไม่เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วอะมีความรู้สึกมันคึกคักเน
0: า
1: ะ
0: หรือว่า
1: แล้วก็มีเวทีนู้นเวทีแบบมีความรู้สึกเราก็ตื่นตัวดูแบบมันดูคึกคักมีสีสัน
0: ก็คือเดี๋ยวนี้เลือกตั้งผู้ว่าเขาไม่ถล่มกันทางออนไลน์แทนก็คือใช้หาเสียงทางโซเชียลมากกว่า
1: อาจจะเป็นเพราะว่าโพที่ออกมาทุกสำนักเนี่ยโอ้โหคือคุณชัดชาตินอนมา
0: ใช่
1: แล้วมันห่างกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะคือคิดดูแล้วกันนะเห็นมาโพอ่ะที่ปรากฏเนี่ยคือคุณชัดชาติได้60%อันดับ2เนี่ยคือไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกใครเนี่ยคือประมาณ 10% ในขณะที่อันดับ3อันดับ4คือต่อให้อันดับ3อันดับ4เนี่ยเอาไว้ 10% เนี่ยไปรวมคุณยังแพ้เลยวันนั้นนับภาษาอะไรคือคราวที่แล้วเนี่ยนะคะแนนคุณชัดชาตินะชนะแบบแลนสไลด์เลยอ่ะแล้วเป็นคะแนนที่แบบสร้างสถิติคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากท
0: ม.
1: คือครั้งนี้ต้องรอดูว่าคุณชัชชาติเนี่ยจะได้คะแนนสูงเหมือนกับครั้งที่แล้วไห
0: ม
1: คือ 1,386,215 คะแนนค่ะแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะของผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย50%เลยนะคะแนนเนี่ยเทไปที่คุณชัชชาติอ่ะแต่ว่างวดเนี้ยคือเขาก็ดูไปแล้วเนี่ยถ้าทางคนจะออกมาใช้สิทธิ์น้อยไง
0: คือตอนนั้นกระแสมันค่อนข้างจะแรงนะสำหรับคุณชัดชาติแต่ว่าตอนนี้พอผ่านมา4ปีหลังเนี่ยคือเรียกว่าผลงานคุณชัดชาติอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่คนที่จะมาชิงด้วยไงมันเหมือนกับว่ามันก็ยัง
1: ไม่ใช่เป็นคู่แข่ง
0: ใช่มัน
1: ก็เลยไม่ใช่เป็นคู่แข่งของคุณชัดชาติแล้วก็ขนาดเดียวกัน
0: อ
1: ่ะคือถ้าเทียบกันแล้วคือคุณชัดชาติเนี่ยเป็นคนที่ตั้งมั่นประกาศตัวมานานแสนนานมากคือเอาตั้งแต่เลือกตั้งคราวที่แล้วอ่ะคือแกแบบมุ่งมั่นสำหรับเก้าอี้เนี้ย มานานในขณะที่คนอื่นเนี่ยเพิ่งมาประกาศเนี่ยไม่กี่วันก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยว่าฉันจะลงแล้วก็อย่างดร.โจเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะมีฐานเสียงของบรรดาส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดอะแต่ว่าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณชัชชาติเลยนะแล้วก็เหมือนว่าทางพรรคเองอะก็เหมือนจำเป็นต้องส่งอะคือจำเป็นต้องส่งใครก็ได้เอามาลงเพื่อที่จะเอาแบบสกมาลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังๆดูเหมือนว่าดร.โจเนี่ยถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวบรรดาแกนนำไม่ลงพื้นที่เลยแล้วดูสิดร.โจบางโพเนี่ยไปอยู่ที่4เลยนะ
0: อ้าวอันดับ2ติ่งมลิกานะ
1: คือตอนนี้หลายคนนะมองกันเลยนะบอกว่าคือที่1เนี่ยคือ

มันมาอยู่แล้วไม่ห่วงแล้วคือรู้อยู่แล้วว่าคุณชัดชาติบางคนเขาบอกด้วยซ้ำบอกว่ามันอาจจะเป็นที่มาที่ทำให้คนไม่ต้องออกมาใช้สิทธิ์ไงเพราะว่าจะออกมาใช้สิทธิ์ทำไมอ่ะชัดชาติก็ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีใช้สิทธิ์เพราะนั้นนะที่จะลุ้นสนุกคือที่สองคืออยากรู้มากเลยว่าเนี่ยคือถ้าติ่งได้นะแล้วชนะดร.โจนะโอ้โหก็มันเนาะแต่น่าแปลกมากเลยนะที่คุณอนุชาใช่ไหมคุณ

0: ด้วยนะถ้ากรณีว่าแบบ
1: กรณีของอนุรักษ์นิยมใช่ไหม
0: ใช่
1: อย่างพรรคเศรษฐกิจนะบิ๊กหยมนี่ก็หายไปเลย
0: คือเราก็ไม่รู้นะเพราะว
1: ่
0: าคือโอกาสที่แบบไอ้ติ่งจะติ่งจะชนะน
1: ี่
0: ม
1: ี
0: ไอ
1: ้
0: ติ
1: ่
0: งไอ้ติ่งเรียกติดปากว่าคุณติ่งเนี่ยคุณนายติ่งเนี่ยจะชนะเอาใครไปรู้อ่ะพี่เผื่อ
1: เพราะว่าติ่งเขาก็ดังไง
0: เผื่อใช่เผื่อพลังแบบพลังเงียบเกิดแบบเอ้ยฉันเอาไอ้คนแบบจะว่าไอ้ลุยลุยลุยลุยแบบห่ามๆแบบอย่างเงี้ยอ้าวเผื่อใช่ไห
1: ม
0: แบบ
1: ว่าไปเนี่ยถ้าเกิดติ่งเนี่ยประกาศก่อนหน้านี้มานานเนี่ยโอ้มันอาจจะช่วยได้เยอะเนาะ
0: คือไอ้ติ่งมันเหมือนเอ้ยอีกแล้วติดแล้วคุณนายติ่งอ่ะเขาเหมือนเขาว่าแบบตอนแรกเหมือนว่าประกาศแล้วก็เอ้ยไม่คือชักเข้าชักออกไงเหมือนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เขาประกาศครั้งเดียวครั้งเดียวเพียงแต่คนไม่เชื่อ
0: เออว่าไม่เชื่อว่าจะล้อ
1: เออเพราะทุกคนคิดว่าเป็นคอนเทนต
0: ์
1: แต่จริงๆนะคือความตั้งใจของเขาจริงๆ
0: ใช่เพราะมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะพอประกาศแล้วเหมือนแบบเอ๊ะมันไม่ตอกย้ำก็ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าไม่ลงแล้ววะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ลงจริงเออเขาตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแล้วอ้
0: าวใครจะไปรู้ดวงคุณนายติ่งเขาอาจจะ
1: นี่แต่ว่าคือประเด็นเนี่ยที่หลายคนก็มองว่าเออเนาะไอประเด็นที่มีการปล่อยออกมาเรื่องระบอบอากงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ช่วยส่งให้คะแนนของคุณชัชชาติเนี่ยตกเดี๋ยวรอดูวันที่19ค่ะ19เออ19มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันที่นิดาโพเนี่ยออกผลโพคือที่บอกว่าต้องตามนิดาโพเนี่ยผู้ฟังต้องบอกเลยนะต้องยอมรับว่าสำหรับโพในพื้นที่กรุงเทพพื้นที่เดียวเลยนะนิดาโพเป๊ะมากมีเดาผิดรอบนึงอะตอนหม่อมสุขุมพันธ์อ่ะ
0: อ๋อแหมตอนนั้นมันก็นะ
1: เพราะว่าแบบชนะกันแบบมาพลิกเกมมาสุดท้ายอะไรเงี้ยโอ้โห
0: สะพัดใช่ไหม
1: เออคือถ้าเป็นมวยก็แบบโอ้โหคือมันมากอ่ะตอนนั้นอ่ะเออเนี่ยมันต้องสู้กันแบบนั้นมันถึงจะมันเนาะแต่อันเนี้ยมันไม่มันไงคนถึงได้แบบเอื่อยๆเพราะว่ามันนำริ้วเกินคิดดูว่าเรื่องระบอบอากงยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยคือหลายคนอาจจะมองว่าคุณเพิ่งมาตีเอาช่วงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นการตีมาตั้งแต่แบบต้นตั้งแต่อะอยู่ทำงานมาปี1ปี2ปี3ปีเนี่ยคือคุณชาชาติจะน่ว
0: ม
1: แต่มาวันนี้คือคุณพ้องมาตีคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยแบบมาสาดโคลนคุณชาชาติและในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้แบบโยงภาพมาชัดเจนเนี่ยเพราะมันไปพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งเกี่ยวโยงกับคุณชาชาติอะไรเงี้ยเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเพราะนั้นมันก็เลยไม่ได้ส่งผลกับตัวคุณชาชาติเท่าไหร
0: ่
1: ประเด็นนี้ก็เลยไม่ได้มีผลทำให้คะแนนของคุณชาชาติเนี่ยหล่นล่วงไปสักเท่าไหร่แต่วันนี้เดี๋ยวรอดู19อีกทีนึงอย่างที่บอกว่าผลโพเนี่ยจะเป็นยังไงคุณชัชชาติยังจะคงนำโด่งอยู่ไหมเพราะว่าดูทุกโพแล้วเนี่ยโอ้โหคือนำโด่งทุกโพเลย
0: ก็ต้องรอดูนะเผื่อนี่ไม่เจอคุณนายติ่งเขานะถ้าเจอจะขอดูลายมือสักนิดนึง ว่าได้หรือเปล่า
1: ก็อยากรู้เหมือนกันไงเออตอนนี้คืออยากรู้ติ่งอย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าเออครั้งนี้ได้คะแนนไปเนี่ยเพราะว่าคะแนนครับที่แล้วก็ห่างกันลิบลับเหมือนกันนะ
0: ใช
1: ่เออ
0: พี่แต่ถ้าพี่เอา
1: เอเนี่ยได้ที่สอง
0: พี่แต่ถ้าเราเอาคะแนนสีเอาคะแนนอ่ะโอเคกทมเนี่ยพรรคส้
1: ม
0: ได้ทุก
1: ครบเขามาดิเขาบอกว่าพวกบรรดาด้อมส้มอ่ะตอนนี้ไปเทคะแนนให้กับคุณชัชชาติหมดแล้ว
0: ใช่ไงแต่ว่าพวกอนุรักษ์นิยมที่ก็
1: จะตัดคะแนนกันเอง
0: ใช่ก็คืออันหนึ่งตัดคะแนนกันเองแต่ถ้ากรณีว่าคู่อนุรักษ์นิยมแล้วเทคะแนน
1: อ
0: ่ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะพี่ใช่ไหมเพราะว่าถ้าที่แบบคนที่ไม่ได้ออกมาเลือกตั้งพลังเงียบหรืออะไรออกมามันก็คือแต่
1: รอลุ้น
0: มันต้องเทไปที่เดียว
1: รอลุ้นที่สองจะสนุกที่สุดที่หนึ่งไม่ลุ้นอ่ะเพราะทุกคนบอกเลยบอกว่าเออได้อยู่แล้วเพราะมีอะไรจะเปลี่ยนนอกจากมันเกิดเหตุการณ์ตรงตามที่แบบส่งผลกับตัวคุณชัชชาติเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดประเด็นข่าวที่มันส่งผลกับคุณชัชชาติอย่างรุนแรงนั่นแหละมันก็จะทำให้คะแนนเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลย
0: ใช่เพราะว่านี่มันก็เท่าไหร่อีก2สัปดาห์เองใช่ไหมมันก็
1: 2 อาทิตย์เองนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือแล้วเดี๋ยวนี้ต่อให้เกิดอะไรบางทีคนที่เขารักคุณชัชชาติเขาก็รักไปแล้วอ่ะ
1: ไม่แล้วเดี๋ยวนี้คือรุ่นเด็กๆอ่ะจะมีอิทธิพลมากนะคนส่วนใหญ่ใครบอกว่าคนแก่เป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนส่วนใหญ่อ่ะในการเลือกตั้งไม่ใช่นะคะคือเด็กค่ะ
0: แล้ว
1: เขาจะอยู่เขาเรียกเจนอะไรนะเจนซีกับเจนอีกเจนนึงคือที่ขึ้นมา
0: อัลฟา
1: คือไหนคือขึ้นมาจากเจนซีอ่ะ
0: เจนซีก็อัลฟาดิต่อด้วย
1: อัลฟาเออนั่นแหละเนี่ยคือสองเจนเนี้ยคือจะเป็นเจนที่แบบ มีบทบาทและมีอิทธิพลสูงในแง่ของการเลือกตั้ง
0: แล้วนิสิตนักศึกษาสำคัญ

0: ากโอ้โหเนี่ยแหละต้อง
1: นะเพราะนั้นเนี่ยคือเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเนี่ยคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ
0: ใช่หรือแม้แต่อย่าง
1: ที่จะใช้สิทธิ
0: ์แล้วอย่างหน่วยทหารหน่วยทหารในกรุงเทพอ่ะคือก็เหมือนเดิมเรื่องของกองทัพทหารเนี่ยก็สั่งไม่ได้นะยิ่งพลทหารเนี่ยคุณสั่งปุ๊บคุณโดนแฉเลยนะ ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันคาดการยากมากนะถ้าดูเรื่องของคะแนนของขั้วอนุรักษ์นิยม
1: เดี๋ยวงวดนี้เหมือนเดิมเขตดุสิตจะเป็นยังไงเขตทหารเลือกใครเลือกใคร
0: เลยค่ะที่แล้วก็ส้มแปดเลย
1: คราวนี้จะเลือกดร.โจอีกไหมเนอะ
0: ก็ไม่แน่แต่เรียกว่าเสียงแตกคราวนี้พอเลือกผู้ว่าอาจจะเสียงแตก
1: เพราะว่ายังไงก็เอาแบบคือวัดไม่ได้เนอะกับสนามใหญ่
0: ใช่
1: และโดยเฉพาะสก.เนี่ยเดี๋ยวสก.เนี่ยเห็นก็ว่าก็คงจะออกมาคละๆกันอ่ะแต่อยากรู้เหมือนกันนะถ้าสก.เนี่ยมันจะแบบระหว่างส้มประชาธิปัตย
0: ์แต่คราวนี้ดูเลือกตั้งสก.ดูคึกคักนะเพราะว่าป้ายหาเสียงเยอะนะรู้แล้วแต่ละคนหน้าตาดีนะไม่ว่าจะ
1: หน้าตาดี
0: ไม่ดูอะไรไม่ดูหน้าตาก่อนเลยคือไอ้ความสามารถอะไรอีกเรื่องนึง
1: แต่เชื่อเหอะว่า
0: หน้าตาดีทุกคน
1: มีอยู่ในใจแล้วเพราะว่าสก.เนี่ยจะเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับคนในท้องที่ในท้องถิ่นมาก
0: ๆที่พูดนี้ไม่ใช่คนกรุงเทพนะคนนน
1: ท์คนระดมคนกรุงเทพคนระดมมีหนุ่ยใจแล้ว
0: แล้วได้ใครจะได้คะแนนของคุณบุญระดมเดาถูกเลยบุญระดมจะเลือกใครขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะในรับลงพลางแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี2570มุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งด่วนที่สุดยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2569ถึง2570มุ่งเน้นคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยเน้นนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลากับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและช่วยดูแลเหลือเด็กที่เป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามการยกเลิกโครงการนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะละเลยปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแต่เป็นการปรับรูปแบบการทำงานให้ทันสมัยขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการรายงานผลและติดตามสถานการณ์จับผู้ต้องหารับของโจรคดีงัด

0: บ้านหรูในพื้นที่ตำบลกระทู้จังหวัดภูเก็ตได้แล้วยึดทองเงินสดพร้อมเร่งล่าผู้ก่อเหตุหลักมีเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายคนสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทู้จับกุมหญิงไทยอายุ46ปีในข้อหารับของโจรหลังขยายผลคดีคนร้ายย่องงัดบ้านหรูในพื้นที่กระทู้กวาดทรัพย์สินทั้งเงินสดและทองคำมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเหตุเกิดเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดชุดสืบสวนนำโดยพันตำรวจโทรัศดากลึงวงรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระทู้พร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลวิชิตก่อนจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดของกลางหลายรายการทั้งเงินสดทองคำรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเร่งขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลักซึ่งยังหลบหนีและเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายพร้อมเร่งติดตามทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนผู้เสียหายต่อไปสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: จังหวัดน่านสนที่กำลังบุกจับบ่อนพนันไฮโลกลางชุมชนบ้านเมืองเลนจับผู้ต้องหาได้31คนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านโดยคำสั่งของนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดน่านและอำเภอเมืองน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านร่วมกันบุกจู่โจมเข้าจับกลุ่มนักพนันไฮโลที่บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่49ในชุมชนบ้านเมืองเลนถนนมโนตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าจุดดังกล่าวมีการรวมตัวมั่วสุมเล่นการพนันซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนนักพนันได้นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานภายในบริเวณวัดของชุมชนเป็นจำนวนมากซึ่งผิดสังเกตเจ้าที่จึงได้สนที่กำลังเข้าบุกจู่โจมซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด31รายเป็นชาย20รายและหญิงอีก11รายในจำนวนนี้มีหญิงสัญชาติลาวรวมอยู่ด้วยอีก1รายซึ่งมีนายธีรพงศ์กวงอายุ52ปีรับสารภาพเป็นเจ้าบ้านและรับหน้าที่เป็นเจ้ามือไฮโลคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนรับแทงพนันพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางในที่เกิดเหตุได้อีก15รายการทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันสมุดบัญชีเก็บค่าธรรมเนียมการเล่นและเงินสดโดยขณะเข้าจับกลุ่มมีนักพนันส่วนหนึ่งหลบหนีไปได้แต่ทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าจะทราบตัวได้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพายุพัดกระหน่ำที่พิจิตรทับชาวบ้านบาดเจ็บบ้านเรือนรถจักรยานยนต์เสียหายเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนตกลงมาลมกระโชกแรงลักษณะพายุพัดปนุนพัดกระหน่ำอย่างหนักนานเกือบ1ชั่วโมงในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรทั้งในอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอโพประทับช้างโดยเฉพาะบริเวณบึงสีไฟแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมีต้นไม้หักโค่นล้มระเนระนาดหลาย10จุดและต้นว่าขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับรถจักรยานยนต์จำนวนกว่า10คันมีผู้บาดเจ็บจากต้นไม้ล้มทับ3คนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพตำบลท่าหลวงนำผู้บาดเจ็บทั้ง3คนส่งโรงพยาบาลพิจิตรรวมทั้งรถยนต์ของอบต.พิจิตรได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์หนีพายุฝนไปชนกันที่บริเวณถนนหน้าบึงสีไฟได้รับบาดเจ็บยังไม่รู้สึกตัวอีก3คนต้นไม้หักโค่นที่โรงเรียนหัวดงราชนูทิศตำบลหัวดงและเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์ของโรงเรียนได้รับความเสียหาย1คันส่วนที่หมู่1ตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตร

0: านเรือนพังเสียหาย1หลังอยู่ระหว่างการสำรวจระบบสื่อสารไม่สามารถใช้การได้รัฐบาลอำนวยความสะดวกเปิดบริการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกประชาชนเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตอายุขับรถสาธารณะในวันที่13มิถุนายนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคมในเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5โดยจะต้องเป็นรูปแบบในการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นทั้งนี้สามารถยื่นคำร้องณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร1ถึง5สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมยื่นมีบัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบอนุญาตขับรถบุคคลส่วนบุคคลที่ยังมีเหลืออยู่และเหลืออายุไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพกรณีทำใหม่ผู้อบรม e-learning หลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะอนุญาตใบขับรถสาธารณะเดิมกรณีต่ออายุผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและผ่านการทดสอบข้อเขียนและตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกจะออกใบอนุญาตให้ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่คนในข่าวนะครับวันนี้อยู่กับบอบอยแล้วก็น้องกอเก๋นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับเก๋
2: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่บอยด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาตมาแทน1วันนะคะ
1: ผมไม่ต้องขออนุญาตจ้า พี่อ้อมมีภารกิจนะคุณผู้ฟังครับแม่ตัวข่าวตัวแม่การเมืองวันนี้มีภารกิจเลยต้องให้ตัวแม่สังคมกับตัวพ่ออาชญากรรมมา
2: แต่ว่าเราก็ยังอิงอิงเรื่องของการเมืองแต่ว่าย่อลงมาหน่อยนะคะเป็นเรื่องของผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.
1: ดูเงียบๆเนาะผู้ว่านี่ดูเงียบ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าพี่เป็นคนประมวลข่าวผู้ว่าออกข่าวค่ำทางช่อง9เนี่ยหลายๆครั้งอู้หูกว่าจะมีบางท่านมี2ท่านเนี่ยหลักๆที่จะส่งมาแน่ๆแล้วก็ได้ประมวลออกรวมข่าวว
2: ่
1: าท่านนั้นหาเสียงที่นี่ท่านนี้หาเสียงตรงนั้นแต่บางท่านน่ะบางทีส่งแต่ภาพมาไม่มีเนื้อเหมือนกับว่ากระท่อนกระแท่นน
2: ่
1: ะแทนที่สื่อเขาจ้องว่าจะนำเสนอให้คุณแทนที่จะรีบๆส่งมาเพื่อให้เขาดำเนินการให้มันสวยงามให้มันดีให้มันดูน่าสนใจ
2: แต่ไม่ใช่คนข่าวอย่างเดียวนะที่บอกว่าดูเหมือนว่าจะเงียบเงียบเหงาเหงาแบบนี้แล้ว

0: ก็ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งเองเนี่ยจะความสนใจจะเป็นยังไงนะคะอย่างคนที่เขาสมัครเองนะคะอย่างคุณชัยวัฒน์อะค่ะที่สังกัดนะคะสังกัดพรรคประชาชนเนี่ยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกเลยบอกว่าต้องยอมรับนะว่าความสนใจของการเลือกตั้งกทมเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยแต่ก็หวังว่าในช่วงนะคะในช่วงใกล้ๆที่จะเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยอาจจะทำให้ความสนใจของประชาชนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะคึกคักหรือเปล่า
1: อะไรมาเป็นตัวจุดประกายหรือว่าอะไรมาเป็นตัวหักเหทำให้ตัวเต็งอาจจะไม่ใช่ตัวเต็งเหมือนยุคนึงท่านพงศพัฒน์อะไรแบบนั้นที่แค่คืนเดียวพลิกสถานการณ์ได้แต่จากการลงพื้นที่ไปทำคอลัมน์50เขต109ปัญหากรุงเทพก็ถามชาวบ้านนะเขามีในใจกันหมดแล้วแต่ผมก็บอกไม่ได้ชาวบ้านบอกมีในใจแล้วว่าจะเลือกใครอะไรยังไง
0: อันนี้ไปเก็บข้อมูลมาเรียบร้อย
1: เพราะว่าถือว่าไปสัมผัสปัญหาแล้วก็ได้ถามแล้วจะเลือกใครครับเนี่ยเขาก็บอกมาเพราะว่าไปมาหลายเขตอ่ะเขาก็พูดกันมาแต่ว่าแต่ละเขตก็สุดแล้วแต่ครับว่าใครในช่วง4ปีที่ผ่านมามีการดูแลกันอย่างไรถูกไหม
0: อันนี้เป็นการลงพื้นที่แล้วก็ถามคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปเลือกตั้งนะ
1: พี่ป้าน้าอาคุณลุงทั้งหลาย
0: แต่ถ้าเป็นโพก็ยังเป็นคุณชาชาติที่นำโด่งนะพี่บอย
1: ผมก็ไม่ได้บอกว่าใครนี่แล้วครับต่อสายได้ไหมฮะเดี๋ยวคุยกับท่านนี้ใช่ไหมท่านนายกรัฐมนตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศนะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
0: ใช่เพราะว่าอยากจะรณรงค์เนาะแล้วก็ชวนคนออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะความสนใจของการเลือกตั้งกทมเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยทางกกต.ของกทมเองเนี่ยเขาก็คาดหวังนะพี่บอยคุณผู้ฟังว่าอยากให้มีคนมาเลือกตั้งเนี่ยตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณสัก 70%แต่ทีนี้เนี่ยจะถึงหรือเปล่า
1: อัน
0: เ
1: นี้ย 50% ประมาณนี้
0: ใช่ประมาณ60หรือ 65% เนี่ยละค่ะก็อยากให้มีคนออกมาเลือกตั้งเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยเดี๋ยวบรรยากาศภาพรวมเรื่องของการหาเสียงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะว่าเอ๊มีเรื่องร้องเรียนอะไรเข้ามาหรือเปล่าเข้าข่ายหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องไปดูด้วยว่าตอนนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมของทางเจ้าหน้าที่นะคะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าต้องเริ่มดีเดย์แล้วแหละหลายคนก็บอกว่าน่าจะแบบว่าอีกเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะประมาณสัก2อาทิตย์ได้
1: ครับใช่เพราะวันนี้วันที่14แล้วนะ13
0: ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการรณรงค์เนี่ยมันมีหนึ่งข่าวอันนี้น่าสนใจพี่บอยเพราะว่าอย่างคนที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของภาษามืออ่ะตอนนี้มันมี MV ออกมาแล้วนะเป็นกทม.เขาส่ง MV เป็นภาษามือเพื่อที่จะทลายข้อจำกัดนะคะแล้วก็ชูเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเรื่องของความเท่าเทียมแล้วเห็นมีการชวนเล่นชาเลนจ์อะไรเป็นเพลงอะไรยังไงด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพยายามโหมโรงแล้วก็รณรงค์กันออกมาโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งนะคะกทม.ก็จะมุ่งยกระดับความเท่าเทียมให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสโดยเฉพาะเรื่องของความสำคัญกับประชาชนที่เป็นกลุ่มพิเศษอันนี้เขาก็ไม่ได้ทิ้งนะแล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยได้เปิด MV เพลงรณรงค์เลือกตั้งในรูปแบบล่ามภาษามือเป็นเรื่องของการทลายข้อจำกัดแล้วก็ช่วยให้คนพิการทางการได้ยินเนี่ยสามารถได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเต็มที่ด้วยแล้วก็บอกว่า MV นี้เนี่ยจะเข้าถึงทุกคนกระตุ้นให้พี่น้องผู้พิการทางการได้ยินนะคะได้ออกมาใช้สิทธิ์กันด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกว่านี่คือการพิสูจน์เลยว่ากทม.จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็เชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังคนกรุงนะคะเพื่อที่จะเลือกคนที่ใช่ในแบบของคุณเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานในสังกัดกทม.เนี่ยก็รณรงค์กันเลยนะเคาะประตูบ้านพร้อมใจกันชาเลนจ์แล้วก็มีเพลงรณรงค์เลือกตั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาปลุกกระแสแล้วก็ชวนคนเมืองเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ให้ทุบสถิตินะคะในการเลือกตั้งเนี่ยในหลายๆครั้งที่ผ่านมาด้วยอ่ะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังโหมลงกันเต็มที่เลยนะคะ
1: ระหว่างนี้รอสายคุณท่านดร.สัมพันธ์ ทีมงานเราพยายามติดต่อนะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับพี่นิดแองเคทีสวัสดีครับพี่ออด59สวัสดีครับพี่ออดทักทายเรา2คนนะครับแล้วก็พี่ซิสเตอร์ครูสวัสดีนะครับพี่สนิทด้วยสวัสดีครับผมคุณโดยสวัสดีนะครับ

0: อ่ะยังติดต่อไม่ได้น้องเก๋ลองทักท่านส่วนตัวดูซิเผื่อจะติดต่อได้นะครับแต่ใดๆคือที่มันดูอาจจะไม่หวือหวาไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าบางทีผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยมันจะมีโดดเด่นแค่สำหรับผมอะผมเฉยๆไม่ว้าวอะถูกไหมยกเว้นท่านชัชชาติซึ่งเป็นคนเดิมนะแต่คนใหม่ๆเนี่ยก็ยังอยู่ในเลเวลเลเวลคล้ายๆกันก็ไม่ได้ว้าวไม่ได้เด่นอะไรแต่ที่ชื่นชอบเนี่ยเราคนสื่อเราชอบคุณมลิกาเพราะว่าเคยตามไปลงพื้นที่หาเสียงพี่ติ่งตอบโจทย์นะพี่ติ่ง
1: เห็นว่ามาแรงเหมือนกันนะ
0: โอ้คืออันดับ2
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่รวมถึงกรณียังไม่ตัดสินใจเลือกใครอ่ะพี่ว่าก็น่าจะเป็นสีสันได้ดีกว่าตัวคนที่จะเป็นผู้ว่าเพราะว่าอาจจะรู้แล้วว่าใครจะได้อ่ะพูดตามตรงถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่คนที่ได้ที่สองเนี่ยต้องลุ้นมากกว่าว่าเอ๊ะจะเป็นใครอย่างไรอ่ะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นได้ตอนนี้พร้อมแล้ว
1: เก๋ให้เบอร์ผิดพี่บอยขออภัยแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.กกต.กทม.นะคะว่าที่ร้อยตีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของบรรยากาศในเรื่องของการหาเสียงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ที่จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยกกต.กทม.มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนยังไงคะ
2: ครับผมในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการแล้วก็ควบคุมกำกับในการจัดการเลือกตั้งนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกับทางกรุงเทพมหานครโดยปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับจากปัจจุบันนี้นะครับก็มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงในเรื่องของหากมีชื่อตกหล่นเป็นการตรวจสอบรายชื่อนะครับมีการเพื่อต้องการเพิ่มชื่อถอนชื่ออย่างเงี้ยอยู่ในระหว่างการเพิ่มชื่อนะครับไม่น้อยกว่า10วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับสำนักงานการทะเบียนของเขตทุกเขตนะครับผมตอนนี้
1: ค่ะอย่างคนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบอย่างประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอะค่ะถ้าสมมติว่าชื่อของตัวเองตกหล่นนี่สามารถที่จะไปติดต่อหรือว่าต้องทำดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านผอ.ค่ะ
2: การตรวจสอบตอนนี้นะครับตรวจสอบได้ทั้งในแอปนะครับที่ชื่อว่าสมาร์ทโบลด์นะครับเว็บไซต์กรมการปกครองนะครับตอนนี้หากมีชื่อตกหล่นนะครับหรือว่ามีชื่อคนอื่นมาอยู่ในบ้านเราหรือเรียกว่าผีในบ้านนะครับเราถ้าไปเพิ่มชื่
0: อ
2: หรือถอนชื่อได้สำนักทะเบียนณสำนักทะเบียนท้องถิ่นก็อยู่ที่สำนักงานเขตนั่นแหละครับแต่ละเขตทั้ง50เขตครับผม
1: ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยใช่ไหมคะยังพอมีเวลาใช่ไหมคะ
2: ยังมีเวลาครับถึงวันที่17หรือเปล่าประมาณเนี้ย
1: ค่ะในแง่ของการเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่บ้างล่ะคะในแง่ของบุคลากรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างค่ะ
2: ครับในส่วนของมี2ช่วงนะครับในช่วงแรกนะครับเราก็มีการอบรมนะครับในส่วนของประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับก่อนแล้วนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยนะครับอันนี้อบรมไป1ครั้งละนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่วันพฤหัสที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีการอบรมนะฮะในส่วนของวิทยากรประจำเขตเลือกตั้งก็คือเขตเลือกตั้งละ6คนนะครับ6คนเนี่ยนะครับเป็นวิทยากรนะครับจะไปทำหน้าที่ในส่วนของการอบรมนะครับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนะครับทั้ง 6,628 หน่วยประกอบด้วยประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งคนกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ8คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกหน่วยละ2คนรวมทั้งสิ้นนะครับ 72,908 คนนะครับอันนี้เราก็ได้ดำเนินการนะครับในส่วนของการจัดนะครับอบรมวิทยากรไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่12คือเมื่อวานนี
1: ้
2: เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและพร้อมที่จะดำเนินการอบรมกรรมการประจำหน่วยเพื่อเป็นที่ในวันที่28มิถุนายน2569ครับผม
1: ค่ะ

0: เราจะต้องมีสิ่งเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้เกิดความผิดพลาดในหน่วยการเลือกตั้งอะไรต่างๆเพื่อป้องกันการถูกร้องเรียนนะคะ
1: ครับผมตอนนี้นะครับเราได้มีการซักซ้อมนะครับถึง2ครั้งนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ครั้งนี้นะครับก็ได้กำชับในส่วนของวิทยากรเขตว่าให้ติวเข้มนะครับแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินการไม่ต้องรีบนะครับแต่ขอให้ชัวร์นะครับตรงนี้คือการตรวจสอบบัญชีรายชื่อต่าง
0: ๆ
1: ครับเพราะตอนนี้คือจะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอย่างเดียวนะครับประมาณ 40,000 กว่าคนนะครับอันนี้เป็นส่วนต่างที่เป็นที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเราต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ครับเน้นย้ำครับก็คือเรื่องของกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและการกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างเดียว
0: ครับค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของผู้ว่ากทม.กับสก.นี่มีสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนยังไงคะตัวเลขอะค่ะท่านผอ.คะ
1: ตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของผู้ว่าและการกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง50เขตเนี่ยประมาณ 4,431,670 คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะสมาชิกหรือสก.ในแต่ละเขตเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: 4,388,716 คน
0: เท่าไหร่นะคะ4,388,716
1: คน
0: ค่ะ
1: ครับผมซึ่งจะมีส่วนต่างนะครับอันนี้ยังไม่เพิ่มยังไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มถอนชื่อช่วงนี้นะครับแต่ตัวเลขที่เราเห็นแล้วก็ให้ความสนใจก็คือมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวถึง 40,000 คน
0: ค่ะ
1: ให้ความและความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษครับผม
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยท่านผอ.คะทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้แล้วก็รวมไปถึงสก.ด้วยนะคะดูเหมือนว่าต้องยอมรับนะว่าความสนใจของการเลือกตั้งกทม.ยังมีค่อนข้างที่น้อยนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะรณรงค์หรือตั้งเป้าให้คนออกมาใช้สิทธิ์ให้เยอะๆยังไงดีคะสิ่งที่เรากำลังดำเนินการเนี่ยค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับที่เราอาจจะมองเห็นว่าป้ายน้อยนะครับแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับตอนนี้ก็เข้าที่รับรู้รับทราบนะครับก็ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าคนอยู่ในพื้นที่นะครับหรือไม่ติดภารกิจใดๆนะครับผมก็ว่าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนซึ่งทางสำนักงานกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับโดยนะครับร่วมกับทางกรุงเทพมหานครตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 70%
2: จะล้มรอบที่แล้วให้ได้ถูกไหมครับรอบที่แล้ว60กว่าไหมครับ
1: รอบที่แล้ว 60.73 นะครับ
0: ค่ะ
2: จะมีปัจจัยอะไรที่หนุนให้คนออกมาเลือกตั้ง
0: ให้คนตื่นตัว
2: ใช
1: ่คือในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่8กุมภาอยู่ประมาณ70ต้นๆ นะครับจึงเชื่อว่าซึ่งจะผ่านการเลือกตั้งใหญ่มาการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยน่าจะนะครับมีกระแสที่ทำให้คนตื่นตัวอยู่นะครับเราจึงตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 70%
2: กรณีที่บางทีผู้สมัครบางท่านนอนมาแล้วรู้เลยว่าผลโพลออกมาลักษณะเนี้ยมันทำให้คนอาจจะรู้สึกไม่ต้องลุ้นและมีเป็นตัวแปรได้ไหมครับว่าคนอาจจะมองว่ายังไงก็ได้ก็อาจจะนอนหลับทับสิทธิ
1: ์คือตอนนี้นะครับนอกจากนะครับในส่วนของสื่อต่างๆแล้วเนี่ยครับทางสำนักงานกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับจะมีเครือข่ายแล้วก็เร่งในส่วนของการที่จะให้เครือข่ายนะครับออกไปประชัมพันธ์นะครับหรือไปเดินเคาะประตูบ้านเครือข่ายของเราคือเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
0: ค่ะ
1: ที่มีถึง260ในแต่ละแขวงนะครับแล้วก็มีสมาชิกประมาณ 1,970 คนอันนี้เรามีกิจกรรมที่จะไปเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและในสัปดาห์หน้านะครับก็เราในวันที่17เนี่ยนะครับเราจะทำการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาครับทั้งของกรุงเทพมหานคร431โรงนะครับแล้วก็สังกัดสพม.หรือสำนักงานการประถมศึกษาสำนักงานการมัธยมศึกษานะครับร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับทางศึกษาธิการจังหวัดเองนะครับทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่เองนะครับก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ปกครองและครูแล้วก็มอบหมายภารกิจหรือว่าเชิญชวนให้ผู้นักเรียนในพื้นที่ไปเชิญชวนผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับ
0: อันนี้เนี่ยอย่างนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเฟิร์สโวเตอร์ด้วยใช่ไหม

0: คะ
1: ก็กลุ่ม First Voter นะครับตอนนี้First Voter เฉพาะที่18ปีขึ้นไป
2: คร
1: ับ เป้าหมายของเราคือนักเรียนทุกระดับนะครับส่วนใหญ่ผมมีความเชื่อว่าน่าจะมีในส่วนของผู้ปกครองนะครับในแต่ละบ้านเนี่ยจะเพิ่มอาจจะอยากจะเชิญชวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียกว่าโครงการ6สัปดาห์ประชาธิปไตยนะครับเราก็จะมีการรณรงค์ประจำพันในโรงเรียนเพื่อให้นะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับไปเชิญชวนผู้ปกครองไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผม
0: ค่ะ
2: ท่านถามกรณี18องค์กรสื่อที่จะร่วมกทม.ในการนับคะแนนแบบเรียลไทม์หน่อยสิฮะเห็นว่าตอนนี้เปิดรับอาสาสมัครด้วยแล้วครับ
1: ครับผมได้รับทราบจากนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับท่านซึ่งทางสำนักประชาพันธ์นะครับของกรุงเทพมหานครสำนักดิจิตอลนะครับแล้วก็สำนักประชาพันธ์ของแล้วก็สำนักงานกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนี่นะครับก
2: ็
1: ร่วมกันนะครับร่วมกันที่จะพยายามที่จะให้ข้อมูลกับทางประชาชนทั่วไปได้รับรู้รับทราบนะครับเรื่องของข้อมูลความเคลื่อนไหวของการนับคะแนนนะครับเพ
2: ื่
1: อให้เป็นการกระตุ้นนะครับหรือเป็นการที่ให้ประชาชนได้รับรู้อะครับ
2: เรียลไทม์นี่จะปรากฏหรือว่าแสดงหรือว่าติดตามได้ที่ไหนฮะสมมติในวันเลือกตั้ง
1: เท่าที่รับทราบนะครับจากที่ฟังนะครับก็จะมีในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะครับจะเป็นแม่ข่ายนะครับในส่วนการจัดทำรายงานแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเนี่ยก็จะมีการลิงก์สัญญาณนะครับอันนี้เท่าที่อันนี้คือมีการสอบถามเบื้องต้นนะครับก
2: ับ
1: กรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครก็จะทำในระบบเรียลไทม์นะครับ
2: แสดงว่าหมายความว่าแต่ละหน่วยก็จะทำเหมือนเขาเรียก exit poll ในยุคก่อนๆนะที่ว่าแต่ละหน่วยก็จะรายงานเพราะวันที่การนับคะแนนรอบนี้นี่รวมกันนับหรือว่านับตามหน่วยเลยฮะ
1: นับที่หน่วยเลือกตั้งครับผม
2: แสดงว่าจะอาสาสมัครก็จะอยู่แต่ละหน่วยแล้วก็รายงานเข้ามาเพื่อให้คะแนนมันวิ่งไปตามปัจจุบันทันทีเลยไหมฮะ
1: คือตอนนี้นะครับเท่าที่รับทราบเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นในส่วนของกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับที่จะต้องร่วมกันก่อนที่แล้วเขาจะขยับหรือก่อนที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับหรือกรรมการเนี่ยออกจากหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะมีการจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นไปยังสำนักงานเขตแต่ละเขต50เขตและสำนักงานเขตนะครับก็จะทำการรายงานนะครับให้กับทางกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อทำการรวบรวมประมวลผลในภาพรวมของทั้งกรุงเทพมหานครนะคร
2: ับ แล้วอาสาสมัครเอาไปทำตรงไหนครับเพราะว่าสมมติถ้าใช้กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยก่อนที่จะออกจากพื้นที่รายงานผลแล้วตัวอาสาสมัครล่ะฮะ
1: ในประเด็นนี้นะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมนี้นะครับจะทำเป็นทางกรุงเทพมหานครนะครับท่านจะโดยสำนักดิจิตอลนะครับแล้วก็สำนักประชาพันธ์ของกรุงเทพมหานครนะครับท่านมีระบบอยู่แล้วตอนนี้นะครับที่ครับ
2: เพราะถ้าฟังดูถ้าจะเรียลไทม์จริงๆมันก็คือคะแนนต่อคะแนนก็คงต้องรายงานกันลักษณะนั้นคงจะมีระบบให้อาสาสมัครได้กดแต่ถ้ารอคณะกรรมการก็คือต้องนับจบแต่ละหน่วยถูกไหมฮะถึงจะรายงานได้มันก็อาจจะไม่เรียลไทม์พอถ้าผมตีความตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะหาอาสาสมัครไปนับตรงส่วนไหน
1: ครับผมก็ในส่วนของประเด็นของทางสำนักงานกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเองนะครับก็เราก็จะเน้นเพียงในส่วนของการรายงานผลอย่างเป็นทางการนะครับ
2: แ
1: ล้วมันถูกต้องและชัวร์มากกว่า
0: ค่ะค่ะอย่างใกล้ๆจะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งแบบนี้ค่ะกกต.กังวลเรื่องไหนมากเป็นพิเศษไหมคะหรือมีอะไรที่กังวลหรือที่จะต้องเฝ้าระวังไหมคะ
1: ตอนนี้นะครับจากการเตรียมการนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านปลัดเองหรือในฐานะผู้ในการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ยผมเชื่อว่ามีความพร้อมในทุกองค์อัพยพไม่ว่าเรื่องคนเรื่องสถานที่นะครับเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมเพียงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสถานแต่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลอยู่นะก็คือเรื่องของตอนนี้จะเห็นไหมครับสังเกตไหมครับมีการฝนตกทุกวันเลย
2: ฝนว่าครับครับ
1: ตกเบาๆไม่น่าเป็นห่วงครับแต่กลัวว่าถึงวันที่28เนี่ยเกิดพายุถล่มเนี่ยอันนี้ครับผม
0: ค่ะมีแผนรองรับยังไงดีคะฉุกเป็นน่าจะเป็นแผนฉุกเฉิน
2: อย่าให้รอการระบาย
1: น้ำตอนนี้ก็จริงๆแล้วนะครับเรามีการทราบอยู่แล้วว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับเราก็พยายามที่จะนำนะครับในส่วนของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยขยับถ้าสามารถขยับไปในบริเวณที่เป็นอาคารสถานที่ได้ก็ดำเนินการแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เน้นเรื่องการถ้าเป็นเต็นท์นะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเต็นท์เยอะมากเลยนะครับเหตุผลที่เป็นเต็นท์เพราะว่าในส่วนของเช่นนะครับคอนโดมิเนียมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะไปใช้ในส่วนของอาคารสถานที่เนี่ยที่จอดรถก็จะให้ลูกบ้านอ่ะ
2: ลำบาก
1: สะดวกใช่ไหมครับ

0: เพราะการตั้งเต็นท์ก็ต้องตั้งก่อนล่วงหน้าอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละที่ก็ที่จะลดน้อยอยู่แล้วนะคร
2: ับ และสองครับเชิญ
0: แล้วในส่วนของบางหมู่บ้านจัดสรรบางหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าอะไร
2: ครับและการตั้งหน่วยนี่จะคล้ายๆกับตอนเลือกตั้งใหญ่ตอนส.ส.ได้ไหมฮะหรือว่าไม่เลยไม่จำเป็นเราอิงจากอะไรฮะในการเลือกจุดที่เป็น
0: หลักนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็เพื่อความสะดวกประชาชนเราจะอิงจากหน่วยเลือกตั้งส.ส.นะครับ
2: แสดงว่ามีโอกาสที่บางหน่วยก็จะตั้งอยู่ในจุดเดียวกับที่เคยเลือกส.ส.นั่นแหละถูกไหมฮะ
0: ครับส่วนใหญ่ครับจะอยู่เป็นเดียวกันครับผมและตอนนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ได้อำนวยความสะดวกนะครับสามารถที่จะตรวจสอบบัญชีรายชื่อผ่านแอปได้แล้วนะครับก็จะมีปักหมุดพิกัดเดินเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้งได้นะครับตรงนี
1: ้ค่ะอย่างช่วงการหาเสียงบรรยากาศการหาเสียงนี่เราพบการร้องเรียนหรือเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายอะไรบ้างหรือยังคะ
0: ก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นมีการร้องเรียนที่มาเป็นรายละอักษรนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็รับฟังนะครับข้อมูลข่าวสารจากกระแสสื่อต่างๆครับว่ามีประเด็นตรงไหนที่จะทำเป็นสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดกฎหมายหรือเลือกตั้งหรือไม
2: ่
0: นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะทำการอบรมติวเข้มชุดเคลื่อนที่เร็วที่เราแต่งตั้งนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับแต่งตั้งแล้วจะปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง50เขตเลือกตั้งนะครับอันนี้เราจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วถากมีเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งนะครับเนี่ยให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสมาได้เลยนะครับตรงนี้ครับ
2: คุณผู้ฟังแชร์เข้ามาบอกว่าบ้านหนูได้จดหมายลำดับและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: บ้านเก๋ก็ได้แล้ว
2: ต้องขอบคุณกกต.นะกทม.ไวมาก
1: ค่ะสุดท้ายนะคะท่านผอ.อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนชาวกรุงเทพก่อนวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้แล้วก็อยากเห็นภาพของการเลือกตั้งกทม.ในครั้งนี้เนี่ยออกมาในลักษณะไหนแบบไหนอย่างไรนะคะจะได้ถือว่าประสบความสำเร็จอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งนะครับที่ถูกจับตามองแล้วก็เป็นการเลือกตั้งเพื่อคนกรุงเทพมหานครนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆนะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่ 70% นะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็จะมีการรับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับใบแรกจะเป็นการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะบัตรเลือกตั้งสีเขียว
1: เขียวนะคะ
0: ครับส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกจะเป็นบัตรสีชมพูนะครับก็เข้าคูหารับบัตร2ใบกาใบละเบอร์นะฮะตรงนี้แล้วก็พยายามนะครับที่จะทำเครื่องหมายดีๆนะครับส
2: ่
0: วนนะครับก็เรื่องของการเตรียมตัวของประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอย่าลืมเตรียมในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้นะครับที่มีรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีเลข13หลักนะครับเพื่อไปใช้ในแต่งตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ
2: เสื้อใบขับขี่ก็ได้ถูกไหมฮะ
0: ใบขับขี่ก็ได้ครับผม
2: มีคุณผู้ฟังบอกว่ามีเกณฑ์อย่างไรว่าจะไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเจ้าที่ทำผิดเองก็หลายกรณีนะคะฉีกบัตรผิดก็มีเหลือเชื่อเลยเสียเงินไม่น้อยนะ
1: เข้าใจว่าน่าจะซักซ้อมการทำงานแล้วก็ถอดบทเรียนกันมาพอสมควรแล้วใช่ไหมคะท่านผอ.
0: ครับผมอย่างที่จำเกินให้ทราบตอนแรกนะครับว่าทางงานกรรมการเลือกตั้งนะครับโดยทางคณะกรรมการเลือกตั้งนะท่านมีความห่วงใยในเรื่องนี้เช่นเดียวกันจึงได้อนุมัติโครงการต่างหากนะครับขึ้นมาก็คือเรื่องของการอบรมประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับอันเนี้ยทุกหน่วยเลือกตั้ง 6,628 หน่วยอบรมไปแล้ว1ครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเขตหลัก4เนี่ยนะครับ123หน่วยเนี่ยเราได้อบรมกรรมการประจำหน่วยไปแล้ว5คนต่อหน่วยนะครับจาก11คน
2: อ
0: ันเนี้ยเป็นการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว1รอบและเราจะติวเข้มนะครับโดยวิทยากรจากเขตทุกเขตนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์หน้าครับเป็นต้นนะครับอันนี้เราติวเข้มกันพอสมควรนะครับอันนี้เราเตรียมตัวตั้งรับนะครับจะลดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นครับผม
2: นะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเอ๊ะที่บ้านมีผู้พิการติดเตียงบางทีก็อยากใช้สิทธิ์ตรงนี้มันก็
1: ไปไม่ได้อย่างนี้หรอคะ
2: ใช
1: ่อ๋อถ้ามีเหตุจำเป็นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได
2: ้อยากใช้สิทธิ์แต่ว่าไปใช้ไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ภาวะร่างกายไม่พร้อม
1: ต้องทำยังไงคะท่านผอ.
0: ครับผมในส่วนของการถ้าเรามีความจำเป็นนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในประเด็นแรกก่อนคือกรณีที่สามารถไปได้นะครับ

0: ็หรือมีญาติผู้ปกญาติหรือผู้ปกครองนะครับที่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จะมีในส่วนของจะได้ซักซ้อมกรรมการประจำหน่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับตามสมควรสำหรับในส่วนของผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถแสดงจิตตานารมได้อย่างเงี้ยนะครับก็คงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเรากลัวจะเสียสิทธิ์นะครับก็สามารถแจ้งเหตุเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก่อนวันเลือกตั้ง7วันและหลังวันเลือกตั้ง7วันซึ่งการแจ้งเหตุเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับสามารถแจ้งเหตุที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งได
1: ้
0: หรือแจ้งเหตุทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโบดหรือเว็บของกรมการปกครองได้นะครับผม
1: ค่ะครบถ้วนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
1: ว่าที่ร้อยตีนะคะดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะประจำกรุงเทพมหานครผอ.กกต.กทม.นะคะนะก็เดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศในช่วงแบบว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปดูว่าจะคึกคักขึ้นมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: นาฬิกา40นาทีนะครับยังอยู่กับบอยแล้วก็น้องเก๋นะครับคุณฟังครับในคนในข่าวนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เจอกันนะคะในช่วงสายๆแบบนี้นะคะส่วนประเด็นต่อไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าใกล้ตัวมากๆนะคะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องของการเรียกรถอะค่ะใครเคยใช้บ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหานะหลายๆเคสที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่อง
2: ระหว่างทาง
1: การคุกคามทางเพศแล้วก็ดูเหมือนว่ามาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่หลังจากนี้จะต้องมาคุยกันแล้วก็ยกระดับกันด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยมีข้อมูลที่น่าตกใจคือคนขับไม่มีใบขับขี่สาธารณะแต่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มนี
2: ้หลาย
1: คนก็ถามว่าโอ้โหแล้วมาตรฐานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะก็เห็นว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขากำลังยกระดับในการกำกับดูแลเรื่องของรถรับจ้างนะคะผ่านแอปเนี่ยทั้งระบบเลยแล้วก็ประเด็นสำคัญนะคะคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะแล้วที่สำคัญนะคะหลังจากนี้เนี่ยแพลตฟอร์มอ่ะจะเป็นมักจะอ้างว่าเขาเป็นแค่คนกลางเขาไม่ต้องมีส่วนรับผิดชอบอะไร
2: ไม่ได้
1: แล้วต่อไปนี้เนี่ยคุณจะต้องมีส่วนรับผิดชอบมีเรื่องของบทบาทในการเข้ามาคัดกรองคนตรงนี้ด้วยนะคะ
2: คุณต้องรับผิดชอบหลักนะเพราะว่าลูกค้าเขาเจอ คนขับจากแพลตฟอร์มคุณ
1: ค
2: ถูกไหมถ้าไม่มีแพลตฟอร์มคุณ
1: อ
2: ่ะเขาก็ไม่เจอกันเมื่อคุณตั้งตัวเป็นตัวกลางหรือจะปฏิเสธความรับผิดชอบคงเป็นไปไม่ได้นอกไหมก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆไปก่อนที่จำได้ว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงมาหลายครั้งเพราะว่าผู้ใช้บริการก็จะเจอปัญหานั้นปัญหานี้มากมายแต่สุดท้ายก็ยังนี่แหละฮะไม่ใบขับขี่นี่มันเป็นพื้นฐานมากนะน้องเก๋เพราะทุกคนเราขับรถนะคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีใบขับขี่ถูกไหมฮะ
1: ใช่
2: แต่นี่รถส

0: สาธารณะด้วยต้องโอ้โหขาดไม่ได้เลย
1: มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรฐานด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเห็นว่าเขาจะเตรียมเชิญแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเข้ามาพูดคุยเพื่อที่จะจัดระเบียบด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าสายพร้อม
0: ถูกเบอร์หรือเปล่า
1: อ๋อ
0: มาเลยไหม
1: ยัง
0: กำลังต่อสาย
1: กำลังต่อสายนะคะเอ๊ะวันนี้เป็นอะไร
0: เจ้าเท่าไหนออกจากบ้าน
1: นะ
0: นิดนึง
1: เป็นได้
0: พี่เคยจัดรายการบางทีทั้ง4ช่วงติดต่อแขกแบบยากลำบากบางท่านบอกว่าลืมพี่เคยช่วงจังหวะที่ดาวไม่ค่อยดีดาวสื่อสารมีปัญหา
1: ก็ล่าเล่าข่าวไปก่อนแล้วกันนะคะก็เนี่ยแหละค่ะกำลังจัดระเบียบเรื่องของธุรกิจรถรับจ้างผ่านแอปนะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นครั้งใหญ่เลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของคนขับขี่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะแต่ว่ามีการไปรับงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยละค่ะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ขีดเส้นนะ
0: ท่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมาแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบอยคร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณฟังครับ
1: ค่ะเห็นว่าทางกระทรวงคมนาคมกำลังยกระดับเรื่องของการกำกับดูแลรถรับจ้างผ่านแอปทั้งระบบนะคะโดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องของคนขับที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะเนี่ยค่ะในมุมของตัวเลขนี่มีเยอะมากน้อยขนาดไหนอะคะ
2: คือจากตัวเลขที่เราเห็นในระบบนะครับคือต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยอาจจะยังมีไม่ตรงกันเนาะเนื่องจากว่ามีทั้งหมด8แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็1คนเนี่ยสามารถอยู่ได้ในหลายแอปพลิเคชันฉะนั้นข้อมูลตรงเนี้ยก็จะซ้อนกันอยู
1: ่
2: นะครับแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีสมาชิกหมายความว่าที่เป็นไรเดอร์ของเขาอะนะครับ อยู่ประมาณสักขั้นต่ำก็ 50,000 นะครับมากที่สุดก็ประมาณ 200,000 นะครับแล้วว่าแต่ละแอปพลิเคชันที่รายงานมาเมื่อวานเนี่ยก็น่าจะมีไรเดอร์ที่มีใบขับขี่สาธารณะแล้วเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งก็คือประมาณสักก็น่าจะสัก30,000 ถึง 100,000 คนประมาณนี้ครับ
0: โอ้ท่านรับหมายความว่าไรเดอร์แต่ละท่านเนี่ยอยู่ในหลายแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็ครึ่งหนึ่งไม่มีใบขับขี่สาธารณะที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆก็ไม่มีเหมือนกันถูกไหมครับเพราะคนเดียวกัน
2: จากค่าเฉลี่ยนะครับของทุกแอปพลิเคชันเลยเนี่ยก็รายงานมาว่าประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะครับ
0: แล้วถ้าเฉพาะหน้าแบบนี้ทำยังไงครับท่านเมื่อเจอแล้วว่า 50% ไม่มีเนี่ยฮะ
2: วันนี้ที่เราได้ดำเนินการนะครับก็คือว่าตอนนี้เราสั่งทุกแอปพลิเคชันเนี่ยหยุดรับผู้ขับขี่ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะเพิ่มเลยเนื่องจากว่ามาตรการเนี่ยต้องทำพร้อมกันเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดว่าผมอยู่แอปสีเขียวแล้วเขาไล่ผมไปทำใบขับขี่สาธารณะแล้วผมไม่อยากทำผมก็อาจจะไปสมัครแอปสีเหลืองหรือแอปสีส้
1: ม
2: อย่างเงี้ย
0: เลี่ยงไป
2: ใช่ฉะนั้นก็จะวนไม่จบดังนั้นเนี่ยเราจึงออกมาตรการว่าตั้งแต่วันเนี้ยห้ามรับคนที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้ามาเพิ่มในระบบเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขามีใบขับขี่สาธารณะอยู่แล้วเขาจะเข้าอันนี้ไม่มีปัญหา
0: แล้วคนเดิมที่เป็นปัญหาแล้วครับท่านคนที่เป็นปัญหา
2: คนเดิมที่เป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะทยอยนะครับคือทยอยเราก็จะมีเดดไลน์ให้นะครับเราก็จะมีเดดไลน์ให้โดยมาตรการเนี่ยเราก็ต้องขอให้เริ่มจากตัวแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันก่
0: อ
2: นคือให้ไปหาสมาชิกที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะซึ่งเขามีตัวเลขอยู่แล้วมาทยอยทำโดยที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับวันนี้เนี่ยเราเพิ่มวันทำการนะครับที่จะบริการเรื่องใบขับขี่สาธารณะเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรา1สัปดาห์เนี่ยจะให้บริการอยู่3วันในเรื่องใบขับขี่สาธารณะแต่ตอนนี้เราเปิดมา6วันนะครับก็คือจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เพิ่มวันเสาร์ด้วย
0: เต็มที่เลย
2: เต็มที่แล้วในกรณีที่แอปพลิเคชันใดมีความประสงค์ที่อยากจะให้เปิดรอบพิเศษสำหรับสมาชิกนั้นกรมการขนส่งทางบกก็จะอำนวยความสะดวกให
0: ้ครับแล้วเขายังรับงานได้ไหมฮะคนที่ใบขับขี่สาธารณะไม่มีณตอนนี้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มยังจะรับงานได้ไหม
2: ตอนนี้เราก็ยังขอให้ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขางดจ่ายงานสำหรับคนที่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยเนื่องจากว่าเวลาเขารับงานหรือไม่รับงานเนี่ย ในฐานะ

0: ที่เราเป็นรัฐเนี่ยเราไปติดตามเนี่ยค่อนข้างยากนอกจากว่าการสุ่มจับนะครับการสุ่มจับการตรวจจับอย่างเงี้ยจะเห็นนะครับแล้วภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกระบบเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเรื่องไรเดอร์ที่มีใบขับขี่สัตว์กับกรมขนส่งทางบกได
1: ้
2: ถ้าย้อนกลับไปนับหนึ่งครับท่านรัฐมนตรีว่าใครคนใดคนหนึ่งอย่างบอยคุณเกศหรือคุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะเป็นไรเดอร์และเข้าในสังกัดแอปแต่ละสีเนี่ยเขาดูอะไรคุณสมบัติของคนคนนั้นที่จะมาบริการเป็นไรเดอร์บ้างฮะ
0: คือตัวนี้ก็แล้วแต่คุณสมบัติของแต่ละแอปพลิเคชัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะไม่ขอดูใบขับขี่
0: จะต้องมีอะไรจะต้องมีการยืนยันตัวตนอะไรแบบไหนยังไง
2: ไม่ขอดูใบขับขี่เหรอฮะว่าต้องมีไหมเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญถือว่าที่หนึ่งเลยนะฮะนอกจากคุณมีสภาพร่างกายที่พร้อมมีรถยนต์สำหรับบริการที่ถูกกฎหมายแล้วก็ต้องมีใบขับขี่เพราะว่าทุกคนที่มีรถขับรถต้องมีใบขับขี่อ่ะท่าน
0: คือที่ผ่านมาแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่มีครับไม่มีเราถึงต้องเข้ามากำกับดูแลเราถึงต้องเข้ามากำกับ
2: มันเป็นช่องว่างมาก
0: นะครับ
1: ค
0: ่ะได้คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ากฎหมายนะครับมันค่อนข้างจะล้าสมัยไม่ทันยุคสมัยคือกฎหมายเนี่ย มีผลบังคับใช้มานานละ40ปีละส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม
2: ่
0: ที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตประจำวันดังนั้นเนี่ยกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีความล้าสมัยอยู่บ้างไม่สามารถไปจัดการได้หรือบางครั้งเนี่ยกฎหมายเองเนี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่เขาจะมาหารายได้เสริมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราถึงมาพยายามมาจัดการเรื่องเหล่านี
1: ้
0: แล้วก็รอบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนที่บางกลุ่มเขาก็จะกล่าวอ้างว่าเนี่ยเขามีแต่มาสั่งแต่การดำเนินการของกรมขนส่งทางบกเนี่ยที่แท้จริงคือเราต้องการจะให้เกิดสิทธิแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคให้สูงสุดซึ่งเราเป็นคนเสียตังค์
2: ท่านฮะถ้าสมมุติถ้าผมบอกผมยอมรับว่าถ้าผมคิดร้ายคิดแต่ในแง่ลบไม่คิดบวกผมอาจจะไม่โทษกฎหมายแต่ผมมองว่าแพลตฟอร์มนั้นได้ประโยชน์จากไรเดอร์ที่มีมากขึ้นรับงานมากขึ้นตรงนี้ได้ไปดูคำนวณตัวเลขไหมว่าแพลตฟอร์มนั้นได้ประโยชน์อะไรจากคนที่มาสมัครเป็นไรเดอร์โดยไม่ใส่ใจว่ามีใบขับขี่ไหมฮะ
0: คือโดยปกติเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็จะแข่งกันตรงที่ตัวไหนให้บริการลูกค้าได
1: ้
0: สะดวกกว่ารวดเร็วกว่าฉะนั้นการที่มีกลุ่มไรเดอร์มาเป็นสมาชิกเยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระของเขาเนื่องจากว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินประจำเนาะแต่เขาจ่ายเงินก็ต่อเมื่อเกิดการจ้างก็คือเมื่อเกิดค่าเที่ยวเกิดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเขามีสมาชิกเยอ
1: ะ
0: หมายความว่าโอกาสที่ลูกค้าจะเข้าถึงเขาจะมีมากกว่า
1: แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอเรายกระดับปุ๊บเนี่ยคือแพลตฟอร์มจะมาอ้างว่าเป็นแค่ตัวกลางไม่ได้แล้วจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะการตรวจสอบการคัดกรอง
0: คือในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมกำกับดูแลช่วยกับฝ่ายกฎหมายนะครับช่วยกับฝ่ายรัฐคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะกฎหมายของรัฐที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะดูแลเรื่องเซอร์วิสของประชาชนเนี่ยนะครับไม่ดีเท่าแพลตฟอร์มด้วยเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยเขามีระบบประเมินระบบให้คะแนนระบบอะไรต่างๆนานาแต่ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการค้าเนาะที่ลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้แต่หน้าที่ของเราคือเรากำกับดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ป้องกันไม่ให้คนที่ยังไงอ่ะคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
1: ม
0: เข้ามาสู่อาชีพนี
1: ้
0: เราจึงออกมาตรการให้แพลตฟอร์มเนี่ยมาร่วมกันในการกำกับดูแลแล้วในการที่ไม่ดำเนินการแต่ละครั้งนะครับสมมติถ้าเกิดเหตุในอนาคตเนี่ยดีเดย์ของเราเนี่ยจบสุดท้ายเนี่ย30กันยาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเริ่มตัดแต้มแล้วจะมีการเริ่มตัดแต้มและตอนนี้เราจะเริ่มเพิ่มโทษแบนละเริ่มเพิ่มโทษแบนหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณยังคงปล่อยงานให้กับคนที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะนะหรือแม้แต่สมมติเขามีใบขับขี่สาธารณะแล้วก่อเหตุแล้วไม่มีการดูแลผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่มีลักษณะของประกันอุบัติเหตุในการช่วยเหลือเขาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกหักเป็นคะแนนหมดจะถูกคิดเป็นคะแนนและก็ถูกหักเมื่อคะแนนถึงจุดหนึ่งเราก็จะทำการแบน

แบนเนี่ยก็จะเป็นการแบนระยะสั้นแบนระยะสั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับทั้งคนที่ขับขี่ที่สุจริตทั้งกับประชาชนด้วยฉะนั้นในการแบนเนี่ยก็จะเป็นการแบนที่ว่าไม่ได้ร

0: ผิดได้เลยใช่ไหมท่านฮะท่านในทาง
1: คือข้อกฎหมายอาญามีต่อกรณีที่เขาดำเนินการผิดการดำเนินกระทำความผิดต่อบุคคล อย่างเช่นสมมุติว่าเขามีความผิดลักทรัพย์ความผิดทำร้ายร่างกายต่างๆเหล่านี้ครับ มันก็จะเป็นแล้วแต่ฐานความผิดไปของเราเนี่ยเราควบคุมกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งฉะนั้นสิ่งที่เรากำกับดูแลก็คือเรื่องใบอนุญาตในการขับขี
2: ่
1: การให้อนุญาตรับผู้โดยสารอย่างนี้ครับ
2: แต่ว่าถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มเขาคุมไม่ได้แล้วมีคนที่กระทำความผิดอยู่ในแพลตฟอร์มเขาแบบนี้มันจะถึงเป็นโทษขั้นรุนแรงถึงขนาดเอาออกจากระบบของแพลตฟอร์มไปเลยไหมคะ
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เนื่องจากว่าแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี่ยจะมีอายุที่เขาจะต้องต่ออายุสัญญาในแต่ละรอบนะครับอย่างตอนเนี้ยก็ยังมีบางแพลตฟอร์มเนี่ยที่อยู่ในช่วงกำลังออกใบอนุญาตอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งเราก็เลยใช้โอกาสนี้แหละในการกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องเรียนว่าที่ผ่านมานะครับเวลาเราบอกเขาเนี่ยเขาก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ตอนเนี้ยเราบังคับต้องทำไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อใบอนุญาตรอบหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ละครับ
0: เขาเสียค่าใบอนุญาตแพงไหมครับท่านครับ
1: ไม่ได้เสียใบอนุญาตแพงอะไรมากมายครับ
0: เพียงแต่
1: อย่างนี้ครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยคือเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เล่นน้อยรายมันก็มีโอกาสที่จะกำหนดราคาและผู้ที่จะประสบผลกระทบก็คือผู้บริโภคเองดังนั้นเราจึงอยากให้มีแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ในตลาดจำนวนมากเพื่อให้มีการแข่งขันเรื่องราคาเรื่องการให้บริการส่วนหน้าที่ของเราก็คือกำกับดูแลให้เข้มข้นที่สุดครับ
0: ความจริงคมนาคมน่าจะมีข้อกำหนดไปชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณจะรับใครเข้ามาเป็นสมาชิกไรเดอร์ในแอปเนี่ยมันก็ต้องมีเนี่ยไอสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยให้มันครบองค์ประกอบซะก่อนที่คุณจะอนุมัติคนคนนั้นมาอยู่ใน
1: ตอนนี้มีครับตอนนี้มีแล้วครับก่อนหน้านี้ไม่มี
0: โอ
2: ้
1: ครับก่อนหน้านี้ไม่มีก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ไม่มีครับ
0: แม้กระทั่งระบบการตรวจสอบเรื่องจักรยานยนต์ที่คุณเอามาใช้ให้บริการเนี่ยมันโอเคไหมซึ่งเราก็ไม่เคยมีถูกไหมฮะที่ผ่านมา
1: คือจริงๆ
0: ต่อไปจะมี
1: มันก็จะมีจริงๆในกฎหมายมีนะครับ
0: จะมี
1: ว่ารอย17รอย18
0: กฎหมายนั้นมีอ่ะท่านแต่ว่าปฏิบัติอ่ะขนาดขับขี่ไม่มีเลย
1: ใช่
0: ก็ทำยังไง
1: ในกฎหมายมีแต่ว่าอย่างนี้ครับต้องเรียนให้ทราบว่ากฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างล้าสมัยผมยกตัวอย่างอย่างรถจักรยานยนต์เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องยนต์250cc เนี่ยเป็นรถใหญ่ดังนั้นเนี่ยไม่ให้มาใช้บริการลักษณะนี
2: ้อ
1: ันนี้คือกฎหมายเก่า
2: ค
1: ือรถที่จะทำสามารถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่เกิน150cc แต่ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไปเยอะดังนั้นรถหลายคันที่เขามีความพร้อมสามารถดำเนินการได้เนี่ยอันนี้เราก็แก้กฎหมายให้นะครับหรือก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารอย.17 รอย.18ต้องมาจดทะเบียนรอย.18แต่พอมาจดรอย.18ปรากฏว่าสิ่งที่มันตามมาคือเบี้ยประกันที่แทนที่จะคุ้มครองเฉพาะบุคคลกลายเป็นว่าไปต้องเสียเบี้ยประกันชั้นหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพอกฎหมายมีใช้ผลในการปฏิบัติมันก็ไม่เกิดแต่ถามว่ามีการจับไหมมีการจับทุกวัน
2: ม
1: ีการจับทุกวันบางรายเนี่ยเขาคิดว่าไม่เป็นไรจับก็จับไปปรับก็ปรับไปแต่ฉันก็จะยังทำอยู่ดีฉะนั้นเราก็ต้องออกมาตรการต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เป็นระเบียบที่เราสามารถควบคุมได้มากที่สุดไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นแบบนี
2: ้
1: แล้วคำถามก็คือว่าสมมุติ200,000 คนที่ผิดเนี่ยเราไปตามจับหมด200,000 คนมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละคนบางคนเนี่ยเขาตั้งใจที่อยากจะทำมาหากินโดยสุจริตแต่พอมันเกิดความไม่พร้อมต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันมีคนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์ตลอดเวลาในแต่ละมาตรการที่ออกไปดังนั้นเราจึงบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเรากลับมาดูที่เราอยากจะคุ้มครองใคร
0: นั่นแหละ
1: ถ้าเราอยากจะคุ้มครองผู้บริโภคถูกไหมฮะฉะนั้นเรื่องที่ยอมไม่ได้เลยเนี่ยคือใบขับขี่สาธารณะที่ยังไงคุณก็ต้องมีเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์นะครับต่างๆเหล่านี้เราไปดูซิตอนนี้นะครับเราก็มีกำลังรับฟังความเห็นอยู่นะครับเพราะว่าเรากำลังขอแก้กฎต่างๆเหล่านี้อย่างขนาดเครื่องยนต์

0: ถแต่ก่อนเนี่ยเขากำหนดที่ตัวเครื่องยนต์เหมือนกันรถยนต์นะครับแต่ตอนนี้มันมีรถ EV มันมีรถอะไรที่กำลังสูงเครื่องยนต์พัฒนาไปไกลมากเราก็บอกว่ามันจำกัดที่เครื่องยนต์ไม่ได้แล้วต้องมาจำกัดที่ห้องโดยสารแล้วก็ต้องแบ่งชนิดให้ชัดเจนเหมือนก่อนหน้าเนี่ยเขาก็แบ่งอย่างเช่นรถพรีเมีย
1: ม
0: รถพรีเมียมเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดที่ขนาดแต่เขากำหนดที่ราคารถซึ่งเราก็จะเห็นว่าสมมติ BM Series 3ซึ่งตัวห้องส่งเนี่ยตัวห้องโดยสารเนี่ยไม่ได้ใหญ่แต่เขาบอกว่านี่คือรถหรูก็จะไปคนจะใช้ก็ไปเสียเลทพรีเมียมอันนี้เราก็ต้องปรับหมดอ
2: ัน
0: นี้เราปรับหมดให้มันเป็นไปตามขนาดการใช้ประโยชน์ครับ
2: ก็แต่ว่าใดๆถ้าผู้บริโภคอย่างเราใช้บริการแล้วมีปัญหาก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ถูกไหมฮะ
0: แจ้งได้ครับแล้วแต่สิ่งที่เราทำตอนนี้ของกรมขนส่งทางบกทำเนี่ยคือมาตรการที่แอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นอ
2: ันนี้สำคัญเพราะว่าบางทีผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่เนี่ยเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาตามมาเล่นพรบ.ประกันหรือใดๆแล้วแต่เขาจะไม่คุ้มครองตรงนี้มันก็น่ากังวล
0: ครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับพักกันสักครู่เลยครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมหลังสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงฆ์พระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการสี่เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยพระศกนิกรเชียงใหม่ร่วมถวายน้ำสงพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ต่างพร้อมใจแต่งกายชุดปกติขาวสวมปลอกแขนสีดำเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อร่วมถวายอาลัยที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเหล่าข้าราชการหลายหน่วยงานในจังหวัดร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพที่เบื้องหน้าพระ

0: เมื่อเวลา 8:30 นที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพโดยหน่วยงานราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพภายในห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาในวันนี้จนถึงเวลา 12:00 นทางหลวงติดตามผู้ก่อเหตุทำวัสดุตกหล่นบน M7 เข้าพบตำรวจแล้วกรมทางหลวงได้รายงานกรณีพบวัสดุประเภทน็อตและสกรูตกหล่นบริเวณผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M7 ขาออกบริเวณกิโลเมตรที่39+600เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2569ส่งผลให้รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายจากการเหยียบวัสดุดังกล่าวหลายคันทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดร่วมกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียวกันโดยเมื่อเวลา 21:00 นเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อให้ข้อมูลรับทราบข้อกล่าวหาตามระเบียบจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเกิดจากบรรทุกวัสดุประเภทน็อตสกรูโดยปิดคลุมไม่เรียบร้อยทำให้ตกหล่นลงบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเป็นวงกว้างทั้งนี้ผู้ก่อเหตุยอมรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายตามเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ในส่วนของความเสียหายที่อาจอยู่นอกเหนือความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเจ้าของกิจการยืนยันรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติมทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะตำรวจท่องเที่ยวผนึกเครือข่ายต่างประเทศสกัดนอมินีต่างชาติทำผิดกฎหมายยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวพลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นการประกอบธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการแจ้งเบาะแสชาวต่างชาติกระทำความผิดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจท่องเที่ยวเดินหน้าขยายความร่วมมือกับผู้แทนสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครต่างชาติยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนสถานกงสุลจาก9ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นอินเดียสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีแคนาดาเยอรมนีและผู้แทนประเทศอิสราเอลรวมทั้งเครือข่ายอาสาสมัครต่างชาติจาก10ประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาริกาลุยบางแคธนบุรีกระแสแรงพ่อค้าแม่ค้าต้อนรับอบอุ่นฝากความหวังสตรีทฟู้ดพาราไดซ์บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ที่ตลาดพื้นที่เขตบางแคเขตธนบุรีเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนพ่อค้าแม่ค้าออกมาต้อนรับอบอุ่นดร.มาริการับฟังข้อเสนอจากกลุ่มผู้ค้าจำนวนมากที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเดินหน้านโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์อย่างจริงจังส่งเสริมการค้าขายกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้แก่ประชาชนผู้ค้าหลายรายสะท้อนตรงกันว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินการควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้มีพื้นที่ค้าขายชัดเจนจัดระเบียบสะอาดปลอดภัยสามารถค้าขายบนทางเท้าได้ในจุดที่เหมาะสมส่วนปัญหาการแข่งขันการค้าจากผู้ประกอบการต่างชาติประชาชนกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการจัดระเบียบแผงค้าอาจกระทบโอกาสประกอบอาชีพของคนไทยโดยดร.มาริกากล่าวว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมผลักดันแนวคิดสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายที่เหมาะสมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก

0: จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: เอเดกา9นาทีนะครับอยู่กับบอยและเก๋นะแม่คุณซิตะครูถามว่ารบกวนขอชื่อร่างฟังความเห็นเรื่องแอปพลิเคชันทีค่ะจะได้ไปฝากความเห็นบ้างน้องเก๋มีแม้ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกเมื่อช่วงที่แล้วว่าจะม
2: ี
1: การรับความเห
2: ็
1: นถ้ามีเดี๋ยวต่อให้นะพี่ซิตะครูนะ
2: ใช่เดี๋ยวเก๋ไปหามาให้นะเดี๋ยวรอดูนะความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี
1: ้
2: นะคะ
1: มีสิ่งที่นำเสนอใช่ไหม
2: พาไปพักผ่อนค่ะเป็นทริปนะคะก็เป็นทริปพักผ่อนนะคะที่จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็สามารถนอนโรงแรม5ดาวด้วยนะคะเป็นสูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงนะคะกลับมาแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางคลื่นสมูทนะคะของ 105.5 เนี่ยเขาจัดขึ้นแล้วก็ชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายนะแล้วก็ถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวเลยค่ะเป็นสุดหรูในพัทยานะคะเป็นกิจกรรม Smooth Health Insight นะคะ Longevity Secret Update 10นะคะ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของร่างกายผ่านโปรแกรมด้วยนะคะก็จะทำให้คุณได้มองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าไปฟินกันได้จะมีซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมหาดด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะที่จะจัดขึ้นนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาแล้วก็กิจกรรมนี้จะมีวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจก็สุดคุ้มเลยทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงนะคะทั้งได้สุขภาพด้วยเพียงท่านละ5,550 บาทนะคะก็จองเลยนะคะผ่านทางLINE นะคะ @smoothfm นะคะหรือจะโทร02-2457184ก็ได้นะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเชื่อว่าน้องเก๋และคุณผู้ฟังน่าจะเห็นภาพใช่ไหม
2: ค่ะ
1: วันที่ไปพบท่านเท้ง
2: คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: เข่าอ่อนเลยบอกไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าทำเรื่องของกรณีผู้เสียหายสมาคมชาปนกิจทิพย์แล้วถูกข่มขู่ถูกคุกคามไม่รู้ว่าไปเล่าอะไรคุณเท้งฟังบ้างแล้วคุณเท้งจะช่วยเหลืออย่างไรต้องไปตำรวจไหมพี่รณรงค์ตำรวจช่วยได้ไหม ถูกข่มขู
2: ่
1: อ่ะตอนนี้พี่รณรงค์มาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับฮัลโหลพี่รณรงค์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรณรงค
1: ์แหมเสียงหายนะ
2: ค่ะ
1: วันนั้นเห็นภาพพี่โอ้โหไปเจอคุณเท้งนี่ด้วยความหล่อเห็นข่าวอ่อนเลยเหรอ
3: มันไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว
1: มันเห็นหน้าคุณเท้งแล้วยังไงมันคิดว่ามันนี่คือที่สุดท้าย
3: คือคำว่าอย่าใช้คำว่าที่สุดท้ายถามว่าข้างหลังผมเนี่ยแบกอะไรมาด้วยผมแบกมา 167,000 ชีวิต
2: ความหวังใช่ไหมคะความหวัง
3: ข้างหลังแล้วเป็นคนแก่ทั้งนั้นเป็นคนสูงอายุทั้งนั้น
2: ค่ะ
3: จะเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากบางคนคือส่วนมาก80กว่าก็มี70กว่าก็เยอะ
1: ครับดูเหมือนกรณีที่ช่วยเหลือรอบนี้จะหนักสุดไหมเท่าไ

0: เท่าที่ทำปัญหาเพื่อสังคมมาหลายปีนะพี
1: ่มันใช้คำนั้น
0: ก็ไม่ได้หมด
1: ใช้คำว่ากลับมามองสิ่งที่แก้ไม่ได้เมื่อ8ปีที่แล้วมากกว่าก ลับมามองสิ่งที่ทำไมกลไกในภาครัฐมันไปได้ไม่สุดทำไมถึงไม่ตอบโจทย์คนสูงอายุที่เป็นเหยื่อชาปนกิจทำไมเขาถึงมีความโกรธแค้นกับการทำระบบการแชร์แบบเนี้ย
0: ผมถามหน่อยพี่วันนั้นทำไมถึงเลือกไปพบคุณเท้งเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานที่เราก็เข้าหาได้หรือคิดว่าม
1: ีหน่วยงานไหนยังไม่ไปอีกบ้างเข้าไปมากันหมดแล้วไปกันมาจะไม่รู้จะไปกี่รอบแล้ว
0: อ
1: ันนี้เราใช้คนเราไม่ได้ใช้วิธีการข้ามสายบังคับบัญชาเราไปตั้งแต่โรงพักไล่จากโรงพักไล่จากโรงพักไปผู้การตำรวจจากทางผู้ว่าลงมาอำเภอจากอำเภอขึ้นไปทำกันอยู่ซ้ำเสร็จปุ๊บก็รวมกันมาที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายนรวมกันมา8จังหวัดรวมกันมาแล้วก็มายื่น
0: จำได้เคยมาสัมภาษณ
1: ์แล้วถามว่าผมจะต้องไปหาใครอีก
0: วันนั้นไปเจอคุณเท้งว่ายังไงคุยอะไรให้เขาฟัง
1: ก็คุยให้ฟังถึงเรื่องที่มันใหญ่อ่ะ
0: พี่เจออะไรบ้างดีกว่าอ่ะพี่บอกก่อนพี่ทำเรื่องนี้พี่เจออะไรบ้าง
1: การคำนวณยอดเงินหมุนเวียนในระบบปกติเนี่ยเม็ดเงินหมุนเวียนยิ่งเยอะยิ่งต้องมีระบบตรวจสอบใช่ไหมครับ
0: แ
1: ล้วเมื่อมีกฎหมายกำหนดให้มีการจัดตั้งชาปนกิจแบบถูกกฎหมายไม่ใช่แค่24ปีแต่มากกว่า30กว่าปีแต่เอาเฉพาะแค่24ปีทั้งในระบบและนอกระบบ24ปีรวมกันทั้งประเทศเนี่ยมันน่าจะมากกว่า3ล้านล้านที่ไม่มีใครตรวจสอบเลย
0: คร
1: ับ พอย้อนกลับไปดูกลไกของนายทะเบียนท้องถิ่นก็คืออธิบดีกิจการสตรีมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ถ้าไม่นับอธิบดีก็7คนเงิน3ล้านล้าน
0: ครับ3ล้านล้านนะก้อนใหญ่มาก
1: มากกว่างบประมาณบริหารแผ่นดินอีกไม่มีคนดูมีคนดูอยู่7คนแล้วพอเกิดปัญหาการล้มเหลวเชิงโครงสร้างก็ลอยแพพวกเราพอเราไปจังหวัดเดียวเราก็อาจจะมีแค่ไม่กี่สิบคนพอเราไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็กลายเป็นหลายร้อยจนเป็นพันแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าอ้าวนี่มันเดินตามกันมา 167,000 ชีวิตเลยแหละเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลขที่เอาไปให้ใครก็ได้ที่ทำอะไรสักอย่างกับปัญหานี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นระเบิดไปทั้งประเทศเพราะว่าตอนนี้ถ้าชาปนกิจล้มคุณคือหนึ่งในสภาพของ8จังหวัดเลยครับ
0: ซึ่งก็เคลื่อนไหวมานานพอสมควรนะพี่แต่มันก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพที่จะไปปลดปมปัญหาตรงนี้ให้ได้เลยหรอพี
1: ่ยอดเงินมันเท่าไหร่ล่ะ
0: พอพูดถึงยอดเงินไม่มีใครกล้าแตะเนาะ
1: สามล้านล้าน
0: จะเอางบประมาณตรงไหนได
1: ้มันเยอะแล้วพอมันเยอะจัดมันเห็นภาพหลายอย่างตามมาถ้าเราไปแค่จังหวัดเดียวเราจะเห็นแค่ชาปนกิจเราจะเห็นแค่ว่ามันมีการเอาเงินไปปล่อยกู้กันเองเราจะเห็นภาพแบบนั้นแต่พอเราไปหลายจังหวัดเราจะเริ่มเห็นภาพไอ้เงิน3ล้านล้านเนี่ยมีการเอามาจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินโดยเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานไหนเพราะเป็นเงินบริจาคเว้ย
0: มันไปอย่างไรมาซิกแซกไป
1: ของเงินมันมารวมกันเป็นก้อนๆในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดแล้วมารวมกันกลายเป็นสถาบันการเงินเอาไปปล่อยกู้ให้กับแขก VIP ในแต่ละพื้นที
0: ่
1: สามารถกู้ยืมเงินหลักหลายล้านจากกองทุนเงินบริจาคโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทำกันซ้ำ
0: ๆผมถามพี่หน่อยสิคุยกันผมคุยกับคุณปุ๊กกี้ด้วยที่ปรึกษาแล้วก็คุยกับพี่กันลงเรื่องนี้มาเป็นโอ้โหสัก2เดือนนะก่อนหน้าบางสมาคมชาปนกิจ หยุดบางสมาคมชาปนกิจยังเดินหน้าเก็บเงิน

0: ตอนเนี้ยมันยังมีเดินหน้าเก็บเงินกันอยู่ไหม
1: คือตอนนี้มันเป็นความเงียบ
0: ที
1: ่มันเงียบแบบเงียบน่ากลัว
0: ครับ
1: เราไม่เคยเคลื่อนไหวเรื่องไหนแล้วกลไกภาครัฐ
0: ไม่ตอบรับ
1: เงียบใช้คำว่าเงียบดีกว่าคำว่าเงียบที่ว่าคือหมายถึงว่าส่วนกลางเงียบแต่ส่วนภูมิภาคเนี่ยพยายามวิ่งแก้ปัญหาผู้ว่านครราชสีมาผู้ว่าระยองผู้ว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเก่งเขาพยายามแก้ปัญหาแต่ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ทำได้ประมาณหนึ่งมันไปไม่สุดพอมันไปไม่สุดปุ๊บมันไปติดขัดที่ว่าคนกำกับดูแลเนี่ยก็คือนายทะเบียนการก็คือผ
2: บ.
1: แล้วก็จะย้อนกลับมาที่ว่าปริมาณคนในการกำกับดูแลมีแค่7คน
2: ค
1: ่ะก็ประมาณในการบริหารทั้งประเทศเราจ่ายให้คน7คนมานั่งทับ3ล้านล้านมา20กว่าปีโดยไม่เคยตรวจสอบพอวันดีคืนดี8จังหวัดออกมาโวยว่าชาปนกิจสงเคราะห์ล้มไม่มีใครผิดด้วย
2: อย่างนี้คุณรณรงค์อย่างนี้เนี่ยพอไปยื่นฝ่ายค้านไปเอาอะไรหลายๆอย่างไปคุยกับทางคุณณัฐพงษ์คุณเทงเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนไหมหรือจะมีการหยิบยกสำหรับประเด็นนี้ให้มาคุยกันมากขึ้นเป็นรูปธรรมกันมากขึ้นไหมคะเราคาดหวังไหมคะหรือว่าหลังจากวันที่ไปจนถึงวันนี้มันมีอะไรคืบหน้าแล้วก็มีอะไรที่ขยับบ้างไหมคะ
1: ต้องถามว่าผมเข้าสภาเรื่องชาปนกิจมาแล้วกี่รอบก่อนจะไปเจอคุณเทง
0: ไม่ใช่ว่าไปครั้งแรก
1: ไม่ใช่ว่าไปครั้งแรกบางทีไอ้ข้างหลังเนี่ยมันตัวเลขมันเป็นแสนเวลาคนถามมาจะให้ตอบสั้นๆเนี่ยมันตอบยาก
0: ผมถามพี่หน่อยสิเงินไปอยู่ที่ใครพี่ผลประโยชน์เนี่ย
1: เงินถูกจัดสรรปันส่วนกันออกมาในตอนที่มีการตั้งกองทุนกันใหม่ๆตามกฎหมายที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยภาครัฐเป็นคนสนับสนุนผ่านหน่วยงานกลไกของรัฐทุกอย่างจนทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นการออมเงินมาโดยตลอดชาวบ้านไม่ได้เข้าใจว่าเป็นการบริจาคเลยแล้วพอเราไปเห็นบางจังหวัดเนี่ยเงินไม่มีจะกินอยู่แล้วได้เบี้ยผู้สูงอายุมาเดือนละ600
0: ก็เอามาใส่ตรงนี
1: ้เอามาใส่ตรงนี้เดือนละ200เราก็ถึงว่าทำไมกองทุนชาปนกิจหลายจังหวัดมันโตจังวะ
0: เออ
1: เอาเงินคนแก่เดือนละ200มาหักใส่วิธีการหักใส่เนี่ยราชการไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เอาเงินมาให้กับเจ้าหน้าที่คนที่หักเงินมันคนเดียวกันอะ
0: อันนี้คิดเอา
1: คือเอาเงินส่งมอบให้ตามขั้นตอนทางกฎหมายที่พม.บอกแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยแจ้งว่าชาปนกิจเดือนนี้ส่งไห
0: ม
1: มันก็เหมือนวิธีการหลอกเอาเงินคนแก
0: ่อัดยายซื้อขนมยาย
1: มันถึงได้โตไวไงกองทุนมีสมาชิกหลายหมื่นหลายแสนคนโตเอา
0: แล้วเงินไปไหนหมดพี่ไปกอง
1: ไหนเงินเนี่ยถ้าเอากองไว้ไม่มีดอกไม่มีผลไงคนมันก็คิดได้ว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอากองไว้ไม่ดอกไม่มีผลเอาไปลงทุนแล้วไปรวมตรงนั้นที่มันได้ดอกเอามาใส่กองเราดีกว่าจะได้ดูฉลาดขึ้นฉลาดไปฉลาดมากู้กันเองเรียบร้อยคือสเตตัสที่ผมเล่ามาดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเกิดเหมือนกันทุกจังหวัดเป็นแบบนี
0: ้อันนี้เดียวกันเลย
1: อันนี้อธิบายให้เข้าใจเห็นภาพหน่อยคือถ้าถามว่าเงินไปไหนเนี่ยเงินไปอยู่ในสถาบันการเงินที่ไม่มีอะไรตรวจสอบต่อแล้วเพราะเป็นเงินบริจาคเอามากองรวมกัน
0: ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดแต่ต้นของคนแก่ทั้งหลายน่าคิดว่าเป็นการเก็บเงิน
1: คือผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมมาถามเจ้าหน้าที่ที่เขาเก่งเรื่องการติดตามทรัพย์นะผมถามว่าเงินบริจาคเนี่ยมันเก็บเงินสดมาบัญชีก็บัญชีลงแบบแมนนวลมากจะตรวจยังไงว่าแต่ละปีมีเงินเท่าไหร่แล้วจะตามเจอไหมโอ้ยเขาบอกไม่ยากเลยกรรมการเขาเก็บเงินน่ะมันเก็บได้เยอะก็จริงแต่เขาต้องมีที่ฝากใช่ไหมอ๋อพอพูดอย่างนี้กันนึกออกเลยแล้วลองตามการฝากเงินของกรรมการชาปนกิจแต่ละหมู่บ้านแต่ละกองทุนแต่ละอำเภอเข้าไปก็จะพบว่าไปกองรวมกันในสถาบันการเงินคล้ายๆกัน
0: คือมาทรงๆเดียวกันเลย
1: เราจะสังเกตได้ว่าชาปนกิจจะตั้งคู่กับสหกรณ์ตั้งคู่กับสถาบันการเงินท้องถิ่นธนาคารชุมชนกองทุนหมู่บ้านทำไมต้องไปตั้งคู่กันทำไมธนาคารหมู่บ้านถึงไม่เจ๊งทำไมธนาคารชุมชนถึงอยู่ได้เอาเงินจากไหนมาม
0: ันวนเนาะมันก็จะวนๆอย
1: ู่ค่อยๆตามค่อยๆตามทีเนี้ยในการแก้ปัญหาของสมาคมผู้มั่งคั่งที่เอาเงินชาวบ้านไปหมุนแล้วเอาไปตั้งเป็นธน

0: การไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามผมขอใช้คำว่าสถาบันการเงินแล้วกันไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือเถื่อนก็ตามนะเงินเนี่ยพอเงินชาปนกิจถูกเอาไปกองในสถาบันอย่างเหล่านี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะจบปรากฏว่าในสถาบันเหล่านี้มันมีการไขว้เงินกันอีกไขว้เงินอย่างเช่นว่าจังหวัดนี้เงินมีปัญหาเอา5จังหวัดมารวมกันจาก5รวมเป็น1มันก็โตขึ้น
1: นี่เราคุยถึงปัญหาแล้วพี่เนาะมันก็ยังวนๆลูปมีคุณผู้ฟังบอกว่าย
0: ังไม่วนลูปเนี่ยเริ่มฟังดีๆนะจาก1กลายมาเป็น8เรียนเนี่ยฟังดีๆนะตรงนี้สำคัญมากทีเนี้ยโมเดลตัวเนี้ยก็คือผมไม่ได้เก่งหรอกแต่คนที่บอกมาก็คือชาวบ้านสหกรณ์ยูเนียนที่ขอนแก่นเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: คือเอาเงินมารวมกันที่รู้เนี่ยเพราะว่าคนทำบัญชีเขาบอกมาว่าเงินที่ชาปนกิจที่ล้มกันที่บุรีรัมย์เนี่ยพี่มันก็มาตรงนี้นี่แหละ
1: แล้วมันจะแก้ยังไงพี่พอไปเจอถึงคุณเทง
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพอเงินมารวมกันเนี่ยจาก1จังหวัดเป็น8จังหวัดเป็น9จังหวัด
1: ขยายออกไป
0: เม็ดเงินตรงเนี้ยต่อปีเนี่ยมันกลายเป็น 16,000 กว่าล้านแค่เฉพาะไม่กี่จังหวัด
1: คร
0: ับต่อปีนะใครตรวจสอบวะ
1: ก็7คนนั้นมั้ย
0: ถ้าเงินมันถูกแปรเปลี่ยนมาอยู่ในโครงข่ายของสถาบันการเงินแล้วพ้นอำนาจหน้าที่พม.แล้วแต่เงินน่ะมาจากเงินชาปนกิจที่คนทั้งประเทศบริจาค
1: ไม่ได้บริจาคด้วยทีแรกตั้งใจจะออม
0: เขาเข้าใจว่าเป็นการออมเพราะว่ามันเป็นตั้งอยู่กับธนาคารมันอยู่ติดกันเลย
1: บริจาคเนี่ยเอาคืนไม่ได้นะก็ให้ไปแล้วอ่ะโดยความสมัครใจคำบริจาคเนี่ย
0: ตอนเนี้ยที่ไม่กล้าจะตัดสินใจก็คือหรือว่าสหกรณ์หลายสหกรณ์ใช้เงินชาปนกิจในการหมุนเวียนโครงสร้างตัวเองไม่ให้ล้
1: ม
0: คือหมายถึงว่าชาปนกิจคือเงินบริจาคแล้วเอาเงินบริจาคเนี่ย
1: ค
0: ิดว่าเป็นรายได้ของสถาบันการเงิน
1: ไปหล่อเลี้ยง
0: พอคิดแล้วเอาเงินที่คิดว่าเป็นรายได้ไปหล่อเลี้ยงแล้วก็ไปปล่อยกู
2: ้
1: มันแต่คนที่ต้องจ่ายคือเบี้ยคนจนอะไรที่ได้รับมาเอาไปแล้วเอาไปกินไปใช้
0: เสร็จปุ๊บเนี่ยพอวงเงินเนี่ยมันเป็น3ล้านล้านเนี่ย
1: ครับ
0: พม.ดันไปออกกฎหมายบอกว่าให้สามารถหักค่าใช้จ่ายถูกกฎหมายได้อีกสูงสุดไม่เกิน 9% เมื่อกี้ผมบอกตัวเลขเท่าไหร่นะ
1: ไม่แน่ใจจำไม่ได้หมื่นเท่าไหร
0: ่3ล้านล้าน
1: 3ล้านล้านขออภัยงบมากงบประมาณขออภัย
0: อ่ะ3ล้านล้านเนี่ยลองหัก 9% ดูสิ
1: เท่าไหร่ใช่ไหม
0: 9% ดูสิเท่าไหร
2: ่
0: นั่นคือเงินที่พม.อนุญาตให้คณะกรรมการชาปนกิจกินเปล่าได้แบบถูกกฎหมาย
1: โอ้ต้องเงินต้องยอดขนาดนั้นเนาะเท่าไหร่ล่ะมีนี่คุณพี่แชร์กันคุณผู้ฟังบอกว่าของพี่เขาเนี่ยที่อ่างทองแม่เนี่ยส่งตั้งแต่สมัยพี่เขาเรียนหนังสือตอนนี้เนี่ยตัวคุณพี่เนี่ยตัวลูกสาวเนี่ยก็เกษียณแล้วอ
2: ่
1: ะแม่ก็ยังส่งอยู่อ่ะปัจจุบันน่ะแล้วก็ถามว่าได้เงินคืนบ้างไหมเขาบอกว่าได้หลักร้อยเพราะมีคนเสียชีวิตเขาจะหักเงินไปแล้วก็ยังเหลืออีก4สมาคมที่ยังส่งแต่ไม่รู้อนาคตจะล่มอีกหรือเปล่าเพราะถ้าจะยกเลิกไปก็จะไม่ได้เงินคืนอีกคือยังต้องฝืนส่งเพราะว่ายังเสียได้เงินต้นอ่ะพี่เพราะส่งมานานมากนี่มันเป็นอย่างนี้ด้วยไงพี่รณรงค์เอางี้ประเด็นก็ย้อนกลับไปที่คุณเทงแล้วเขาจะแก้ยังไงพี
0: ่ทองเนี่ยแกนนำเขารวบรวมกันรวมตัวกันไปที่สารกลางไม่ได้ก็เลยไม่ได้ดึงเข้ามาอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่เคลื่อนไหวผมทราบสถานการณ์และรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอในอ่างทองที่พิมพ์เข้ามาผมรู้เลยว่าชาปนกิจชื่ออะไรเข้าใจถึงความเดือดร้อนแต่เพียงแต่เราเป็นคนหาเช้ากินข้ามอยู่ๆจะให้มันรวมกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ใช่ใช
0: ่และการจะต้องลุกขึ้นสู้มาเปิดหน้าทุกคนก็มันต้องหมดอะไรใจใหญ่ในชีวิตมันถึงจะมากันขนาดนั้น
1: มันต้อง
0: อ่างทองยังมีความหวังอยู่เขาไม่มาสารการ
2: ค่ะโอ้ฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย
1: แล้วคุณเทงจะทำอะไรให้ได้บ้างพี
0: ่ไม่รู้ผมรู้แค่ว่าผมมีปัญหาแล้วผมเดือดร้อน
2: แล้วเราไปยื่นข้อเสนออะไรยังไงบ้างคะ
1: ไปขออะไรบ้าง
0: ก็ขอให้ช่วยแก้ปัญหาหน่อย
1: ขออะไรที่บ้างคือคำถามเดียวกันเนี่ยคำขอเดียวกันนะพี่เนาะ
0: ขอให้ใครก็ได้แก้ปัญหาเรื่องชาปนกิจหน่อยว่ามันยังไงแน่

0: แล้วมันเป็นไปได้หรอว่าที่คนแก่เป็นแสนๆคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าคือเงินออมที่มาทวงเพราะเขามองว่าเนี่ยเงินออม มันเป็นไปได้ได้ยังไงผมกำลังให้พูดไปตอนนี้มันก็เสี่ยงนะ
1: อย่าเพิ่งพูดพี่เดี๋ยวผมจะเสี่ยงไปด้วย
0: เอาเป็นว่าเนี่ยที่ฟังมาเนี่ยเริ่มเห็นภาพแล้วเริ่มสยองหรือยังอ่ะ
1: สยองมานานแล้วพี่เพราะฟังมานานเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยนะที่จัดตั้งขึ้นมาซ้ำซ้อนกันแล้ววิธีการเก็บเงินที่หลบไปหลบมาจนทำให้โดยที่คนจ่ายเงินโดยชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นั่นคืออะไรประเด็นของชาวบ้านคิดได้ไงว่ามันคือเงินออมเมื่อมีคนตายก็จ่ายหรืออะไรแบบนั้นนั่นก็สุดแล้วแต่สุดท้ายหนทางของเงินอ่ะมันก็มาอยู่ที่เนี่ยไอ้สามล้านล้านของพี่เนี่ยใช่ไหม
0: สามล้านล้านและหักค่าดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พอมองอนุญาตให้หักได้ 9%
1: เท่าไหร่ไม่อยากจะคิด
0: นั่นคือเงินที่คณะกรรมการใช้จ่ายได
1: ้
0: ตามประกาศพอมอที่ว่าถูกกฎหมายนะอ่ะสามล้านล้านหักไอ้ 9% นี่ไปก่อนนะ
1: เข้าใจ
0: นั่นณวันเนี้ยทำไมมันยังขาดทุนอีกแสดงว่านอกจากไปเอา 9% แล้วยังเอามากกว่านั้น
1: อ่ะพี่เรื่องนี้พักไว้ตรงนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่จะไปต่อได้ผมถามในมุมส่วนตัวหน่อยพอมาแตะเรื่องนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีคุกคามีอะไรเข้ามาด้วยไหม
0: มือปืนตามต่างจังหวัดในกระสุนนัดละไม่กี่หมื่นหรอกยิงเสร็จแล้วก็หาย
1: ยังไงเจออะไรบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยพอมาทำเรื่องนี้เพื่อชาวบ้านเนี่ยอันนี้ส่วนตัวแล้ว
0: ชาวบ้านแกนนำบางจังหวัดก็มีคนโทรหาคิดว่าจะทำอะไรได้หรอรู้ไหมว่าพวกเขาเป็นใคร
1: แล้วตัวพี่ล่ะ
0: มันขู่จนมันลืมไปแล้วมั้ง
1: อะไรบ้างที่โดนเขาขู่มาแล้วเขาลงขันกันเลยไหม
0: ม
1: ัน
0: ลงขันเหร
1: อ
0: ตอบยากว่ะเรื่องนี้ไม่มีใครชอบหรอกไม่มีใครอยากทำหรอก
1: ไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะเอาพูดตามตรง
0: ไม่ใช่เรื่องของเราไม่มีใครอยากเสี่ยงไม่มีใครอยากเอาชีวิตมาเสี่ยง
1: ทำเรื่องอื่นได้หน้าได้แสงได้วิว
0: อันอื่นง่ายง่ายทำไปคนดราม่ากันชอบอันนี้ยากก็ยากมีแต่ปัญหา
1: ชีวิต
0: แถมมีแต่คนยากคนจนที่หมดอะไรตายอยากไม่รู้จะสู้ยังไง
1: ไม่ได้คนเล่นโซเชียลจะมากดไลค์กดวิวให้ด้วยนะมีคุณผู้ฟังให้กำลังใจบอกว่ากราบขอบคุณท่านรณรงค์ที่เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องชาปนกิจการโกงชาวบ้านรูปแบบนี้น่าจะมีเกือบทุกจังหวัดสู้ต่อไปครับท่านทนายขอเป็นกำลังใจให้คนที่เขาเป็นกำลังใจมีอยู่พี่เพียงแต่ว่าอีกหลายๆท่านผมเชื่อว่าที่ไม่ได้ส่งข้อความเข้ามาเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้พี่เพียงแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองนะพี่นะช่วงนี
0: ้มันตอนนี
1: ้
0: พยายามคือเข้าใจได้อะแกนนำมันด้วยความที่ว่าคนมันเป็นแสนชนะทำงานก็แบกรับเราอยู่ตรงนี้ก็แบกรับต้องตอบคำถามกันเป็นทอด
2: ๆค่ะแต่ว่าคุณ
0: วันจันทร์เนี้ยวันจันทร์เนี้ยพวกเราอ่ะจะได้เข้าไปเจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์
0: ตอนบ่ายสามโมงครึ่งอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: เข้าไปเพื่อถามว่าจะเอายังไงกันต่อเนี่ยแหละ
2: เห็นล่าสุดเองเนี่ยเหมือนทางคุณรณรงค์ส่งข่าวมาว่าเหมือนจะขยับขยื่นเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการรื้อกฎหมายตรงนี้เป็นยังไงอะคะเรื่องของ
0: คณะกรรมการโอเคคณะกรรมการในรัฐสภา2คณะเนี่ยรับเรื่องนี้เข้าทำการศึกษามีคณะกรรมการที่คุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานก็คือคณะกรรมการการกฎหมายแล้วก็มีคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเข้ามารับเรื่องนี้ไปผมก็บอกท่านว่าผมก็นึกอะไรไม่ออกเหมือนกันช่วยกันคิดหน่อยแล้วกันว่าจะเอายังไงกันแต่ว่าผมเจอปัญหามาอย่างเงี้ย8จังหวัดเดี๋ยวผมจะรายงานให้ฟังว่าอะไรยังไงบ้างแล้วก็หน่วยงานไหนมาหักหัวคิวใครมากู้เงินบ้างตำแหน่งหน้าที่อะไรในแต่ละจังหวัดเนี่ยคือสิ่งที่จะพูดที่กรรมธิการ
1: ก็
0: ไม่รู้มันใหญ่ไปไหม
1: นะกับมีใครช่วยไหมพี่ในคนที่เป็นนอกจากตัวพี่เนี่ยนะตอนนี้เห็นภาพจำพี่ปุ๊กกี
0: ้ไม่มีใครอยากมาเดินใกล้หรอกพอทำเรื่องอย่างเงี้ย
1: จะถาม
0: แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมารับผิดชอบไปด้วย
1: มีคนอื่นๆยื่นมือพร้อมที่จะมาเป็นทีมไหมที่จะแอดเวนเจอร์ไปกับเราเรื่องนี้

0: พยายามมีสื่อสาธารณะไงมีสาย PBS ไม่ทิ้งเราเขาทำสัญจรให้เราทำให้คนที่ไม่สามารถเดินทางได้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางถ่ายทอดความเดือดร้อนได้เราก็นำตรงนั้นอ่ะจะไปเปิดในรัฐสภาเนี่ยเราทำให้คนแก่ที่เดินทางไปแจ้งความหรือไปทำอะไรไม่ได้เนี่ยเอานำความเดือดร้อนมารวมแล้วก็นำเสนอให้แล้วตัวเลขมันก็สรุปมาก็เป็นหลายร้อยล้านเรายังโชคดีว่ายังมีหน่วยงานช่วยนำเสนออยู่ก็เป็นสื่อด้วยกันนี่แหละครับ
1: ในบอยก็อาจจะมีบางจังหวะบางช่วงนะพี่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเมื่อใดเห็นมีจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมก็พร้อมจะนำเสนอให้นะครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
1: ได้พี่รณรงค์วันนี้ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวรอดูวันจันทร์ไปพม.แล้วก็ดูความเคลื่อนไหวหลังพบคุณเท้งเอาเรื่องไปบอกก็ไม่รู้จะยังไงเนาะฟังดูมัน 3.3 พันล้านเหรอมันใหญ่มาก
0: 3.3 ล้านล้าน
1: ล้านล้าน
0: ล้านล้าน
1: ไม่ใช่พันล้าน
0: ล้านล้านบาทนะ3ล้านล้านบาทมันเยอะมาก
1: มันใหญ่มากมันใหญ่มาก
0: อันนี้คือยังไม่ได้นับย้อนกลับไปถึงสมัยกฎหมายปี2517หรืออะไรนะ
1: สู้พี่เป็นกำลังใจคุณผู้ฟังหลายท่านส่งกำลังใจเข้ามานะครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับพี
0: ่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมไทยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
1: สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีเวลาเดินไวมากๆนะอยู่น้องเก๋เวลาไปไวๆอย
2: ู่
1: กับพี่อ้อเวลาช้าช้า
2: ทำไมอ่ะ
1: หยอกหยอกพี่อ้อนะครับเอาคุณผู้ฟังฮะวันนี้ยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำเลยคาชิว่านะครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่นี่คือไอเทมลับนะครับคุณผู้ฟังของสายเฮลตี้เพราะว่ามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะครับว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมฟรีทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยครับ02-114-3390
2: ค่
1: าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที
2: ่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับสนใจโทร
2: นะคะโทรไปเลยนะคะตามเบอร์ที่พี่บอยให้ไว้นะคะกับคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครสนใจช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะคะคุยเรื่องของฟุตบอลโลกกันดีกว่านะคะเมื่อเช้าได้ดูพิธีเปิดไหมถือว่าเป็นไฮไลท์มากนะ สำหรับทางสหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นในส่วนของสุดท้ายเพราะว่าเขาไล่มาตั้งแต่3ประเทศนะ

0: นะคะ
1: แคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐถูกม
0: ั้ยใช่โอ้โหน้องลิซ่าเรานี่แบบว่าโอ้โหเขาบอกว่าเป็นศิลปินระดับโลกชาวไทยต้องจารึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เลยนะขึ้นโชว์ในเพลงโกแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องโอ้โหคือหลายคนบอกว่าฟุตบอลโลกประเทศไทยไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าก็มีศิลปินไทย
1: เลือดไทยเนื้อไทยเลยล่ะ
0: ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะมากมาก
1: เลยทีเดียว
0: แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตาพี่บอลเอ้ยพี่บอยนี่ค่ะเรื่องของลิงก์เรื่องของการพนันช่วงนี้ใช่ไหม
1: เขาบอกให้ดูอย่างสร้างสรรค์ดูเอาทักษะการกีฬาไม่ใช่ว่าดูเอาไปเล่นการพนันพูดถึงเรื่องชาปนกิจนี่ตะกี้คุณพี่ที่บอกที่อ่างทองบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแม่ยังส่งอยู่อีก4สมาคมนะเก
0: ๋
1: ไม่รู้ว่าอนาคตจะล้มไหมคือส่งมานานขนาดนี้แล้วก็ยังจำใจต้องส่งต่อเพราะว่าไม่งั้นจะถูกขู่ว่าเงินต้นจะไม่ได้อะแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องไปขอดูตัวที่เขาจดว่าเขาจดเป็นสมาคมเขาจดเป็นเงินบริจาคหรือว่าจดเป็นเงินออมอะพี่ว่าตรงนั้นคือคำตอบถ้าบอกว่าจดเป็นบริจาคอะหยุดส่งเถอะยังไงเขาไม่ให้คืนอะก็คือบริจาคอะเ
0: อ๋ค่ะน่าเห็นใจนะจริงๆคือหลายคนอะผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็คนที่เขาเก็บอะส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเหมือนเป็นเงินออมวาระสุดท้ายเนา
1: ะ
0: แล้วก็พอมองแบบนี้เนี่ยเงินของประชาชนหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วมันไม่ได้ถูกมีการตรวจสอบอย่างเพียงพอแล้วเงินที่เขาต้องสูญไปเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็เยียวยากับเงินที่หายไปเหมือนกันนะ
1: น
0: ั
1: ่นน่ะสิ
0: อันนี้คือประเด็นที่เป็นคำถามใหญ่ๆแล้วก็หลายคนอยากรู้
1: อะตอนนี้เดี๋ยวต่อสายท่านพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์มาไหมน้องจั๊กกี้บอกท่านว่าไม่ได้ออกจอไม่ต้องรอขอแค่เสียงไม่เป็นไรฮะระหว่างต่อสายเดี๋ยวรอนะคุยกันไปเรื่อยๆเรื่องของบอลโลกนี่ก็เตะกันจริงๆเปิดเตะเปิดสนามได้วันที่11ใช่ไหม5 ทุ่ม
0: ค่ะ
1: ใช่
0: ก็มีพิธีเปิดไปแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คู่แรกนี่ก็ตอนประมาณสัก2 ตีใช่ไหมคะแต่ว่าก็วันนี้เนี่ยช่วงเช้าวันนี้เองนะคะก็มีแข่งกันเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการพนันเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันเองเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งศูนย์ใช่ไหมเป็นศูนย์ปราบพนันทายบอลโลกแล้วก็มีการประเดิมจับไปแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหว่ารายใหญ่เหมือนกันนะเงินสะพัดหมุนเวียนเป็นพันๆล้านเลยหรอพี่บอยโอ้โหเห็นรวบเครือข่ายบัญชีม้าได้แบบว่า19 รายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งขยายผลสาวถึงตัวการใหญ่เพื่อที่จะยึดทรัพย์ในเรื่องของการดำเนินคดีด้วยนะคะ
1: ที่สำคัญการเอาลิงก์มาแชร์เอาลิงก์มาแปะเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีโทษเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเป็นคุณประชาสัมพันธ์เว็บพนันฟุตบอลออนไลน์นะอย่า
0: พวกอินฟลูเอนเซอร
1: ์แน่สำคัญเพราะที่ผ่านมาจำได้ไหมก็จะโดนจับโดนดำเนินคดีกันไปหลายกรณีแล้วแต่ว่าพอมันเป็นเทศกาลแบบนี้บางทีก็อาจจะอาศัยจังหวะนี่แหละครับเพราะว่าคนจะเข้ามาติดตามเยอะขึ้น
0: เขาบอกว่าเป็นช่วงเทศกาลทำเงินของมิจฉาชีพ
1: ใช่ไหม
0: เราไม่อยากใช้คำนี้เลยนะแต่ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นเทศกาลที่โอ้โหคนก็ดูบอลเนาะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการพนันออนไลน์การทำผิดกฎหมายเข้ามานะคะเกี่ยวข้องอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาบอกเลยนะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของความผิดตามพรบการพนันเท่านั้นนะมันยังเชื่อมโยงที่เราคุยกันบ่อยๆก็คือฟอกเงินการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็ถ้าหนักๆหน่อยก็ค้ามนุษย์เลยอะ
1: เอ้ยคุณระหว่างคุณฟังฮะระหว่างรอท่านชัดประธานการถามถึงใครอยากคุยเรื่องนี้ไหมเรื่องของใบขับขี่อ่ะเผอิญไปเจอแหล่งข่าวแล้วท่านบอกว่าถ้าท่านพร้อมแต่ว่าเราเห็นว่าเป็นประเด็นบางทีมันเป็นประเด็นค่อนข้างจะบางทีมันรู้ว่าเบาแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่เรื่องของการทำใบขับขี่ออนไลน์เนี่ยหลายคนยังไปทำกันอยู่นะที่เขาเปิดเพจอ่ะน้องเก๋เคยเห็นไหมลองเสิร์ชดูก็ได้ว่าคำใบขี่ออนไลน์เนี่ยก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยทุกอย่างเนี่ยคือปลอมหมดนะคุณผู้ฟังถ้าคุณฟังสนใจบอกเขาหน่อยจะเชิญแต่งข่าวมาคุยสัปดาห์หน้าก็ได้ก็ท่านเป็นอธิบดีเป็นผอ.ขนส่งอยู่ที่พื้นที่4หนองจอกเนี่ยครับวันนั้นไปเจอท่านมาพี่อวบก็แกก็บอกเล่าให้ฟังว่าคือทุกคนรู้แล้วขั้นตอนการทำมันต้องทำแบบไหนอย่างไรเพียงแต่ว่ามันมีบางกรณีที่ไปใช้บริการทำตามเพจออนไลน์แล้วมันก็ได้ใบขับขี่มาซึ่งมันคือของปลอมนะคุณผู้ฟังแล้วมันมีทริคในการดูว่าเขาดูจริงดูปลอมให้ดูอย่างไรซึ่ง AI ก็บอกเราประมาณนึงนั่นแหละแต่ว่าทางท่านอธิบดีทางท่านผอ.

0: บอกเนี่ยก็ชัดเจนมากขึ้น
1: นี่ไงคะเข้ามาอ่านเขาบอกว่าเป็นเหมือนทางมิจฉาชีพอะค่ะเขาจะอ้างแล้วก็มีการทำเพจเป็นใบขับขี่การทำขับขี่ออนไลน์ขึ้นมาเพียงแค่ส่งเงินส่งเอกสารแล้วก็พวกมิจฉาชีพเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเป็นใบขับขี่เนี่ยส่งไปให้ถึงบ้านเลย
0: โอ้ถ้าสนใจคุณผู้ฟังบอกมานะเดี๋ยวจะนัดท่านมาคุย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พี่แจ้มาแล้วสวัสดีครับพี่แจ้
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ข่าวว่าแอบไปปริวิเวกมาแป๊บนึงใช่ไหมตะกี้
2: ครับผม
0: พี่แจ้เรื่องของฟุตบอลโลกได้รับชมหรือว่าติดตามบ้างหรือยังในส่วนตัวของพี
2: ่ก็อยากดูครับแต่วันที่ดึกๆก็ไม่ไหวนะครับคู่แรกก็ตีสองเช้ามาเก้าโมงเช้าแต่ก็ยังดีครับประเทศไทยเราได้อีเรื่องลิขสิทธิ์ในการที่ได้อะไรฮะได้ชมฟุตบอลนะครับก็คนไทยก็อยากจะดูการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วก็เยาวชนก็ได้แรงผลักดันจิตใจให้ชอบเรื่องกีฬาฟุตบอลแต่ว่าก็ต้องเราระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไปดูเว็บที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ลิขสิทธิ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการพนัน
1: แ
2: ต่ที่การพนันเกี่ยวกับเรื่องการพนันเนี่ยถ้าแบบเป็นแค่ผู้เล่นก็ยังแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้จัดให้มีในแอปพลิเคชันในไลน์ในส่วนตัวในไลน์โอเพนแชทหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมีแนบลิงก์พนันเข้าไปเนี่ยมันจะมีโทษในการจัดให้เล่นเนี่ยโทษจะสูงกว่าครับ
0: ดีนะพี่แจ้ที่เราได้ลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดถ้าไม่งั้นเนี่ยอ
2: ยากให้คนใ
1: ช้ทุก
2: ระ
1: บบ
2: ไ
1: ม่งั้นใช่
0: ไม่งั้นเนี่ยจะทำต้องตำรวจจะหนักทั้งเรื่องของการป้องกันเว็บพนันออนไลน์แล้วยังต้องป้องกันเรื่องเว็บเถื่อนอะไรอย่างนี้ในการเข้าชมอีกถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
0: อันในเรื่องของพนันออนไลน์ตรงนี้ในส่วนของไซเบอร์ทำอะไรบ้างพี่
2: อย่างนี้ครับเมื่อวานก็มีการจับกลุ่มมา2วันแล้ววันก่อนก็สทสี่นะครับโดยกับผู้การกิตตัดที่ดูแลภาคเหนือแล้วก็เมื่อเช้าก็มีรายงานเข้ามาในกลุ่มของสอทสามทางภาคอีสานนะครับก็มีการเล่นการพนันส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นนะครับผู้เล่นกับเรื่องการพนันก็ฝากนิดนะครับหากกฎหมายตามพรบการพนันถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือสำหรับผู้เล่นนะครับ มีโปยมีหลักฐานต่างๆในรายส่วนในเกี่ยวกับเรื่องจัดให้มีจัดให้เล่นตั้งแอปพลิเคชันตั้งไลน์โอเพนแชทไลน์กลุ่มต่างๆเนี่ยคนที่จัดเนี่ยมันจะโทษตั้งแต่2ถึง5ปีนะครับพรบการพนันแล้วก็มีปรับตั้งแต่นะครับ20,000ถึง 100,000 บาทและปัญหาคือถ้ายังไงตอนนี้มันจะมีกฎหมายฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพรบการพนันก็เอาละว่ากันแต่ว่าในเรื่องฟอกเงินจะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ทุกกองบัญชาการภาคได้รับนโยบายนะครับมาจากท่านสำนักนวลมากับท่านผบ.ตร.นะครับให้เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบกวดขันเรื่องเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลโลก2026ครับผม
0: ยังไงบ้างอ่ะพี่กวดขันที่ว่าเนี่ย
2: กวดขันนี่ก็คือว่าท่านในออนกราวก็เกี่ยวกับในพื้นดินนะฮะพื้นที่ก็ใส่ตรวจต่างๆสายสืบต่างๆของทุกโรงพักก็เข้มงวดเกี่ยวกับออนกราวแต่ออนไลน์เนี่ยทุกโรงพักเขาก็ทำได้อยู่แล้วนะครับสามารถตรวจสอบได้ทางออนกราวด้วยเพราะสายตรวจไซเบอร์เนี่ยครับเราจะต้องดูงานเฉพาะของเราในเรื่องอากาศนะครับว่ามันมีเว็บส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ต่างประเทศแหละนะครับแล้วก็บางทีในประเทศก็อาจจะมีแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าตำรวจทุกนายช่วยกันกวดขันไม่ให้มีการเล่นการพนันมันก็สิ่งที่ดีเอาละครับบางคนก็ชอบนะครับเนี่ยการพนันขันต่อก็เวลาผู้แจ้งพูดออกไปก็เป็นดราม่านะครับดราม่าทำไมตำรวจเห็นเว็บพนันในแพลตฟอร์มนี้ทำไมไม่ปิดอันนี้เรียนทางน้องบอยนะครับ แล้วก็วันนี้มาบอยใครครับ
1: เก๋ค่ะ
0: น
1: ้
0: องเก๋ครับ
2: น้องเก๋น้องบอยเก๋ว่าต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มนะครับแข็งแรงจริงแต่ว่าการจะปิดเว็บพนันหรือว่าการจะปิดของที่หลอกลวงเราหรือเกี่ยวกับโรงแรมทิปรีสอร์ททิปนะครับหลอกให้ลงทุนหลอกให้ลักเนี่ยเราปิดไม่ได้ครับเราเสนอไปเนี่ยนะครับน้องบอยน้องเอนะครับเราเสนอไปเนี่ยเดือนประมาณ 20,000 กว่า URL นะครับโดยรวบรวมทุกโรงพักทั่วประเทศไทยส
1: ่
2: งมาไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ก็ส่งไปกระทรวงดีอีก็กรุณานำเรียนสารเพื่อไปแจ้งแพลตฟอร์มนั้นๆปิดการมองเห็นเราปิดเว็บพนันเนี่ยเขาไม่ได้เพราะเขามีลายเส้นถูกต้องต่างประเทศสามารถมีลายเส้นได้แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่คนไทยไม่ชอบเล่นการพนันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้นะครับก็เลยว่าทำไมพี่แจ้เขามีคนแซวในดราม่าก็เห็นโอ้ยจะบอกประกาศช่วยขันก็เห็นเว็บพนันเยอะแยะในแพลตฟอร์มซึ่งต้องเข้าใจนะครับขณะนี้เราเสนอปิดไปแล้วนะครับในห้วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยท่านใจรงผิวพรรณท่านผู้ช่วยผบ.ตร.

0: แลเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการประสานแพลตฟอร์มต่างๆให้ช่วยเข้มงวดรันก็เลยมี AI ครับต้องชมทางเมตาเขาที่หนึ่งนะครับถึงแม้คนก็จะดูทางเมตาเยอะแล้วก็มีความผิดทางบริษัทของเมตาเยอะแต่ว่า AI เนี่ยของเมตาเขามีการจับเรื่องเว็บพนันได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะมันก็ยังเยอะอยู่เช่นว่าเราส่งไป3 ล้านกว่า URL ทุกแพลตฟอร์มขณะนี้ปิดได้แค่ 700,000 กว่า URL แสดงว่าได้แค่ประมาณ 13% 18%แต่ก็มีความเข้มงวดขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเขามี AI เข้ามาช่วยจับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราเปิดในแพลตฟอร์มต่างรู้สึกว่าจะเริ่มหายากขึ้นยกเว้นในช่วงฟุตบอลโลกผมไม่มั่นใจนะครับแต่หมายว่าเขาก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นแต่เราไม่มีกฎหมายครับต้องบอกต้องเอกคร
1: ับ
0: กฎหมายที่จะไปคุมแพลตฟอร์มของขายของไม่ถูกต้องขายของให้เราไปลงทุนเราเห็นมาแพลตฟอร์มนั้นแข็งแรงฉันก็เลยไปลงทุนเสร็จแล้วก็รวมตัวกับนะครับผู้คุ้มครองผู้บริโภคก็ไปแจ้งที่ศาลเมื่อวานมีการไปที่ศาลอาญาว่าเอาแล้วในเมื่อกฎหมายไม่ถึงสักทีประชาชนก็รวมตัวกันนะครับไปกันที่คุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ดำเนินการร้องต่อศาลแพ่งว่าเอาความผิดจากแพลตฟอร์มด้วยได้ไหมเพราะเนื่องจากว่าเราไม่มีกฎหมายที่จะไปคุมแพลตฟอร์มเขาเลยจึงร้องด้วยตัวเอง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นจุดแรกที่ยังไม่เคยมีการดำเนินการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเลยตอนนี้ถือว่าแพลตฟอร์มที่อยู่ในประเทศเขาก็งวดให้เราเต็มที่แต่บ้านแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มเห็นของผิดกฎหมายแต่เราไปทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีก็เลยดีลเลอร์หรือไงอยู่ในประเทศไทยอันนี้เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศครับอันนี้ก็คิดว่ามันต้องเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆครับระบบวิจัยเรียนหลักสูตรบยศก็เจอท่านผู้พักษาอัยการศาลท่านก็บอกว่าตอนนี้กระบวนการกฎหมายที่ทำก็ต้องปรับนะครับเช่นจะต้องมีกฎหมายเรื่องคริปโตนะครับเกี่ยวกับการแลกเหรียญคริปโตต้องมีกฎหมายจะต้องมีการมีกระเป๋าเงินของทางรัฐบาลเขาเรียกว่า Government Digital Wallet เวลามีการตรวจจับเงินคริปโตมาแล้วเนี่ยเราไม่มีการเก็บเงินในกระเป๋ารัฐบาลหรือกระเป๋าก
2: ลางอะเนาะ
0: เขาเรียกว่า Government Digital Wallet เราต้องไปฝากขออนุญาตไปฝากกับไบแนนซ์นะครับไปฝากกับบิ๊กครับนะครับเพื่อมีการจับกุมเรื่องคริปโตขึ้นมา
2: เพราะไปของกลาง
0: กฎหมายก็ต้องก้าวกระโดดเหมือนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการพนันฟุตบอลโลกเหมือนกัน
1: ค่ะพี่แจ้คะอยากให้เน้นย้ำหน่อยค่ะอย่างเรื่องของเจ้ามือคนที่โปรโบทเว็บพนันเนี่ยจริงๆมีความผิดค่อนข้างที่จะร้ายแรงแต่ว่าคนที่เล่นก็มีความผิดด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้เข้าเล่น
0: คนเล่นเนี่ยเราก็ยัดทวนกฎหมายพรบการพนันคนเล่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับผู้เล่นแต่คนจัดให้มีจัดให้เล่นในแอปพลิเคชันใน LINE ใน อะไรของคุณต่างๆเนี่ยจำคุกตั้งแต่2-5 ปีปรับตั้งแต่20,000-100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่จะมีพ่วงไว้ด้วยคือกฎหมายฟ้องเงิน
1: หนักเลย
0: ตอนนี้ก็มีการรายงานเข้ามาทุกกองบัญชาการภาครายงานเข้ามาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ศูนย์ของการแข่งขันเรื่องฟุตบอลโลกมาแล้วครับก็มีการรายงานและผลการจับกุมโดยตลอดก็ประชาชนก็สามารถติดตามนะครับผลการดำเนินงานของเจ้าที่ได้ทั้งหมดในทั่วประเทศก็มีการกดขันในเรื่องการพนันฟุตบอล2026อยู่ครับ
2: พี่แจ้มันจะมีพวกกลุ่มอินฟูแล้วก็หรือว่าคนที่ทำผิดซ้ำๆเดิมๆนี่แหละเป็นตัวดีเลยเรื่องของการโปรโมทเว็บพนัน
1: ชักชวน
0: ก็มีก็ทางไซเบอร์ก็ดำเนินการไปหลายส่วนแล้วนะครับอินฟูโดยเฉพาะพูดนอกเรื่องอินฟูที่คนเท่งขยะนะครับขณะนี้ก็ถูกดำเนินการไป2 ท่านแล้วนะ
2: ประเด็นคืออย่างนี้พี่แจ้พอทำผิดครั้งแรกก็ไม่เห็นจะเข็ดก็เผลอไปก็กลับมาทำซ้ำผมไม่แน่ใจว่าถ้าบอยเบสิกคือตอนที่เราทำสำนวนฟ้องอ่ะพี่แจ้
0: ต้องเพิ่มโทษ
2: บรรยายให้มัน
0: ต้องเพิ่มโทษ
2: ให้หนักหน่วงบรรยายให้เห็นถึงความไม่เข็ดหลาบตรงนี้ทำได้ไหมฮะ
0: อันนี้จะทำได้ครับผมว่าพนักงานสอบสวนทุกคนรับทราบแล้วโดยเพราะถ้าอยู่ในช่วงที่สมมติเคยติดมาอยู่ข้างในแล้วนะครับแล้วออกมาอยู่ในช่วงรอลงอาญาอันนี้มันต้องแจ้งในคำฟ้องไปด้วยครับ
2: เพื่อให้
0: แจ้งในคำสำนวนไปด้วย
2: เพื่อให้อัยการและศาลท่านได้เห็นว่าเอ๊ะตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเคยทำผิดแล้วก็ยังกลับมาทำซ้ำ
0: ใช่ครับ
2: โทษในข้อหาที่โดนไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกทำให้เขายี่หล่าอะไรกับเหตุการณ์ที่เขาทำขึ้นถูกไหมพี่
0: ถูกต้องครับ
2: เพราะว่าคนเดิมๆก็กลับมาทำกันทั้งสิ้น
0: ก็อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ว่าวันนั้นก็เจอเบิร์ดนะครับเอ่ยชื่อได้ละเบิร์ดนะครับวันไม่ว่างเนี่ยเบิร์ดก็บอกว่าผมก็คุยกับพี่แจ้แล้วว่าผมไม่

0: ทษ10-50ครั้งแล้วผมจะต้องปรับตัวของผมจะต้องไม่ทำคอนเทนต์ขยะอันนี้พูดถึงนอกเรื่องไม่ใช่เรื่องกำลัง
1: รุ่
0: นนะแต่ว่าในเรื่องคอนเทนต์ขยะนี่พูดนิดหนึ่งว่าเขาก็บอกว่าผมเคยขอโทษหลายสิบครั้งมันไม่เหมือนกับการที่ผมต้องมาทำให้เห็นและช่วยเหลือสังคมเอาละอันนั้นก็ว่างไปในส่วนของเบิร์ดวันไม่ว่าง
1: รอบแรกพูดแบบนี้ไหมพี่แจ๊รอบแรก
0: ก็พูดเนี่ยก็เลยบอกว่าเบิร์ดพูดอย่างเงี้ยมาบ่อยจน
1: เราจะไม่เชื่อแล้ว
0: ฟังแล้วมันจะไม่เ

0: เราเองเนี่ยไม่เดือดร้อนใครเนี่ยไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นไรนะครับเพราะเขาหารายได้จากการมีรายได้จากค่าแพลตฟอร์มเขาอะครับเนี่ยครับผม
1: ก็ต้องรอดูนะผมว่าเวลาจะพิสูจน์พี่แจ้ย้อนกลับมาเรื่องของประธานฟุตบอลเรื่องของตามโรงเรียนตามสถานศึกษาตรงนี้ไซเบอร์เข้าไปยังไงบ้างพี
0: ่ตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต้องตำรวจปูทอนนครบาลสอบสวนกลางเนี่ยเขาได้มีการให้สื่อนะครับมีสื่อเข้าไปในทุกส่วนไม่ให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปเล่นเกี่ยวกับเรื่องการพนันฟุตบอลแต่ให้ดูเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูทักษะของนักฟุตบอลโลกเขาเล่นกันยังไงทักษะการเสียสละนะครับการรักความสามัคคีของประเทศเขานะครับความมีอีโก้ของสูงว่าประเทศเขาได้เข้าไปแข่งขันระดับโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วอย่าให้ประเทศไทยเข้าไปบ้างนะ
2: ม
0: ีโอกาสได้เข้าไปบ้างเราก็อย่าเรียกว่าประเทศคนไทยไม่มีฝีมือนะก็มีนะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องช่วยกันเชียร์แต่ว่าในเรื่องการพนันเนี่ยครับมันก็นะครับมันก็มากันตั้งแต่สมัยร้อยปีแล้วนะครับก็คนบางคนก็ชอบเล่นเล่นอยู่นั่นนะครับ
1: โต๊ะใหญ่ๆตอนนี้ขยับตัวไหมพี่แจ๊ตำรวจมีตำรวจการข่าวว่าไงบ้างทุกโต๊ะใหญ่ๆมีขยับตัวไหม
0: มันอย่างไรถ้าเกิดว่าตำรวจทั้งไซเบอร์แล้วก็ภูธรนครบาลหรือว่าทุกส่วนสอบสวนกลางเลยเนี่ยเขาเข้มงวดตลอดครับช่วงนี
2: ้
0: แล้วผมว่าเยาวชนรุ่นใหม่เริ่มตระหนักตรงนี้มากขึ้นนะเริ่มตระหนักในการไม่เล่นการพนันมากขึ้นนะในความคิดที่เห็นแล้วนะฮะเยาวชนรุ่นใหม่นะครับหรืออาจจะไปเล่นแพลตฟอร์มนอกประเทศเราก็ต้องตรวจสอบเอาแต่ผมคิดว่าในช่วง2วันที่ผ่านมายังสถานการณ์การจับกุมยังไม่รุนแรงมากนะแต่ว่ามีการจับทุกวัน
1: นับตั้งแต่เริ่มเปิดแมตช์แรกมาเนี่ยพี่แจ้ปิด URL ที่เกี่ยวกับพนันบอลโลกเฉพาะบอลโลกเนี่ยไปบ้างที่ยังพี
0: ่อันนี้เดี๋ยวต้องไปข้อมูลจะส่งไปที่สำนักงานตรวจชาติครับเดี๋ยวต้องไปดูที่ศูนย์นะเดี๋ยวต้องทางท่านรองผบ.ตร.แกท่านควบคุมเรื่องนี้อยู่แล้วก็ท่านก็สั่งรายงานทุกวันเลยครับให้เข้มงวดอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับผม
2: ค่ะพี่แจ้คะอย่างเรื่องของการหลอกลวงประชาชนเล่นการแทงพนันฟุตบอลออนไลน์เนี่ยมันผ่านระบบออนไลน์ณปัจจุบันมันมีความซับซ้อนมากขึ้นไหมคะ
0: มันมีความซับซ้อนมากขึ้นก็คือว่าการแทงระบบเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้เข้าไปที่บัญชีธนาคารแหละเริ่มเข้าไปอีกระบบหนึ่งไปคริปโตไปพีเม้งเกตเวย
2: ์
0: นะครับไปกดเงินหน้าตู้เลยอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพนันหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องหลอกให้ลงทุนหลอกให้รักหลอกให้กลัวเนี่ยนะมิจฉาชีพมันเขาเรียกว่ามันก้าวกระโดดหรือไม่ก็หนีตำรวจไทยว่าโอเคตำรวจไทยจับบัญชีม้าใช่ไหมนะครับบุคคลฉันก็ไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคลตำรวจไทยไปบัญชีม้านิติบุคคลฉันก็ไปกระเป๋าวอลเล็ตออกคริปโตตำรวจไปเริ่มประสานงานกับบีแนนบิ๊กครับได้ก็หนีไปมันไปบัญชีม้าแบบกดหน้าตู้หรือว่ากดสาขาเลยหรือว่าบางทีก็อาจจะไปพรีเมียร์เกตเวย์นะครับอันนี้มันก็เป็นพรีเมียร์เกตเวย์นี่เป็นของที่เขาเปิดมาเนี่ยเขาถูกต้องมีเงินที่ถูกต้องเข้าไปแต่ว่ามันมีบางส่วนก็เข้าไปหรือว่าเป็นการแปลเป็นของเป็นการไปฟ้องเงินก่อนถ้าออกมาอีกทีนึงมันขั้นตอนมันจะทำให้งานสืบสวนของเราเนี่ยจะต้องยุ่งยากขึ้นแล้วก็ขั้นตอนในการตรวจสอบไม่เงินต่างๆมันมีแทนที่จะไปตรงๆมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาก็เสียเวลาในการที่จะต้องไปติดตามเงินที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ครับ
2: ยิ่งถ้าอยู่ต่างประเทศเองนี่ก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกใช่ไหมคะ
0: โอ้เราใช่ครับถ้าจะไปต่างประเทศแล้วเงินต่างประเทศหรือโดยแบบเป็นโพยกวนอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทำให้การขั้นตอนของการสืบสวนเนี่ยต้องลึกขึ้นแล้วต้องประสานหลายๆส่วนขึ้นแล้วก็ต้องทำงานอย่างละเอียดขึ้นเพราะการที่ตำรวจจะเอาข้อมูลไปจับใครสักคนเนี่ยเขาเรียกว่าระบบประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะครับถ้านิดเดียวตำรวจมีความผิดพลาดนิดเดียวว่ามันมีข้อจุดนิดเดียวเนี่ยเขายกฟ้องเลยครับนั่นตรงนี้เนี่ยหลักฐานต้องชัดเจนการจะไปกล่าวหาใครสักคนว่าไปคุณกระทำผิดไม่ว่าจะเรื่องใดเนี่ยตำรวจต้องแม่นด้วยกฎหมายสมัยนี้นะครับก็ต้องใช้หลักนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: หลักนิติหลักวิทยาศาสตร์ต่างๆเข้ามาโดยเพราะเส้นเงินเนี่ยมันหลบเลี่ยงกันไม่ได้ครับการจะโอนเงินให้ใครสักคนเนี่ยเหมือนบอยกับเอจะโอนเงินให้ใครเดือนมันจะเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท
2: ์
0: คำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วบอยเคยไปทำบุญมา5บาทมันก็ยังอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเส้นเงินและเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์หรือว่าการจะคุยใครในแพลตฟอร์มต่างๆมันลบไม่ได้ครับสมมติเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีในมาสมัยก่อนนะครับตอนนี้เขาเป็นคนดีแล้วแล้วก็ลืมเรื่องเก่าๆแล้วแต่พอระบบ AI มันเข้ามาระบบ

0: ระบบโซเชียลก็มาเนี่ยมันไม่ลบนะครับ
1: ม
0: ันก็ยังอยู่อย่างนั้นครับนะครับพี่แจ้เป็นคนยังไงก็อยู่อย่างนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วเคยไปโบกจราจรอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วไปโบกใส่ถุงมือดำอยู่ที่บกชอบโบกรถนะครับเป็นรองผู้การนครปฐมมันก็จะอยู่อย่างนั้นครับลบไม่ได้ครับเขาเรียกดิจิตอลฟุตปิ่นครับว่าชอบโบกรถชอบดูประชาชนนะครับดูเรื่องการจราจรอะไรเงี้ยมันจะย้อนกลับไปหมดเลยครับ
2: การ
0: อยู่ได
2: ้เอาละพี่แจ้ชัดเจนเนาะ
3: ค่ะ
2: ได้ไว้หาโอกาสมาสรุปให้ฟังสักทีรอให้การแข่งขันผ่านไปสักครึ่งทางกว่าก่อน
3: แต่ว่าก็ต้องย้ำว่าดูเพื่อความสนุกความบันเทิงดีกว่าเน
2: า
3: ะ
2: ทางด้านกีฬา
3: ใช่ใช
2: ่ใ
3: ช
2: ่วันนี้ขอบคุณนะคะ
3: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: คร
3: ับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านพลตำรวจตรีชัดปัญญาการคล้ายคลึงนะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เอาหมดเวลานะน้องเก๋ขอบคุณมากเลยที่มาแทนพี่อ้อนะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้ากลับมาเจอบอยได้ใหม่แต่วันนี้เก๋อยู่ในแชร์แล้วข่าวเด็ดเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวเจออีกทีตอนบ่ายสองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ขณะที่เวลา 12:00 น.พระสงฆ์ที่ก่อนหลังไหลเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนโนมินีปูพรมตรวจค้น5จุดใจทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรส่อเกี่ยวขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์สหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วคาดลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับทุกฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่13มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเช้าที่ผ่านมาพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ด้านในของศาลาสาไทยสมาคมจะเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการศิรทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับส่วนแถวของประชาชนสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะเพราะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระบรมศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนกล่าวทั้งน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: รงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ครับ
1: ค่ะและเวลา 15:30 นวันนี้นะคะจะมีการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้มีการแจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประตู15เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสายไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ต่างก็พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดดำถวายน้ำสงฆ์พระศพและแสดงความอาลัยในสถานที่ที่หน่วยงานต่างๆได้จัดเตรียมไว้ครับที่เชียงใหม่นะครับนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่แต่งกายชุดขาวปกติสวมปลอกแขนสีดำถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาภายในสวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่จากนั้นชาวเชียงใหม่ได้ทยอยถวายน้ำสงฆ์พระศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนเสมอมาครับส่วนที่เมืองสกลนครที่วัดป่าสุทธาวาสได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลารวมใจอนุสรตั้งแต่เวลา 8:30 นและเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้มาเป็นประธานในพิธีในส่วนของข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและภาคเอกชนส่วนที่อุดรธานีที่ร้านข้าวคั่วหัวหอมเทศบาลนครอุดรธานีนายเชี่ยวชาญศักดิ์ปฏิมากรอายุ58ปีเจ้าของร้านครับเล่าถึงความปลื้มปิติที่ได้รับเสด็จและถวายพระกยาหารองค์พาหลายครั้งโดยได้สาธิตปรุงเมนูโปรดขององค์พาครับที่สั่งทุกครั้งที่มาเสวยก็คือเสือร้องไห้จิ้มแจ่วพร้อมข้าวเหนียวซึ่งท่านเสด็จมา5ครั้งก็สั่งเมนูนี้ทั้ง5ครั้งครับนายโชชันเล่าว่าครั้งแรกที่องค์พาเสด็จมาเสวยอาหารที่ร้านมีตำรวจโทรมาแจ้งว่าองค์พาจะเสด็จครั้งแรกรู้สึกตกใจและทำตัวไม่ถูกไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเพราะร้านของตนเป็นเพียงร้านอาหารอีสานเล็กๆเก่าๆยังไม่ได้ติดแอร์สักพักก็มีทหารองครักษ์มาตรวจร้านมาเคลียร์หน้าร้านยอมรับว่าคิดหนักเพราะไม่เคยรับเสด็จไม่เคยใช้คำราชาศัพท์แต่องครักษ์แจ้งว่าไม่ต้องกลัวให้ทำตัวปกติพูดปกติธรรมดาได้เมื่อท่านเสด็จสิงทรงเป็นกันเองมากทรงสั่งหลายเมนูโดยเมนูโปรดที่ท่านสั่งทุกครั้งก็คือย่างเสือร้องไห้จิ้มแจ่วกับข้าวเหนียวทรงเสวยจนหมดและชมว่าอร่อยมากหลังจากองค์พามาเสวยก็มีประชาชนตามรอยมาที่ร้านก็ทำให้ร้านนั้นขายดีมากมีครั้งหนึ่งฝนตกลูกค้านั่งเต็มร้านแล้วก็มีตำรวจแจ้งมาว่าองค์พาจะเสด็จมาลูกค้ากำลังจะลุกออกจากร้านแต่ว่าทหารองครักษ์บอกว่าไม่ต้องออกจากร้านให้กินตามปกติและนอกจากท่านมาเสวยที่ร้าน5ครั้งก็ยังมีทหารองครักษ์ซื้อกลับอีกหลายครั้งซึ่งตนเองได้เก็บถ้วยจาน5ชุดที่ใส่อาหารให้เสวยเอาไว้บูชาครับเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะเก็บไว้ตลอดไปครับ
1: ส่วนที่ยะลานะคะมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปค่ะที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเปิดโอกาสให้ข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีและลงนามแสดงความอาลัยมีพลโทนรทิตโพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน

0: เภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการรวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงค่ะผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดการจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันที่13มิถุนายนเพื่อให้ประสบนิกรไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีประชาชนนะคะเป็นประธานคนรักในหลวงจังหวัดยะลาค่ะชื่อว่าคุณจินตนาเจริญธนพัฒน์นะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ในนามของชาวยะลาขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอเป็นกำลังใจให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ผ่านมาตนเคยมีโอกาสรับเสด็จในงานอุ่นไอรักได้ประจักษ์ถึงการทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของราษฎรมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณนี้จะสถิตอยู่ในใจของชาวยะลาตลอดไปนอกจากนี้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำหนดแนวทางไว้อาลัยและมาตรการช่วงไว้ทุกดังนี้ลดธงครึ่งเสาให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปการไว้ทุกของเจ้าหน้าที่รัฐให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมงานรื่นเริงงานคอนเสิร์ตยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือผู้จัดงานพิจารณาเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัยตามความเหมาะสมค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเชิงรุกสกัดบัญชีม้านิติบุคคลเห็นผลชัดครับพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนะครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลครับได้เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันโนมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม69จนถึงปัจจุบันนี้นะครับจำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมสะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงได้บูรณาการร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนครับทางนี้รัฐบาลขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าลง

0: ชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือว่ายินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือว่าบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือว่าหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งคดีอาญาและทางแพ่งและเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวครับ
1: ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB นะคะก็เปิดปฏิบัติการชำแหละอาณาจักรทุนจีนนอมินีค่ะปูพรมตรวจค้น5จุดใหญ่ทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูนะคะโดยทางตำรวจสอบสวนกลางก็ไปปูพรมตรวจค้นนะคะทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ถือครองอสังหาหรูโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมกำลังตำรวจปอส.ก็ไปตรวจค้น5จุดนะคะทั่วกรุงเทพค่ะได้ของกลางหลายรายการเลยค่ะเป็นรถโตโยต้าเอาผาดเป็นเงินไทย 1,400,000 กว่าบาทเป็นธนบัตรต่างประเทศ8สกุลโทรศัพท์มือถือ9เครื่องมีกระเป๋าเงินคริปโตด้วยนะคะมีหนังสือเดินทางสัญชาติจีนฟิลิปปินส์วานูอาตูเอกสารที่เกี่ยวกับอสังหาการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และโฉนดที่ดินจำนวนมากค่ะจับผู้ต้องหาได้3คนนายห่าวอายุ35ปีคนจีนนะคะเป็นนายจ้างนางเทียมใจอายุ43ปีสัญชาติลาวนางบีอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาค่ะนายห่าวให้การสารภาพว่าลงทุนตั้งบริษัทผ่านสำนักงานกฎหมายใช้ชื่อนางสาวปิยนุชและนางสาคอนเป็นนอมินีถือหุ้นแทนค่ะเนื่องจากความไว้วางใจนะคะออกเงินซื้อบ้านหรูให้แก่กลุ่มเพื่อนชาวจีนโดยตนจะได้รับค่านายหน้าจากการขายบ้าน 1.5-2.5% ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในชั้นจับกลุ่มค่ะจากการที่เข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการสืบสวนเชิงลึกพบความผิดปกติของเครือข่ายกลุ่มทุนจีนพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายในการประกอบอาชีพธุรกิจสงวนไว้สำหรับคนไทยค่ะใช้ตัวแทนนอมินีเป็นหญิงไทยอายุแค่24ปีค่ะอายุ24ปีแต่ว่าปรากฏชื่อเป็นกรรมการและถือหุ้นแทนในนิติบุคคลหลายบริษัทเพื่อเข้าครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์และบ้านพักอาศัยหรูในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายค่ะมีกลุ่มบริษัทสำนักงานกฎหมายและบัญชีไทยคอยบริหารจัดการทำเอกสารอำพรางสนับสนุนการกระทำความผิดก็เลยมีการตรวจค้นในวันนี้ในเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตยานาวาก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยค่ะ
0: ตำรวจทางหลวงตรวจรถต้องสงสัยพบแก๊งจีนมีหมายจับหนีข้ามแดนขับหนีระทึกกว่า30กิโลเมตรสอดจะเกี่ยวกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับชุดจับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบพบรถยนต์ต้องสงสัยแต่ว่าผู้ขับขี่เร่งเครื่องยนต์ขับฝ่าแนวกั้นเพื่อหลบหนีครับจึงขับรถได้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรก่อนเสียหลักตกลงข้างทางทำให้บุคคลภายในรถ5คนเปิดประตูรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางต่อมาตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้2คนก็คือชายสัญชาติไทย1คนสัญชาติจีน1คนจากนั้นประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นร่วมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ป่าละเมาะก็สามารถจับกุมชายสัญชาติจีนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าเพิ่มอีก2คนรวมควบคุมตัวทั้งหมดได้4คนครับขณะที่คนขับสัญชาติไทยอีก1คนอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้เบื้องต้นพบว่ากลุ่มบุคคลสัญชาติจีนดังกล่าวมีพฤติการน่าสงสัยเชื่อได้ว่ากำลังอยู่ระหว่างลักลอบเดินทางข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสดำเนินคดีตามกฎหมายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ3:45 PMค่ะทางสภ.สุไหงปาดีนราธิวาสรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิง

0: คะที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านโผงค่ะตำบลโต๊ะเด่งก็ไปตรวจสอบนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายรุสลามยากริยาอายุ28ปีค่ะเป็นอดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีถูกยิงนะคะที่แผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก1นัดค่ะชาวบ้านกับเครือญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงปาดีค่ะแพทย์ปฐมพยาบาลแล้วส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกล่าสุดอาการปลอดภัยถามกับผู้เป็นบิดานะคะนายสุกรียากริยาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโผงค่ะบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งว่าเห็นคนร้ายอาศัยความมืดแอบซ่อนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็ซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก็เห็นร่างคนร้ายที่หลบอยู่ในความมืดเดินหลบหนีไปซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่บริเวณดังกล่าวก็ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายนะคะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นรกทึบหนาแน่นค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ทางด้านของบิดาของผู้บาดเจ็บนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีชาวบ้านมาให้กำลังใจสอบถามอาการแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางคุณพ่อของผู้บาดเจ็บนะคะบอกว่าตอนนี้ลูกชายเนี่ยลงสมัครแข่งขันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะมาทดแทนตัวพ่อที่เกษียณนั่นเองก็อยู่ระหว่างการเตรียมป้ายหาเสียงกำลังจะเข้าไปอาบน้ำช่วงนั้นลูกชายอาบน้ำเสร็จนะคะเดินหันหลังอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงปืนค่ะก็ลูกชายก็ตะโกนว่าโดนยิงแล้วนะคะจึงรีบมาประคองตัวลูกชายแล้วก็เรียกคนงานที่กำลังติดป้ายไวนิ้วหาเสียงมาช่วยนำลูกชายส่งโรงพยาบาลค่ะซึ่งพร้อมกันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าลูกชายนั้นเป็นอดีตอส.ใช่หรือไม่ซึ่งนายสุกรีบอกว่าก่อนที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอส.ประมาณ8ปีนะคะตอนแรกก็อยู่ที่เป็นอส.ชคต.โต๊ะเด่งและย้ายไปอยู่ที่ชคต.ริโกปัจจุบันลาออกเพื่อจะมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองส่วนความขัดแย้งอื่นๆนะคะก็ไม่เคยมีนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามหาตัวคนร้ายนะคะเพราะว่าคนร้ายนั้นอาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงนะคะเพราะว่าผู้ที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นอดีตอส.ของทางการค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวมีผลปี70ครับมุ่งลดภาระงานเอกสารตามนโยบายคืนครูสู่ห้องเรียนครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทอยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดภาระครัวและบุคลากรทางการศึกษาล่าสุดนะครับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่9มิถุนายนยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยให้มีผลผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ70เป็นต้นไปก็ถือเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเด็ดขาดนโยบายจัดการศึกษาของกระทรวงครับประจำปี69ถึง70มุ่งเน้นไปที่การคืนเวลาให้กับครูคืนอนาคตให้กับเด็กโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งที่ผ่านมาโครงการศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแม้จะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการดูแลเยาวชนแต่ว่าในทางปฏิบัติกลับมีขั้นตอนและภารกิจด้านงานเอกสารจำนวนมากทำให้ครูต้องเสียเวลาไปกับการทำการประเมินจัดทำรูปเล่มโครงการแทนที่จะได้ใช้เวลาดังกล่าวไปพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรอยู่กับนักเรียนมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ครูจำนวนมากต้องจมอยู่กับเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการซ้ำซ้อนจำนวนมากจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนการสอนซึ่งรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูทั่วประเทศจึงเดินหน้ายกเลิกโครงการในรูปแบบเดิมเหล่านี้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะช่วงนี้การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดทีเดียวนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศการหาเสียงของดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข

0: ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ไปลงพื้นที่ในเขตบางแคแล้วก็เขตธนบุรีนะคะบรรยากาศคึกคักตลอดเส้นทางค่ะบรรดาประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้อนรับอบอุ่นสะท้อนปัญหาปากท้องฝากความหวังเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกรุงเทพด้วยทางดร.มลิกาก็รับฟังข้อเสนอของผู้ค้าซึ่งสะท้อนตรงกันนะคะว่าการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายควรดำเนินควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพไม่ใช่การปิดกั้นโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะโดยดร.มลิกาบอกว่ากรุงเทพต้องเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยก็พูดถึงเรื่องการผลักดันสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้เหมาะสมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งอาหารระดับโลกแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับความเป็นระเบียบและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนส่วนทางชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งช่วงเช้าไปที่ตลาดน้ำ2คลองตลิ่งชันค่ะไหว้พระขอพรแล้วก็พบปะประชาชนประชาชนก็เข้ามาถ่ายรูปให้กำลังใจนายชัชชาติก็แวะชิมอาหารจากพ่อค้านะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
1: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับสันติภาพอิหร่านและสหรัฐส่อแววจะบรรลุผลครับสหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามใกล้จะบรรลุผลสำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบในร่างเนื้อหาข้อตกลงร่วมกันแล้วและรัฐบาลสหรัฐคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าข้อตกลงชั่วคราวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิหร่านก้าวออกจากความขัดแย้งด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยว่าร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีข้อเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งรวมถึงให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เปิดฉากสงครามจะถูกยกเลิกจะถูกยกไปหารือกันหลังจากนี้ครับด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็ยืนยันหนักแน่นครับว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งพร้อมกับย้ำว่ามีความเห็นตรงกันกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามยุติสงครามในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้อิสราเอลจะไม่ได้ร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวแต่ว่าเนทันยาฮูยังคงชื่นชมความมุ่งมั่นของทรัมป์ที่พยายามรับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่านจะต้องครอบคลุมถึงการกำจัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยครับ
0: ค่ะแล้วก็พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026วันที่2ก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ปีนี้ฟุตบอลโลกจัดขึ้นใน3ประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อวานได้ดูพิธีเปิดที่เม็กซิโกไปแล้วก็ต่อด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดที่แคนาดานะคะแล้วก็มาช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะคนไทยเราก็จดจ่ออยู่กับการชมพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเป็นกำลังใจหรือว่าติดตามการแสดงของน้องลิซ่าลาลิสามาเดลบานศิลปินระดับโลกสัญชาติไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ไปร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกใน World Cup 2026นะคะซึ่งเพลงที่ลิซ่าร่วมแสดงก็คือเพลงที่เธอร้องประกอบอยู่ในเป็นหนึ่งในเพลงฟุตบอลโลกปีนี้นะคะมีชื่อว่าเพลง Goals ร่วมกับอีก2ศิลปินคืออนิตาและเรมาค่ะการแสดงก็เป็นไปอย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะการแสดงการร้องแล้วก็การเต้นของเธอก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ได้ชมกันเมื่อตอน 6:30 ที่ผ่านมาค่ะส่วนการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ผ่านมาก็มีแคนาดาพอแคนาดาเป็นเจ้าภาพแคนาดาก็จะได้ลงแข่งในฐานะเจ้าภาพกับบอสเนียเสมอกันไป1-1ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาถล่มปารากวัยไปอย่างชนิดที่เรียกว่าทิ้งห่างเลยนะคะเพราะว่า4-1ค่ะ
1: ครับ เรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดตอนนี้แผ่คลุมพื้นที่มหานครนิวยอร์กของสหรัฐนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองต้องหาวิธีคลายร้อนหลบเข้าที่ร่มกินไอศกรีมช่วยคลายร้อนนะครับบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังนิว

0: ออกเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครับตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก่อนหน้าการแข่งขันนัดแรกที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เพียง1วันอุณหภูมิพุ่งทะลุไป32องศาเซลเซียสหรือว่า90องศาฟาเรนไฮต์ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเมืองนิวยอร์กต่างพากันไปหลบร้อนเข้าที่ร่มมองหาเครื่องดื่มเย็นๆรวมถึงไอศกรีมเพื่อคลายร้อนครับแฟนบอลชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีกำหนดไปชมทีมสกอตแลนด์ลงฟาดแข่งกับทีมชาติเฮติที่เมืองบอสตันในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาประหลาดใจกับอากาศร้อนนี้มากพยายามดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอแฟนบอลคนหนึ่งเปิดเผยว่าเขาจำเป็นต้องพับเก็บชุดกระโปรงคิวหรือว่ากระโปรงสก็อตที่ชวนให้คันยิบยิบเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าใส่เฉพาะถึงเวลาแข่งขันเท่านั้นด้านแฟนบอลชาวบราซิลหวังว่าทีมชาติของเขาจะรับมือกับสภาพอากาศร้อนนี้ได้เป็นอย่างดีในนัดที่จะพบกับโมร็อกโกในวันเสาร์แต่ก็รู้สึกเป็นกังวลแทนทีมอื่นๆครับที่มาจากประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นกว่าอย่างนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนว่าน่าจะต้องลำบากกับสภาพอากาศแบบนี้ครับคลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมจังหวัดชินทางตอนใต้ของปากีสถานด้วยนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เมืองจาโคบาบัดเผชิญกับอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปถึง48องศาเซลเซียสครับ
1: ค่ะแล้วก็ฟุตบอลโลกนะคะก็นอกจากการแข่งขันแล้วในแต่ละเมืองนะคะเขาก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆเป็นการสนับสนุนอย่างที่สหรัฐอเมริกาที่บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็มีการทำสถิติโลกค่ะของ Guinness World Record สำหรับลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะคะเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันที่ท่าเรือแห่งรัฐมิสซาชูเซตส์หรือว่าแมสพอร์ตนั่นเองค่ะ
0: หมดไปแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์ธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2500นะครับ69นะครับวันนี้ท่านฟังอยู่กับผมสื่อพงษ์อุณรัตน์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิลักษณ์สวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
6: สวัสดีครับพี่ไวกิ้งสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับก็นะวันเสาร์นี้ก็ในช่วงนี้นะครับก็ฝนฟ้าใช่ไหมพี่ไวกิ้ง
5: ครับ
6: ครับก็นะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็นะส่วนเรื่องของนะครับประเทศไทยนะครับก็พระเจ้าลูกเธอนะครับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

0: นะก็เรียกสั้นๆนะครับว่าก็เป็นข่าวเศร้านะสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะมีการเชิญนะครับพระศพนะครับเข้าสู่วังหลวงอะไรประมาณนั้นก็ประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมครับพี่วิกกิ้งครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับส่วนเรื่องของเราแน่นอนนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกครับพี่วิกกิ้งตอนนี้ก็ตกลงได้ดูไหมครับทั้งคู่แรกและคู่สองตอนตีสามเนี่ยได้ดูไหม
1: คือต้องยอมรับเลยนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่การดูฟุตบอลโลกถ้าหากจะดูให้ครบทุกแมตช์เนี่ยคนไทยต้องเสียเงินดูนะครับเพราะว่านะครับเป็นเอกชนที่ได้ลิขสิทธิ์ไปนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยก็กำลังตัดสินใจสองจิตสองใจอยู่ครับพี่ณรงค์ว่าจะซื้อแพ็กเกจดีหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่เตะเนี่ยมันเป็นช่วงดึก
0: ตีสาม
1: โอ้โหแล้วก็ช่วงเช้าตรู่แล้วก็เนื่องจากเราเนี่ยยังเป็นมนุษย์ทำงานมนุษย์เงินเดือนอยู่นะครับดังนั้นถ้าหากดูแล้วไปที่ออฟฟิศมันจะมีปัญหาในเรื่องการทำงานหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เลยคิดดูแต่ถ้าหากใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเนี่ยทุกคนเขาดูหมดครับพี่โรครับ
0: มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกนะครับว่าคือกีฬาเลยที่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมีฮิตมากแล้วก็เรื่องฟุตบอลเนี่ยเราก็ปฏิเสธกันไม่ได้หรอกนะครับว่าก็ไม่ต้องแบบอ้อมค้อมกันนะครับก็พนันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาดูฟุตบอลนะครับที่ดูแบบสนุกสนานนะแบบดูแบบเป็นเกมดูแบบเป็นกีฬาจริงๆอันนี้ก็มีนะครับแต่ก็คนที่กลุ่มคนที่แบบเล่นการพนันก็เยอะนะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับคือช่องทางธรรมชาติมันก็ค่อนข้างเยอะถูกไหมพี่วิกกิ้ง
1: แล้วรูปแบบการเล่นพนันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าต้องแทงต้องไปหาโพยเพยอะไรมาเดี๋ยวนี้แค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยคลิกเข้าไปได้เลยครับพี่โรครับนะครับมันก็เลยทำให้ช่องทางในการเล่นการพนันหรือทำให้บรรดาเด็กแล้วก็เยาวชนหลายคนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยนะครับต้องรู้ทันสื่อนะก็ต้องรู้ทันกันหน่อยนะครับรู้ทันสายเทารู้ทันก็จริงๆแล้วใช้คำว่ารู้ทันสื่อสายเทานะนะรู้ทันสื่อสายเทาปักแปะปั่นพนันบอลโลกครับ
1: ครับอ่ะเอาละครับวิทยากรช่วงแรกนะครับอาจารย์ธามเชื้อสถาปนาสิริอาจารย์ประจำนะครับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและก็ครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
0: จันทามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์และคุณสุพงษ์และท่านผู้ฟังครับ
0: อ่ะเจอกันอีกแล้วครับอาจารย์ธามก็ช่วงเข้าสู่เทศกาลฟุตบอลโลกนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ธามนี่นะครับ เรียนหนังสือกันตอนเช้า เป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมครับหรือว่าแบบงัวเงียไปเมื่อคืนดูฟุตบอลอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ธามครับ
2: ปกติไม่มีบอลก็งงเงียพออยู่แล้วนะครับตอนเด็กๆซีรีส์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่องโซเชียลไปครับเขาคงมีบางเด็กผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยดูฟุตบอลอาจจะเป็นกลุ่มผู้ชายส่วนนะครับผม
0: ครับครับทีนี้จริงๆแล้วนะครับก็คือว่านะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยกีฬาอะไรที่แบบมีติดปลายนวมติดปลายสตาร์ทอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็นิยมกันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ย เขาก็ไม่ตั้งใจที่จะเล่นพนันนะแต่แบบมันมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหฉันนี่แบบเป็นแฟนตัวจริงนะครับรู้ลึกเรื่องกีฬานั้นๆโดยเฉพาะยิ่งรู้ลึกเรื่องฟุตบอลนะครับทีมชาติของแต่ละทีมที่เข้ามาเนี่ยผมจำไม่ได้นะว่ากี่ทีมเนี่ยนะครับคือจำตัวนักฟุตบอลจำชื่อนักฟุตบอลได้เกือบหมดเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีความรู้สึกถ้าใครแบบเนี้ยนะครับแล้วภายใต้สถานการณ์ของแบบฟุตบอลโลกเนี่ยใครที่แบบมีข้อมูลฟุตบอลโลกได้มากที่สุดเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรจะเด่นในสายตาของเพื่อนๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอบอกว่าเด่นในสายตาเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะโอ้นี่แบบคนนี้ข้อมูลดีจริงๆเลยฉันก็มีนะข้อมูลแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็ตอนหลังก็เลยแบบเริ่มมาแข่งขันกันแข่งกันมาแข่งกันไปอะไรประมาณนี้ครับก็อามาพนันกันไหมกินข้าวจานหนึ่งน้ำแก้วหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็ค่อยเริ่มต้นขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้อันนี้ก็คือพฤติกรรมสมัยผมเป็นเด็กในสมัยเมื่อสักประมาณสัก 3-40 ปีแล้ว 4-50 ปีแล้วครับพฤติกรรม

0: ของเด็กเยาวชนในยุคนี้เนี่ยนะครับในที่เกิดขึ้นในลักษณะเนี่ยแล้วอาจถูกชักชวนเข้าสู่เรื่องการพนันโดยไม่รู้ตัวเนี่ยครับอาจารย์ธรรมมันยังไงแบบไหนครับอาจารย์ธรรมครับ
1: โอเคคุณจะลองอธิบายถูกเลยนะว่าสมัยก่อนคนดูกีฬาหรือว่าดูฟุตบอลเนี่ยติดปลายนวมนะคำนี้นะติดปลายนวม ติดปลายนวมก็ ไหนๆก็แล้วดูอยู่แล้วก็ลองเล่นให้มันสนุกด้วยนะครับถามว่าทำไมทำดูเฉยๆได้ไหมไม่ต้องติดปลายนวมไม่ต้องแข่งพนันเนาะผมต้องอธิบายว่าเหตุผลทางจิตวิทยาเนี่ยซึ่งคนสมัยโน้นสมัยนี้และสมัยต่อไปเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลตรงนี้เลยนะเขาเรียกว่าการกิจกรรมการแข่งพนันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ครับเช่นเรารักทีมนี้ทีม A ทีม B หรือเราคนไทยชอบฟุตบอลอังกฤษก็จะเชียร์ฟุตบอลอังกฤษเนาะบางคนแฟนเด็กผีเด็กหงอ่างเนี่ยนะครับเด็กปืนเป็นนอกอะไรก็ตามเนี่ยทำไมดูบอลเฉยไม่แทงบอลได้ไหมทำไมต้องมาแทงพนันด้วยนะครับเขาบอกว่าความผูกพันทางอารมณ์กับทีมรักทีมที่ตัวเองชื่นชอบหรือนักฟุตบอลที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยมันทำให้การแทงพนันนั้นอ่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับเหตุการณ์นั้นอยู่นะครับอันที่สองก็คือว่าเรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมนะเราเชียร์ปกติมันก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าเมื่อเดิมพันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราลุ้นทุกนาทีมันดูแล้วมันรู้สึกว่าฉันไม่ได้แค่ดูบอลนะแต่ว่าฉันอยู่ในเกมฟุตบอลนี้เลยเสมือนลงไปเองอย่างนี้นะครับทีนี้มันเป็นภาพลงตาที่รู้สึกว่าการแทงพนันฟุตบอลเนี่ยทำให้เรารู้สึกเนี่ยอินกับบอลมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมไม่หยุดแค่ดูบอลล่ะดูเฉยๆดูเป็นกีฬาดูเป็นเกมกีฬามีแพ้มีชนะทำไมต้องไปลงพนันด้วยนะครับเขาบอกว่านักพนันรู้สึกว่ามันเป็นฉันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนั้นแล้วฉันรู้สึกว่าฉันควบคุมมันได้ด้วยผ่านการแทงพนันเนาะเพราะฉะนั้นความแตกต่างเดียวกันครับคุณอารมณ์คุณสุพงศ์ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน20ปีที่แล้วเนี่ยนะการแทงพนันเนี่ยคือเราต้องไปแทงที่โต๊ะใช่ไหมเราต้องเดินเอาเงิน
2: ใช่
1: เราเจอเจ้ามือนะครับเราเจอเจ้ามือหรือว่าเป็นเด็กนักเรียนหรือว่าเขาเรียกว่ารู้จักโต๊ะบอลเรียกว่าโต๊ะบอลเนาะโต๊ะบอลกับเด็กนักเรียนนั่นคือนิสิตต่างๆเนี่ยเห็นหน้ากันนะครับใกล้หอพักใกล้โรงเรียนใกล้สถานศึกษาแต่รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในวันนี้เนี่ยคนแทงพนันที่เป็นเด็กและเป็นวัยรุ่นเนี่ยหรือเราคนทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้เห็นโต๊ะบอลนะครับไม่ได้เห็นแต่ผ่านเครือข่ายมากมายผมขอเรียกว่าเป็นเครือข่ายพนันกันตั้งแต่เห็นฟิตตี้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเห็นนักภาควาดที่เป็นกูรูซึ่งอาจจะเป็นนักข่าวด้วยนะครับเห็นทุกวันแล้วพอเห็นช่องเห็นเพจที่สตรีมบอลยิ่งเป็นบอลเถื่อนเนี่ยนะครับช่องบอลเถื่อนช่องทางธรรมชาติเนี่ย 90% เนี่ยถูกเรียกว่าเกือบ 100% ดีกว่าถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจูงใจเพื่อล่อให้เข้าไปเล่นนะครับแล้วเห็นใครเห็นแอดมินที่ทำหน้าที่รับสมัครสมาชิกและคนทำระบบและคนฝากเงินโอนเงินและคนถอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยเป็นเครือข่ายแล้วทั้งหมดทุกตำแหน่งเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับคือต่างฝ่ายเนี่ยไม่รู้จักกันเลยกันจุดสำคัญคือตรงนี้ครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราเดินไปแทงบอลที่โต๊ะบอลพี่ที่เดินโต๊ะบอลเนี่ยก็คือแทงกับพี่โอนกับพี่ฝากกับพี่ก็ไปถอนกับพี่นี่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยระบบมันซับซ้อนมันไม่เห็นคนต่างๆเนี่ยพร้อมกันเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินมันไหลไปที่ใครนะครับแล้วคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือว่าการแทงพนันรูปแบบในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันใช้โซเชียลมีเดียครับเพจฟุตบอลเพจที่เป็นเว็บไซต์ก็มีเพจที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ก็มีเพจที่เป็นช่องทางรายการถ่ายทอดบอลสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็มีนะครับแล้วก็ใช้โซเชียลแพลตฟอร์มอย่างไลน์อย่าง Discord นะครับอย่าง Twitter อย่างอะไรพวกนี้ในการเป็นส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญโทรศัพท์มือถือครับคุณณรงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยแค่เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็สมัครง่ายแทงขั้นต่ำได้ไม่ยุ่งยากมันเลยทำให้ทุกคนเนี่ยอยากลองดูขั้นตอนการลองมันง่ายครับแค่ลองมันง่าย10 บาทมันก็แทงได้ครับคุณณรงค์คุณสุพงศ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เด็กและเยาวชนวัยรุ่นสมัยนี้อยากที่จะเข้าสู่หรือจริงๆผมต้องพูดแบบนี้เด็กไม่ได้เข้าสู่พนันนะครับแต่การพนันมันเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายมากขึ้นแบบนี้ดีกว่าครับ
3: คืออาจารย์ครับกลายเป็นว่าช่องทางในการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเทคโนโลยีและก็สื่อสารติดต่อกันง่ายด้วยระบบออนไลน์หรือระบบมือถือเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็เป็นผลดีแต่ส่วนร้ายมันก็เป็นช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับที่ทำให้การชักจูงหรือการดึงนะครับคนเข้าไปอยู่ในวงจรพนันออนไลน์เนี่ยมันทำได้ง่ายมากขึ้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับคือต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมันทำงานกันเป็นโครงสร้างนะครับตั้งแต่โฆษณาต่อให้เราไม่อยากแบบนี้กันต่อให้เราไม่อยากเล่นพนันบอลเนี่ยไม่ต้องมีฟุตบอลโลกก็ได้ครับคุณรงค์กุลสุพงศ
2: ์ครับ
1: ถ้าเข้าดูเว็บไซต์หนังเถื่อนทั่วไปเนี่ยนะครับมีแต่โฆษณาแบนเนอร์การพนันเพียบเลย

0: เด็กๆเนี่ยเข้าสู่สื่อบทสื่อบันเทิงบ่อยนะครับเช่นเข้าไปดูซีรีส์เข้าไปดูภาพยนตร์เข้าไปดูละครใช่ไหมครับเข้าไปฟังเพลงแล้วสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์พวกนี้สปอนเซอร์หลักๆที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นของติดกฎหมายเนี่ยเรียกว่า 99.99% เนี่ยคือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทั้งหมดเลยไม่ต้องรอฟุตบอลโลกนะครับพนันนู่นพนันนี่พนันในเกมอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช
1: ่ครับ
0: การพนันมันอยู่ล้อมรอบตัวเด็กโดยฝ่ายใหญ่โดยไม่ต้องถึงรอถึงเทศกาลฟุตบอลโลกก็ได
2: ้ครับ
0: ครับแล้วเขาทำการเข้าถึงเด็กเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่เด็กมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนั้นอยู่แล้วเช่น LINE Telegram Discord หรือ Facebook นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะถามว่ามันเข้าถึงได้ง่ายไหมมันเข้าถึงได้เป็นถ้าบอกว่าเราอยากจะเข้าดูฟุตบอลแบบช่องทางธรรมชาติแบบไม่ถูกเลิกเสร็จเนี่ยนะผมบอกว่ามันก็ช่องทางธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยเข้าถึงตัวเด็กเหมือนกัน
2: เอ๊ะอาจารย์ครับผมเห็นที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลโดยรวมหรือกระทรวงดีอีเนี่ยก็พยายามบอกว่าได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียแล้วก็เพจแล้วก็เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายแล้วแต่ทำไมมันยังปราบไม่หมดสักทีครับอาจารย์ครับ
0: รองสุพงศ์ครับก่อนผมมาสัมภาษณ์การที่ผมยังเปิดอยู่เลยนะผมแค่คำว่าเว็บพนันบอลลงไปใน Google มันยังขึ้นมาเพียบเลยนะเป็นร้อยเป็นพันเลยผมเซิร์ชคำว่าแทงบอลใน Facebook ซักเบิร์กเนี่ยซึ่งมาร์คซักเบิร์กก็ปิดซ่อมแซมนะเมื่อคืนนะตอนประมาณ 20:30 นะผมนึกว่าจะเข้าถึงฟุตบอลพนันออนไลน์ได้ไงได้ยากขึ้นแต่จริงๆโฆษณาเหล่านี้เต็ม Facebook โฆษณาเนื้อหาได้ง่ายในเว็บไซต์เถื่อนนะครับและโฆษณาตอนนี้ก็เซิร์ชเจอที่คีย์เวิร์ดแค่คำเดียวผ่าน Google Search Engine
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นข้อที่บอกว่าเว็บไซต์ไทยโดนปิดกั้นจากภายในประเทศหรือปิดกั้นที่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศระบบมันซับซ้อนครับโฆษณามันอยู่ปลายทางที่ตาที่มือของคนดูเนี่ยนะครับแต่ว่าเว็บไซต์มันอาจจะอยู่ที่ในประเทศแล้วเซิร์ฟเวอร์ต้นทางมันอาจจะอยู่ต่างประเทศระบบพวกนี้มันทำงานสลับซับซ้
2: อ
0: นไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ต้นตอมันอยู่ต่างประเทศจริงๆทั้งหมดคือมันกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะฉะน
2: ั้
0: นถ้าตอบคำถามคุณสุพงศ์บอกว่าดีอีบอกว่าปิดกั้นเว็บไซต์แล้วต้องลองให้ดีอีเนี่ยมาเจอคำว่าเว็บพนันแล้วเจ้าหน้าที่ดีอีเจอเป็นร้อยเป็นพันเว็บหรือเปล่าถ้ายังเจออยู่แสดงว่าดีอีจะทำงานได้ไม่เป็นดีเล่นได้ไม่มีประสิทธิภาพหรอกครับ
1: นะครับทีนี้กลับมาจันทามก็คือเรื่องของ parasocial interactionไอ้ความผูกพันนะครับที่เรียกว่าเป็นความผูกพันแบบที่เป็นภาพลวงตาเป็นจิตวิทยามวลชนเนี่ยครับทำไมเด็กๆในยุคนี้นะครับตั้งแต่เด็กเยาวชนนะรวมถึงเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยครับถึงได้เชื่อใจแล้วกดลิงก์นะครับตามดูอินฟลูเอนเซอร์คนที่ตัวเองชอบเนี่ยมันอะไรยังไงแบบไหนครับอาจารย์ถามครับเรื่องนี้ครับตอนนี้
0: คำถามนี้สำคัญมากเลยนะครับว่าแต่ก่อนการพันฟุตบอลในสมัยเราเนี่ยตอนวัยรุ่นเจนเอ็กเนาะอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เดินไปแฮงที่โต๊ะนะครับไม่ค่อยมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านางแบบหรือว่าคนรู้จักกูรูอะไรเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: เขาใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าใช้ดารานางแบบหรือว่าอาจจะเป็นนักฟุตบอลนักกีฬามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเพื่อทำให้รู้สึกว่าเป็นคนที่เขาชื่นชมชื่นชอบเป็นคนที่เขารู้จักเป็นคนที่เขาคุ้นชินคุ้นเคยนะครับตามดูพี่คนนี้ภาคบอลอยู่ก็ตามดูช่องนี้อยู่ก็ตามดูคนนี้อยู่ไอ้คนนี้เป็นดาราไอ้คนนี้เป็นนักร้องไอ้คนนี้เป็นศิลปินไอ้คนนี้เป็นนักกีฬาที่เราชื่นชอบเพราะฉะนั้นความผูกพันครับคุณณรงค์ผูกพันแต่มันเป็นความผูกพันทางเดียวที่คุณณรงค์พูดว่ามันเป็นพาราโซเชียลพาราโซเชียลแปลว่าความผูกพันทางเดียวนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเริ่มรู้สึกว่าเออก็เขาไม่น่าจะหลอกเรามั้งก็เราเห็นเขาทุกวันเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนคนครอบครัวนะครับเนี่ยบริษัทพนันเนี่ยจะใช้บุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพื่อดึงเด็กและเยาวชนเนี่ยเพื่อสร้างความรู้สึกนี่ครับสร้างความรู้สึกไว้วางใจนะครับใช้ความรู้สึกไว้วางใจเพราะว่าถ้าไม่รู้จักเนี่ยสังเกตครับคุณณรงค์คุณสุพงศ์ถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์พนันหน้าแรกเนี่ยนะครับหน้าแรกเนี่ยมันจะพยายามสร้างความไว้วางใจว่า1ปลอดภัยโอนจริงเว็บจริงนะครับเนี่ยโอนได้จริงถอนได้จริงนะครับไม่มีหลอกไม่มีอะไรเนี่ยเว็บยอดแตกแพงแตกแพงได้เนี่ยรับรองคืนเงินทันทีนะครับแล้วคนที่มาชุกชักจูงเนี่ยก็คือคนที่เขารู้จักที่เขาตามมาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังกระทำความผิดเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังเดินเข้าบ่อนถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเดินเข้าบ่อนเนี่ยใจตุ้มใจเต้นตุ้มตุ้มตักตักไปรู้สึกว่าตัวเองทำใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับมันเป็นเหมือนไปเล่นกับพี่ที่คนรู้จักที่เรารู้จักกันดีคนที่เราเห็นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้น
1: หนิดหนมคล้ายๆหนิดหนม
0: ใช่อันนี้คือกลยุทธ์ในการสร้างความคุ้นเคยความไว้วางใจและความเป็นกันเองนะครับทำให้เด็กไม่ได้รู้สึกว่าตนเองกำลังทำสิ่งที่ผิดจริยธรรมผิดกฎหมายนะครับหรือทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแก่วัยที่ตัวเองกำลังทำอยู่
2: อาจารย์ครับพีเซนเตอร์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันเป็น

0: เรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะว่าบางทีตำรวจก็จับได้แล้วก็นำไปดำเนินคดีแต่ก็ยังมีหลายส่วนเนี่ยยังกล้าทำอยู่นั่นหมายความว่าผลตอบแทนที่เขาทำในลักษณะนี้ต้องสูงพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์เขาถึงกล้าเสี่ยงถูกไหมครับ
1: ถ้าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างน้อยก็หลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่ค่าปรับมัน 2,000 นะครับคุณสุพงศ
0: ์เพรา
1: ะฉะนั้นคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่าปรับนี่มันน้อยมากนะแต่ค่าเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์เนี่ยมันปกมาแล้วที่สำคัญเป็นเนี่ยครับสังเกตว่าเวลาเราเห็นข่าวจับเนี่ยเราเห็นแค่จับพิตตี้จับเน็ตไอดอลนะจับเมอร์จับซึ่งค่าปรับมันหลักพันแต่ทีเนี้ยเวลารายได้ที่เขาได้มาเนี่ยมันถูกมากประเด็นอีกอย่างนึงครับก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินคำสัมภาษณ์เนี่ยบรรดาอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์เพจบอลต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้อาจจะบอกเขาไม่รู้ว่าเด็กไปเล่นจริงเพราะว่าอะไรครับองค์เขาเรียกว่าเครือข่ายอาชญากรรมของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเขาแบ่งงานกันเพราะฉะนั้นเวลาส่งตัวว่าผมไปเป็นดีเจเตอร์แล้วกันผมไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดบาปอะไรผมแค่ไปถ่ายแบบผมแค่ไปพูดในสคริปต์เฉยๆนี
0: ่
1: ผมไม่ได้ไปอยู่ในบ่อนสักหน่อยผมไม่ได้รับเงินแพงเพราะฉะนั้นความรู้สึกผิดของผมในฐานะการเป็นดีเจเตอร์ก็ผมเป็นอาชีพดีเจเตอร์ผมก็ต้องแค่พรีเซนต์เฉยๆเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงเห็นดารานายแบบหรือว่าคนหน้าตาดีเนี่ยนะไปเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยทักชวนเด็กเพราะว่าเขาไม่ได้ร่วมในกระบวนการเขาไม่ได้เป็นเจ้าบ่อนเขาเลยไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดจริงเขาแค่มาเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาแค่ขายภาพขายหน้าขายความสนิทคุ้นชินไปเฉยเพราะฉะนั้นเวลายอดสับเราจะเห็นว่ามันจับได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่มันไม่เคยจับเจ้าของเว็บนะหรือคนที่ทำเว็บไซต์จริงๆนะหรือบางทีผมอาจจะนึกแบบนี้ก็ได้ครับคุณรงค์คุณสุพงศ์ตำรวจอาจจะกำลังทำรูปคดีอยู่รอให้ยอดเงินแพงพนันมันเยอะเป็นแบบ700ล้าน 1,000 ล้าน 2,000 ล้านก่อนแล้วค่อยรวบจับทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเว็บมันเกิดเดี๋ยวนี้เว็บมันก็เกิดใหม่ครับเกิดใหม่เว็บคุณเป็นดอกเห็ดเลยการต้นทุนของการทำเว็บใหม่เนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นการปราบปรามจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในวันนี้ครับ
0: อาจารย์ถามมาแล้วผมสังเกตดูเวลาตำรวจเข้าไปจับบรรดาเว็บพนันเนี่ยเขาจะมีแบบโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือกองเนี่ยไม่ใหญ่มากนะฮะอาจารย์ฮะเหมือนกับว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอดเลยอันนี้มันเลยทำให้กระบวนการพวกนี้มันระบาดค่อนข้างง่ายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ทำเว็บไซต์สมัยนี้เหมือนแบบขึ้นเห็ดขึ้นดอกขึ้นราเลยนะครับคือมันขึ้นง่ายมากขนาดนั้นคือคนทำเว็บพนันเนี่ยเขารู้ความเสี่ยงนะครับเขาสามารถที่จะเว็บที่หนึ่งเว็บที่สองเว็บสามมันก็แค่เปลี่ยนโดเมนเนมแต่นิดหน่อยนะครับแล้วมันก็โต้ลิงก์มันทำง่ายนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปิดเว็บเนี่ยแทบจะทำต้องบอกว่าความต้องการของรัฐไทยในการที่จะปิดเว็บเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลทางด้านเทคโนโลยีต้นทุนแล้วก็การสร้างการปิดเว็บไซต์เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันต่ำมากนะครับทุกวันนี้ท่านการปิดเว็บไซต์เนี่ยจริงๆผมก็อันนี้ผมเห็นใจนะมาตรการการทางเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าอีกอย่างแบบนี้ก็ได้ครับมันเชื่อมโยงกันข้ามเว็บไซต์เช่นมันเปิดเว็บไซต์แต่มันโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแล้วมันติดต่อธุรกรรมผ่านเมสเซนเจอร์หรือว่าไลน์อย่างเงี้ยมันจะเห็นว่ามันแพลตฟอร์มที่ร่วมกระบวนการเพราะฉะนั้นปิด1แต่ไม่สามารถปิด2ปิด3ไม่สามารถปิด4บางทีเขามีแอปพลิเคชันแล้วก็เชื่อมโยงกับดิจิตอลมันนี่อีกแล้วก็มันทำมันเป็นกระบวนการที่มันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นปิดเว็บไม่ได้แก้ปัญหานะครับต้องปิดได้ทั้งระบบจริงๆตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหมด
2: นะครับทีนี้อันนี้อย่างนึงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเราพูดถึงในมุมในแง่มุมของแรงผลักนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรนะครับเรื่องของกิจกรรมเชิญชวนต่างๆยกตัวอย่างเช่นแม้แต่บริษัทไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยผมจำได้ว่าทุกครั้งที่มีการแข่งบอลนะครับแข่งกีฬาระดับโลกโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่แน่ใจฟุตบอลยูโรมีหรือเปล่านะก็ยังไปจับมือกับสื่อนะว่าสื่อนี้ทายผลฟุตบอลกันอะไรประมาณนี้ครับไอ้ตรงนี้เส้นแบ่งระหว่างการทายผลในลักษณะนี้กิจกรรมแบบเนี้ยนะครับส่งเสริมกระแสการดูฟุตบอลโลกเนี่ยครับกับการพนันเนี่ยเส้นแบ่งเนี่ยมันบางมากอาจารย์ธรรมจะยังไงแบบไหนดีครับตรงนี้ครับ
1: จริงๆเขาเรียกว่ากฎหมายต่างประเทศเขาเรียกว่าการชิงโชคครับการชิงโชคปกติแล้วตัวว่าหนังสือพิมพ์แล้วกันหนังสือพิมพ์หรือผลิตภัณฑ์บะหมี่ก็ได้นะหรืออะไรก็ตามนี่นะครับเขาบอกว่าถ้าชิงโชคเนี่ยคุณต้องคำว่าชิงโชคแปลว่าถ้าซื้อสินค้านั้นเนี่ยรางวัลเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่สินค้านั้นเนี่ยใช้ในการบริการนะครับเช่นตัวว่าชิงโชคกับหนังสือพิมพ์นะฟุตบอลเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับถ้าชิงโชคกับหนังสือพิมพ์เป็นได้ชิงโชคเพื่อได้สิทธิสมัครรายปี12เดือนฟรีอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามาตรการส่งเสริมการขายหรือการชิงโชคนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าอันนี้เป็นกฎหมายนานาสากลเลยนะของรางวัลจะต้องไม่เกินมูลค่า20เท่าของราคาที่ซื้อสินค้า

กี่โชคเช่นถ้าว่าผมซื้อหนังสือพิมพ์ราคา10บาทอย่างเงี้ยของรางวัลเนี่ยต้องคูณ10บาทคูณ20เข้าไปก็คือประมาณ 2,000 บาทกับประมาณเนี่ยเท่านั้นเองแล้วแต่บ้านเราของบ้านเราเนี่ยการชิงโชคเนี่ยโอ้โหได้เป็นล้านได้บ้านได้ทองได้รถอันเนี้ยมันเข้าขายการพนันมันไม่ใช่แค่การตลาดส่งเสริมการชิงโชคนะเพราะฉะนั้นแล้วอีกสำคัญของไอ้ตอนที่ไปกรณีไทยที่บอกว่าขายไปกรณีบัตรแล้วก็ปั๊มแล้วก็แบบว่าทีมฟุตบอลไหนจะ

0: เนาะเพราะฉะนั้นสมมติว่าไปรษณีย์บอกว่าโอเคไหนๆคุณก็ต้องส่งไปรษณีย์บัตรแล้วก็ถือว่าเป็นการจริงโชคหรือสุ่มเอาว่าใครจะได้สมาชิกได้ส่งอีเมลฟรี1ปีอันนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองนะครับ
1: อ
0: ันนี้เขาจะเรียกว่าการบันดาลเขาเรียกว่าการส่งเสริมการขายเพราะฉะนั้นบ้านเรามันติดมาตั้งแต่แรกเลยครับคุณณรงค
2: ์นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ยังไงก็ตามนะครับมันก็คงจะหายไปจากแบบบ้านเราไม่ได้นะเรื่องของกิจกรรมทายผลฟุตบอลเลยประมาณทีนี้นะครับก็คือเรื่องของ media literacy นะครับก็คือสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กเยาวชนนะครับเข้าใจว่าเรื่องการพนันเนี่ยมันไม่ใช่นะมันโน่นนะมันนี่นะอะไรต่อมีอะไรพวกนี้แม้ว่าแบบพนันกินน้ำกันคนละขวดข้าวของคุณอาจารย์เลยประมาณนี้ก็ไม่ควรทำเนี่ยจะยังไงกันดีครับอาจารย์ทำจะรณรงค์กันยังไงดีกับเรื่องราวเหล่านี
0: ้กิจกรรมเล่นพนันเนี่ยเป็นกิจกรรมเชิงอารมณ์ครับก็คือว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้แทงพนันเพราะว่าอยากได้เงินนะเด
1: ็
0: กๆและเยาวชนเนี่ยเขาเล่นพนันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขารักในทีมตัวเองนะครับหรือว่าในจำนั้นในกีฬานั้นในทีมนั้นนะครับในนักเตะคนนั้นนะครับเขาไม่ได้รู้หรอกสติว่ามันมีโอกาสได้หรือโอกาสแพ้เนี่ยมันอะไรฟุตบอลเนี่ยครับคุณอารมณ์คุณสุพงศ์มันเป็นกีฬาที่มีพลังทางอารมณ์สูงมากนะครับแล้วเขาเรียกว่าเหมือนพรรคการเมืองแหละการเมืองปัจจุบันไม่ได้ดูที่นโยบายเป็นเรื่องของการเมืองเชิงอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นทีมฟุตบอลทุกคนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเชิงอารมณ์และเชิงอัตลักษณ์เพราะฉะนั้นการแสดงตัวตนผ่านการพนันเนี่ยก็เหมือนว่าการพนันมันทำให้เราเนี่ยผูกพันกับสโมสรแสดงถึงความจงรักความภักดีความหวังที่จะได้เห็นว่าเออเนี่ยทีมที่เราแข่งเนี่ยมันชนะนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครแข่งบอลเพราะว่าเรื่องเหตุผลเรื่องคณิตศาสตร์แต่เป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเพราะฉะนั้นทำไมแฟนบอลส่วนมากหรือว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยที่เพิ่งมาดูฟุตบอลเนี่ยจึงรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสี่ยงเงินกับทีมนะที่ตัวเองรักแม้จะรู้ว่ามีโอกาสแพ้เพราะว่าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะนั้นแบบลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
1: อ
0: ันนี้มันเป็นเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่ในเชิงเทคนิคเราอาจจะพูดถึงเรื่องแก้พนันรณรงค์เรื่องพนันลิทเทอเรซี่แต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ว่าเขาไม่ได้ดูฟุตบอลเป็นเพียงแค่กีฬาเราดูว่ามันเป็นเชิงธุรกิจแล้วที่สำคัญนะครับเว็บไซต์พนันชอบทำให้คนที่แทงพนันเก่งๆเนี่ยเกิดจากความสามารถในการคิดสกอร์บวกลบต่อครึ่งควบลูกอะไรพวกนี้เนี่ยให้รู้สึกว่ามันเป็นในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วเขาทำให้รู้สึกว่าไอ้คนที่เล่นพนันเก่งๆเนี่ยจะต้องมีความคิดรอบนี้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องดวงแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถล้วนเพราะฉะนั้นเด็กจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สนหรอกว่ามันเป็นเรื่องดวงเราสนว่าใครเล่นเก่งไม่เก่งการที่เธอแพ้ฉันแพ้การที่ฉันชนะแข่งชนะแล้วฉันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าฉันมีความสามารถในการเล่นพนันเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจพนันเนี่ยกำลังเปลี่ยนจากเรื่องโชคชะตาเรื่องดวงล้วนเป็นเรื่องความสามารถในการคาดเดาทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเด็กจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจิตเป็นเรื่องของที่แต่ละคนจะพัฒนาได้แตกต่างกันครับ
2: ผมไม่เห็น
1: ครับ
2: ผมเห็นพวกที่ไปเล่นบาคาร่ากับประมาณนี้ครับสถิตินะสถิติโจทย์ก็ดูตลุดหมดแล้วสุดท้ายบ่อนกินเกี้ยงอะไรประมาณนี้ครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเชิญพี่วิกิ้งครับเชิญครับ
3: คือจะถามอาจารย์ว่าจะมีข้อแนะนำให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการสังเกตบุตรหลานหรือเด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลอย่างไรฮะเวลาถ้าเอ๊ะเข้าไปเล่นกับมันเนี่ยเราจะจับพิรุธหรือเราจะมีข้อแนะนำอะไรกับบุคลากรเหล่านี้บ้างครับอาจารย์ครับ
0: วิธีการง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าจะดูฟุตบอลนะครับกับลูกนะในช่วงเทศกาลนี
1: ้
0: ดูฟุตบอลผ่านโทรทัศน์ดีที่สุดกว่าผ่านโทรทัศน์เพราะอะไรล
2: ูกอย่าให้ลูกเข้าไปดูคนเดียว
0: ถูกต้องครับหนึ่งอย่าให้เขาไปนั่งดูคนเดียวหน้าที่สองช่องทางทำธุรกรรมและการโฆษณาเข้าถึงตัวเด็กมักจะทำผ่านโทรศัพท์มือถือครับเพราะฉะนั้นพ่อคุณแม่ลงทุนนะครับถ้าจะดูบอลกับลูกถ้าแบบบ้านนี้สร้างวัฒนธรรมการดูฟุตบอลดูผ่านทีวีในห้องนั่งเล่นพร้อมกันครับ
1: ครับ
2: ชัดเจนชัดเจน
0: การพูดคุยนะครับแต่ถ้าเป็นลูกดูบอลผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวมีโอกาสมากที่ลูกเราจะถูกพวกเว็บไซต์พนันเข้าถึงตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะรู้ไม่เท่าทันกลเม็ดเด็ดพายทั้งติดบุกนี้นะครับก็พยายามดูบอลกับลูกอุปกรณ์ที่ถูกต้องแล้วก็ใช้บทพัฒนาแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันจะดีที่สุดครับ
3: เอาละครับแม่เวลาหมดแล้วครับพี่โรครับ
2: ครับได้นะครับอาจารย์ธรรมก็ยังไงมีโอกาสได้พูดคุยเนี่ยวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็อาจารย์ธรรมนะครับเชื่อสถาปนสิรินะครับอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
3: ข้อมูลอาจารย์ธรรมนี่สำคัญแล้วก็รู้ลึกเลยจริงๆนะฮะ
2: มาก
3: นะ
2: ครับ
3: มากนะครับมา
2: เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องกฎหมายกันนะครับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการพนันนะครับแหมนะก็นะอย่างที่บอกกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ได้ค่าจ้างเรือนหมื่นเรือนแสนถ้าปรับ 5,000 อะไรประมาณน
3: ี้
2: ยังไงแบบ

0: เซอร์ที่เกี่ยวข้องกับบอลนี่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลย
1: หน้าตาดีนั้นนะคร
0: ับ
1: ได้คร
0: ับ เอาละครับพี่นนท์ครับต้องพักกันแล้วครับ
1: ครับครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอาราวันกระทรวงวัฒนธรรมน้อมถวายน้ำส่งประสบแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าถวายน้ำส่งประสบเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งประสบเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นอีกทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเป็นต้นไปโครงการบำมชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงคประธานวิทยาศิษย์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้แทนในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบำมชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่าง13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายนจากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบำมชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมแก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนฉลามจู่โจมหญิงที่นครซิดนีย์บาดเจ็บสาหัสเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียหน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าที่หาดคูจีทางตะวันออกของเมืองซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียว่ามีหญิงอายุ35ปีถูกฉลามขนาดใหญ่กัดในระยะห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ30เมตรผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยุงร่างของหญิงเคราะห์ร้ายขึ้นมาจากน้ำและปฐมพยาบาลในทันทีโดยเหยื่อได้รับความบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและขาเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาเวลเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บมีบาดแผลชะกันสูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่บริเวณขาและแขนส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดคูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็น

0: ระยะเวลา24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมรางเตรียมพร้อมรองรับประชาชนเดินทางถวายสักการะนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่ากรมประสานผู้ให้บริการระบบรางทุกเส้นทางเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพให้เป็นไปอย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งได้ประสานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นหากพบว่ามีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นให้จัดรถให้พิจารณาจัดรถไฟฟ้าเสริมหรือเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอนอกจากนี้ขอให้ผู้ให้บริการพิจารณาเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดจำหน่ายบัตรและเหรียญโดยสารรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องแท็บเล็ตเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสแกน QR code กรณีประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ในการซื้อบัตรหรือเหรียญโดยสารณเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของระบบรถไฟฟ้าเนทันยาฮูไม่ยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแถลงว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลพร้อมย้ำว่าตัวเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นพ้องในเรื่องดังกล่าวสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกแถลงการของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูโดยระบุว่าแม้ความตกลงในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะไม่มีอิสราเอลเข้าร่วมเป็นภาคีแต่เขาก็แสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รับประกันว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายใดๆก็ตามต้องรวมถึงการจำกัดโครงการนิวเคลียร์และขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของอิหร่านด้วยคำแถลงของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลมีขึ้นในช่วงที่ทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างส่งสัญญาณว่าข้อตกลงยุติสงครามระหว่าง2ประเทศใกล้บรรลุผลสำเร็จในขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและสหรัฐจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่า

0: ข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Court News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: ช่วงที่2ของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับสัปดาห์นี้ท่านฟังอยู่กับผมสื่อพงษ์อุดรรัตน์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิรักษ์นะครับ
2: ครับนะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องของการพนันวันนี้เนี่ยเราตั้งประเด็นกันนะพี่วิกกิ้งก็คือนะครับรู้ทันสื่อสายเทาปักแปะปั่นพนันบอลโลกคำว่าสื่อสายเทานี่ก็ทุกวันนี้อย่างที่บอกครับก็ใครมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็เรียกว่าสื่อละทีนี้ก็จะมีนะครับสื่อออนลงออนไลน์นะครับแล้วก็สื่อสายเขาเรียกอะไรสื่อสายเทานะครับก
1: ็
2: ประเภทแบบเว็บนะเว็บพนันทั้งหลายแหล่อันนี้ก็คือสื่อเหมือนกันนะ
1: ครับแล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าช่องทางการสื่อสารของบรรดาสื่อสายเทาเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาในกระบวนการสื่อสารของเราอย่าง Facebook ของผมเนี่ยอยู่ดีพี่ณรงค์ครับก็มีเนี่ยการเชิญชวนในลักษณะนี้เนี่ยเข้ามาทั้งที่เราก็ไม่เคยลิงก์หรือไม่เคยติดต่อสื่อสารด้วยเลยก็ยังยอมรับเลยว่ากระบวนการสื่อสารของคนที่กระทำความผิดกฎหมายเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทำงานกันได้แบบถึงลูกถึงคนจริงๆครับพี่โรครับ
2: นะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้นะก็พูดคุยกับนักวิชาการนะครับด้านเด็กเยาวชนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อนะคุยในประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของกฎหมายนะครับประมาณว่าก็คือการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องกฎหมายแล้วทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่พรบการพนันอย่างเดียวแล้วยังมีเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เราเข้ามาอีกนะแล้วมันก็ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนะไม่ใช่แค่คนที่เล่นพนันเท่านั้นที่มีความผิดแต่คนที่แชร์ข้อมูลเหล่านี้ไปเนี่ยอาจจะต้องโดนด้วยนะยกตัวอย่างเช่นนะเรื่องของการแชร์คลิปไฮไลท์การแข่งขันที่มีลิขสิทธิ์อ่ะเหมือนแบ
1: บ
2: เหมือนผมต้องการแชร์พี่วิกกิ้งอย่างเงี้ยพี่วิกกิ้งดูสิเนี่ยโอ้โหลูกนี้แบบสุดยอดจริงๆนะอันนั้นก็คือแชร์ภาพที่มีลิขสิทธิ์แชร์แบบขำๆแชร์แบบไม่ได้คิดอะไรอยากให้พี่วิกกิ้งดูม
1: ัน
2: ผิดกฎหมายนะครับ
1: อ่ะเอาละครับวิทยากรในช่วงที่2นะครับคุณวีรศักดิ์โชติวานิชประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณสืบผงและท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับผมวีรศักดิ์ครับ
2: ครับครับสวัสดีคุณวีรศักดิ์นะครับ
3: คร
2: ับนะครับวันนี้นะครับจะขอความรู้นะครับแล้วก็จะมาสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องกฎหมายนะกฎหมายการพนันเนี่ยจริงๆแล้วใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะทุกวันนี้ไม่ใช่แค่พรบการพนันแล้วมันมีเรื่องพรบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้นอกเหนือจากกฎหมาย2ฉบับนี้แล้วเนี่ยกฎหมายการพนันกับกฎหมายคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันมีกฎระเบียบอื่นๆนะครับมันมีกฎหมายอื่นๆอะไรต่อมีอะไรที่มันใกล้ตัวคนไทยมากๆเรื่องการพนันเนี่ยครับคุณวีรศักดิ์ครับ
3: ครับก็ขอบคุณนะครับวันที่ให้โอกาสผมมาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายนะฮะก่อนหน้านี้เราก็มาเจอกันในรายการรู้ทันสื่อเนี่ยในนามของประธานคณะกรรมการจริยธรรมสื่อนะครับวันนี้มาในฐานะของนักกฎหมายที่เราพูดถึงการพนันเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่ากฎหมายบ้านเรานั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการพนันนั้นเนี่ยก็จะมีกฎหมายอยู่ฉบับนึงนะครับเดี๋ยวผมบอกปีพ.ศ.กฎหมายแล้วอาจจะตกใจเลยคือก็แบบการพนันพ.ศ.2478
2: ครับ
3: 2478นะฮะเป็นพระราชบัญญัติการพนันเนี่ยแล้วแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมานะครับแต่ก็ยังไม่ถูกยกเลิกนะฮะเพราะงั้นพอพูดถึงการพนันแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูในพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478ซึ่งแบ่งการพนันออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกล
2: ุ
3: ่มที่1เรียกว่าบัญชีกอนะฮะกล
2: ุ่
3: มที่2เรียกว่าบัญชีขอนะบัญชี

0: นี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกการพนันประเภทหวยนะครับหวยกขโปปันโปกรรมนะฮะทำทัวจับยี่กีต่อแต้มเบี้ยโป๊กอะไรนะฮะไพ่สามใบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของบัญชีก่อนะครับแม้แต่เรื่องของการเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์เช่นเอามีดหรือหนามผูกหรือวางยาเบื่อเมาให้สัตว์ชนหรือต่อสู้กันนะครับหรือสุมไปบนหลังเต่าให้วิ่งแข่งอะไรกันเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็จัดอยู่ในประเภทบัญชีก่อทีนี้มันก็จะมีบัญชีขอบัญชีขอเนี่ยครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นต่างๆให้สัตว์ต่อสู้แข่งขันกันนะฮะเราก็จะรู้จักในนามของชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าแล้วก็ยังรวมถึงการวิ่งงัวคนนะครับชกมวยมวยปล้ำแข่งเรือพุ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของการยิงเป้าของการออกสลากกินแบ่งอะไรต่างๆนะฮะรับโต้อะไรพวกนี้นะครับแม้แต่เรื่องของไพ่นกกระจอกไพ่ต่อแต้
1: ม
0: บินเลียดนะฮะคอยสบ้าสบ้าชุดฟุตบอลโต๊ะนะหรือเครื่องเล่นที่ใช้เครื่องกลพลังไฟฟ้าพลังแสงสว่างอันนี้ก็จะจัดอยู่ในประเภทบัญชีขอนะครับเพราะงั้นการพนันเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือบัญชีกอกับบัญชีขอนะครับทีนี
1: ้
0: ปัญหาก็คือว่าในพื้นฐานการพนันนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีมาตราที่น่าสนใจคือมาตรา4มาตรา4ก็บอกห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชีกอทั้งอย่างนี้หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับหรือการเล่นอันตรายอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงได้ออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมเห็นว่าสถานที่ใดสมควรอนุญาตก็ให้มีเงื่อนไขในการเล่นแล้วก็การเล่นอันระบุไว้ในบัญชีขอไทม์อย่างนี้หรือการเล่นซึ่งแบบคล้ายคลึงกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่กระทรวงอดกระทรวงเพิ่มเติมจะจัดให้มีขึ้นเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดเล่นโดยตรงพูดง่ายๆก็คือว่าการพนันนะครับเป็นของต้องห้ามนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีกอหรือบัญชีขอแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็เปิดช่องนะครับสามารถที่จะขออนุญาตแต่ผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตนั้นเนี่ยนะก็คือเจ้าพนักงานรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่นะมีอำนาจในการออกใบอนุญาตให้เราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นใบอนุญาตให้จัดสถานที่ต่อสู้ของไก่หรือชนไก่ชนงัวนะครับแล้วก็จับปลานะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีบ่อนเถื่อนนะที่เปิดโดยไม่รู้ว่าก็มีการไล่จับอะไรกันนะฮะเราจะเห็นภาพที่เห็นใช่ชัดก็คือว่าเวลาไปไล่จับบ่อนไก่หรือบ่อนปลาอะไรต่างก็วิ่งกันตามทุ่งตามนาอะไรต่างนะหรือแม้แต่กรณีของการจัดให้มีการชกมวยนะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยในเรื่องของสลากนะเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการออกสลากดันเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่เนี่ยก็ต้องขออนุญาตได้รับอนุญาตถูกต้องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยในเรื่องของสลากรางวัลงานกาชาดนะฮะงานกาชาดนะงานกาชาดทุกปีนะก็จะมีการออกสลากรางวัลหรือแม้แต
2: ่
0: การไปสอยดาวสอยหลังเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตและโดยเฉพาะเรื่องของสลากกาชาดนะที่มีหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการไปออกงานกาชาดแล้วก็ไปออกสลากกาชาดนะครับสลากกาชาดนั้นไม่ใช่ว่าออกในเรื่องของการกุศลแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ออกโดยพนักงานนะครับก
1: ็
0: อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับของสภาทนายความเองนั้นเนี่ยในยุคที่ผมเคยบริหารสภาทนายความนั้นเนี่ยเวลางานกาชาดนั้นเนี่ยเราก็จะขออนุมัตินะครับของคณะกรรมการบริหารว่าเราจะออกสลากกาชาดเนี่ยเรามีกี่รางวัลนะครับแล้วสลากกาชาดนั้นเนี่ยเราก็จะออกกี่เล่มนะครับกี่ใบแล้วก็มูลค่าเท่าไหร่นะเราก็อนุมัติเสร็จเราก็จะมีการจัดพิมพ์สลากกาชาดนะเป็นเล่มๆๆเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอาสลากกาชาดที่เป็นเล่มนั้นเนี่ยไปที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะกรมการปกครองก็จะมีหน่วยงานนะครับเพื่อไปยื่นขออนุญาตนะฮะหลังจากขออนุญาตแล้วนั้นเนี่ยเค้าจะตีตานะครับว่าได้รับอนุญาตแล้วถึงจะออกจำหน่ายได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพนันเนี่ยก็สามารถที่จะขออนุญาตได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุญาตเนี่ยสามารถอนุญาตได้แค่ไหนอย่างไรเราเห็นข่าวเป็นระยะว่า

0: การพนันชนิดนี้ต้องขออนุญาตต่อมามีแนวความเห็นว่าจะเอาออกนะไม่ต้องขออนุญาตนะเช่นพวกสนุกเกอร์หรือบิลเลียดต่างๆนะก็ถือเป็นเกมสนุกต่างๆก็แล้วแต่นโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัยกันนะครับ
1: ทีนี้ครับเอ๊ะแล้วอย่าง
0: ครับเชิญ
1: อย่างเรื่องของการนะครับการทายผลฟุตบอลนะครับชิงเงินรางวัลชิงของรางวัลนะครับเป็นล้านๆอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือนะครับก็คือแน่นอนแหละว่าได้รับอนุญาตเพราะมีทุก4ปีแล้วแต่ว่าการพนันฟุตบอลนะครับแบบทายผลแบบปอแบบครึ่งควบลูกเนี่ยไอ้ตรงนี้อนุญาตขออนุญาตได้ไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสามารถอนุญาตให้ได้ไหมครับ
0: คือต้องกราบเรียนนี้ครับว่าในเรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลนั้นเนี่ยนะครับการเล่นพนันฟุตบอลนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับการทายเล่นพนันฟุตบอลหรือเรียกว่าโต๊ะบอล
1: โต๊ะบอล
0: ประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีการอนุญาตให้เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่เหมือนกับต่างประเทศนะไม่เหมือนกับต่างประเทศที่เราจะรู้จักกันดีโดยเฉพาะในยุโรปนะครับประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเปิดเผยแล้วก็เขาชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ของเราเนี่ยเรายังไม่อนุญาตนะครับเพราะงั้นการแทงพนันฟุตบอลเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับ แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยในแต่ละสมัยในแต่ละยุคที่จะมีการพนันก็จะรณรงค์ในการที่จะปราบแหล่งพนันในต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลนี่นะครับเพราะงั้นอันนี้เนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าในปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยเรายังไม่มีการอนุญาตให้มีการตั้งโต๊ะแทงฟุตบอลโดยชอบด้วยกฎหมายครับ
3: ครับเอ๊ะคุณวิเดศักดิ์ครับอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมจำได้เวลาเข้าไปอ่านหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยเขาก็จะมีลงอัตราต่อรองนะครับในการแทงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นแล้วการลงอัตราต่อรองในอดีตที่ผ่านมามันหมิ่นเหม่แล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายไหมครับ
0: คือผมขอกลับอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของอัตราการแทงก็ดีนะครับในเรื่องของหวยนะเราจะเห็นได้ง่ายเลยนะครับเรื่องของหวยนะฮะพอใกล้จะถึงเวลาหวยออกต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีเจ้าสำนักอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเป็นโพยนะครับออกมาเป็นโพยว่าเลขเด็ดมางวดนั้นงวดนี้เลขนั้นอย่างนี
2: ้
0: ลำพังแค่บอกอย่างเงี้ยนะครับถือว่าผิดกฎหมายไหมอันเนี้ยมันยังไม่ถึงขั้นนะครับมันยังไม่ถึงขั้นที่จะผิดกฎหมายแต่ถ้าเชิญชวนให้ไปแทงที่เว็บไซต์นั้นให้ไปแทงที่นั่นที่นี่อันเนี้ยเข้าข่าย
3: ครับ
0: เข้าข่ายที่เป็นการเชิญชวนให้เล่นผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยการที่ไปใบก็ดีอะไรต่างก็ดีนะครับมันหมิ่นเหม่นะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยถ้อยคำที่ใช้เนี่ยนะมันอาจจะคาบเกี่ยวแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของต้องขออนุญาตนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมก็ดูแลทางด้านจริยธรรมของวงการสื่อด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เรามีแนวปฏิบัตินะฮะในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับว่าจริยธรรมของสื่อนั้นเนี่ยพึงตระหนักในเรื่องของการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใบ้หวยอะไรต่างๆเหล่านี้รวมอยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสื่อในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีการระมัดระวังนะมากยิ่งขึ้นนะฮะมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยจะเห็นบ่อยหรือเห็นชัดเจนแน่นอนนะครับในเรื่องของการที่ไปใบ้อะไรต่างๆในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลอะไรต่างอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของสื่อด้วยครับ
3: ครับ
1: อย่ากลับทีนี้กลับมาคือกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไว้การพนันขันต่อเนี่ยหาก่อให้เกิดหนี้ไม่สิ่งที่ได้มาจากการพนันหรือขันต่อก็จะทวงคืนกันไม่ได้ทีนี้ก็มีอยู่2การพนันนะครับ2การพนันก็คือ1การพนันที่ได้รับอนุญาตกับ2การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ เอาการพนันที่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ตกลงแล้วนะครับก็จะทวงคืนกันได้ไหมครับถ้ากฎหมายเขียนไว้แบบนี้ครับหรือว่าเป็นข้อยกเว้นครับคุณวีรศักดิ์ครับ
0: คือเนื่องจากว่านี่อันเกิดจากการพนันเนี่ยนะฮะกฎหมายไม่ได้ยอมรับนะเปลี่ยนอนุญาตให้มีการเล่นนะฮะอนุญาตให้มีการเล่นเท่านั้นนะครับเพราะงั้นถ้ามันมีนี่ที่เกิดจากการพนันแม้ว่าจะได้รับอนุญาตนะฮะมันก
1: ็ทวงคืนไม่ได
0: ้ผมเนี่ยมันก็แยกจากหักจากกันนะฮะไม่ใช่ว่าเมื่ออนุญาตให้เล่นแล้วเนี่ยนี่ที่เกิดจากการพนันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนี่ที่ส

0: ามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะฮะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าต่อให้การพนันนั้นได้รับอนุญาตนะแต่นี่ที่เกิดจากการพนันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเอามาฟ้องร้องกันนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นการ
1: ทีนี้แต่ว่าพวกบ่อนเถื่อนเนี่ย
0: ไม่มีการเล่นการพนันครับ
1: ครับอย่างพวกบ่อนเถื่อนนี่ก็ตามทวงเหยงเหยงไม่ให้ก็ทำร้ายเขานะครับไปเอายึดไอ้โน่นไอ้นี่เขาอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็คือนอกกฎหมายถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเอาเพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมีพระบัญญัติเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้นะครับติดตามทวงถามหนี้เนี่ยการทวงหนี้ในขณะดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการไปทวงหนี้นะไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่ชอบกฎหมายหรือหนี้ที่ผิดกฎหมายนั้นเนี่ยลักษณะของการไปทวงถามหนี้นั้นเนี่ยก็มักจะใช้วิธีการรุนแรงนะในการไปติดตามทวงถามไม่ว่าจะใช้เรื่องเกี่ยวกับการไปข่มขู่ทำร้ายร่างกายหรือการไปประจานหรืออะไรต่างแล้วแต่นะโดยเฉพาะเราจะได้ยินเป็นศัพท์ชาวบ้านนะครับก็คือเก่งบวกกันน็อกนะฮะที่ไปทวงถามนะซึ่งมันผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าไปเรื่องเกี่ยวกับการบิ่นประมาทก็ดีการข่มขู่กฎหมายอาญาต่างๆและโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เรามีเพิ่มหยัดเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้ด้วยนะครับซึ่งการเพิ่มหยัดติดตามทวงถามหนี้นั้นเนี่ยมันก็คุ้มครองเกี่ยวกับการที่ไปกระทำละเมิดต่อตัวลูกหนี้ซึ่งผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแก๊งที่พูดถึงนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็การทวงถามดังกล่าวผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับแล้วก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วย
1: นะครับ
2: คุณวีรศักดิ์ครับ
1: พี่ไปกิ้งนิดนึงครับนิดนึงขออนุญาตถามต่อเนื่องก็คือว่าทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกับคุณสืบพงษ์ไปว่าสมมติว่านะครับเมื่อวันเปิดสนามเนี่ยเมื่อคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์เนี่ยนะครับ ฟุตบอลโลกเนี่ยที่เม็กซิโกแข่งเนี่ยนะเป็นแมตช์แรกเนี่ยกับแอฟริกาใต้เนี่ยปรากฏเม็กซิโกเนี่ยนะครับยิงแอฟริกาใต้เข้าไป 2-0 ก็คือชนะเข้าไปนี่ผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็ถามพี่สืบพงษ์ว่าเอ๊ะคุณสืบพงษ์คุณได้ดูนัดนี้หรือเปล่าคุณสืบพงษ์ไม่ได้ดูเลยพี่เนี่ยไม่ได้ดูเลยกำลังหาไฮไลท์ลูกยิงประตูอยู่เนี่ยว่าเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าโอเคผมแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวผมส่งไปให้ปรากฏว่านะครับแน่นอนว่าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์แต่ผมก็แบบส่งไปขำๆอยากให้คุณสืบพงษ์ดูเลยประมาณนี
0: ้
1: ส่งแบบไม่คิดอะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้มันยังไงแบบนั้นมันผิดไหมครับคุณสืบคุณวิศักดิ์ครับ
0: ครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับมันมีกฎหมายเกี่ยวกับพระบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับพ.ศ.2537นะครับตามพระบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537นั้นเนี่ยในมาตรา27เนี่ยเขาบอกว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามอย่างนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะตามมาตรา15วงเล็บ5ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บ1ทำซ้ำหรือดัดแปลงวงเล็บ2เผยแพร่ต่อสาธารณชนนะแล้วก็มีมาตรา28เขาบอกการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตศึกษาภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามบัญญัตินี้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา15วงเล็บ5ทั้งนี้ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงหรือภาพให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้วงเล็บ1ทำซ้ำหรือดัดแปลงวงเล็บ2เผยแพร่ต่อสาธารณชนวงเล็บ3ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนารายงานดังกล่าวแล้วก็มาตรา29ก็บอกว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามบัญญัตินี้โดยไม่รับอนุญาตตามมาตรา15วงเล็บ5ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ก็คือวงเล็บ1จัดทำส่วนนักศึกษาภาพยนตร์หรือเสียงบันทึกทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็วงเล็บ2เผยแพร่ภาพซ้ำทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็วงเล็บ3จัดให้ประชาชนฟังหรือชมงานเผยแพร่ภาพโดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์แล้วก
1: ็
0: มาตรา69เขาบอกว่าผู้ใดกระทำละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ตามของนักแสดงตามมาตรา27 28 29ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาททีนี้ปัญหาก็ตามมาว่าเกี่ยวกับภาพลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับภาพลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยแน่นอนมันมีลิขสิทธิ์เพราะเรารู้อยู่แล้วก็ถามว่าเวลาเราเอาไปเผยแพร่นั้นเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาหรือเปล่าถ้าได้รับอนุญาตก็รับความคุ้มครองก็ไม่ต้องผิด แต่ถ้าไม่รับอนุญาตก็ต้องมาดูว่า

0: ในเรื่องนี้อ่ะเราเองน่ะเราเอาไปเผยแพร่กฎหมายบอกต่อสาธารณชนทีนี้ถ้าระหว่างกันเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณณรงค์ส่งไปให้คุณสุพงษ์หรือคุณสุพงษ์ส่งให้คุณณรงค์เจตนาเนี่ยไม่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะอันเนี้ยในความเห็นผมก็เห็นว่ามันยังไม่เข้าการละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
0: แต่ถ้าแชร์กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันเนี้ยอาจจะเข้านะแต่ถ้าตัวต่อตัวอย่างเนี้ยยังไม่ถือต่อสาธารณชนนะอันนี้นะครับ
2: ครับ
0: คุณแต่ยังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเวลาเราจะแชร์ให้ใครต่างๆนั้นเนี่ยนะก็ต้องอาจจะต้องแชร์แล้วก็อาจจะต้องแจ้งให้เขาทราบด้วยนะว่าอันนี้อ
1: ย่าส่งต่อนะ
0: อย่าส่งต่อนะครับ
1: แล้วก็จะมีคนที่1ส่งคนที่2ก็บอกอย่าส่งต่อนะคนที่2ส่งคนที่3บอกอย่าส่งต่อนะที่3ส่งที่4ที่4ส่งเนี่ยก็บอกอย่าส่งต่อนะถ้าอย่างนี้มันยังไงแบบไหนครับ
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเผยแพร่ต่อสาธารณชนละแล้วคนที่จะมีปัญหาเนี่ยฮะก็คือคนแรกที่มีการแชร์ออกไปนะฮะอันนี้นะคร
2: ับเฮ้ยคุณวีรศักดิ์ครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ระบบการเล่นการพนันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบออนไลน์ผมขออนุญาตเรียนถามหน่อยว่ากฎหมายที่จะลงโทษการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยมันหนักแล้วก็มันมีความเด็ดขาดเพียงพอไหมครับที่จะทำให้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรเหล่านี้เนี่ยเข็ดหลาบแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
0: ครับคือก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องมาดูลักษณะของการเล่นการพนันออนไลน
1: ์
0: ลักษณะของการเล่นพนันทั่วไปตามนั้นเนี่ยการพนันพ.ศ. 2478นั้นเนี่ยมันไม่มีบทหรือคำนิยามศัพท์ของการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยไว้โดยชัดแจ้งนะครับแต่ลักษณะของการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยมันสามารถเอามาผนวกกับเรื่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได
1: ้
0: นะมันก็จะไปเข้าลักษณะนะครับในเรื่องของการเล่นการพนันออนไลน์นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับในเรื่องนี้เขาบอกการเล่นซึ่งใช้กลไกพลังไฟฟ้าพลังแสงสว่างหรือพลังอื่นใดนะฮะนะมันก็อาจจะไปตีความขยายได้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับตามพ.ร.บ.เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยมันก็มีโทษนะซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็ลักษณะของการเชิญชวนให้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ต่างๆนะครับนะเชิญชวนให้มีการลงเงินเติมเงินในต่างๆนะแล้วถ้ามันมีลักษณะเป็นการหลอกลวงด้วยนะครับมันก็จะไปเข้าเรื่องของพ.ร.บ.เกี่ยวกับทางด้านความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์นะฮะอันนี้มันก็มีโทษนะครับเพราะประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรามีกฎหมายที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับแล้วก็เอาผิดกับผู้ที่ไม่มีความหวังดีต่อประชาชนนะครับหลอกลวงหรือว่าเป็นการชักจูงให้เล่นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับอันนี
1: ้ครับนะครับก็ชัดเจนนะครับโดยสรุปแล้วนะครับการพนันก็เป็นสิ่งไม่ดีการพนันก็เป็นสิ่งกฎหมายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็นะดูอย่างเดียวก็แล้วกันดูเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าเข้าไปนะเพราะแบบ
0: จ
1: ะเข้าไปแล้วแบบมันก็ถอนตัวยากเลยเพราะการพนันเนี่ยคนเสียก็อยากได้คืนคนได้ก็ติดใจอยากจะได้อีกอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับคุณวีศักดิ์ครับ
0: มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกตินะคร
1: ับ ก็วนเวียนจริงๆนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ได้
0: แล้วก็เป็นจุดล่อแหลมนะฮะที่ทำให้คนเนี่ยสามารถถูกล่อลวงก็ถูกหลอกลวงให้ลงเล่นได้นะครับอันนี
1: ้นะครับนะครับได้ครับถ้าเช่นนั้นก็ยังไงมีโอกาสคงได้พูดคุยกันอีกวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวีศักดิ์ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: นะครับครับคุณวีศักดิ์โชติวานิชนะครับประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็เป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความนะครับเข้ามาให้ความรู้กันนะพี่วิกกิ้งนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละนะส่งขำๆนะครับคนที่1ส่งให้คนที่2บอกว่าอย่าส่งต่อนะนะครับคนที่2ก็บอกไปเรื่อยเลยครับอย่าส่งต่อนะอันนี้โดนเหมือนกันนะครับโดนนะ
2: คือช่วงแรกที่เห็นภาพอาจจะขำนะครับแต่พอไปดูข้อกฎหมายแล้วอาจจะไม่ขำ
1: ไม่ขำไม่ขำแน่ๆนะครับนะก็ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้างั้นก็ช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้านะครับกลับมาพูดคุยกับนักวิชา

0: การทางด้านสื่อกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
4: ช่วงสุดท้ายนะครับของรู้ทันสื่อนะครับกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้ท่านฟังยังอยู่กับผมสืบพงษ์อุณรักษ์แล้วก็พี่ณรงค์สุทธิรักษ์ครับ
0: นะครับวันนี้ก็นะครับเราตั้งประเด็นกันว่ารู้ทันสื่อสายเทาปักแปะปั่นพนันบอลโลก
4: ครับ
0: ครับก็นะเพราะว่าก็นะโอ้บอลโลกปีนี้นี่ก็มีความรู้สึกว่าคือมันเยอะเกินไปนะเยอะเกินไปจนมีความรู้สึกว่าทีมเยอะมากเยอะจน
4: คือกลายเป็นว่ารอบแรกๆเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเลยผมบอกกับพี่ณรงค์เลย3แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะครับนะครับเพราะว่าใจผมเนี่ยผมเชียร์อังกฤษกับบราซิลนะพี่ณรงค์ก็รอดู2ทีมนี้ดังนั้นทีมอื่นผมก็เลยไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่พี่ณรงค์บอกอะว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีทีมเยอะเกินไปครับ48ทีมครับครับ
0: ไอ้ปกติเขา16ทีมใช่ไหมพี่วิกกิ้ง
4: ครับ16แล้วก็มาเพิ่มเป็น32นะครับแล้วเขาก็อ้างว่าตอนหลังฟีฟาอ้างว่าประเทศต่างๆเนี่ยพอมีการแยกประเทศกันเนี่ยประเทศในโลกมันเยอะขึ้นก็เลยเปิดโอกาสให้มีทีมเข้ามามากขึ้นซึ่งผมมองว่าฟีฟาเนี่ยมองเรื่องธุรกิจมากกว่าพี่ณรงค์
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่นะครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะคร
4: ับ
0: เอาละครับทีนี้ก็กับเรื่องของเรานะครับกับคนสื่อนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่านะครับเราตั้งประเด็นกันไว้เนี่ยก็คือนะก็ชัดเจนนะครับว่ารู้ทันสื่อนะสายเทานะรู้ทันสื่อสายเทานะครับกับเรื่องของการนำฟุตบอลโลกนะครับไปฟังมุมมองจากนักวิชาการครับพี่วิกกิ้งครับ
4: นะครับ
0: เอ
4: าละครับ
0: ผ
4: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย
4: ์
0: ดร.สิงห์ขจรนะครับคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตอนนี้เข้าใจอาจารย์สิงห์อยู่ในสาย
4: เข้าอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
0: ครับอาจารย์สิงห์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณสืบพงษ์ครับ
4: ครับ
0: อาจารย์ดูฟุตบอลโลกไปกี่คู่แล้วครับอาจารย์ครับ
5: ดูไป 2-3 คู่ครับตอนนี้มี3คู่ครับอาจารย์ไม่ผิดครับ
0: โอ้โหอาจารย์ดูตี3นี่นะครับอาจารย์ครับ
5: อ๋อผมดูผลฟุตบอลครับ
0: อ๋อดูผลอ๋อดูผล
4: ไม่ได้ดูสดใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
5: อ๋อไม่ได้ดูสดครับไม่ได้ดูสดครับ
0: โอ้ครับครับอาจารย์กับการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับแล้วก็นะครับกับช่วงเวลานะก็คือจริงๆแล้วเที่ยงคืนเขาก็มีแหละมีเที่ยงคืนมีตีสองแล้วก็มีตีสามมีแปดโมงมีเก้าโมงอะไรประมาณรู้สึกเวลามันจะไม่ค่อยแมทกับฝั่งเอเชียสักเท่าไหร่เพราะเที่ยวนี้เนี่ยไปที่อเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกอะไรประมาณนะอาจารย์ทีนี้บทบาทของสื่อในบ้านเราเนี่ยครับอาจารย์ครับกับเรื่องราวของเวลาที่มันไม่แมทกันแบบเนี้ยอันนี้คือมองในมุมบวกก่อนมองในมุมที่แบบสื่อที่แบบส่งเสริมนะครับกีฬาฟุตบอลก่อนน ะครับอันนี้ดูแล้วมันไม่ค่อยจะ

0: อย่างที่เรียนอาจารย์ว่ามันไม่ค่อยจะแมทสักเท่าไหร่ในมุมมองของนักวิชาการทางด้านสื่อเนี่ยครับมองนะครับเรื่องของการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในรอบนี้บทบาทของสื่อไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ครับต้องบอกครับว่าในรอบนี้การแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยจัดอีกฝั่งหนึ่งของโลกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเรา 100% เลยเวลาจะขยับประมาณแบบ10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงเลยครับซึ่งถามว่าช่วงเวลาที่เขาแข่งเนี่ยมันทำให้ช่วงเวลาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามันเป็นเวลาที่คนหลับนอนนอนเกือบจะเช้าอย่างเงี้ยครับก็ทำให้คนที่ติดตามอาจจะไม่มากเท่าไหร่ครับใช้คำนี้ดีกว่าครับ
0: ครับอาจารย์แล้วจริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ท้าคุณวินิตาโหลสโลสเลไปเรียนกันไหมครับอาจารย์ครับ
1: ตอนนี้ยังไม่เปิดเทอมครับแต่ก็ต้องบอกว่าย
0: ังไม่เปิดเทอม
1: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการดูฟุตบอลโลกครับจริงๆช่วงรอบแรกๆเนี่ยผมว่าคนยังติดตามน้อย
2: ครับ
1: ตามพฤติกรรมทั่วไปนะครับทุกปีที่มีการจัดฟุตบอลลักษณะนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบอลยูโรหรือฟุตบอลโลกครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคนจะดูช่วงประมาณสักรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มได้รับความสนใจแล้วคนก็จะเริ่มปักหลักดูกันละแต่ในส่วนของรอบคัดเลือกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับ
0: ครับอาจารย์แล้วบทบาทของสื่อนะครับในช่วงปีนี้เนี่ยกับ4ปีที่ผ่านมาซึ่ง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนี้อาจารย์อย่างที่เรียนถามอาจารย์อีกแล้วว่านะครับในเที่ยวนี้เนี่ยบทบาทของสื่อนะครับกับเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงแบบไหนถ้าเปรียบเทียบเมื่อ4ปีแล้ว
1: ครั้งนี้ CCTV ก็มีถ่ายทอดสดบางคู่นะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนเนี่ยรอบนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าเรามีการประกาศในการที่จะฟรีทีวีจะดูฟุตบอลโลกได้เนี่ยค่อนข้างช้าค่อนข้างจะ last minute เลยซึ่งทำให้การโปรโมทในปีนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อมวลชนเองหรือว่าแม้แต่ด้านของการตลาดเองครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นก็จะไม่ได้มีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศฟุตบอลโลกเท่าไหร่นะครับ
0: ครับอาจารย์จริงๆเอาตรงๆเอาจริงๆเลยจำเป็นไหมที่ประเทศไทยจะต้องมีนะครับจะต้องมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกต้องจำเป็นไหมต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาเลยครับอาจารย์ครับในมุมนักวิชาการจำเป็นไหม
1: จำเป็นหรือเปล่าผมก็มองว่าในส่วนของกีฬานะครับอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยก็เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมค่อนข้างเป็นอันดับต้นๆถามว่าการที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยซึ่งก็ยังมีประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือมีความรู้เท่าทันในการที่จะสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ผ่านช่องทางอื่นได
2: ้
1: เขาก็ยังดูฟรีทีวีกันอยู่ซึ่งคนกลุ่มนี้ครับก็คือกลุ่มที่จะยังไม่สามารถที่จะมีความสามารถในการไปดูช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่นได
2: ้
1: คนกลุ่มนี้ถ้าอยากดูเขาเคยดูมาก่อนในอดีตแล้วรอบนี้ไม่ได้ดูถามว่ามีผลกระทบกับเขาไหมก็ต้องบอกว่าเขาคาดหวังว่าเขาเคยได้ดูเขาควรจะได้ดูต่อผมใช้คำนี้ดีกว่า
2: ครับแล้วดูเหมือนในอาเซียนเนี่ยเราจะเป็นชาติสุดท้ายเลยนะครับอาจารย์ที่ซื้อลิขสิทธิ์นะครับขนาดพม่ากับลาวกับกัมพูชาเขายังซื้อเลยนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับต้องบอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจริงๆประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหามาตลอดตลอดในส่วนของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละหรือแม้แต่โอลิมปิกเราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ว่าลิขสิทธิ์นั้นจะเป็นภาครัฐเข้าไปดูแลหรือว่าเอกชนจะเข้ามาซื้อแล้วภาครัฐขอความร่วมมือให้เข้ามาเผยแพร่ฟรีนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับแต่ต้องบอกครับว่ารอบนี้ที่ช้าเพราะว่าเนื่องจากเรื่องของราคาด้วยครับราคาที่เขาตั้งกับประเทศไทยค่อนข้างสูงคร
0: ับ ครับอาจารย์ทีนี้ในมุมของนิเทศศาสตร์และจิตวิทยาสื่อทริคของการปักแปะปั่นโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับอาจารย์ครับมันทำงานกับสมองหรือแบบความรู้สึกของคนดูยังไงทำไมหลายคนจึงยอมกดลิงก์เข้าไปทั้งที่ลึกๆเนี่ยก็รู้ว่ามันอาจจะเป็นเว็บพนันอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับต้องบอกก่อนครับว่าช่องทางในการรับชมฟุตบอลโลกผ่านทางออนไลน์ผมใช้คำนี้เนาะเรามองภาพของออนไลน์เราไม่ได้มองภาพของฟรีทีวีภาพของออนไลน์เนี่ยเวลาเราเข้าไปรับชมไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับลิงก์ที่เขามีการเผยแพร่ฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกหรือว่าลาลิก้าหรืออะไรก็ตามมีแฝงเรื่องของการพนันฟุตบอลมาโดยตลอดไม่ได้เพิ่งเคยมีครับเคยมีมันเขามีมาโดยตลอดผมใช้คำนี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นการพนันฟุตบอลอย่างเดียวเป็นการพนันลักษณะของคาสิโนออนไลน์ด้วยซ้ำไป

0: ะครับหรือแม้แต่ในช่องทางที่เราคิดว่าไม่น่าจะมีอย่างเช่น YouTube YouTube มีโฆษณาแทรกระหว่างกลางอะครับเป็นโฆษณาเว็บพนันก็มีอันนี้ผมแปลกใจมากเลยแล้วก็ในส่วนของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าในส่วนของช่องทางอื่นๆหรือช่องทางที่จะเป็นการรับชมฟุตบอลนะครับมีแฝงการโฆษณาเรื่องของการพนันโดยตลอดครับ
1: อันนี้น่าสนใจมากอาจารย์ว่าทำไมโฆษณาแฝงไอ้โฆษณาแฝงพวกนี้มันถึงจะสามารถทลายกำแพงความหวาดระแวงของนะครับของคนที่ติดตามสื่อได้สำเร็จนะอาจารย์นะนี่น่าสนใจมากนะมันเกิดอะไรขึ้น
0: อย่างแรกเลยครับต้องบอกครับว่าคนที่อยากดูฟุตบอลฟรีอย่างเช่นผมอยากดูพรีเมียร์ลีกฟรีผมไม่ต้องการเสียตังค์ผมก็ไปเสิร์ชหาใน Google ง่ายๆเลยครับว่าอยากดูฟุตบอลคู่อาร์เซนอลแมนซิตี
1: ้
0: เติร์ดปุ๊บก็จะเด้งมาครับ
1: มาเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มาเลยครับหรือแม้แต่ผมเชื่อว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็จะมีเพจฟุตบอลที่ตัวเองติดตามอยู่กลุ่มใน LINE Open Chat ที่เราติดตามทีมที่เราชอบอยู่เขาก็จะมีการส่งลิงก์กันครับสามารถดูบอลได้ที่ช่องทางนี้นะครับ
1: ซึ่
0: งก็เป็นการโปรโมทเว็บพนันไปในตัวครับ
1: คร
0: ับถามว่าคนที่เข้าไปดูรู้ว่ามีเว็บพนันใช่ไหมรู้
2: คร
0: ับ แต่จะดูฟรี
2: ครับ
0: นั่นแหละคร
1: ับ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งทีนี้นะครับขออนุญาตนำนะครับคำถามเดียวกันกับที่ถามนักวิชาการเด็กเมื่อสักครู่นี้มาถามนะครับเรียนถามอาจารย์สิงห์หน่อยว่าไอ้ความผูกพันระหว่างคนดูกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับในรูปแบบของพาราโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันมีส่วนมากน้อยแค่ไหนที่ทำใหนะครับผู้ที่ติดตามนะครับอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเนี่ยนะครับรู้สึกว่าถ้าคนนี้แนะนำเนี่ยมันคงจะไม่อันตรายหรอกนะครับในมุมของสื่อในมุมของนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์จะอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับต้องบอกครับว่าตามปกติแล้วตามหลักจิตวิทยาง่ายๆเลยครับถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราชอบเป็นคนที่เรามีความรู้สึกผูกพันด้วยเขาบอกว่าดำเป็นขาวเราก็ยังเชื่อเลยครับ
2: ครับ
0: ถูกเอาใช้คำนี้เลยนะเพราะถามว่าณปัจจุบันการที่เราติดตามอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเขาไลฟ์ให้เราดูวันละหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราเข้าไปดูติดตามทุกวันเรามีความสัมพันธ์กับเขาในลักษณะนั้นความเชื่อมั่นความเชื่อใจมีสูงมากครับ
1: สำคัญที่สุดก็คือว่านะครับทุกวันนี้เนี่ยสื่อสีเทาเนี่ยนะครับมีการพัฒนารูปแบบไปไกลกว่าที่กฎหมายจะวิ่งตามทันหรือว่าจะไปวิ่งไล่ปิด URL นะครับให้แบบได้ทุก URL ไม่ได้แล้วคือสมัยก่อนเนี่ยเรามาเขียนป้ายแบนเนอร์เว็บพนันแบบโต้งๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเว็บพนันพวกนี้มาในคราบของคลิปไฮไลท์ฟุตบอลละครคุณธรรมอาจารย์มองว่าวิวัฒนาการของสื่อสีเทาในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันท้าทายความรู้เท่าทันสื่อของคนไทยยังไงบ้างครับอาจารย์สิงห์ครับ
0: ครับต้องบอกครับว่ารูปแบบในการนำเสนอเขาในการสอดแทรกเนี่ยจริงๆในอดีตก็เคยทำกันมานานแล้วแต่ครั้งนี้แค่เปลี่ยนรูปแบบครับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นลักษณะของเรื่องของกีฬาเรื่องของละครคุณธรรมซึ่งมีคนติดตามเยอะคนชอบเยอะกลุ่มที่ทำเรื่องของเว็บพนันต่างๆก็ปรับตัวครับว่าในเมื่อคนชอบเรื่องนี้เยอะถ้าเราอยากให้คนเห็นเยอะก็ใช้วิธีนี้ซึ่งอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาที่เป็นด้านการสื่อสารโดยตรงเลยครับว่าทำยังไงให้คนมองเห็นเยอะที่สุดหรือว่าเปิดรับเยอะที่สุดถ้าเปิดรับเยอะที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นครับคนมองเห็นเยอะหลังจากมองเห็นแล้วเราจะสร้างการรับรู้เขาได้ยังไงว่าเราจะบอกอะไรเขา
2: อ
0: ันนี้คือสเต็ปที่สอง
2: คร
0: ับ แต่ที่3คือจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขายังไงจากคนที่ไม่เคยกดเข้าลิงก์พนันฟุตบอลให้กดเข้าลิงก์พนันฟุตบอล
2: อ
0: ันนี้เป็นสเต็ปเลยครับทำให้เกิดการมองเห็นและการเปิดรับให้มากที่สุดกลุ่มเป้าหมายที่เราเล็งไว้สื่อสารกับเขายังไงให้เขารับรู้ว่าเราทำอะไร
2: ครับ
0: แล้วจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาได้อีก
2: ครับ
0: การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคือเป้าหมายปลายทางครับ
2: อาจารย์ประสิทธิภาพของคนที่กระทำในลักษณะนี้เนี่ยเขามีศักยภาพในการโน้มน้าวแล้วก็ดึงนะครับคนให้เข้าไปอยู่ในวงจรเขาได้มากแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: ตอนนี้ต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วรูปแบบเนี่ยการที่จะดึงให้คนเข้าไปอยู่ในวงจรเขาได้มากขนาดไหนอยู่ที่ว่าเขาสามารถที่จะทำให้คนมองเห็นเขาได้เยอะขนาดไหนการซื้อบูธใน Facebook ซื้อ

0: พูดใน TikTok แล้วสามารถทำให้คนมองเห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าในอดีตเราก็ต้องใช้อะไรครับฟรีทีวีซึ่งสามารถทำให้คนมองเห็นได้มากที่สุดในการที่เราจะโฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกไปแต่ในปัจจุบันเราสามารถซื้อแอดหรือยิงแอดในพื้นที่ที่เราจำกัดได้จำกัดอายุได้แปลว่าอะไรครับเราสามารถทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายได้ชัดมากในการที่เราจะเข้าไปให้เขามองเห็นเราก่อน
1: ครับ
0: แล้วเราต้องสร้างคอนเทนต์อะไรหรือสร้างเนื้อหาอะไรที่ทำให้เขาสนใจดูเราต่ออ
2: ันนี้ชัดเจนมากอาจารย์เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มก็ปรับอัลกอริทึมมันเน้นวิดีโอสั้นหรือว่าช็อตฟอร์มวิดีโอนะครับก็เลยกลายเป็นเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เว็บพนันพวกนี้นะครับส่งคอนเทนต์แฝงนะกระจายตัวได้เร็วขึ้นตรงนี้อาจารย์มองไงจริงไหมฮะอาจารย์จริงไหม
0: ถามว่าจริงไหมจริงครับเพราะเนื่องจากคนที่ทำเว็บไซต์แฝงพวกนี้เขามีการเรียนรู
1: ้
0: แล้วเขารู้ว่าถ้าเขาต้องการจะทำให้คนมองเห็นมากที่สุดเขาต้องทำคอนเทนต์แบบไหนแล้วคอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยถามว่าคนเข้าไปดูแล้วรู้สึกตะกิดตะขวงใจไหมนิดๆครับเพราะเนื่องจากถ้าจะดูฟุตบอลเขาแค่มีแค่บาร์ข้างบนเล็กๆว่าเป็นโฆษณาเว็บพนันฟุตบอลเฉย
1: ๆ
0: เขาไม่ได้แปลว่าเขาจะแบบมาโชว์เป็นพนันฟุตบอลตัวใหญ่ๆแล้วคนดูบอลไม่ได้คนดูบอลได้เหมือนเดิ
1: ม
0: คนดูบอลได้เหมือนเดิมแต่มีโฆษณาแฝงหรือแม้แต่ตัวละครคุณธรรมละครสั้นเนี่ยครับก็เป็นลักษณะของการที่จะแฝงตอนแบบจะเปลี่ยนฉากแวบมาแป๊บนึงเหมือนโฆษณาแป๊บนึงแล้วก็ค่อยกลับไปเนื้อหาต่อทำให้คนรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องไปฟังก็ได้แล้วเราก็ดูต่อประมาณนั้นครับ
2: ครับครับนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเด็กเยาวชนนะเราก็รู้กันดีอยู่นะครับว่าเป็นช่วงวัยที่นะครับมันกำลังแบบนะพอสมควรเลยทีเดียวเชียวทีนี้นะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ปกครองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกหลานกำลังจะเจออะไรกับในช่วงฟุตบอลโลกบ้างเนี่ยครับอาจารย์ครับยังไงดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับอย่างแรกคือก็ต้องทำความเข้าใจเขาว่าการที่เขาจะไปเล่นการพนันเนี่ยมีโอกาสได้และมีโอกาสเสียแล้วการที่เขาไปเล่นนั้นเขาใช้เงินในอนาคตหรือใช้เงินตนเองแล้วการถูกหลอกไปเล่นนั้นมันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างอันนี้คือเราต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วโลกของการพนันคืออะไรเราไม่ควรจะปิดไม่ควรจะไปห้ามแต่ควรสร้างความเข้าใจกับเขาก่อนว่าจริงๆแล้วการพนันคืออะไรการพนันมีผลดีและผลเสียยังไงแล้วค่อยบอกเขาต่อว่าถ้าคิดว่าอยากจะทดลองอยากเรียนรู้อยากลองมาทำด้วยกันมาทำด้วยกันอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาต้องไปแอบทำเขาแอบทำปุ๊บถ้าเกิดปัญหาเขาก็จะไม่กล้าบอกสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับคืออยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยให้ความเข้าใจเขาแล้วสร้างความใกล้ชิดกับเขาให้เขากล้าที่จะพูดทุกเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาพูดกับเราได้อันนี้สิ่งสำคัญมากมากครับถ้าเขาไม่กล้าพูดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเกิดปัญหาอะไรก็ตามเขาจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองของเด็กและเยาวชนนั้นค่อนข้างน่ากลัวครับ
1: ครับนะครับอาจารย์ศรีครับในฐานะที่อาจารย์เป็นคณบดีอยู่ด้วยเนี่ยมีหลักหรือเคยมีประสบการณ์ไหมครับที่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในความดูแลเนี่ยบางทีเข้าไปอยู่ในวงจรของการเล่นการพนันเนี่ยและอาจารย์เข้าไปตักเตือนหรือเราจะสังเกตคนพวกนี้ค่อนข้างยากอาจารย์ว่าเขาจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอาจารย์มีหลักในการดูยังไงครับ
0: เบื้องต้นนะครับผมยังไม่เคยเจอเคสที่เขามาปรึกษาผมเรื่องนี้แต่ผมอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็จะคุยกับเขาในส่วนของรายวิชาที่ผมสอนหรือว่าห้องเรียนที่ผมรับชอบเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามีใครรู้จักอันนี้มั่งรู้จักอันนู้นมั่งเราก็มีการหยอดถามเขาก่อน
1: ครับ
0: ว่าเขาอะรู้จักอะไรบ้างแล้วใครเคยเล่นอันนี้มันเคยเล่นอันนู้นบ้างเราก็จะเริ่มรู้ว่าใครเป็นยังไงเบื้องต้น
1: ครับเราจะฟังเราก็จะ
0: ค่อยให้ความรู้เขาว่าเอ้ยจริงๆแล้วคุณอยากเล่นเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็อยากให้ระมัดระวัง1 2 3 4 5มีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เป็นการสร้างความเข้าใจเขาดีกว่าโดยที่ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่อาจารย์ไม่ได้มองว่าผิดเพราะถ้ามีปัญหาเขายังกล้ามาบอกเรา
1: ครับครับอาจารย์อ
0: ันนี้ก็จะสำคัญนะครับ
2: ครับใช่ทีนี้กลับมาเรื่องสื่อสีเทาสื่อสายเทาเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็แน่นอนเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องอยู่รอดให้ได้เนี่ยเขาจะเป็นสื่อผสมนะครับเป็นบันเทิงบวกพนันอะไรประมาณนี้นะถ้ามีสื่อแบบนี้สื่อลูกผสมแบบนี้บันเทิงบวกพนันกีฬาบวกพนันเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนแบบของเด็กเยาวชนไทยในระยะยาว

0: เอายังไงครับอาจารย์ครับ
1: ต้องบอกเลยครับว่าอย่างแรกคือเขาจะรู้สึกว่าการที่มีการแฝงโฆษณาที่ผิดกฎหมายในการสื่อสารเนี่ยเป็นเรื่องปกติ

0: เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายทันที
1: อืม
0: เขาจะมองว่าคนอื่นก็ทำได้ทำไมเขาถึงทำไม่ได้
1: อ
0: ื
1: ม
0: อันนี้ครับคือแนวคิดของเยาวชนและเด็กที่เขาจะมองเห็นในอนาคตและจะส่งผลต่อการที่ทางภาครัฐเองนั้นจะไปบังคับใช้กฎหมายอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าก็มีเมื่อมีคนไม่ทำทำไมเขาถึงต้องทำ
1: อืม
0: เนี่ยครับก็คือจะทำให้เกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้ค่อนข้างอันตรายครับในอนาคตครับ
2: อื
1: มครับถ้าเช่นนั้นเรามาสร้างวัคซีนกันดีกว่าอาจารย์สร้างวัคซีนรู้ทันสื่อให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนในครอบครัวนะท่ามกลางเนี่ยภายใต้กระแสฟุตบอลโลกตอนนี้ที่แบบโอ้โหเต็มฟีดนะครับโซเชียลไปหมดเลยนะครับอาจารย์ครับเราจะยังไงดีครับอาจารย์ครับจะสร้างวัคซีนตรงนี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับ1 2 3
0: อย่างแรกเลยครับคือครอบครัวครับสมาชิกครอบครัวสำคัญมากสำหรับผมนะให้เขาเข้าใจว่าการดูกีฬาไม่จำเป็นต้องไปเล่นการพนัน
1: ครับ
0: การเห็นเว็บไซต์พนันที่เด้งขึ้นมาในช่องทางต่างๆมันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่เพียงแค่ว่าเขาใช้ช่องว่างทางกฎหมายช่องว่างทางเทคโนโลยีในการที่ทำให้ทุกคนมองเห็นได
1: ้
0: สร้างความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูต่อว่าในส่วนของความคาดหวังที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองอ่ะเราไปห้ามไม่ได
1: ้
0: เราควรจะต้องให้ข้อมูลเขาอย่างไรว่าโอเคถ้าอยากจะลองการพนันในประเทศไทยผิดกฎหมายทั้งหมดนะถ้าคุณอยากจะลองแปลว่าคุณต้องรับความเสี่ยงเรื่องของสิ่งที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีโทษอย่างไรตรงส่วนนี้สำคัญครับเราก็ค่อยๆบอกเขาว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ถ้าไปทำแล้วผิดกฎหมายมีบทลงโทษอย่างไร
1: ครับ
0: แล้วก็ไปดึงต่อว่าในประเทศที่บอกว่าการพนันถูกกฎหมายนั้นเขามีวิธีการควบคุมดูแลอย่างไรเขามีสถานบำบัดสำหรับผู้ติดการพนันโดยเฉพาะเหมือนคนติดยาเสพติดเลยก็ม
1: ียาเสพติด
0: ใช่ครับในต่างประเทศมีสถานบำบัดสำหรับผู้ที่ติดการพนันโดยเฉพาะก็มีซ
1: ึ่
0: งอย่างนี้ครับคือสิ่งที่เราต้องให้ความรู้เพราะว่าในประเทศไทยเป็นแบบนี้ในต่างประเทศเป็นแบบนี้ซึ่งทางภาครัฐเองก็ควรจะต้องทำเซตความรู้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองนำไปใช้กับบุตรหลานในครอบครัว
1: ครับอันนี้ก็คือในฝั่งของผู้รับสารนี่ในฝั่งของผู้ส่งสารเองจันอยากจะฝากอะไรถึงบรรดาอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่หรือบรรดาครีเอเตอร์นะครับที่กำลังจะตัดสินใจรับงานสายเทาจะมาบอกว่าโอ้ยผมไม่รู้หรอกครับเขาก็ให้ผมมาโฆษณาเขาให้ผมมาพูดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะไปทำอะไรผมก็ไม่รู้อันนี้จะยังไงดีอาจารย์จะฝากถึงคนกลุ่มนี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับกลุ่มผู้ส่งสารเนี่ยครับ
0: ครับต้องบอกครับขอฝากในส่วนของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่กลุ่มผู้ที่มีคนติดตามในโซเชียลมีเดียจำนวนมากๆถึงแม้เขาอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่มีคนติดต่อมาให้เขาขึ้นโพสอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพนันในอดีตเคยมีเคสที่คนถูกจับและถูกดำเนินคดีและศาลตัดสินโทษจำคุกมาแล้วแปลว่าถ้าคุณทำวันนี้คุณได้รับเงินแต่ในอนาคตถ้ามีคนไปแจ้งความหรือภาครัฐดำเนินการเรื่องนี้คุณคือคนที่จะมีความผิดตามกฎหมายเงินที่รับมา 3,000 5,000 หมื่นหนึ่งคุ้มค่ากับการที่คุณจะเสี่ยงหรือเปล่าน
1: ะครับ
3: ชัดเจนครับ
1: ชัดเจนครับอาจารย์ครับได้เลยนะครับก็เข้าใจว่าเราคงจะอยู่กับบรรยากาศฟุตบอลโลกไปอีกพอสมควรนะครับอาจารย์ครับอีกหลายวันนะครับอาจารย์ครับยังไงมีโอกาสคงได้พูดคุยวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์สิงห์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงห์สิงห์ขจรนะครับคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับพี่วิกกิ้งครับ
3: ครับผมว่าวันนี้รายการของเราคงจะช่วยให้หลายคนที่เป็นแฟนฟุตบอลเนี่ยได้ตระหนักถึงพิษภัยแล้วก็โทษของการเล่นการพนันออนไลน์หรือการเล่นพนันในรูปแบบต่างๆครับพี่ณรงค์ครับ
1: นะครับนะครับก็ถ้าเช่นนั้นก็ยังไงวันเสาร์หน้าเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
5: มอ
4: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศ

้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: า14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันประชาชนเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพตลอด2ฝั่งถนนบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดช่วงบ่ายวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่2ฝั่งทางออกไปถนนอังรีดูนังเพื่อเฝ้ารอรับริ้วขบวนพระศพอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้นำเสื่อกว่า500ผืนมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านตั้งแต่ในโรงพยาบาลยาวไปจนถึงทางออกถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายไปถนนพระราม4เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความอาลัยขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมเพื่อดูแลผู้ที่มาปักหลักรอเป็นเวลานานในขณะที่นายพิชัยจงสุขวัฒนาจิตอาสาที่คอยเดินบริการน้ำดื่มและคอยเก็บขยะจากประชาชนเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานจิตอาสาเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเมื่อปี2562ในการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งครั้งนั้นได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขณะเสด็จทรงติดตามการดำเนินงานด้วยพระองค์เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันเหตุกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจังหวัดลำปางร่วงมีคนเจ็บ2คนเกิดอุบัติเหตุกระเช้าซ่อมบำรุงไฟฟ้าหักทำให้คนงานร่วงกับพื้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยตัวกระเช้าหักและหลุดร่วงลงมาจากความสูงประมาณ4เมตรส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในกระเช้า2คนได้แก่คนงานอายุ28ปีและนักศึกษาฝึกงานอายุ19ปีจากวิทยาลัยแห่ง1ร่วงตกลงมาพร้อมกับกระเช้าที่หักร่างกระแทกพื้นคอนกรีตอย่างรุนแรงทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บตามร่างกายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลลำปางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุจากอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงตกเป็นมิจฉาชีพนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องโดยผลจากมาตรการป้องกันนอมินีและบัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ส่งผลให้จำนวนบัญชีม้านิติบุคคลลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2569สะท้อนผลสำเร็จในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางจากการติดตามข้อมูลพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทหรือชักชวนให้ผู้อื่นนำชื่อไปใช้จดทะเบียนนิติบุคคลก่อนนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบคัดกรองและดำเนินคดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถลดการนำนิติบุคคลไปใช้เป็นบัญชีม้าได้อย่างชัดเจนขอเตือนประชาชนและผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ขายชื่อหรือยินยอมให้นำชื่อไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงรับจ้างเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนโดยไม่มีการดำเนินธุรกิจจริงเพราะอาจจะมีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้ก

0: จแล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะชัชชาชูฟีเดอร์เชื่อม4ตลาดน้ำฝั่งทนดันเศรษฐกิจชุมชนแก้ปัญหาเดินทางเข้าถึงยากนายชัชชาสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดน้ำคลองลัดยมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่นำเสนอนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวท้องถิ่นผ่านการยกระดับตลาดน้ำและชุมชนริมน้ำฝั่งธนบุรีให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพนายชาชาติกล่าวว่าพื้นที่ฝั่งธนบุรีมีตลาดน้ำและตลาดชุมชนที่มีศักยภาพหลายแห่งซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแต่ปัญหาที่พบคือการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ยังไม่สะดวกการแก้ปัญหาการจราจรและการเดินทางของกรุงเทพมหานครต้องดำเนินการควบคู่กัน3ด้านได้แก่การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าการปรับปรุงระบบรถเมล์และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งเชื่อมต่อหรือฟีดเดอร์ให้ประชาชนเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าไปยังจุดหมายปลายทางได้สะดวกมากขึ้นสำหรับพื้นที่ตลาดน้ำฝั่งธนบุรีมีแนวคิดพัฒนาระบบรถฟีดเดอร์เชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้ากับตลาดน้ำทั้ง4แห่งในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเดวิดเบคแฮมรับมอบดาวเกียรติยศบนฮอลลีวูด Walk of Fame เซอร์เดวิดเบคแฮมนักฟุตบอลชาวอังกฤษคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกใน4ประเทศได้รับเกียรติจารึกชื่อลงบนดาวเกียรติยศแห่งฮอลลีวูด Walk of Fame ซึ่งตรงกับวันเปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในส่วนที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพโดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด8นัดในนครลอสแองเจลิสพิธีมอบดาวเกียรติยศในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าปกติเนื่องจากเปลี่ยนจากพรมแดงของฮอลลีวูดแบบดั้งเดิมมาเป็นพรมสีเขียวที่จำลองเป็นสนามฟุตบอลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสนี้โดยเฉพาะเบคแฮมขึ้นกล่าวบนเวทีว่าช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากพร้อมทั้งสะท้อนถึงการเติบโตมาในย่านอีสต์ลอนดอนด้วยความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับความชื่นชมและยกย่องในฮอลลีวูดเช่นนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
6: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: นาฬิกา9นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันเสาร์13มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณติ๊งหนูจากเพชรกุลทองนะคะแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติ

0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายคุณติ๊งหน่วยด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ติ๊งหน่วยขออนุญาตรายงานเสียงมาก่อนนะครับมาก่อนตัวครับเพราะว่ากำลังกลับจากการเดินทางไปทำข่าวที่จังหวัดสุโขทัยครับนั่นก็คือเรื่องของคดีขโมยหวยไปเผาเป็นคดีที่เรียกว่าสร้างความงุนงงแล้วก็ทำให้สังคมนั้นติดตามกันอย่างมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเก๋ก็วันนี้เห็นว่าศาลจังหวัดสวรรคโลกมีการอนุญาตให้ประกันตัวลุงเดชและก็ป้าแหววสองสามีภรรยาที่กลายเป็นผู้ต้องหาร่วมกันขโมยหวยแล้วก็เอาไปเผาก็ทั้งสองสามีภรรยาได้รับการประกันตัวคนละ 100,000 บาทแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจสภ.สวรรคโลกนำสองสามีภรรยาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสวรรคโลกที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับ
0: ค่ะคุณติ๊กหน่วยมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของคดีหวยป้าขยันเนี่ยค่ะสรุปแล้วเนี่ยป้าขยันจะได้เงิน6ล้านไหมคะ
1: นั่นน่ะสิครับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคำตอบเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบของสภ.สวรรคโลกก็ได้มีการนำเอาลอตเตอรี่มาเผาเพื่อจำลองครับคุณเก๋เผาเพื่อจะนำไปเปรียบเทียบกับเศษเท่าที่อาจจะตกลงบนดินในจุดที่นายเดชเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันไปเผาจุดนี้แหละครับตำรวจจะต้องมีการรีบเปรียบเทียบส่งให้กับตำรวจพอถอเพื่อเรียกว่าพิสูจน์เรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับอันนี้แค่ขั้นตอนในการพิสูจน์ก่อนนะคุณเก๋แต่ยังมีขั้นตอนทางกฎหมายอีกมากมายที่ต้องรอคลี่คลายว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะได้เมื่อไรครับ6ล้านของป้าขยันครับคุณเก๋ครับแต่ว่าได้แน่เขาว่าอย่างนั้นนะคุณเก
0: ๋ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างวันนี้เนี่ยมีรู้สึกเหมือนมีความคืบหน้าใช่ไหมคะว่ามีภาพกล้องวงจรปิดออกมาว่าเห็นทางคนที่เอาลอตเตอรี่ไปใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าลอตเตอรี่สรุปถูกเผาจริงๆใช่ไหมคะคุณติ๊งหน่วยสำหรับคดีนี้เนี่ยค่ะ
1: ก็เรียกว่าจากหลักฐานพยานต่างๆที่ทำให้การด้วยนะครับจากนายเดชก็เรียกว่าในเบื้องต้นหรือว่าชั้นนี้ตำรวจก็ยังเชื่อว่านายเดชนั้นได้นำลอตเตอรี่ไปเผาตามคำให้การก็ตอนนี้รอเพียงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับคุณเก๋ครับท
0: ั
1: ้งการตรวจหาเศษเท่าธุรีบนดินว่าสรุปแล้วเศษนั้นน่ะจะเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันหรือเป็นลอตเตอรี่อย่างอื่นกันแน่แต่ว่า2ใบที่ตำรวจคลี่คลายมาได้นั้นก็ชัดเจนแล้วครับว่าอันนั้นเป็นของใบที่ไม่ถูกรางวัลส่วนที่เป็นเศษธุลีเผาอยู่นั่นแหละครับก็อันนี้แหละครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามาจากสลากรางวัลที่1ของป้าขยันจริงๆครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะก็ได้เดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของข่าวสังคมนะคะที่เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็หลายคนก็รู้สึกสงสารเหมือนกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุพอไล่มานะคะแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าจะได้เงิน6ล้านหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างก็คือสลากได้ถูกเผาไปแล้วนะคะแต่ว่าการที่จะไปพิสูจน์ยืนยันว่าป้าขยันเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนถูกลอตเตอรี่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะต้องเข้าสู่เรื่องของกระบวนการส่วนใครทำผิดก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นประเด็นที่โซเชียลพูดถึงกันเยอะมากนะคะแล้วก็มีการชื่นชมด้วยนะคะสำหรับคนที่ขายหวยใช่ไหมคะอย่างป้าแห้งเนี่ยค่ะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันค่ะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดอะค่ะที่ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งนะคะว่ายังคงพบว่ามีผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ล้านกว่าสิทธิ์ใช่ไหมคะอันนี้คือของเก่านะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการในการยืนยันสิทธิ์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยช่วงยืนยันสิทธิ์นะคะมันยังมีคนที่ถือบัตรรายเดิมอะค่ะอีกกว่า 1.37 ล้านรายที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์นะคะทางกระทรวงการคลังเขาก็เลยประชาสัมพันธ์ว่าณเวลานี้เนี่ยตัวเลข 1.37 ล้านสิทธิ์นะคะต้องรีบไปยืนยันสิทธิ์นะคะให้เสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้ในช่วงเวลา23นาฬิกาด้วยแล้วก็มีการสรุปข้อมูลณปัจจุบันมานะคะวันที่11มิถุนายนอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นข้อมูลวันที่11มิถุนายนก่อนนะคะกระทรวงการคลังบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทั้งหมด13ล้านรายเนี่ย

0: ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วกว่า11ล้านรายค่ะแล้วก็ยังไม่ยืนยันสิทธิ์นะคะตัวเลขอีกประมาณ 1.37 ล้านรายฉะนั้นเองเนี่ยรีบดำเนินการเลยนะคะจะได้เข้าสู่ระบบในเรื่องของการคัดกรองรอบใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังนะคะกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าแม้ว่าการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ถืออยู่แล้วนะแต่ก็ต้องย้ำว่าคุณก็จะต้องเข้าไปกดระบบในการยืนยันสิทธิ์ใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าก็ประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงด้วยนะคะเรื่องของข้อมูลนะคะการขึ้นสถานะว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้จะมีมติในการผ่อนปลนให้บ้างในบางกรณีนะคือไม่ต้องแก้ไขข้อมูลใหม่อย่างเช่นถ้าสมมติว่ากรอกเลขบัตรประชาชนกรอกถูกต้องแต่อาจจะผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญต่อการตรวจสอบตัวตนเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวทางการเขาจะผ่อนปลนให้นะคะก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยก็รอวันประกาศผลเลยค่ะในการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าผ่านนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะนี่เป็นความคืบหน้าค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเบรกแรกนะคุณติ้งหน่อยคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของควันหลงของสถานการณ์ไทยและก็กัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นที่มีการส่งรถถังนะคะรถถังจากจีนนะคะรุ่น T59D ให้กับทางกัมพูชาก็หลายคนก็จับจ้องเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะการส่งให้ของทางการจีนแม้ว่าทางการไทยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเราไม่กังวลนะคะเพราะว่าเรารู้มาอยู่แล้วแหละมันเป็นกระบวนการที่เขาก็มีเรื่องของการตกลงเรื่องของความมั่นคงกันนะคะแต่ว่าหลายคนก็จับจ้องเหมือนกันว่าเอ๊ะสัญญาณของการส่งให้แบบนี้นะคะถ้ามองในมุมของมิติทางการเมืองภายในกัมพูชาเองนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมองได้ในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันด้วยค่ะคุณติ๊งหน่วยยังอยู่ไหมคะสัญญาณคุณติ๊งหน่วยอาจจะไม่ดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราคุยกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะ
1: ใช่แล้วครับก็ตั้งแต่นี้ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่านับตั้งแต่ปรากฏภาพของสมเด็จฮุนเซนครับที่เรียกว่าออกมาเรียกว่าเดินเช็คอินหรือว่าเช็คเรตติ้งนี่แหละครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอาวุธหนักที่เรียกว่ามีการคุยโตโอ้อวดเรียกว่ารถถังรุ่นใหม่จากจีนกว่า90ลำครับที่เรียกว่าฮุนเซนบอกว่ายังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคุณเก
0: ๋
1: ยังไม่ได้เคลื่อนเอาออกมาประชิดชายแดนแต่อย่างใดแต่อันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมมากขนาดนั้นหรืออย่างไรครับคุณเก๋ครับ
0: หรือจริงๆแล้วนะคะเป็นการส่งสัญญาณในแง่มุมของมิติทางการเมืองของภายในของกัมพูชาเองหรือเปล่านะคะพูดคุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.นะคะดุลยภาคปีชารัตน์นะคะนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาแล้วก็อาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับคุณพี่หน่วยคุณเก๋ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะประเด็นตอนนี้เนี่ยเรื่องของการมาถึงของรถถังนะคะของทางจีนที่ส่งให้ทางกัมพูชาค่ะถ้าเรามองถึงนัยยะในมิติของทางทหารหรือมิติอื่นๆหรือหลายคนกำลังจับจ้องว่ามันเป็นมิติในการเมืองของทางกัมพูชาเองอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับผมคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยคือกัมพูชาต้องการจะทวงคืนดินแดนแล้วก็ขยายดินแดนโดยทำสงครามกับประเทศไทยนะครับนี่เป็นนะครับวัตถุประสงค์ที่มันมีความหมายมากนะครับสำหรับประเทศกัมพูชาว่าในเรื่องของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนแต่ว่าวัตถุประสงค์อีกประการนึงมันก็เป็นเรื่องกระแสการเมืองอ่ะนะครับก็คือการที่คุณเซนกับคุณมาเนตพยายามจะแสดงให้คนกัมพูชาเห็นว่ารัฐบาลก็ไม่นิ่งเฉยในการพัฒนาแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อจะต่อสู้กับศัตรูทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็คือประเทศไทยแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเมื่อดูฤดูการเลือกตั้งของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเป็นปีหน้าและปีถัดไปถึงจะเป็นการเลือกตั้งในระดับคอมมูนท้องถิ่นแล้วก็การเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมันก็ยังทอดเวลาอีก หลายเดือนพอสมควรนะครับ

0: ฉะนั้นไอ้ตัวปัจจัยที่มันเร่งเร้ามันไม่น่าจะถูกขับออกมาจากปัจจัยการเมืองภายในมากนักแต่มันน่าจะเป็นการที่รัฐบาลกัมพูชาเขาดูจังหวะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เติมอาวุธยุทโธปกรณ์อาจจะเห็นถึงความพร้อมในบางช่วงเวลาและที่จะเตรียมเปิดศึกกับไทยรอบที่3นะครับซึ่งตัวรถถังที่จีนส่งมานะครับมันก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อเหมือนกันว่าถ้าเขาแบ่งรถถังบางส่วนเนี่ยเข้ามาประจำการชายแดนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการตึงพื้นที่ที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2ของเราจะมีจุดไหนที่เขาใช้รถถังเปิดศึกตัวรถถังกับทางไทยได้ในสนามชายแดนตรงนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าถ้ามองในมุมเอาประเด็นเรื่องของการสร้างกระแสชาตินิยมในการเมืองของเขาก่อนนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงอะคะ
0: ผมมองว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับฮุนเซนกับฮุนมาเน่ก็ตัดสินใจทำสงครามกับไทยแต่ผลปรากฏว่ากัมพูชาลบแพ้แล้วประชาชนกัมพูชาก็ทราบกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าตกลงกัมพูชาเสียดินแดนด้วยรัฐบาลพ่อลูกนำพาให้ไปลบแพ้ไทยแล้วเสียดินแดนแบบนี้จริงๆใช่ไหมน
1: ะ
0: เมื่อมันเริ่มจะใช่แล้วเนี่ยทางฮุนเซนฮุนมาเน่ก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็จะต้องพยายามนะครับ
1: เคลื่อนไหว
0: ออกรถโชว์เคลื่อนไหวว่าผู้นำกัมพูชายังพยายามทวงคืนดินแดนอยู่ยังเติมแสนยานุภาพทางทหารยังพร้อมบวกกับทางประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะหมายมั่นให้โมเมนตัมตรงเนี้ยนะครับไปกระตุ้นเรตติ้งการเลือกตั้งจริงๆซึ่งมันก็อีกปี2ปีถึงจะเกิดขึ้นแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้ปัจจัยตัวเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักสูงหมายถึงว่าทำศึกกับไทยเพื่อเรียกเรตติ้งอ่ะนะครับแต่ผมเพื่อเรียกเรตติ้งสำหรับให้ประชาชนมาลงคะแนนพรรค CPP นะครับท
1: ั้
0: งในระดับส่วนรวมระดับท้องถิ่นแต่ผมคิดว่ามันเป็นการตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของกัมพูชาโดยรวมแล้วก็เป็นความนิยมโดยรวมทั้งประชาชนและรัฐจะต้องมีร่วมกันก็คือการทวงคืนดินแดนจากประเทศไทยนะครับ
1: อืมค่ะอาจารย์แต่ว่าในแง่มุมของทางถ้าเราหันกลับไปมองในมุมของการเมืองของทางกัมพูชาเนี่ยค่ะณเวลานี้เนี่ยเขากำลังเผชิญแรงกดดันในประเด็นไหนอย่างไรบ้างไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเคลื่อนไหวของฮุนเซนเหมือนกำลังจะกลับกลายมาเป็นผู้เล่นหลักแม้ว่าจะส่งต่อเก้าอี้ให้ลูกอย่างฮุนมาเน็ตแล้วก็ตามอะค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางทางการเมืองของกัมพูชาอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์การเมืองกัมพูชาคุมด้วยระบอบฮุนเซนก็นำโดยฮุนเซนแล้วฮุนมาเน็ตก็เป็นส่วนต่อขยายเฉยๆซึ่งก็อยู่ภายใต้การควบคุมของทางฮุนเซนอีกทีเนื่องจากว่าฮุนเซนเขาไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภาอย่างเดียวแต่เขายังเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นเบอร์หนึ่งในพรรค CPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะครับซึ่งก็จะคุมลูกชายคุมแผงอำนาจคุมสมาชิกพรรคได้มากนะครับและยังมีอิทธิพลอื่นๆเป็นล้นพ้นเลยในระบบการเมืองของประเทศนี้ฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่ฮุนเซนเป็นหลักๆนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าการที่จะเปิดศึกกับไทยเพื่อจะนำไปสู่การที่คนจะมากาพรรค CPP ในช่วงฤดูการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีเวลาอีกพอสมควรนะครับแต่ก็คิดว่าการที่เขาทำศึกแบบนี้กับไทยเป็นระยะเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรตติ้งของคุณมาเนตอาจจะไม่ค่อยดีแล้วคนก็เริ่มมารู้กันมากขึ้นแล้วว่ารัฐบาลปิดตาคนกัมพูชาไม่ได้ว่าตกลงเขมรเสียดินแดนใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยแหละมันเป็นตัวตอกย้ำที่ทำใหทั้งรัฐและสังคมกัมพูชาก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อทวงคืนแผ่นดินจากทางประเทศไทยในมุมคิดของเขานะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าหันกลับมาจับสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการส่งรถถังของจีนให้กับทางกัมพูชาค่ะในแง่ของบทบาทของจีนต่อสถานการณ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์ประเมินเรื่องนี้หรือมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับผมคิดว่าเจตนาของจีนก็ต้องการสถาปนาเขตผลประโยชน์แล้วก็โอกาสการลงทุนในภูมิภาคแบบรวมๆเขาก็จะมองไทยกัมพูชาลาวพม่าเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวเนื่องกันกับผลประโยชน์จีนถ้าไทยกับกัมพูชาลบกันมากๆมันก็จะทำให้โครงการ BRI หรือ Connectivity ทางเศรษฐกิจที่จีนไปลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนเขาถึงได้จีนถึงได้แสดงบทบาทเป็นกาวใจที่พยายามเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาบนวิถีเอเชียให้มากขึ้นแต่ว่าการที่จีนส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก่อนหน้านั้นจีนก็ส่งเรือรบฟรีเกตให้กัมพูชาจังหวะมันถี่ไปหน่อยนะครับ

0: พอมันถี่ไปหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องคนไทยไม่สบายใจขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นโมเมนตัมสำคัญที่ทำให้จีนอาจจะต้องมาพิจารณานะครับในการต้องอธิบายกับทางไทยอีกทีหนึ่งว่าจีนไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นซึ่งตรงนี้มันก็ต้องดูพฤติการนะครับในการให้ความช่วยเหลือระยะยาวที่จีนมีต่อกัมพูชานับจากนี้ด้วยว่าตกลงจีนเอ็นมาทางกัมพูชามากขึ้นใช่ไหมหรือจีนยังพิจารณาเมนเทนความสัมพันธ์กับทั้งไทยและกัมพูชาควบคู่กันคือผมอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์จีนกัมพูชามันพิเศษอย่างนึงเพราะว่ามันถึงขั้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบ2+2นะครับ2+2ก็คือความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมระหว่าง2ประเทศทีนี้ไอ้เสาร่วมด้านกลาโหมเนี่ยมันหมายถึงจีนก็จะต้องมาช่วยเหลือกัมพูชาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษแต่ว่ามันอาจจะทำให้ประเทศไทยไม่สบายใจเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องรอดูท่าทีจีนอีกทีนะครับ
1: ค่ะในแง่ของความไม่สบายใจถ้าหากเราประเมินเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงอะค่ะอาจารย์ความเปราะบางในเรื่องของชายแดนเรื่องของสถานการณ์เรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเกิดปะทะเนี่ยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ครับผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยเราไปดูหัวเรื่องที่กระตุ้นจุดสนใจคนไทยนะเวลานี้คือเรื่องรถถังที่จีนส่งเข้ามาที่สีฮานุวิลเราก็ต้องตามติดว่ารถถังเหล่านั้นนะครับจะไปประจำการตรงไหนบ้างในมุมของผมคิดว่าประโยชน์ของรถถัง T-59D เนี่ยมันอาจจะแบ่งได้2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือคุณเซนกับกองกำลัง BHQ เนี่ยก็เก็บหน่วยรถถังเอาไว้เพื่อปราบจราจลเผื่อมีคนมาประท้วงในอนาคตหรือว่าจะมีนะครับภัยคุกคามอื่นๆที่บุกเข้ามาที่บ้านพักคุณเซนที่ตาขมเอาที่จังหวัดกันดารการมีหน่วยรถถังเอาไว้ล้อมเนี่ยนะครับมันก็องค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ระบอบมันแข็งแกร่งแต่ขณะเดียวกันรถถังในบางคันเนี้ยนะครับอาจจะถูกส่งมาที่จังหวัดพระวิหารจังหวัดอุดรมีชัยตรงข้ามกับกองทัพภาคที่สองเพื่อเปิดศึกดวลรถถังนะครับกับทางกองทัพไทยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถถังเนี้ยนะครับถึงแม้เกาะจะบางแต่ว่ามันมีการปรับนะครับไอ้เรื่องของปืนยิงวิธีการยิงและความคล่องตัวในการเคลื่อนผ่านยุทธภูมิภูมิประเทศที่สำคัญได้พอสมควรฉะนั้นก็ถ้าเขาเอามาดีพลอยไว้ในพื้นที่ที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันมียุทธบริเวณไหนที่กัมพูชาเขาจะโถมกำลังมาเข้าตีอย่างเช่นปราสาทตามือนทมปราสาทตาควายถ้าเขาโถมกำลังจะเข้าตีเนี่ยเขาเอารถถังจีนตรงเนี้ยเข้ามาเสริมทัพเนี่ยนะครับเข้ามาดวลรถถังกับไทยเราจะตั้งรับอย่างไรผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้2แบบฉะนั้นความช่วยเหลือจากจีนนัดเนี่ยมันก็ทำให้กัมพูชาใช้ประโยชน์ได้2เด้งคือใช้คุ้มกันระบอบคุณเซนกับใช้ในการป้องกันประเทศหรือการชิงดินแดนคืนกับทางไทยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราจับตาเนี่ยอย่างจุดสำคัญเรื่องของรถถังเนี่ยว่าจะเอาไปประจำการที่ใดคือถ้าสมมติว่ามีการเคลื่อนนะคะแล้วก็มาประชิดชายแดนเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็เริ่มเปราะบางแล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับก็จะเริ่มเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะรอบที่3คือผมอยากจะนำเรียนว่าวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ของทหารกัมพูชาคือถ้าเขาได้อาวุธใหม่ได้อาวุธที่มีอนุภาพโจมตีข้าศึกได้สูงขึ้นเนี่ยเขาจะหาโอกาสในการใช้เพื่อทดสอบแบบรวดเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยก็ถ้าให้นะครับรถถังอันนี้หรือกัมพูชาจะสั่งซื้อรถถังอันนี้มันจะต้องมีปริมาณรถถังบางส่วนนะที่จะต้องเอามาวางกำลังหน้าชายแดนไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาจะไม่ลังเลหรือไม่ยืดระยะเวลามากที่จะเอาของดีเหล่านี้นะครับไปเก็บดองเอาไว้นะครับเพราะว่าเป้าของเขาก็คือจะต้องรบทวงดินแดนเขาอาจจะเลือกบางยุทธภูมิเล็กๆแล้วก็มายิงทำศึกกับไทยก็เป็นได้โดยเอารถถังเนี้ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบในด้านยุทธการหรือในด้านการหยุดด้วยถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อไทยปะทะกับกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็มีเหมือนกันว่าพอการปะทะรอบแรกเนี่ยนะครับกัมพูชาเพิ่งผ่านการซ้อมรบกับจีนไปหมาดๆนะครับแล้วมันก็มีอาวุธอะไรหลงเหลืออยู่เนี่ยเขาก็เอามาใช้ในการเสริมกำลังใจของทหารกัมพูชาเพื่อเปิดศึกรอบแรกครับแล้วก็เวลาเรายึดฐานของทหารกัมพูชาเราก็ไปเจออาวุธที่เป็น Made in China เหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเนี่ย

0: รวจ BM-21 อ่ะคือเวลาปะทะกันเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาไม่ต้องเร่งใช้ก็ได้เพราะอย่างไทยก็ตอบโต้ตามสัดส่วนใช่ไหมครับแต่กัมพูชาเขายิงมาเลยเขายิงมาเลยเป็นอาวุธทำลายล้างสูงยิงได้40กิโลแล้วก็ไปโดนเป้าหมายพลเรือนอย่างเงี้ยนี่คือวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ของทหารเขมรที่มีอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพเขาจะไม่ลังเลที่จะเก็บเอาไว้เขาจะเร่งใช้นะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าเนี่ยทำให้ชายแดนไทยกัมพูชามันมีความเปราะบางมีจุดเสี่ยงด้วยสไตล์การใช้อาวุธของทหารเขมรด้วยนะครับ
1: ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะอาจารย์ถ้าประเมินท่าทีของไทยนะคะการออกมาบอกว่าลองคิดดีๆนะถ้าจะใช้เรื่องของกำลังนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยถือว่าครั้งนี้เนี่ยมีความพร้อมมากกว่าทุกครั้งเลยนะคะอาจารย์ประเมินท่าทีของไทยอย่างไรนะคะจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนะคะไทยกับกัมพูชาเรื่องของแสนยานุภาพจริงๆแล้วเนี่ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนยังไงอาจารย์คะ
0: ครับผมว่าท่าทีไทยก็ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าก็เป็นการป้องปรามเชิงจิตวิทยาที่ส่งไปให้ทางกัมพูชาได้คิดว่าขอให้คิดดีๆก่อนที่จะจริงโจมตีประเทศไทยก่อนมิฉะนั้นก็จะโดนตอบโต้กลับนะครับจนอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากในฝั่งนู้นนะครับก็ถือว่าเราสื่อสารไปตามคันลองนี้ก็ถูกต้องเหมาะสมนะครับแต่ว่าเมื่อดูถึงความพร้อมระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศผมก็ยังให้น้ำหนักกับที่กองทัพไทยมากกว่าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วทัพไทยประสบความสำเร็จในการรบผสมหลายเหล่านะครับก็คือในทหารบกก็นะครับรบพิเศษนะครับทหารราบทหารม้าทหารปืนใหญ่แล้วก็ทหารอีกหลายๆส่วนเนี่ยเข้ามาประกอบกำลังกันซึ่งทำหน้าที่ทางการยุทธได้ดีแล้วก็มีการรบระหว่างกองทัพบกกับกองทัพอากาศกองทัพอากาศก็เข้าไปทำลายฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาเพิ่งซึ่งเสริมนะครับการรบภาคพื้นดินของกองทัพบกของเราได้นะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าทำไมกัมพูชาเขาโดนไปแล้วเขาไม่เข็ดหรอทำไมเขารู้ว่าเขาสู้เราไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงกล้าคำตอบคืออย่างนี้นะครับคำตอบก็คือถึงแม้ในภาพรวมกองทัพไทยจะมีปริมาณกำลังพลและคุณภาพกำลังพลสูงกว่ากัมพูชาแต่เอาเฉพาะทหารบกเนี่ยกัมพูชาเขาก็คิดว่าปริมาณทหารบกของเขาหรือพวกรถถังยานเกาะรถลำเลียงพลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองไทยแบบขาดช่วงตัวสักทีเดียวนะครับฉะนั้นเขาถึงมีความมั่นใจในการเปิดสมรภูมิทางบกแล้วถ้าเครื่องบินรบของเราจะโจมตีกำลังภาคพื้นดินของกัมพูชาก็ต้องไปดูว่าทำไมเขาถึงมั่นใจที่จะมารบกับเราต่อนั่นแสดงว่าเขาอาจจะมั่นใจว่าเขาจะมีอาวุธป้องกันการโจมตีทางอากาศได้บางตัวก็ได้นะครับทำให้เขาแบบว่าดูเหมือนไม่เข็ดอยากจะมาต่อตีกับเราอีกซึ่งเนี่ยแหละคือความมั่นใจในโครงสร้างทหารบกของกัมพูชาซึ่งกัมพูชาไม่เด่นเรื่องทัพอากาศทัพเรือแต่เอาเฉพาะทหารบกเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้เป็นรองไทยมากนะครับตรงเนี้ยมันทำให้เขาถึงช่วยตอบคำถามได้ว่าทำไมเขาถึงกล้าที่จะยั่วยุกับเราถึงกล้าที่จะเสริมกำลังเขาไม่เข็ดหรอนะครับก็เนี่ยแหละเป็นคำตอบด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อวัดกันโดยรวมอำนาจการรบเปรียบเทียบผมก็คิดว่าของไทยเรานะครับมากกว่าของเขาหลายอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อย่างจุดที่น่าสนใจนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะไทยเนี่ยก็เหมือนกับมีการยกระดับเรื่องของแนวรบเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะมีการอนุมัติให้ศูนย์ JIC เนี่ยเรื่องของอนุมัติงบนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของการตอบโต้ให้ข้อมูลที่เท็จให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเหมือนกับเป็นการตอบโต้ข้อมูลของทางกัมพูชาที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนก็ไปพูดเวทีนั้นเวทีนี้เนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ไงบ้างคะ
0: คือผมก็เห็นด้วยนะครับกับการยกระดับการตอบโต้นี้แล้วมันควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไอ้งบประมาณในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องสูงเนื่องจากกัมพูชาเขาทำไฮบริดวอร์แฟร์กับทางประเทศไทยหนึ่งในนั้นมันก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยซึ่งประเทศไทยจะต้องตอบโต้ให้เร็วนะครับคล่องตัวขึ้นคล่องแคล่วขึ้นแล้วก็เหวี่ยงวงสวิงในกระบวนการสื่อสารไปถึงนานาชาติให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยมีการอัปเกรดสมรรถนะการรบในด้านนี้ซึ่งกัมพูชาเขาคิดว่าเขาได้เปรียบไทยนะครับแต่ถ้าปัจจุบันไทยตีโต้ได้ออกมาสูสีเนี่ยกัมพูชาก็จะเครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมัดเด็ดที่เขามีอยู่ก็ถูกประเทศไทยกดทับเอาไว้นะครับไม่ได้เป็นตัวอินดิเคเตอร์ชี้วัดความได้

0: เหนือไทยอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทางกองทัพไทยด้วยและรัฐบาลไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะคุณติ๊กหน่วยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
2: และเข้าใจครับจะฝากถึงประชาชนหรือว่าผู้ที่กำลังติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณขณะนี้อย่างไรไอดีครับควรจะรับชมข่าวสารกังวลหรือเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ครับขอบพระคุณครับคือผมคิดว่าสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้องยึดผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งนะครับนะครับทั้งอธิปไตยเขตแดนความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่าบางทีมีสายลับกัมพูชาเข้ามาตรงจุดไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่จะชี้เป้าได้นะครับให้เราโจมตีกลับทางกัมพูชาไม่ให้มาคุกคามเราทั้งในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือในเรื่องอื่นๆก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและที่สำคัญก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยย้อนไปข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาคมที่เป็น joint statement ที่ไทยกับกัมพูชาลงนามกันที่จันทบุรีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งแล้วดูรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราจะพบว่าที่ผ่านมาหลายเดือนกัมพูชาละเมิดนะครับไอ้ joint statement ที่ได้ลงนามเอาไว้เยอะแยะเลยเช่นการยั่วยุทางทหารการเคลื่อนกำลังทางทหารการวางทุ่นระเบิดให้ประชาชนเอาประเด็นตรงนี้เป็นกรอบโครงเป็นตัวตั้งแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอบโต้กัมพูชาให้มากเข้าเมื่อเห็นข่าวว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับก็ช่วยกันกระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยตอบกลับตีโต้กัมพูชาในแต่ละประเด็นให้เร็วภายใต้เฟรมเวิร์คของไอ้ตัว ceasefire agreement ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นเกราะคุ้มกันให้ประเทศไทยตอบโต้กัมพูชาบนกรอบของสันติภาพได้ด้วยอีกโจทย์นึงนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์สถานการณ์นะคะแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บนะคะที่เป็นรถถังจีนส่งให้ทางกัมพูชานะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
1: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.นะคะดุลยภาคปีชารัตน์นะคะนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาแล้วก็อาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะทักทายคุณผู้ฟังช่องทาง Facebook นะคะก็หลายท่านเลยพี่อเกนเจริญพรบอกว่ารับชมจากจังหวัดพะเยานะคะพี่แพนมาตั้งแต่รายการยังไม่เข้าเลยบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่สักการินเกาะโพด้วยบอกว่าสวัสดีครับนะคะพี่อิสราชนนะคะบอกว่าขอให้ป้าขยันได้เงินหวยสาธุสาธุพี่อรสาผลงาบอกว่า ไลค์ค่ะส่งเป็นสติกเกอร์มาให้นะคะพี่พงศักดิ์บอกว่าหวัดดีครับ

0: ที่เสือนอนไม่หลับส่งเป็นสติกเกอร์นกฮูกตาโตมาให้นะคะแล้วก็พี่พงศักดิ์เนี่ยคนเดียวกันนะคะอันนี้ส่งเป็นสติกเกอร์ตาเป็นรูปหัวใจตาโตๆมาให้เหมือนกันนะคะก็ขอบพระคุณเลยนะคะหลายท่านเลยนะคะพี่เอื้อมพรก็บอกว่าสวัสดีน้องเก๋คุณติ้งหนุ่ยพี่วอรูธบอกว่าดีครับนะคะพี่จิรศักดิ์ก็บอกว่าติดตามนะคะติดตามเราแล้วก็ชอบฟังตลอดนะคะขอบพระคุณมากเลยทุกท่านนะคะแล้วก็ช่องทางไลน์ก็มีเข้ามานะคะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะทักทายเข้ามาอะแต่ว่าก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวดิจิตอลนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหม้อหุงข้าวที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้ด้วยนะคะเป็นคาชิว่าค่ะรุ่น RC1804 นะคะหม้อหุงข้าวขนาด 1.8 ลิตรค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ6ฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระค่ะมั่นใจด้วยมาตรฐานของหม้ออกอรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นวันนี้นะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้เอาของแถมไปทันทีค่ะ2รายการเลยนะคะแถมไปให้เลยไม่ว่าจะเป็นที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะก็ของแถมนี้ก็มูลค่าเกือบ300บาทแล้วนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3390นะคะ02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ส่วนใครที่กำลังจะยืนยันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณขณะนี้ผู้ที่เคยใช้แล้วต้องบอกว่ามายืนยันตัวตนแล้ว 11,797,000 กว่าคนแล้วครับคุณเก๋ก็ยังเหลือคนเดิมที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์อีก1,300,000กว่าคนยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ8วันครับก็ต้องรีบกันแล้วนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะนะคะติ๊งคุณติ๊งหน่วยคะสัญญาณคุณติ๊งหน่วยแบบไม่ค่อยชัดเลยอะค่ะมันมีเสียงแบบขาดหายตลอดเลยอะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
1: เดี๋ยวครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนนะคะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันนะคะตอนนี้หลวงพ่ออยู่ในสายแล้วนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
2: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะคุยต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเทศกาลนะคะฟุตบอลโลกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดการแข่งขันยังเป็นทางการไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหลวงพ่อนะคะมีอะไรอยากจะฝากเตือนเรื่องของการดูบอลโลกอย่างมีสติบ้างไหมคะแล้วก็ใช้เรื่องของหลักธรรมด้วยอะค่ะ
2: ก็ขอให้หนึ่งอันดับหนึ่งเลยรักษาเวลาสุขภาพเราดูก็ดูได้แต่ว่าอย่าดูจนติดค้างเกินเวลาที่หลับนอนพักผ่อนร่างกายไม่ได้พักผ่อนสุขภาพเราก็จะเสียสองอย่าไปหมกมุ่นกับการพนันดูการกีฬาเป็นกีฬาอย่าดูการกีฬาเป็นการพนันจะเสียหาย
0: ค่ะมีคนบอกว่าถ้าช่วงฟุตบอลโลกนะคะถ้ามองในมุมของการนำหลักธรรมะมาปรับใช้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเชียร์กีฬาอย่างเช่นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมคะหลวงพ
2: ่
0: อ
2: แน่นอนเลยถ้าเราบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเนี่ย
0: จ
2: ะมียาทำคนให้เป็นผีเปรตให้เลยอยากจะชนะอยากจะลุ้นจะเอาชนะจนกระทั่งไม่ได้ดูกีฬาเป็นกีฬาดูกีฬาเป็นการพนันไป
0: ค่ะโอ้ก็คำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเลยนะคะหลวงพ่อค่ะอย่างนี้เนี่ยอย่างโอกาสในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้ค่ะจะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใจนักกีฬายังไงดีคะ
2: ก็ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูว่าชนะแล้วเหมือนมาดูว่ากีฬาต่างๆนะเดี๋ยวนี้มันก็หันมาตั้งอย่างมวยอ่ะต่อยกันจะเป็นจะตายเสร็จแล้วก็มายกมือไหว้กันขอโทษกันอะไรกันมันกลายเป็นเรื่องที่ดีงามมากรู้แพ้จริงๆรู้ชนะจริง

0: ไม่ทำอะไรที่ชนิดที่มันเกินเลยไปกว่าการกีฬา
1: ค่ะแล้วก็ยังรู้จักเรื่องของการให้อภัยกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ฮัลโหล
1: ค่ะแล้วก็รู้จักเรื่องของการให้อภัยกันด้วยใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: เอ้ยนั่นเอาไม่รู้ได
1: ้ค่ะหลวงพ่อยังอยู่ในสายไหมคะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะ
0: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วคร
1: ับ ค่ะค่ะหลวงพ่อคะก็เรียกได้ว่าเราได้รู้จักเรื่องของการให้อภัยกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่แน่นอนเลย
1: ค่ะ
0: มวยเขาต่อยกันเสร็จแล้วเขาก็มาขอโทษขอโพยกันไม่มีคำถือโทษกอดเคืองกันเป็นการไม่มีอาฆาตมาดร้าย
1: ค่ะ
0: จิตใจเอ็ดสูงส่งดูกีฬาแล้วจิตใจสูงส่งได้ก็ดี
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของถ้าเราเอาถอดออกมานะคะเราก็จะเห็นเรื่องของหลักธรรมะที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าที่นี้เนี่ยการดูฟุตบอลโลกนะคะก็ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับรุ่นต่อๆไปที่เขาอาจจะมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้ดูทักษะความเก่งของนักกีฬาแต่ละคนนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะนำไปสู่นะคะเชียร์แล้วก็อาจจะไปเล่นเรื่องของการพนันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าสู่วงจรการพนันหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากสำหรับประเด็นนี้ไหมคะเราจะอยู่ยังไงแบบไม่ตกเป็นเหยื่อดีคะ
0: ดูให้มันเกิดสร้างสรรคุณธรรมบ้างอย่าดูให้เกิดความเสื่อมความเสียไบยมุกคือการพนันข้อหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมเสียบางคนหมดเนื้อหมดตัวหมดบ้านหมดที่ดิน
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งฆ่าตัวตายเพราะการพนันมามีมากมายแล้วนั่นอย่าดูให้มันคัดอากดูให้เป็นสวรรค์อย่าดูให้เป็นนรก
1: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นในเรื่องของคนที่เล่นการพนันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแสวงหาโชคลาภความโลภอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพ่ออยากจะเตือนยังไงดีคะหรือมีข้อแนะนำยังไงดีไหมคะเพราะว่าหลายคนบางทีเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วอาจจะถูกชักชวนให้เล่นพนันโดยเฉพาะพนันออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเข้าถึงง่ายมากนะคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้แย่มากเสียหายกันมากเลยเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักดูให้ดีให้มีสติให้มีปัญญาในการดูถ้ามีปัญญามีสติดูให้ดีแล้วมันได้ประโยชน์ได้เทคนิคได้วิธีการเล่นแบบเรามีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงมีวิธีการดูให้ได้ดูมุมชั้นเชิงได้เกี่ยวเกมกีฬาไปใช้ในการต่อสู้อะไรต่างๆได้อย่าไปดูแล้วพ่ายแพ้ตกต่ำจิตใจเลวทรามไปในทางเด่นการพนันพนันเนี่ยเสียหายเป็นอบายมุขอย่าทำ
1: ค่ะแต่ว่าในมุมของมิจฉาชีพอ่ะเขาก็ขยันมีแบบว่ารูปแบบเยอะมากเลยนะคะหลวงพ่อหลอกลงทุนหลอกพนันส่งลิงก์ปลอมมาให้เราจะสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้ยังไงดีคะ
0: เด็กๆ ก็ต้องคอยถามตัวเองว่าเราจะเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าวันนี
1: ้
0: วันนี้จะไม่เป็นเหยื่อใครไม่เป็นเหยื่ออะไรที่เขามาผ่านหูผ่านตาเราดูผ่านให้มันผ่านให้ได้สติให้ได้ปัญญาอย่าผ่านมาให้เราโง่ให้เราหลงให้เราเข้าใจผิดทำผิดคิดผิดไปถ้าดูแล้วเสียหายอย่าไปดูเลย
1: ค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าใช้ปัญญาแล้วก็ใช้ความรอบคอบไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: ใช่ๆ
1: โอ้โหค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการฝากข้อคิดอะไรไหมคะการติดตามฟุตบอลโลกในครั้งนี้เพื่อให้เกิดทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ
0: ตั้งแต่เริ่มต้นกีฬานี้เข้ามาก็จะมีการเสี่ยงกันว่าจะได้ดูไม่ได้ดูจะมีใครไปจ่ายเงิน
1: ค่ะ
0: ให้พวกเราได้ดู
1: ค่ะ
0: นี่จะขั้นตอนนึงแล้ว
1: ลุ้นกันแบบว่าจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคะหลวงพ่อ
0: เมื่อได้ดูแล้วก็ทำให้มันเป็นโชคดีซะอย่าให้เป็นโชคร้ายกลายมาไม่เสียหายการพนันพนันเนี่ยอย่าให้มีเด็ดขาดเพราะว่าการพนันยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นอบายมุขเขาบอกโจรปล้น10ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฟไหม้บ้าน10ครั้งก็ยังไม่เท่ากับผีการพนันเข้าสิง

0: เพราะโจรปล้นบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ไฟไหม้เสาใต้ดินที่ดินแผ่นดินก็ยังอยู่แต่การพนันเข้าสิงสู่เนี่ยหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินนั้นขออย่าให้หมดเนื้อหมดตัวเพราะดูฟุตบอลแล้วไปเล่นการพนัน
1: ค่ะก็เปลี่ยนกีฬาให้เป็นบทชีวิตแล้วก็ฝึกจิตใจด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ความบันเทิงชั่วคราวอย่างเดียวก็ดูบอลต้องมีสตินะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมของหลักธรรมหลวงพ่อเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในผลของการแข่งขันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะมีขึ้นมีลงอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่มันไม่มีใครเป็นดาวข้างฟ้าตลอด
1: ค่ะ
0: เคยชนะมา2-3ครั้งเดียวก็มาแพ้บ้างพูดง่ายๆเขาก็มีปังมีแป๊ก เราก็อย่ามาแป๊กไปตาม ฟุตบอลแ
1: กโอ้ค่ะวันนี้ก็ได้มุมมองในเรื่องของหลักธรรมเยอะเลยนะคะดูบอลอย่างไรให้มีสติในมุมมองของพระพุทธศาสนาค่ะในวันนี้นะคะในที่วัดสวนแก้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อคะบรรยากาศการทำบุญนะคะ
0: โอ้วันนี้มีคนมาวัดเยอะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ร้อนจัดแล้วก็บังเอิญช่วงนี้กระท้อนมะม่วงทุเรียนสละแล้วก็อินทผลัมวันนี้เต็มที่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: องพนันเลยวันนี้ปอดเมื่อคืนนี้มะม่วงมา 4-5 ตันได้ทุเรียนก็มาเยอะย
1: ัง
0: ไงยังไงก็ขอให้มาทำบุญช่วงนี้กันนะจะได้หิวของกลับบ้านบ
1: ุ
0: ญได้ใส่เต็มบุญได้ใส่เต็ม
1: ค่ะหลวงพ่อคะช่วงนี้ทุเรียนยังเป็นหมอนทองหรือว่าเป็นพันไหนยังไงอะคะ
0: หมอนทองเป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นใหญ่เลย
1: ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
0: โอ้ยังยังเหลือเยอะมากยังไงอยากให้รีบมาทำช่วงนี้นะ
1: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะหลวงพ่อก็ให้ข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้เนี่ยหลายคนตกเป็นเหยื่อแล้วก็มีเรื่องของมิจฉาชีพนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้านี้ก็คุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เขาจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์นะคะเพื่อที่จะดูแลนะคะมีเรื่องของเว็บปลอมเรื่องของการพนันบอลโลกที่ผิดกฎหมายนะคะก็เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงในหลายๆด้านเลยการพนันออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ที่สำคัญหลวงพ่อมองในแง่มุมของปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะดูกันแล้วเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าบางแมตช์เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าดึกเลยแหละนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันยาวนานมาจนถึงช่วงเช้าเลยนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ฝากเตือนมาด้วยนะคะประเด็นเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยคนที่เป็นคนเปิดเว็บเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะคนรับแทงพนันเป็นเอเย่นแล้วก็โดยเฉพาะคนที่โปรโมทเว็บพนันแชร์ลิงก์ชักชวนโฆษณาเว็บพนันอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะมีความผิดร้ายแรงเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายของการพนันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดนข้อหาร้ายแรงอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาจจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินด้วยมีบทลงโทษรุนแรงกว่าเดิมด้วยนะคะต้องถึงขนาดแบบว่าอาจจะมีการยึดทรัพย์นะคะกับสิ่งที่เกี่ยวข้องถ้าหากพบว่ามีการกระทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงไปจริงๆขณะที่ผู้เล่นเองก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอ่ะก็เป็นแค่ผู้เล่นนะคะเป็นเพียงแค่ผู้เสียหายแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยในรายการคนในข่าวนะคะที่จัดรายการกับพี่บอยเนี่ยตำรวจย้ำเลยนะคะว่าคุณไม่ใช่แค่ผู้เสียหายอย่างเดียวนะคะคุณมีความผิดตามกฎหมายด้วยเพราะว่าผู้ที่เข้ามาเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์เนี่ยก็จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกันนะคะตามพรบเรื่องของการพนันพ.ศ. 2478ตามมาตรา12วรรค2ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็ยังเสี่ยงถูกโกงจากเว็บพนันผิดกฎหมายที่ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้จริงๆด้วยนะคะแล้วถ้าเรามองไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวนะคุณผู้ฟังยังมีความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยค่ะอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เน้นย้ำมานะคะเพราะว่าพอเวลาเราเข้าไปสมัครสมาชิกเว็บพนันเนี่ยเราก็จะต้องส่งข้อมูลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เลขที่ธนาคารสำเนาเอกสารเพื่อที่จะยืนยันตัวอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้ข้อมูลเหล่านี้ล่ะค่ะ

ก็จะถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงทางการเงินไปเปิดเป็นบัญชีม้ามั่งขายต่อให้แก๊งมิจฉาชีพมั่งแล้วก็มีการโจมตีทางไซเบอร์ด้วยนะคะฉะนั้นเองเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ฝากเตือนมานะคะช่วงนี้เขาก็ปราบเรื่องของเว็บไซต์โดเมนปลอมอะไรต่างๆเนี่ยเยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะคะสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะเพราะว่าบริษัทอสมท.

0: โลกเลยในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยร่วมสนุกแล้วก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันเร็วๆนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งหมั่นด้วยค่ะสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกแล้วนะคะก็พาไปดูเรื่องของทริปในการพักผ่อนนะคะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้พักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้สูตรลับนะคะของการมีอายุยืนแบบแข็งแรงด้วยค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะของทางคลื่นสมูท 105.5 ค่ะชวนคุณแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายนะคะก็ถ่ายรูปมุมไหนก็ปังค่ะที่โรงแรม5ดาวสุดหรูนะคะในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะแล้วก็จะพาไปอัปเดตเทรนด์ของ Longevity ด้วยกับคุณหมอแล้วก็จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ย เขาจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวิเคราะห์นะคะร่างกายผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Body Composition ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้มองเห็นหมดเลยนะสมดุลของร่างกายแล้วก็จะพาไปปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายนะคะกับ Sound Healing พร้อมไปกับฟินเลยนะคะทั้งหมดกิจกรรมที่ว่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆแล้วก็ได้เคล็ดลับเรื่องของสุขภาพด้วยนอกจากนอนโรงแรม5ดาวแล้วก็จะพาไปสัมผัสกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมด้วยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะเตรียมสะบัดเอวจะมีการเต้นแอโรบิกนะคะริมชายหาดไปด้วยกันด้วยค่ะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกานะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะมีนะคะ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็กเกจสุดคุ้มค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงและก็ได้สุขภาพด้วยนะคะทั้งหมดนี้เพียงท่านละ 5,550 บาทนะคะ 5,550 บาทนะคะใครสนใจนะคุณผู้ฟังสามารถไปจองได้ที่ไลน์นะคะแอดไซน์นะคะ smooth fm หรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เบอร์เอาไว้นะคะ02-245-7184 02-245-7184 นะคะก็ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปพักผ่อนนะคะที่จะได้ทั้งความสนุกแล้วก็เรื่องของเคล็ดลับของอายุยืนแบบแข็งแรงด้วยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcord News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ปิติยาสินธุวราวันผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำถวายน้ำสงฆ์และสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น2หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานนำส่วนราชการประชาชนและกลุ่มจิตอาสาประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อถวายความอาลัยโดยส่วนราชการที่ร่วมถวายความอาลัยแต่งชุดปกติขาวประชาชนแต่งชุดสีดำไว้ทุกข์ในขณะที่กลุ่มจิตอาสามาพร้อมกับหมวกและผูกผ้าพันคอพระราชทานร่วมพิธีประธานสภาเปิดมินิธัญญารักษ์หนองหงผนึก6อำเภอสร้างโมเดลบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดครบวงจรนายสุพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่การเปิดอาคารมินิธัญญารักษ์โรงพยาบาลหนองหงเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นปัจจุบันพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญญารักษ์แบบ LTC ที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์และโรงพยาบาลลำปลายมาตรรวมทั้งมินิธัญญารักษ์แบบ IMC ที่โรงพยาบาลคูเมืองโรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยโพธิ์โรงพยาบาลนาโพและโรงพยาบาลหนองหงตลอดจนห้องมั่นคงในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเน้นย้ำการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร4ด้านได้แก่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนลดผู้เสพรายใหม่และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในการปราบปรามบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงสุราบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาและกระท่อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยคำนึงถึงการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการลดผลกระทบต่อสังคมชนินแชร์เบื้องหลังเกมการเมืองใช้คำพิพากษาเป็นตรายางไล่เช็คบินยืนยันเขากระดงต้องจบด้วยข้อเท็จจริงนายชนินกันฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีเขากระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าบางคนยังพูดเรื่องเขากระโดงวนซ้ำไปมาเหมือนอยากให้สังคมเชื่อว่าศาลฎีกาตัดสินแล้วทุกคนในพื้นที่ 5,083 ไร่คือผู้บุกรุกและกรมที่ดินต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดทันทีทั้งที่หากรู้กฎหมายจริงหรือมีสติพอจะอ่านกฎหมายให้ครบจะรู้ว่านี่คือการพูดแบบตัดตอนจนทำให้สังคมเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงคำพิพากษาคดีหนึ่งไม่ได้เป็นตรายยามปิดปากประชาชนทั้งพื้นที่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเป็นคู่ความในคดีนั้นกฎหมายยังให้สิทธิบุคคลภายนอกพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิ์ที่ดีกว่าหรือมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่แตกต่างจากคดีเดิมคำพิพากษาที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์อาจจะนำไปใช้ยันบุคคลภายนอกได้ในบางกรณีแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลภายนอกหมดสิทธิอธิบายหมดสิทธิโต้แย้งหรือหมดสิทธิต่อสู้คดีของตนเองหากคดีทุกอย่างจบแล้วอย่างที่บางคนพยายามปั่นคำถามง่ายๆคือแล้วเหตุใดศาลยุติธรรมจึงยังรับฟ้องคดีที่รฟท.ฟ้องประชาชนเป็นรายแปลงอยู่ในจังหวัดสระบุรีรัมย์เหตุใดศาลยังเปิดกระบวนการให้คู่ความนำพยานหลักฐานเข้าสืบกันต่อไปและเหตุใดศาลปกครองจึงไม่ได้สั่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดทั้งหมดทันทีย้ำว่าคดีเขากระโดงต้องจบด้วยข้อได้จริงพยานหลักฐานและคำพิพากษาของแต่ละคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไฟไหม้แท็กซี่

0: รอดทั้งคันย่านบางปะแก้วคนขับวัย69ปีหนีตายบุดหวิดพันตำรวจตรีวงศกรดุริยธรรมภักดีสารวัตรสอบสวนสน.ราชบูรณะเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ภายในซอยสุขสวัสดิ์27แขวงบางประกอเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนภายในซอยสุขสวัสดิ์27พบรถแท็กซี่สาธารณะสีเหลืองยี่ห้อโตโยต้าจอดอยู่ริมฟุตบาทมีเปลวเพลิงและกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากห้องโดยสารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งวางสายฉีดน้ำเข้าระงับเหตุในทันทีเนื่องจากเกรงว่าไฟจะลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเล็กน้อย1รายทราบชื่อคือนางรัชนีกรอายุ69ปีคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวมีบาดแผลจากไฟลวกบริเวณแขนและขาเล็กน้อยรวมถึงมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางรัชนีกรให้การว่าระหว่างทางเริ่มได้กลิ่นไหม้ภายในรถก่อนจะสังเกตเห็นกลุ่มควันลอยมาจากบริเวณใต้คอนโซลหน้ารถใต้ช่องแอร์จึงพยายามขับรถชิดซ้ายเพื่อหาจุดจอดที่ปลอดภัยกระทั่งเลี้ยวซ้ายมาภายในซอยดังกล่าวและจอดได้สำเร็จไฟเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วจึงรีบนำสิ่งของจำเป็นและเอกสารสำคัญออกจากรถทั้งนี้รถคันดังกล่าวใช้เชื้อเพลิงก๊าซ NGV เพียงอย่างเดียวไม่เคยมีการดัดแปลงสภาพเป็นรถส่วนตัวที่ใช้งานมานานถึง12ปีและผ่านการตรวจสภาพประจำปีอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์มาก่อนจีนไม่พอใจหลังกระทรวงกลาโหมสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำกระทรวงพาณิชย์ของจีนแถลงว่ารัฐบาลจีนแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนได้เพิ่มรายชื่อบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งของจีนเข้าไปในบัญชีกลุ่มบริษัทที่ให้การสนับสนุนกองทัพจีนการประกาศปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวระบุรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซไปตู้ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตความเคลื่อนไหวในครั้งนี้สะท้อนถึงความกังวลด้านความมั่นคงของรัฐบาลวอชิงตันท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของสหรัฐตั้งแต่ปี2027เป็นต้นไปโดยจะห้ามไม่ให้หน่วยงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงหรือสั่งซื้อสินค้าและบริการของบริษัทที่มีรายชื่อเหล่านี้ผ่านบุคคลที่3กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่ามาตรการของเพนทากอนถือเป็นการเพิกเฉยต่อฉันทามติร่วมกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เพิ่งพบปะเจรจากันเพื่อรักษาความสงบในสงครามการค้าเมื่อเดือนที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการกระทำที่ผิดพลาดดังกล่าวและถอนมาตรการนี้ทันทีพร้อมกล่าวทิ้งท้ายเตือนว่าหากผู้ประกอบการของจีนไม่ได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมรัฐบาลปักกิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการตอบกลับอย่างเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเดียวกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ฟังคะ15:11ค่ะทักทายคุณติ๊งหน่วยนะคะคุณติ๊งหน่วยกลับมาหรือยัง
2: กลับมาแล้วครับคุณเก่งผู้ฟังครับต้องกราบขออภัยเมื่อสักครู่นี้สัญญาณมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ยาดีแล้วนะครับพี่เก่งครับ
1: ค่ะนะคะก็เราได้อัปเดตข่าวกันต่อนะ
2: ใช่แล้วครับก็เรียกว่าช่วงเวลานี้ครับก็ใกล้แล้วครับสำหรับช่วงเวลาสำคัญที่ประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยที่เฝ้ารอโดยเฉพาะประสบกรณิกรที่ไปปักหลักเฝ้ารอร่วมพิธีเคลื่อนพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่เช้าจรดบ่ายเลยนะครับแม้ว่าวันนี้อากาศจะยังร้อนระอุในบางจุดแต่ว่าประชาชนยังคงนั่งรอสงบตลอดสองข้างทางขณะที่นักแสดงหรือว่าคนในวงการก็แสดงความอาลัยแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระองค์นะครับโดยเฉพาะคุณตุ๊กเดือนเต็มนักแสดงอาวุโสเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่มารอร่วมพิธีเคลื่อนพระศพนะครับเธอก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ยอมรับยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียและยังมีภาพจำก็คือพระองค์ท่านคือเจ้าฟ้าผู้ทรงงานหนักเปรี่ยมพระเมตตาเข้าถึงประชาชนและอยากให้เยาวชนคนไทยน้อมนำพระจริยวัตรเป็นแบบอย่างด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงนะคะสำหรับเรื่องของการเคลื่อนพระศพด้วยนะคะโดยเส้นทางก็จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะคะโดยเส้นทางเนี่ยค่ะก็จะเริ่มนะคะจุดสำคัญต่างๆนะคะณเวลานี้เนี่ยก็จะมีประชาชนทยอยไปจับจองที่นั่งกันนะคะโดยถนนสายสำคัญอย่างเช่นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์กันมานะคะอย่างจะเริ่มต้นนะคะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายออกจากโรงพยาบาลเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะมีการเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทมุ่งหน้าแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน4อยุธยาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการนะคะเคลื่อนขบวนผ่านทางวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกเคลื่อนขบวนเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็เข้าสู่ถนนราชดำเนินในนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีที่หมายปลายทางก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเลยต่างทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะ อย่างมีประชาชนคนหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอย่างนางแสงจันทร์อายุ73ปีแล้วนะคะก็บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมายังสนามหลวงตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะหลังทราบข่าวตนเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจมากๆค่ะขณะอีกหนึ่งท่านนะคะชื่อคุณสุวรรณาค่ะเคนน้ำเที่ยงอายุ70ปีแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะเพื่อนที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งท่านอายุ66ปีชื่อนางจำเนียนมาลกุลค่ะก็บอกว่าหลังทราบข่าวเนี่ยตนเองก็เดินทางมาที่สนามหลวงเลยมาตั้งแต่เวลา 11:00 นของเมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็มาปักหลักค้างคืนกันจนถึงขนาดนี้เนี่ยซึ่งตอนทราบข่าวก็รู้สึกตกใจแล้วก็ใจหายเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากพระองค์ท่านอายุยังน้อยแล้วก็ยังบอกว่านอกจากนี้เนี่ยตนรู้สึกใจหายจนทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นะคะก็เอานำเรื่องของรูปมาโชว์นะคะให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยแล้วก็บอกว่าเปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมารับเสด็จพระองค์ท่านมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงไม่ถือพระองค์เลยค่ะ
2: ขณะที่ประชาชนตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับก็ยังคงทยอยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิ

0: ติยภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวังวันนี้เรียกว่ามีหลายหน่วยงานนะครับที่ไปแสดงความอาลัยต
1: ่
0: อพระองค์ท่านโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับวันนี้เองก็เรียกว่าทั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็รวมใจกันน้อมเกล้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าก็นำโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาซึ่งวันนี้มาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับและก็มีอาจารย์วิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากไปร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของมูลนิธินี้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณโดยแท้ครับคุณเก๋ครับที่เรียกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทำให้เห็นถึงพระกรณียกิจสำคัญของเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาซึ่งวันนี้หลายคนยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าผู้บรรเทาทุกภัยพิบัติเพราะจากพระกรณียกิจสำคัญในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็คือการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมรวมถึงภัยพิบัติต่างๆด้วยนะครับคุณเจครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปคุยกันนะคะกับทางคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะกรรมการแล้วก็เลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านวีรศักดิ์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ครับอาจารย์ครับอยากจะย้อนนิดนึงครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากอาจารย์ย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิและการที่อาจารย์เข้าไปร่วมในมูลนิธิดังกล่าวด้วยครับว่าเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับ30ปีที่แล้ว2538เป็นปีที่เป็นต้นกำเนิดของการก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยณเวลานั้นทุนกระหม่อมพายังทรงเขย่าแต่ก็ออกงานพร้อมกับพระมารดาก็คือพระองค์เจ้าสมสวลีณเวลานั้นปี2538เป็นปีที่มีน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยท่วมหลายจังหวัดมากๆก็ถือว่าเรียกว่าน้องๆปี54ที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้เลยนะครับปีนั้นเป็นปีที่ทูลกระหม่อมพระองค์โสมณเวลานั้นท่านเสด็จออกไปรับของบริจาคจากประชาชนเพื่อจะนำมารวบรวมแล้วก็เอาไปจัดส่งให้กับผู้ที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือตอนนั้นเสด็จไปที่แถวถนนจรัญสนิทวงศ์ทรงได้รับทราบว่าในระหว่างที่กำลังปฏิบัติกรณียกิจอยู่นั้นชาวบ้านที่อยู่ในซอยของถนนจรัญสนิทวงศ์เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างทีมประชาชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำกับกลุ่มที่อยู่นอกคันกั้นน้ำฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามีเรื่องมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว30ปีไปแล้วแต่ว่าพอทรงได้รับฟังเช่นนั้นท่านก็ท่านนำทั้งคณะเสด็จเข้าไปในซอยนั้นพอชาวบ้านพบว่าเจ้านายเสด็จเข้ามาช่วยประชาชนชาวบ้านก็หยุดทะเลาะกันแล้วก็ร่วมกันถวายการต้อนรับบางก็ยืนแช่น้ำกันอยู่นะครับเป็นกลุ่มๆท่านก็เอาของที่ได้รับมานั้นเนี่ยประทานช่วยเหลือออกไปก็ยื่นไปยื่นไปยื่นไปปรากฏว่ามีสุภาพสตรีกลางคนท่านหนึ่งยืนอยู่ในน้ำยื่นธนบัตรเปียกๆ20บาทใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านท่านก็เลยก็กล่าวถามว่าทำไมเอาเงินใส่มาให้ท่านไม่เอาไว้ใช้ล่ะในช่วงน้ำท่วมอย่างนี้ชาวบ้านคนนั้นตอบออกมาแล้วทำให้พระองค์ท่านซึ้งไปก็คือตอบว่าเมื่อเห็นเจ้านายมาช่วยราษฎรเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะสนับสนุนให้เจ้านายไปช่วยคนอื่นได้เยอะๆท่านก็เลยรับธนบัตร20บาทนั้นมาแล้วท่านก็ทรงรับสั่งเล่าให้พวกเราฟังว่านี่แหละ20บาทแรกที่นำมาสู่การก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาด้วยการใช้ชื่อคำพ้องเสียงของพระนามของพระธิดาของท่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพานี่ตอนจดทะเบียนจดนายนามนี้เฉย
1: ๆ
2: เพราะในการจดนั้นตอนที่ได้รับเงินธนบัตรฉบับนั้นมาท่านก็กลับไปกราบบังคมทูลถวายรายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับฟังที่พระตำหนักจิตรดาท่านรับสั่งบอกว่าในเมื่อเกิดมีศรัทธากันอย่างนี้จากประชาชนก็จงเอาไปทำให้มันเกิดเป็นโครงสร้างขึ้นมาเถอะนั่นคือรับสั่ง

0: ึงได้เป็นที่จดเป็นมูลนิธิขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากแต่ว่าพอจดแล้วก็เป็นกังวลว่านี่เป็นมูลนิธิเกิดใหม่แล้วเวลาเอาไปช่วยเหลือราษฎรเนี่ยผู้คนเขาจะรู้จักว่าอะไรมาจากไหนเป็นยังไงและหน่วยงานเขาจะให้การความร่วมมือช่วยเหลือหรือเปล่าก็ไปกราบสมเด็จพระพันปีในเวลานั้นสมเด็จพระพันปีท่านรับสั่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เติมคำว่าสภากาชาติไทยเข้าไปข้างหลังสิเพราะว่าสมเด็จพระพันปีท่านทรงเป็นองค์นายกสภานายิกาแห่งสภากาชาติไทยเมื่อท่านรับสั่งเช่นนั้นทรงกระหม่อมพระองค์โสมสวรีท่านก็กราบพระบาทแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มาจดเพิ่มเติมพอเป็นเช่นนั้นแม้จะเป็นคนละนิติบุคคลเกิดโดยคนละกฎหมายเพราะสภากาชาติไทยมีพระราชบัญญัติสภากาชาติไทยเป็นแยกเป็นเฉพาะส่วนมูลนิธิจดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ธรรมดาแต่ว่าเมื่อเป็นพระรับสั่งก็สามารถนำมาประกอบได้เพราะว่าองค์สภานายิกาอนุญาตให้เอาใช้ชื่อนี้ได้ก็เป็นที่มาที่สภากาชาติไทยก็จัดที่จอดรถกลารถพยาบาลไปเจอกระทั่งถึงเรือหรืออื่นๆรถยกสูงรถประกอบอาหารของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาที่ตอนนั้นเมื่อมีแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปจอดที่ไหนก็ได้เอาไปอาศัยจอดที่สภากาชาติไทยอันนั้นคือที่มานะครับของชื่อแล้วก็ตั้งแต่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าทุนกระหม่อมพระองค์เจ้าสมเด็จพระวรีท่านเสด็จออกงานไปช่วยเหลือราษฎรน้ำท่วมนั้นท่านก็จะชักชวนพาพระธิดาของท่านไปด้วยก็
1: ค
0: ือทุนกระหม่อมพาก็ออกงานไปด้วยกันลุยน้ำน้ำถึงหน้าแข้งน้ำถึงตั้งแต่ตะตุ่มถึงหน้าแข้งของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็ไปหมดเลยไม่เคยนั้นมีรังเกียจเพราะฉะนั้นทรงได้รับการถ่ายทอดและทั้งสองพระองค์ก็เป็นผู้จัดถุงยังชีพพระราชทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองของที่ซื้อมาอะไรที่เป็นของรับประทานได้กินได้จะทรงเปิดชิมเพื่อให้แน่ใจว่าสดอร่อยเพราะมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายประเภทหลายรุ่นท่านก็จะทรงชิมแล้วท่านก็จะบอกกับพวกเราให้บันทึกเอาไว้ว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างแล้วก็รับสั่งเป็นบัญชีเอาไว้เลยว่าของที่ใส่เข้าไปตามที่ฉันจัดอย่าแก้ของฉันนะในบัญชีแล้วเวลาจัดของเกินได้แต่อย่าขาดแล้วก็กำหนดว่าการจัดต้องจัดโดยคนที่อยู่ในระบบของพวกเราเท่านั้นเพราะไม่งั้นคนอื่นมาจะไม่สามารถรักษามาตรฐานนี้ได้เพราะฉะนั้นถุงยังชีพพระทานของมูลนิธิมันอาสาเพื่อนเมืองอย่างยังยากไม่ว่าจะส่งไปที่ใดก็ตามนั้นจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดและอะไรที่รับประทานได้อะไรที่เป็นของใช้ของแรงต่างก็จะเป็นมาตรฐานฮาลาลตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าเวลาส่งยื่นออกไปเราไม่รู้หรอกครับว่าผู้ที่รับไปเขาเป็นผู้นับถือศาสนาอะไรบ้างดังนั้นเพื่อให้ไม่ต้องกังวลเลยคุณทั้งผู้รับผู้ส่งก็รู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นมาตรฐานอาลันและมาตรฐานอาลันไม่ใช่เป็นแค่มาตรฐานทางศาสนาแต่เป็นมาตรฐานของความสะอาดสุขอนามัยด้วยดังนั้นก็เป็นที่มานะครับส่วนอะไรที่ต้องลงก่อนลงถุงก่อนลงถุงหลังนั้นก็ทรงทับสั่งสอนพวกเราทุกครั้งว่าอะไรมันจะต้องลงอยู่ข้างใต้พวกของนุ่มเสื้อผ้าชุดชั้นในผ้าอนามัยเหล่านี้ต้องอยู่ข้างล่างแล้วก็ของอื่นคือจะไปทับบนเพราะเวลาที่ส่งของทีนึงหลายพันชุดเป็นหมื่นชุดก็มีของมันจะทับกันแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรที่เป็นนิ่มๆรองรับอยู่โอกาสที่มันจะแตกเลอะออกมาเสียหายและคนที่ต้องใช้ถุงยางชีพก็อาจจะอยู่บนหลังคาบ้านน้ำท่วมบ้านก็อยู่เขาไม่มีทางอื่นเลยต้องทำให้แน่ใจว่าของจะไม่แตกสองบรรดาของที่อาจจะแตกได้ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอาปากระป๋องปักกระป๋องต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดหนังยางอย่างนี้สองรอบ
1: คือ
0: ถุงชั้นที่หนึ่งเสร็จมัดยางเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงอีกถุงหนึ่งแล้วมัดยางอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเกิดมันเกิดแตกในระหว่างขนส่งมันจะไม่เลอะออกไปข้างนอก
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นความใส่พระทัยในความละเอียดอ่อนนะครับ
1: ท่
0: านกระหม่อมพาท่านเสด็จไปตามพระมารดาของท่านสม่ำเสมอแล้วท่านเมื่อมารับภารกิจในการเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิแทนท่านก็ทรงนำนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาเพิ่มเติมเช่นรับสั่งว่าให้มีการไปดูที่ว่าการเตือนภัยล่วงหน้าทำได้ด้วยวิธีเทคโนโลยีอะไรก็พบว่ามันมีเรื่องของการตั้งสถานีโทรมาสครับสถานีโทรมาสมันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันวัดน้ำฝนใส่ถ้วยตวงของตัวมันเองแล้วมันก็รายงานถ่ายทอดเป็นคลื่นวิทยุกลับออกมาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เอามารวบรวมศูนย์หอดข้อมูลว่าฝนตกลงมาที่จุดนั้นเนี่ยมันกี่มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ความชื้นสัมผัสเป็นเท่าไหร่และในนั้นก็ติดอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่า PM 2.5 ติดไปในตัวเองนะครับปีนี้เป็นปีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภา

0: ประเทศไทยมีอายุครบ30ปีเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องฉลองปี30ของเราด้วยการสูญเสียพระองค์ท่านไปนะครับแต่ว่าเราก็รับรู้แล้วว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่ที่อยากจะช่วยเหลือราษฎรนั้นจะยังต้องรับการสืบทอดสืบสานทำงานกันต่อไปเพราะนั้นการมีนวัตกรรมในเรื่องของการมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งท่านรับสั่งว่าการอนุมัติถุงยางชีพการอนุมัติการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานซึ่งมีหลายไซส์หลายขนาดใช้เงินแตกต่างกันไปที่หน่วยงานและจังหวัดต่างๆขอเข้ามานั้นท่านบอกว่าให้ฝ่ายเลขานำเสนอซึ่งก็คือผมนั่นแหละเป็นคนนำเสนอเข้าไปในกลุ่มไลน์ของท่านคณะกรรมการบริหารแล้วก็ให้อนุมัติกันทางไลน์ได้เลยไม่ต้องมาเรียกประชุมกันให้เสียเวลาเพราะความช่วยเหลือต้องรีบออกไปแล้วท่านก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางไลน์นี่แหละดังนั้นเวลาที่พวกเราส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยบางทีคณะกรรมการยังเคาะอนุมัติมายังไม่ครบเลยท่านกดก่อนกรรมการแล้วว่าเห็นชอบค่ะ
1: โอ้
0: บางทีพวกเรานี่ขนลุกเลยนะครับว่าทรงสนพระทัยและเราทำงานทั้งหมดอยู่ในพระเนตรประกันอย่างตลอดเวลา
2: ก่
0: อนฤดูฝนท่านก็จะให้มีรายงานว่าปีนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรพื้นที่จังหวัดไหนภาคใดจะเป็นแบบไหนจะแรงจะท่วมและถังของปีที่แล้วแก้ไขกันไปได้ถึงไหนแล้วมันจะมีน้ำออกมาหรือไม่ในระหว่างที่ฝนลงท่านก็จะติดตามว่าแล้วสถานการณ์เข้าสู่ขั้นใกล้วิกฤตหรือไม่แล้วมีการเตือนภัยในระดับภาคชุมชนกันเองแล้วหรือเปล่ามีการฝึกฝนประชาชนหรือไม่และท่านรับสั่งนะว่าทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของเราซึ่งมีอยู่หลายชุดที่อยู่โคราชชุดที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยท่านรับสั่งว่าเขาจะต้องมีการฝึกฝนเพิ่มทักษะเพิ่มสม่ำเสมออะไรที่ขาดเหลือให้เติมให้เขาไปเพราะเขาเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือนเขามาด้วยใจแต่เขาไปมีความตกลงกับผู้บังคับบัญชาของเขาบ้างก็ทำงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างก็เป็นลูกจ้างของเอกชนธรรมดาเนี่ยแต่พอถึงเนี่ยเขาก็จะไปบอกนายเขาว่าเขาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพาที่จะออกมาช่วยประชาชนในฤดูที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมเขาก็จะออกมาแล้วเขาก็เนี่ยนะครับท่านก็รับสั่งว่าเขาขาดอุปกรณ์อะไรเติมน้ำมันอะไรต่างๆจัดการให้เขาให้เรียบร้อย
2: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นความสัมพันธ์อันงดงามมากนะครับจากอาสาสมัครภาคประชาชนที่สามารถไปกู้ภัยในพื้นที่น้ำท่วมนานน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมรุนแรงโคลนถล่มดินโคลนทลายและบางทีมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ในน้ำต้องช่วยเหลือกู้ภัยเอาคนออกจากบ้านที่น้ำท่วมจะถึงหลังคาแล้วแต่คุณป้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนพิการเหล่านี้งัดหลังคาเข้าไปช่วยเอาออกมาแบบนี้ทีมนี้สามารถกู้ภัยในเวลากลางคืนได้ก็เป็นสิ่งที่ทรงรับทราบรับรู้โดยตลอดนะครับแล้วก็รับสั่งว่าให้สนับสนุนการฝึกอบรมและช่วยให้เขาเป็นครูในการไปสอนให้บรรดากู้ภัยในพื้นที่ต่างๆที่เขายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้เช่นการใช้เชือกการผูกเงื่อนการชักรอกการช่วยเหลือปฐมพยาบาลต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทรงใส่พระทัยอย่างสม่ำเสมอน้ำท่วมตรงไหนท่านบอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดฉันจะยังไม่ไปเพราะว่าถ้าหากฉันไปข้าราชบริพารข้าราชการต่างๆจะไม่มีทางมีสมาธิในการช่วยเหลือประชาชนเพราะเขาจะต้องคอยพระวักตวงในการต้องกลับมาถวายการต้อนรับถวายการดูแลถวายการอำนวยความสะดวกท่านบอกว่าฉะนั้นเนี่ยให้ไปเฉพาะคนที่ไปแล้วไปช่วยคนอื่นถ้าไปแล้วยังไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องไปช่วยหน้างานตรงนั้นอย่าเพิ่งไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเพราะยังไงงานฟื้นฟูอีกยาวและเยอะแต่ละพื้นที่มีเรื่องให้ฟื้นฟูไม่เหมือนกันภาคเหนือน้ำมาเร็วผ่านเร็วแต่คนอยู่ภาคใต้น้ำมาเร็วผ่านเร็วแต่ว่าเขาอยู่ในที่ลึกเขาอยู่ในป่ายางการเข้าไปค้นหาเพื่อให้แน่ใจไม่มีใครตกหล่นเป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้คนพื้นที่ช่วยเหลือเราน้ำในภาคกลางมาช้าหน่อยแต่แช่นานท่านก็ทรงรับรู้เรื่องแบบนี้นะครับแล้วท่านก็รับสั่งว่าเวลาของแบบนี้เวลาไปฟื้นฟูเขาเรื่องไปทาสีไปบิ๊กคลีนนิ่งนั้นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องใหญ่มากกว่าคืออาชีพของเขาเพราะในระหว่างน้ำท่วมเขาจะทำอาชีพหลายอย่างที่เขาปกติทำไม่ได้เพราะนั้นไปดูซิว่าถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเขาเลี้ยงปลาหมดบ่อแน่นอนพอน้ำท่วมมาทั้งปลาทั้งกุ้งหายเรียบท่านก็จะรับสั่งว่าไปดูซิมีพันธุ์อะไรไหนๆเพราะก็ล้างบ่อกันไปแล้วมาดูซิว่าจะเริ่มต้นให้เขาช่วยด้วยการที่เราจะไปร่วมกับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาหน่วยวิชาการว่าเขารู้ว่าพันธุ์ที่มันจะทนได้มากขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอามาให้เขาได้ใช้พันธุ์พืชอย่างต้นครามถูกน้ำท่วมแช่นานตายหมดเลยชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่ย้อมผ้าครามขายท่านรับสั่งว่า ให้ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

0: มืองอีสานไปค้นคิดสิว่ามีพันธุ์ครามท้องถิ่นที่ไหนอีกบ้างที่มันจะทนแบบนี้ได้เพราะอนาคตอาจจะท่วมอีกก็ได้แต่อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรงใส่พระทัยตั้งแต่ก่อนภัยมาระหว่างภัยอยู่และหลังภัยผ่านพ
1: ้
0: นอันนี้จะเป็นงานที่มูลนิธิอาสาพุทธภัยยามยาก30ปีได้เรียนรู้จากทั้งสองพระองค์ต่อเนื่องมาและวันนี้พวกเราทั้งหลายนะก็มาอยู่กันที่ริมถนนศรีอยุธยาที่กรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: เพื่อจะอยู่กันที่ริมฟุตบาทร่วมกับภาคประชาชนในการเฝ้ารับเสด็จดำเนินในการอัญเชิญพระศพกลับเข้าสู่พระบรมราชวัง
1: ค่ะค่ะ
0: เรามากันตั้งแต่ประมาณบ่ายสองไม่ว่าจะเสด็จมาในตอนกี่โมงเราก็จะรอ
1: ค่ะสิ่งที่อาจารย์วีรศักดิ์เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็ล้นแล้วเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยประชาชนของพระองค์ท่านนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติรุนแรงแต่ว่าอาจารย์วีรศักดิ์คะในฐานะผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนะคะในแง่ของพระวิสัยทัศน์หรือพระดำริข้อใดที่สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจต่อการทำงานต่ออาจารย์วีรศักดิ์บ้างคะ
0: สามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งทรงไม่ถือพระองค์ทรงเกรงใจประชาชนมากๆ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นไปที่ไหนเนี่ยท่านจะคุยกับประชาชนท่านจะทั้งย่อเข่าคุกเข่าช่วยประคองคุณป้าหรือแม้กระทั่งให้กำลังใจกับบรรดาพวกอาสาสมัครก็มาช่วยงานเพราะท่านเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ได้เงินได้ทองอะไรแต่เขามีน้ำใจมาช่วยคนอื่นเพราะนั้นท่านบางทีท่านตามเสด็จไปเยี่ยมบ้านของพวกอาสาสมัครถึงบ้านนะแล้วก็ถามไต่ถามทุกสุขนี่เป็นเรื่องแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทรงเป็นเจ้านายที่ไม่เพียงแต่ถือไม่ถือพระองค์แต่ยังเข้าใจภาคประชาชนอย่างยิ่ง
1: ค่ะ
0: เรื่องที่สองท่านเข้ามาแล้วท่านจะรับฟังข้อมูลโดยรอบด้านแล้วท่านรับสั่งเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าท่านมีพระประสงค์ที่อยากจะเห็นมูลที่อาสาพื้นพึ่งพาเป็น excellent center ในด้านการดูแลบรรเทาภัยพิบัติด้าน
2: อุ
0: ทกภัยคือการเป็นก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในสากลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็จะจัดไปอบรมนะครับไปศึกษาอบรมประสบการณ์ในต่างประเทศที่ไหนก็มีความรู้เราก็จะจัดคนไปร่วมฝึกคอปมาโกเราก็ถูกเชิญเข้าไปไปช่วยร่วมในการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการที่3ก็คือว่าท่านไม่ได้มองเห็นเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรไทยที่เจอกับปัญหาโรคภัยแต่ท่านก็ได้มีพระกรุณาให้ไปติดตั้งพวกเครื่องโทรมาแบบเนี้ยซึ่งปีนี้เราจะติดตั้งครบ510สถานีทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับบนภูเขาและยังได้กรุณาเผื่อแผ่ให้เอาไปติดตามความคำร้องขอของรัฐบาลสปป.ลาว20ชุดติดประจำแล้วก็ให้ข้อมูลทำให้สปป.ลาวรู้ว่าฝนลงจากฟ้าและฝนลงเขาของเขาเนี่ยเขาลูกไหนกี่มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเขาจะได้จัดการอพยพให้ทันเขาจะได้รู้ว่าต้องทำไงควันต่อที่เมียนมาก็ตกลงตอนนี้เราเป็นหน่วยงานแรกกำลังครับที่รัฐบาลกลางเมียนมาอนุญาตให้เอาเครื่องตรวจวัดประเภทนี้เข้าไปติดตั้งในดินแดนของเขา
1: ค่ะ
0: ตกลงกันว่าจะติดกันเป็นสิบนะครับติดไปได้สี่สถานีปรากฏเกิดการรบพุ่งกันในเมียนมาเขาก็เลยบอกว่าขอให้เบรกไว้ก่อนเอาสี่นี้ก่อนแล้วกันก็เราก็ติดตั้งไปสี่ปีนี้พายุเข้าทำให้หนึ่งเสาล้มลงไปในแม่น้ำเราก็กำลังส่งทีมเข้าไปสำรวจแล้วก็ถอดข้อมูลออกมาเพื่อจะเอาไปซ่อมแซมติดตั้งให้ใหม่นี่เป็นตัวอย่างครับว่าเป็นความน่าประทับใจที่ทรงมีน้ำพระเนตรน้ำพระทัยอันงดงามพ่อพระเนตรเห็นเรื่องราวอันยาวไกลท่านใส่ใจทั้งข้อกฎหมายของเรื่องท่านสั่งเลยนะครับว่าการเตือนภัยประกาศเตือนภัยฉุกเฉินนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่เป็นอำนาจตามกฎหมายที่กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นที่สามารถประกาศได้เพราะเขามีอำนาจตามกฎหมายเราเป็นมูลนิธิประกาศไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแจ้งบอกข่าวบรรดาเครือข่ายชุมชนเพื่อนพึ่งพาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยให้เรารู้กันเองเนี่ยได้แล้วประชาชนไปเตือนประชาชนกันเองแบบนี้ทำได้เห็นไหมครับว่าท่านทรงเป็นนักเจ้าฟ้านักกฎหมายท่านก็จะดูแลประเด็นเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องการที่ท่านทรงเข้าใจว่าเข้าใจเลยว่ากฎหมายป่าไม้ไม่อนุญาตให้มีการเอาโทรมาสเข้าไปตั้งได้เองจากหน่วยงานข้างนอกท่านจึงรับสั่งมอบหมายดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของมูลนิธินั้นเนี่ยได้จัดประชุมทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานเพราะเขาดูแลภูเขาเป็นส่วนใหญ่นั้นให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของโครงการพอเป็นเช่นนั้นสถานีโทรมาสก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ละและจะได้สามารถใช้ในการเตือนภัยเพราะว่าน้ำลงเขาเรารู้นั่นเป็นประโยชน์มากเพราะเราจะรู้ว่าประเดี๋ยวน

0: ําก็ต้องลงเขามาแล้วมันจะลงไปด้านไหนจะผ่านตําบลอะไรหมู่บ้านอะไรในอีกกี่ชั่วโมงของแบบนี้เป็นสิ่งที่จงมีสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทําให้รู้ว่าต้องสนับสนุนให้เกิดแบบนี้จึงจะสามารถลดความเสียหายออกไปได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์วิราศักดิ์ถ้าคนประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะอยากจะมีส่วนร่วมในการสืบสานงานของมูลนิธิอยากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากมูลนิธิเพื่อร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์แห่งการเป็นเพื่อนพึ่งพายามยากต่อไปอาจารย์วิราศักดิ์อยากมีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
0: อยากฝากว่าผมเชื่อว่าทุกคนผู้แทนใจประชาชนทุกคนเสียดายมากเจ้าฟ้าที่ไม่ถือพระองค์ทรงเด่นด้านความสามารถมีความเป็นนานาชาติเข้าใจหลักการสากลและเข้าใจหัวใจของประชาชนเราอยากจะสืบสานพระปณิธานจะแม้จะเข้ามาร่วมกับมูลนิธิอาจจะเป็นพลังงานยากหรือไม่ก็ไม่ติดใจนะครับเพราะว่าแค่ทุกคนมีน้ำใจในการเอื้อเฟื้อไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากใครอยู่ใกล้ตรงไหนใครมีกำลังแค่ไหนยื่นแขนออกไปให้สุดเอื้อมเพื่อจะช่วยคนที่อยู่ใกล้เคียงแค่นี้ก็ชื่นใจและหากพระองค์ทรงรับทราบพระองค์ก็คงจะดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งเรื่องการบริจาคใครมีกำลังก็ช่วยบางกลุ่มเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีกำลังเงินเขามีของก็ส่งมาได้หรือบางทีแค่ถามเราเท่านั้นว่ามีตรงไหนที่จำเป็นต้องใช้บ้างไม่ต้องมาผ่านเราก็ได้ครับก็ส่งตรงไปได้เลยหรือเป็นกรณีที่บอกว่ามีแรงอย่างเวลาเราจะบรรจุถุงยังชีพเราก็จะประกาศออกไปนะครับว่านัดกันไปเจอกันที่ราบ11ในวันนั้นวันนี้ของจะลงจะจัด 10,000 ถุงต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันขออาสาสมัครจำนวนไม่น้อยกว่าเท่านั้นเท่านี้คนก็ไปกันเลยครับแล้วเราก็รู้สึกเลยทันทีนะครับว่าพอเวลาเขามีความมีส่วนร่วมเขารู้สึกการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยกำลังใจเขาก็ดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขากลับบ้านไปด้วยความรู้สึกที่ดีความรู้สึกแบบนั้นต่างหากครับที่ทำให้ความเป็นพี่น้องประสบนิกรใต้ร่มพระราชพระบารมีมีความหมายอย่างแท้จริงประเทศไทยต้องยั่งยืนแล้วก็นั่นน่าจะเป็นพระปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันทางมูลนิธินี้ก็จะเป็นแนวทางในการสืบสานพระราชดำริแล้วก็พระปณิธานด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็เวลานี้เราก็เริ่มขยายนะครับนอกจากภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยแล้วเนี่ยเราได้ผ่านประสบการณ์ภัยแผ่นดินไหวเราก็ทำครัวพระทานไปส่งไทยประเภทที่เป็นบางกรณีเช่นตั้งแต่รุ่นสึนามินั่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาก็ลงไปช่วยนะครับเรื่องการจัดการศพการช่วยเหลือผู้คนที่บาดเจ็บการทำหอเตือนภัยและรวมไปถึงแม้กระทั่งตอนโควิดมีการล็อกดาวน์คนทำกับข้าวขายไม่ออกเพราะคนออกมาซื้อไม่ได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาก็ใช้วิธีเมาเลยขอให้คุณป้าผัดกับข้าวไปเรื่อยๆทั้งชุมชนเลยเพราะประเดี๋ยวเราจะจ้างบรรดาไรเดอร์มารับกล่องอาหารจากคุณป้าแล้วเขาไปส่งตามชุมชนต่างๆที่เขาก็ยังยากจนและเขายังไม่มีเงินรายได้เพราะเขาปกติเป็นลูกจ้างรายวันเขาไม่ได้ออกไปรับจ้างเขาไม่มีเงินซื้อข้าวกินแบบนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้รับข้าวผู้ผัดข้าวผู้ส่งข้าวด้วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาข้าราชการครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วีรศักดิ์มากเลยนะคะ
2: ขอบคุณยศสูงครับ
1: ค่ะอาจารย์วีรศักดิ์นะคะโค้ชสุรัตน์นะคะกรรมการแล้วก็เลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่านะคะก็เรียกได้ว่าได้ทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เป็นมูลนิธินะคะที่จะได้จัดการเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ได้สืบสารพระดำรินะคะแล้วก็พระปณิธานด้วยต่อไปด้วยนะคะ
2: ได้ครับก็เรียกว่าเยาวชนคนไทยครับจะได้เรียนรู้จากพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านซึ่งวันนี้นอกเหนือจากพระองค์ท่านจะเป็นเจ้าฟ้าแห่งนักกฎหมายเจ้าฟ้าการบรรเทาทุกข์พิบัติภัยก็ยังเป็นเจ้าฟ้าแห่งการเตือนภัยใช้เทคโนโลยีรวมถึงยังใส่ใจทุกสังคมทุกประชาชนที่มีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติต่างๆก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้แล้วก็สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะอาจารย์วิราศักดิ์นะคะก็มาถ่ายทอดนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆเหตุการณ์นี่ก็สะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถึงความห่วงใยประชาชนของพระองค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคุณติ๊งหนุ่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงการเคลื่อนพระศพนะคะของสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเดี๋ยวเราไป

0: รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงกันเลยนะคะส่วนเราก็ลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี
3: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะเลื่อมไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอรุณยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนป้าพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความ

0: อาลัยก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้นำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกิริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับโดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 นของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่

ที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนมชีพนะครับที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ผ่านมาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับที่ได้ทรงอุทิศพระองค์นะครับในการปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับส่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยทรงน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ

หลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชันษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหัตถ์ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการ

0: พระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อจับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไตเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสมดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นั้นได้สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองค์สานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากรณีพิริยภัทรรัชสิมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัดติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลย์นะครับสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงรอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสารีวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของ

0: ายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิริยถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพนวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิยาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

0: ยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6ทับ2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928ทับ2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาลปนรสมวาลปัญญาสมวาลและสัตตมวาลและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37ทับ2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วย

ับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำส่งพระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ระยะเวลา15วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพ

0: ดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
1: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวัชรีเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดุลนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับ

0: างปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันศิษย์สมันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลาประมาณ 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงนราธิราชโรงพยาบาลราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วโดยมีรถนำซึ่งเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับประสบในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10กิโลด้วยกันก็จะได้ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโวล์กสวาเกน T4 ทะเบียน1ดอเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนางแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนน

0: นสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน4อยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยพระศพคณิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างหนึ่งแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทาง

0: รามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์กสวาเก้นคันเดียวกันนี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปฏิหารของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะ

0: การร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

0: อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
2: การเชื่อมโยงของ
3: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
1: ท่านคะขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้า

0: สู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินนั้นเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2442เพื่อส่งใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อนจึงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนราชดำเนินให้กว้างที่สุดแต่ทรงให้สองฝากถนนนั้นเป็นที่ตั้งของวังและสถานที่ราชการใหญ่ๆมิให้สร้างตึกแถวหรือร้านที่มีขนาดเล็กนะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นย่านการค้าโดยในชั้นแรกนั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัชกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัชกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยว

0: เข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่

0: ที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระรามที่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดย

0: รอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบันแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้สื่อถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานพระศพของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเมื่อถึงจุดนะครับที่ใกล้ถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพี่น้องประชาชนบางท่านร่ำไห้ออกมานะครับด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นทรงมีพระกรณียกิจที่ยังประโยชน์ให้สังคมไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิสตรีเรื่องของผู้ต้องขังต่างๆนะครับการยกระดับนะครับเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมไทยนะครับโดยพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับทำให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ชมครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำส่งพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสาม

ถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีริกธาตุชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนและจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดทำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วจะพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบรมรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าประชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นาทีนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนันนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์พาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์พาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่า

0: ยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพีอาร์ทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาต่อไปครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6

ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจแต่หน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้น

สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านนิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1

าเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: ประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกบลูส
1: ์สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วโดนพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณ กรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาว

0: ทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องหญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆของเช่นที่เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมโรงงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิ

0: เสมอภาคเชกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ครับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส์ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

ัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริย

วัดอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวะและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการสละวัดไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24 คนบ้านไรโวจำนวน26 คนต่อมาได้มีการแผ่ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28 กันยายน 2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1 ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไรโว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังกัดได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50 แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200 ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาล

0: น้ำ
1: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง

0: างจากชีวิตของประชาชนในที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
2: ในการเสริมสร้างของเรื่องของอินซีอ่ะหัวใจหลักของการทำแบบอินซีคือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินซีรวมไปถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
3: ้ลงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
4: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับผมเขาสร้างให้ยังตีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมในสองชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับ

0: เป็นโรงเรียนกอมองทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไร่โว่ส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
1: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆเนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไร่โว่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
2: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยอันก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่นช้อปปี้ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
3: เราต้องขอพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร่วัวสารวัตรครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เราครับขอพระคุณมากครับ

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันทสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกอย่างนั้นก็อาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะ

0: จากการดำเนินทางโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโล่งทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวัณโรคนะครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
1: วันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนก็จะส่งมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะได้พระสมานเครื่องมือตามเดินจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิปแลมทำให้ลูกขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
2: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมเนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเฮเลนเมดิซินก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้

0: สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสรจ.นะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจและมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้ต้องขังเนี่ยคนที่เดิน

0: ไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
1: ต
0: ั
1: วเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายคนที่หาที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดค่ะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการให้เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการและทางสันสุขมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอบคุณไปแล้วค่ะ
2: งานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
3: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อมีค่าเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
2: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
4: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
5: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: ลิพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนประสบมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำส่งพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

0: ในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่หนึ่งเสด็จไปประทับและในรัชกาลที่ห้าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตน์ราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
2: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการ

0: รดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชกีฬา

ที่อลักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ส่งพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษายงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพญาพระพรหมโมลีวั

0: ักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวัชรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์นะครับก็จะได้มีการสดับปกรณ์แล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอติเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบัติพัทยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิบัติพัทยานะครับ

0: พระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบซึ่งการสวดพระพิธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนนะรับพระทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

ได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยาราม

0: เด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามเสด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามเสด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังเสด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การทำอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคูคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง10รูปได้
2: ครับ
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวน10รูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งในการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระเจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่สองครับประสงค์ทั้ง10รูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระนั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: สำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งนะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูป

0: พระโลมพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระทัยประสงค์ในชุดที่สองแล้วประสงค์จะได้สดับประกอบครับ

0: ังจากที่พระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับจะพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กันสองชั้นนะครับถึงลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราดทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสิทธิ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำโดยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูษาโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรลำดับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: ครับซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: พระธรรมประยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ครับพระทั้ง10รูปนะครับเมื่อสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่ได้ทรงทอดพระไตรในจํานวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราธิปยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรตามเดิมครับ

0: चित्तवानिरुच्छन्ति तेषाम् उपशमो सुखो।
1: รูปได้สนับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธสายโยงทั้งสองชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4ครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับประกอบในลำดับถัดไปครับนะขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงฆ์แล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกรธหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกศไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับประกอบทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงถอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังฆะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการดินทาว่าร้ายว่า

แต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนำมาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนำเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนำเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหลักปฏิบัติ

สูงในชุดที่4นะครับได้สดับประกรณ์แล้วครับแล้วก็จะได้ออกจากอาสงโดยทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกฏพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองกับประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกฏทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองนะที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกฏนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกฏจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านๆมานะครับนะครับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับพระโกฏที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกฏทองใหญ่จะมีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกฏอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกฏนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชนเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งวิมานรัตยาและจะได้

0: บแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตําแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จําพรรษาในพระอารามนั้นๆทําการฝึกหัดสวดพระพิธีธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทํานองสวดจะต่างไปจากทํานองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทํานองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทํานองสังโยคนะครับทั้ง10พระอารามแห่ง10แห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกษวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระรามทั้งพระรามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระรามจะมีพระพิธีธรรม1สำรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้1สำรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับในเตียงสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชิรภาณีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัฒน์อภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเพลงสวดที่สองนั้นเป็นพระจากวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอสิโกพระมหาอัฐสิทธิ์อัคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สดับก่อนนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนหนึ่งครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีนะครับในการมาเป็นราชกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สรรพากรแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโช

อติเรกวัสสตังจีวัตโตอติเรกวัสสตังจีวัตโตอติเรกวัสสตังจีวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุส

ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สรรพกรถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงฆ์ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาลำดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลาง

0: อกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามมีกำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสเวตฉัตรนะครับที่พระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มาเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มาเข้าเฝ้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรัตน์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันดาวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนาวดีดาริยราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับทำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระนาโปรดเกล้าในการให้มีพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานดังสูงสุดแล้วนะครับและพร้อมกันในขณะนี้การประคมย่ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชพิธีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีวงศ์อีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงกาลที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงจากทางกลุ่มริยางไทยสำนักการสังคีกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังไร่รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกลองทัดและจิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พรามเก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเ

ปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัดพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทำนองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับเปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉไหนกลองชนะสังแล้วก็ไตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกรสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคารถ3ชั้นบ่งด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระ

0: และเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสุวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
1: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับ

0: มเด็จพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพสถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพินโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 19:41 นะคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะหลังจากเราได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงนะคะพิธีการเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 15:40 แล้วก็พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนะคะตั้งแต่ช่วงเย็น18:20 จนถึงเวลานี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณและท่านผู้ฟังคุณและทุกท่าน
4: ค่ะเป็นวันหนึ่งที่เราได้เห็นสายตาประชาชนนะคะก็เป็นวันที่เราได้อาลัยถึงพระองค์พานะคะอาจารย์
5: คร
4: ับ ค่ะนะคะ
5: เย็นใจพระองค์ทรงปีชาสามารถในหลาย

0: ใช่ใช่ค่ะท่านประกอบพระราชกรณียกิจนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็ท่านทรงแข็งแรงแล้วก็ยังอยู่ในความเป็นที่ระลึกถึงพวกเราทุกคนนะคะอาจารย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: จริงๆแทบจะไม่เรียนพระองค์ก็เป็นศิษย์รุ่นน้องร่วมสถาบัน
0: ค่ะที่ธรรมศาสตร์นะอาจารย
1: ์ใช่ครับคณะนิติศาสตร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็คือเวลาเรียนนิติศาสตร์คุณอ้อมคือมันจะไม่มีช้อยให้เลือกต้องเขียนบรรยายนะครับเข
0: ีย
1: นบรรยายอธิบายแล้วก็ใช้กฎหมายให้ถูกกรณีนี่นี่คือตามสิ่งที่ธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์สอนนะฮ
0: ะ
1: เขาเชิงเรียกว่าเป็นคณะที่เห็นมากเห็นเนี่ยก็คือไม่ใช่จบง่าย
0: ๆ
1: ท่องเก่งก็ไม่จบนะครับท่องเก่งจำเก่งก็ไม่จบต้องใช้กฎหมายเป็นและเข้าใจจริงๆนะครับพระองค์พาเนี่ยน่าจะอยู่ในรอบหลายสิบปีคุณอ้อม
0: ค
1: ือธรรมศาสตร์นะครับแค่ถ้าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งก็จะได้เขาเรียกว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองคำ
0: ค่ะ
1: แล้วเรานึกดูตั้งแต่ผมเนี่ยคือรุ่นธรรมศาสตร์50ปีพระองค์พาเนี่ยน่าจะห่างจากผมอยู่สัก14-15รุ่นประมาณนั้นคุณก็ลองนึกดูนะครับก่อนหน้ารุ่นผมเนี่ยก็หลายสิบรุ่นนะครับไม่มีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองเลยนะครับหลังจากผมเนี่ยก็มีต่อมาอีกน้ามากกว่าจะปรากฏนะครับก็พระองค์พาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองก็ลองนึกดูนะครับว่าพระองค์ปีชาสามารถขนาดไหน
0: ค
1: ่ะแล้วคณะนิติศาสตร์เนี่ยตัดคะแนนเขาไม่เรียกเป็นเกรดเขาเรียกเป็นคะแนนแต่ก็เทียบเปรียบได้นะครับตัดที่60คะแนนหมายความว่าถึงคุณอ้อมจะสอบวิชาใดวิชาหนึ่งได้59คะแนน
0: ค
1: ุณอ้อมก็สอบไม่เห็นมากนะฮ
0: ะ
1: เห
0: ็
1: นมากแล้วก็เรียนมาได้ตัวเองเนี่ยรู้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ใครจบกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากนะครับคนที่จบกฎหมายเวลาเขาทำคดีความนั้นอ่านบทแถลงนั้นบทแถลงนี้เนี่ยลองคิดดูคุณอ้อมอย่างยิ่งถ้ามันเป็นคดีใหญ่ๆเห็นไหมฮ
0: ะ
1: แซมคดีเนี่ยเป็นกุลุษนะเอาไปกี่ลังก็ไม่รู้อะไรแต่ต้องอ่านให้ครบเพราะว่าประจักษ์พยานทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานวัตถุอะไรต่างๆนานาต้องรอบด้านนะครับไม่ใช่อย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: ต้องรู้จักวิทยาศาสตร์ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รู้จักสรีระร่างกายอย่างเช่นอาญาพวกนี้นะครับกริยายังไงรูปการแบบไหนลงไม้ลงมือแบบไหนมันจะอันตรายต่อชีวิตได้ขนาดนั้นอะไรตรงนี้นะอันนี้แหละมันคือความละเอียด ในภาษากฎหมาย
0: ค่ะ
1: แล้วต้องนึกซึ้งจริงๆนะครับแล้วก็ที่ผมขึ้นพระองค์บ้างเนี่ยพระองค์ไปต่อที่เมืองนอกแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายอันดับหนึ่งของโลกอีกนั่นแหละครับทรงพระปีชามากแล้วก็คุณอ้อมเคยฟังพระองค์เวลาประชุมสหประชาชาติไหม
0: ค่ะ
1: พระองค์ speak English เนี่ยนะครับ accent ทุกสิ่งดีอย่างหมดเลยดีทุกอย่างนะฮะสำเนียงได้บทชัดใช่ชัดคำนี่แหละฮะเขาเรียกว่านักกฎหมายโดยแท้นะฮะผมมีญาติที่อุดรสมัยที่พระองค์ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เป็นอัยการสำนักงานอัยการจังหวัด
0: เมื่อวานอ้อมก็เอาข่าวมาอ่านท่านชอบไปกินข้าวที่ร้านอาหารอีสานค่ะเป็นร้านบ้านๆเลยค่ะอาจารย
1: ์นั่นแหละครับถึงวิถีถึงจะมีเชื้อเจ้านะครับ

0: าพระบาทนี่ติดดินมานี่แหละครับคือมนุษย์โดยแท้ตั้งแต่สูงสัตว์นะครับทั้งจริยวัตรทั้งน้ำใจทั้งจิตใจและการกระทำน
1: ะ
0: ไม่มีเสแสร้งเคยเห็นพระองค์ทรงร้องเพลงไหมล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือฉากหนึ่งซึ่งผมชอบมากแล้วผมจำได้ติดตาตึงทุกวันนี้นะฮะก็ปีที่คุณปุ๋ยได้เป็นนางงามจักรวาล
1: อ๋อใช่ใช่
0: แล้วผมชอบฉากนี้มากคุณอ้อม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วองค์พาเนี่ยพระองค์ยังทรงพระเยาว์เนาะ
1: ไปนั่งตัดพี่ปุ๋ย นี่พี่ติ๋มลัคนาของเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ใช่เดี๋ยวให้พี่ติ๋มมาเล่าให้ฟัง
0: อยู่
1: ใกล้ชิดเลยค่ะ
0: คือดูแต่ละฉากแต่ละฉากนั่นแหละคือความน่ารักโดยธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับความน่ารักใสนะครับสดใสคือเป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จะพูดนะฮะแล้วก็เป็นทหารก็ธรรมะธรรมแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตรวจเยี่ยมราษฎรก็อ่อนน้อมนะฮะไม่ถือพระองค์นั่นปีไหนนะน่าจะเป็นปีน้ำท่วมน่าจะที่ไหนที่กันน่าจะภาคใต้มั้งคุณอ้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่พระองค์ไปถามชาวบ้านว่าได้ถุงเสบียงถุง
1: พระราชทาน
0: นั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มีอาหารการกินกันพร้อมได้ยัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วส่วนหนึ่งที่ผมนั่งฟังผมยังอมยิ้มเลยแล้วน้องหมามีอะไรกินได้ไหม
1: ท่านใช้คำพูดธรรมดามากๆเลยนะคะ
0: จริงก็3ปีมาแล้วนะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นด้านกฎหมายนี้ท่านได้รับว่าเป็นทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนะคะแล้วก็ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับนานาประเทศด้วย
0: อันนี้รับประกันนะ
1: ค่ะ
0: พระองค์ทรงปีชาสามารถ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก็ผมก็มีรุ่นน้องเป็นครูบาอาจารย์อยู่คณะอยู่หลายท่าน
1: ค่ะ
0: ก็นั่งคุยกันอยู่ทุกคนพูดเป็นภาษาเดียวกันว่าพระองค์เนี่ยอัจฉริยะจริงแล้วภาษากฎหมายเป๊ะมากนะครับแล้วก็ใช้ถูกต้องนะฮะจริงๆพระองค์จะเป็นผู้พิพากษาก็ยังได้คุณอ้อมแต่เนื่องจากว่าการเป็นผู้พิพากษาเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะนะครับก็คือต้องเก็บคดีสอบแล้วก็คืออาจจะหนึ่งนะเพราะว่าข้อปฏิบัติของการเป็นผู้พิพากษาเนี่ยมันมีเยอะเกินไป
1: ค่ะ
0: ในขณะที่ราชกิจของพระองค์เนี่ยมีหลายอย่างนะครับก็เลยอาจจะไม่สอดคล้องก็ให้พระองค์มาเป็นผู้พิพากษา
1: ค่ะ
0: แต่การเป็นอัยการเนี่ยถือว่าเป็นการเรียกอะไรแหละก็คือช่วยเหลือคนตั้งแต่ต้นสมมติว่าชาวบ้านตกทุกข์ได้ยากตกและจำลำบากถูกกันแกล้งทางกฎหมายถ
1: ู
0: กกันแกล้งโดยผู้มีอิทธิพลนั่นแหละคุณน้องคือบทบาทของอัยการ
1: น
0: ะฮะเพราะอัยการเนี่ยพอใช้ถ้าใช้ความเที่ยงธรรมจริง
1: ๆ
0: อัยการเนี่ยจะเป็นคนตัดสินว่าคดีความถ้ารู้ซึ้งว่าถูกกันแกล้งอัยการจะสกัดเลยนะครับก็คือว่าฟ้องไม่ได้คดีนี
1: ้
0: พยานหลักฐานไม่ครบแล้วก็มันมีนัยยะที่ชัดเจนว่าประชาชนหรือว่าผู้ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยถูกกระทำอย่างผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละญาติผมที่อุดรเนี่ยก็รักพระองค์มากนะฮ
1: ะ
0: ก็คือเวลาทุกคนรู้ว่าพระองค์ไปเสวยที่ไหนไปนั่งที่ไหนไปออกกำลังไปวิ่งอะไรสารพัดเนี่ยคุณอ้อมคนก็จะแห่ไปโดยที่ไม่ได้นัดหมาย
1: อยากไปเจอท่านนะ
0: ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะเสียดายอยู่นะครับแต่ก็พระองค์สู่สวรรคต
1: แล้วค่ะแล้วก็จะอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนตลอดไปนะคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะเอาล่ะค่ะทั่วไทยอาเซียนวันนี้

0: นะคะอาจารย์ก็คงจะถามอาจารย์สั้นๆไล่อาจารย์ไปอธิบายในวันเสาร์หน้าถ้าสถานการณ์มันยังเป็นลักษณะแบบนี้อยู่นะอาจารย์เรื่องของสถานการณ์กัมพูชาค่ะก็มีคำพูดแบบนี้ค่ะว่าแหมมาประชิดชายแดนแล้วก็มายั่วประเทศไทยให้มีการปะทะรอบ3แล้วก็ล่าสุดเนี่ยฮุนเซนเขาออกมาสั่งยกระดับการผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมศักยภาพกองทัพนะคะแล้วเขายังบอกด้วยว่าอย่ามาว่าเขานะเพราะว่าการจัดหาอาวุธเนี่ยเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเขานะคะเขาบอกว่าเราต้องมีความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางทหารเพื่อจัดหาให้กับกองทัพและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเรานะคะกัมพูชาต้องทำสิ่งนี้และกัมพูชาจะไม่ยอมให้ใครดูหมิ่นหรือดูถูกประเทศของเราอีกต่อไปเราต้องเสริมสร้างตนเองด้วยความสามารถของเราเองนะคะอาจารย์อันเนี้ยมีนัยยะอะไรเกี่ยวกับบ้านเราหรือไม่คะอาจารย์
1: ก็มันก็ตีวัวกระทบแค่ดีแล้วแหละคุณน้องแต่คือจริงๆมันอยู่ในบริบทที่คุณเซนต้องออกมาแก้เกมเป็นและแก้เกมนะครับอันที่สองก็คือแก้ข้อผิดพลาดในการนำของตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็มาแก้หน้าให้ลูกชายนะฮะเห็นไหมที่เขาบอกว่าที่เกิดการสู้รบตบมือกับประเทศไทยของเรามา2รอบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถูกฝ่ายค้านเปิดเผยว่าสูญเสียอะไรไปบ้างและต่างๆนานาคุณเซนก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณมาแน่เพราะคุณมาแน่ขึ้นเป็นนายกแค่2ปีเป็น2ปีเนี่ยก็ยังแต่ว่าไอ้เรื่องกำลังอาวุธเนี่ยมันต้องสร้างอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าจะโทษก็ต้องโทษคุณเซนผู้พ่ออ ย่าไปโทษคุณมาแนกผู้ลูกเป็นเหมือนสั่งลามั้งกำลังจะสั่งลาให้ทุกคนเอ็นดูคุณมาแนกอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่แคล้วที่จะต้องมาขิดนะฮะไม่ใช่แขวนนะมา
0: ขิดเลยค่ะอาจารย์แขวนนี้น้อยไปนะ
1: มาขิดนะฮะก็ไว้ใจประเทศไทยเกินไปก็เลยถูกกระทำย่ำยีถึงขนาดนี
0: ้โอ้โหน่าสงสารโดนกระทำเน
1: า
0: ะ
1: เขาเป็นบิดาแห่งสันติภาพก็อย่างนี้แหละแต่คนเรามันจะยางหนาตาอะไรดีคุณแ
0: ม่
1: มันถึงจะสามารถพูดได้ขนาดนี่โดยไม่อายฟ้าดินเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: มันไม่อายฟ้าดินอยู่แล้วแหละแม้แต่นรกมันยังไม่อาย
0: คือตอนนี้เขาจะไม่ยอมจบกับบ้านเราลามไปถึงเรื่องของที่เราไม่ยอมเปิดด่านด้วยแม่จ้าหรือยังไงคะเขาจะเอาอะไรตอนเนี้ย
1: ไอ้ด่านนี่วางข้ามได้เลยนะครับออกมาพูดยังไงไทยก็ไม่เปิดอยู่แล้วเพราะตอนนี้ประชาชนแ
0: ค่
1: คนไทยเนี่ยน้ำเห็นใจเดียวกันนะคุณออม
0: ค่ะ
1: ผมท้าทายได้เลยว่าถ้าผู้นำการเมืองคนไหนเจ๋งจริงเนี่ยเขาจะเปิดด่านเลย
0: ค่ะ
1: สอบตกหน้าบัตรดนเพราะคนไทยเนี่ยเห็นแล้วว่าการกลับไปหรือคบกับกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาตินะครับนั้นก็อย่าไปคบเลยก็ปิดตายไปเลยจนกว่าทุกอย่างก็คือกัมพูชามันจะปรับตัวเองขึ้นดีขึ้นด้วยตัวมันเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับค่อยมาว่ากันเราไม่ต้องไปน้อมไปอะไรเลยนะ
0: อาจารย์อ้อมถามนิดนึงมีหลายคนก็เคยพยายามจะวิเคราะห์เหมือนกันว่าถ้าเราสูญเสียเพื่อนบ้านในอาเซียนไปหนึ่งประเทศอย่างประเทศกัมพูชาเนี่ยเราจะสูญเสียอะไรมากมายไหมคะหรือว่าไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยเอาจริง
1: ๆเอาในแง่การค้า
0: ค่ะ
1: ครับถ้าเอาตัวเลขการค้าสองทางมันก็โดยเฉลี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ180,000 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณออ
0: ค่ะ
1: เราขายให้กัมพูชา140,000เราซื้อเขา40,000นะครับก็ถ้าเอาตัวเลขนี้มาวัดเนี่ยก็คือเราก็จะเสียเงินไปเสียประโยชน์ที่เคยได้รับหรือว่าได้ดุลไป100,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่180,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีมูลค่าการค้ากับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับมันคือ25 ล้านล้านบาท

ถ้าเรานึกดูนะฮะ25ล้านล้านกับ 180,000 ล้านเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดหรอกครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ตามชายดงชายแดนเนี่ยก็ไม่ใช่พ่อค้าราย

0: ว่าชายแดนที่มันกระเตื้องขึ้นมาในระยะที่ผ่านมามันมีสีเทาเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมันก็คือบ่อนคาสิโนนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับไอเดียพวกแหล่งอโคจรทั้งหลายอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราตัดอันนี้ทิ้งไปเลยนะคนที่ชายแดนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่ผมเทียบตัวเลขให้นั่นแหละ
1: ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยววันเสาร์หน้าเราค่อยมาต่อเนาะแล้วก็ okay, เดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ด้วยนะคะพอดีวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: พบกันใหม
0: ่ครับ
1: ค่ะทั่วไทยอาเซียนเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หลังจากสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นด้านในของศาลาสหทัยสมาคมจัดเตรียมโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประดับด้วยดอกไม้มีพระภูษาโยงไปยังขันสาครบรรจุน้ำสงพระศพอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงความอาลัยมีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัท Advance Info Service จำกัดมหาชนตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆและประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณส่วนแถวของประชาชนทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเต็นท์พักคอยและจุดบริการน้ำดื่มให้เป็นระยะพร้อมมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำสงพระศพอย่างเรียบร้อยบรรยากาศโดยรอบเป็นไปด้วยความสงบประชาชนหลายคนกล่าวด้วยน้ำตาว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจะจารึกไว้ในใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไปทุกโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคยิโลกพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลา 16:26 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรอบภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทยอยเดินทางมาปักหลักเฝ้ารอรับและส่งเสด็จพระศพอย่างเนืองแน่นหลายคนนำพระรูปของพระองค์มาถือไว้ด้วยความอาลัยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความจงรักภักดีโดยเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนต่างพร้อมใจกันนั่งสงบนิ่งก้มศีรษะแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยออกมายืนเรียงแถวตลอดสองข้างทางเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่พระองค์ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ใช้ในการอัญเชิญพระศพคือเจมส์บอนด์รถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อโฟล์กสวาเกนรุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก 0929ซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้พูดคุยกับนางชดาพรโชติแสงอายุ63ปีซึ่งเดินทางมารอขบวนเชิญพระศพเพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้ายยอมรับว่าทันทีที่เห็นขบวนพระศพเคลื่อนผ่านถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่รู้สึกโศกเศร้าและใจหายเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาร่วมส่งเสด็จพระองค์แม้ไม่เคยมีโอกาสรับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจผ่านสื่อมวลชนมาตลอดโดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่พระองค์ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมั่นใจว่าประชาชนชาวไทยจะจดจำพระกรณียกิจของพระองค์ไว้ตลอดไปนางสุทินเปรมใจอายุ77ปีที่เดินทางมาตั้งแต่เช้ากล่าวถึงความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตลอดและเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่โรงละครแห่งชาติประทับใจในพระอัธยาศัยที่ทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเองกับประชาชนวันนี้ตั้งใจมาส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำขณะที่นายพิชัยจงสุดวัฒนาจิตอาสาที่คอยบริการน้ำดื่มยาดมและเก็บขยะจากประชาชนที่มารอขบวนเชิญพระศพเล่าถึงจุดเริ่มต้นการทำงานจิตอาสาว่าเมื่อปี2562ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและในครั้งนั้นมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งแม้พระองค์ไม่ได้มีพระปฏิสันถารกับจิตอาสาโดยตรงแต่ทรงแย้มพระสวนซึ่งยังความปลับปลื้มและเป็นแรงบันดาลใจให้ตนสืบสานงานจิตอาสามาจนถึงปัจจุบันนี้ยืนยันพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของพระองค์

0: จะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไปผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำประสบนิกรร่วมถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยยิ่งนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่ากระบี่นำประสบนิกรร่วมถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยยิ่งวันนี้ณอาคารพระปริยัติธรรมวัดแก้วโหราวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปที่ประดิษฐานไว้เพื่อการประกอบพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติผู้เข้าร่วมต่างพร้อมใจกันน้อมถวายความเคารพและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งโดยพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกระบี่ต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสูญเสียครั้งสำคัญและร่วมกันรำลึกในพระกรุณาธิคุณรวมถึงพระกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
9: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
10: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
9: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
10: เฮ้ยแก

0: ไอเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
4: ยี่สิบนาฬิกา14นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงของเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรผู้บริหารบริษัทพลังงานระดับโลกครับเป็นใครเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตหลังสามทุ่มไปแล้วนี่นะครับวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องขอตามอีกทีว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนมีเรื่องราวที่ยังจะต้องตามมาเยอะแยะเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยทราบความคืบหน้าของเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราก็ได้นะครับตอนนี้เพจ Mcot News FM 100.5 นี่ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะครับMcot News FM 100.5 นะแล้วสามารถทักทายพูดคุยกับรายการได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับเป็น LINE แอดนะพิมพ์ตัว @ไซนะครับตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News MCOTNEWS ครับนอกจากนั้นจะมีช่องทางที่รับฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อMCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ CONNECT นะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 ครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
4: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับว่านี่เป็นวิศวกรนะเป็นผู้บริหารนะครับแล้วที่สำคัญก็คือทำงานกับบริษัทพลังงานระดับโลกนะครับวันนี้ได้ทำความรู้จักกับนะครับคุณยงยศหานสุวรรณิตสวัสดีครับพี่ยงยศครับ
5: สวัสดีครับคุณเสน่ห์ครับ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: แล้วสวัสดีครับคุณนัทนาครับ
4: ปกติเนี่ยผม
5: สวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านคร
4: ับปกติก็จะเรียกพี่ยงยศตลอดนะแต่ยังไม่เคยรู้ชื่อเล่นเลยมีชื่อเล่นไหมครับ
5: จริงๆแล้วไม่มีครับก
4: ็แล้วพ่อแม่ไม่ได้ตั้งมาให้บ้างเลย
5: ไม่ได้ตั้งเลยครับแล้วคุณแม่คุณพ่อก็จะเรียกยศเป็นชื่อเล่นไปในตัวนะแต่
4: เพื่อนก็ไม่เคยมีใครเรียก
5: เพื่อนนะมีครับเพราะว่าตอนสมัยเรียนเตรียมอุดมเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งตั้งชื่อเล่นให้ผม
4: ว่าน
5: ะว่าบูสก้านะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันมีการ์ตูนของญี่ปุ่นซึ่งกำลังฮิตอยู่ในสมัยช่วงนั้นแล้วก็ผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ้วน
4: โอ้เหรอ
5: ครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็หุ่นก็อาจจะคล้ายๆกับไอ้ตัวบูสก้าเนี่ยนะในการ์ตูนเขาก็เลยตั้งชื่อผมว่าบูสก้าแต่ก็ใช้เป็นชื่อเล่นเฉพาะในช่วงที่ตอนเรียนเตรียมเท่านั้นเองครับแล้วก็มาจนทั้งถึงตอนเรียนที่จุฬาที่คณะวิศวะ
4: เพราะเพื่อน
5: เพื่อนก็เรียกบูสก้า
4: เหมือนกันอ๋อเรียกบูสก้าอยู่
5: ครับนะแต่หลังจากนั้นพอจบมาทำงานแล้วก็
4: ไม่
5: ใช่แล้วครับเพราะว่าเรียกไปก็ทุกคนก็คงไม่รู้จักนะครับมันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวต้องมานั่งอธิบายว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับ
4: แล้วเป็นคนจังหวัดอะไร
5: ครับผมเป็นคนกรุงเทพเนี่ยแหละครับเกิดที่กรุงเทพเกิดที่โรงพยาบาลจุฬา
4: เกิดฝั่งทนหรือว่ากรุงเทพ
5: บ้านอยู่ฝั่งทนครับแต่ก็ไปเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาคุณแม่คลอดที่นั่น
4: มีพี่น้องไหมครับ
5: ผมมีพี่น้อง3คนผมเป็นพี่ชายคนโตครับ
4: oh.
5: พี่น้อง3คนก็เป็นผู้หญิงล้วนทั้ง3คนเลย
4: หมายความว่าอีก2คนเป็นผู้หญิง
5: ทั้งอีก3คนเป็นผู้หญิง
4: oh, อ๋ออีก3คนเป็นผู้หญิง
5: รวมผมด้วยเป็น4คนคร
4: ับอ๋อเป็น4คนครับก็แสดงว่าก็ดีนะมันผสมประสานนะมีผู้ทั้งผู้ชายผู้หญิง
5: จริงๆแล้วถ้าจะประสานให้ดีต้องสักผู้ชาย2ผู้หญิง2
4: มันยากกว่านะแล้วจริงๆคุณพ่อแม่ทำอะไรฮะตอนนี
5: ้คุณพ่อคุณแม่ผมเสียทั้ง2ท่านแล้วครับ
4: ไม่ถึงตอนช่วงที่เกิดตอนเด็ก
5: ตอนเด็กๆกันแหละครับคุณพ่อผมเนี่ยเป็นรีเทลขายยาอยู่ที่บริษัทดูเม็กซ
4: ์โอ้
5: จากนมดูเม็กซ์ใช่ไหมคร
4: ับ รู้ฮะรู้ดี
5: จริงๆแล้วเขาจะดังในเรื่องของนมผงที่เลี้ยงเด็กนะครับแต่คุณพ่อผมเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ
4: ยา
5: ขาย

0: ยาน
1: ะ
0: ฮะเพราะจริงๆแล้ว
1: ท่านเดี๋ยวนะดูเมกใช่ไหมมีท่าเรืออะไรไม่เหรอ
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหม
0: ท่าเรือที่ตรงเลยศรีพญาไป
1: เออท่าดูเมก
0: นะฮะตัวบริษัทเขากับโรงงานเขาก็อยู่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยครับ
1: ทำงานอยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: ครับคุณพ่อทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็จริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้จบเภสัชหรือไม่ได้จบสูงอะไรนะครับก็เป็นคนจีนมาจากพ้นทะเลเสือพื้นหมอนใบเหมือนกับคนจีนทั่วไปครับนะ
2: มาจาก
0: คนไห่ลำครับ
2: เ
0: ป็นคนไห่ลำ
1: แล้วทำไมไม่ไข่ข้าวมันไก
2: ่ไข่ลำข้าวมันไก่
1: ธรรมดาไห่ลำนี่ก็ต้องเก่งข้าวมันไก่
0: ฮะโอ้แต่คุณพ่อผมทำอาหารอร่อยมาก
1: นะฮะ
0: ครับก็ตามวิถีทางของคนไห่ลำซึ่งมีชื่อในเรื่องนี้อยู
1: ่ใช่ไหมขึ้นชื่อ
0: ครับ
1: แล้วเด็กๆเลยที่เรียนหนังสือที่ไหน
0: ตอนเด็กๆโอ้เด็กๆนี่ผมเรียนที่โรงเรียนแถวบ้านนะฮะโรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนประถมสุวรรณวิทย์แล้วก็มาต่อโรงเรียนมัธยมต้นเนี่ยที่โรงเรียนบูรณวิทย์อยู่ที่บางพลัดนะฮะหล
1: ัง
0: จากน
1: ั้
0: นครับหลังจากนั้นก็มาสอบเข้าเตรียมอุดม
1: เข้าเตรียมอุดม
0: ครับเข้าเตรียมอุดมก็เรียนเตรียมอุดม2ปีสมัยนั้นเตรียมอุดมยังเป็นม.4กับม
1: .5ใช่ม.4ม.5
0: ครับจะเป็นการศึกษาในระดับในแบบนั้นอยู
1: ่ครับมันก็สลับไปสลับมานะบางทีก็ตอนนี้ก็เป็นม.1ถึงม.6แล้วนะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะแล้วตัดสินใจเอนทรานซ์หลังจากนั้นเลือกคณะอะไร
0: ผมเลือกคณะวิศวะเลยครับเป็นอันดับ1
1: เออทำไม
2: ถึงอย
0: ากคือผมเป็นคนที่ชอบรถยนต
1: ์อ๋อเหรอ
0: ผมเป็นคนชอบเครื่องยนต์กลไกมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: ไม่ทราบว่ามันมีแรงจูงใจอะไรนะฮะแต่ชอบนะสมัยเด็กๆเนี่ยผมจำความได้เนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมเนี่ยก็จะชวนเพื่อนมานั่งอยู่ริมระเบียงหน้าโรงเรียนแล้วเราก็มานั่งดูกันว่าไอ้รถคันที่วิ่งผ่านไปเนี่ยยี่ห้ออะไร
1: โอ้เลย
0: ครับนะ
2: คือ
0: จะรู้จักหมดเลยฮะสมัยนั้นก็มีเนี่ยพวกออสตินพวกเฟียสส่วนมากก็จะมีไม่กี่ยี่ห้อ
1: ใช
0: ่ดัสสันดัสสันบลูเบิร์ดอะไรสมัยนู้นนะครับ
1: โฟกด้วยมีโฟก
0: ก็จะมีโฟกเต่าตอนนั้นก็มีเยอะอยู
1: ่
0: ออสตินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคนชอบรถมาตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: ก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยก็อยากจะเรียนวิศวะแล้วก็ใช่ฮะถูกต้องเลยครับจริงเพราะว่าตรงตั้งใจเลยว่าต้องเลือกเข้าสาขาเครื่องกลนะฮะ
1: เราก็ได้จริง
0: ๆก็ได้จริงๆในห้องผมเตรียมอุดมเนี่ยเกือบทั้งห้องอะฮะครึ่งห้องสอบหมอติดหมอหมดมีผมกับเพื่อนผม2คนเองที่เลือกวิศวะ
1: นะ
0: ก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าชอบอาชีพหมอไหมที่บ้านก็คงอยากให้เรียนทางด้านนี้แต่ก็ตัวเองมาชอบทางด้านนี้มากกว่าครับ
1: ก็เลยเลือกมาเส้นทางทางวิศวะนะ
0: ครับ
1: อยู่เรียนอยู่4ปีที่จุฬา
0: เรียนอยู่4ปีฮะก็ผมก็เข้าปี2515จบปี2519นะครับ
1: แล้วตอนที่เรียนนี่มีทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมฮะสนใจ
0: ผมเข้าไปตอนนั้นอย่างที่บอกนะฮะคือผมเป็นเด็กค่อนข้างอ้วนท้วนสมบูรณ
1: ์
0: นะพอเข้าไปในคณะวิศวะเนี่ยก็เลยพยายามที่จะลดน้ำหนักตัวเองนะก็พยายามเล่นกีฬาก็เอากีฬาอะไรว่าเราก็ไม่ถนัดสักอย่างนึงนะก็เลยไปเรียนฟันดาบ
1: โอ้เหรอ
0: เล่นฟันดาบนะฮะผมจะเล่นดาบฝรั่ง
1: โอ้
0: สมัยนั้นดาบฝรั่งจะม
1: ีเอเป
0: ้ฟรอยแล้วก็เซเบอร
1: ์เซเบอร
0: ์ผมเนี่ยจะเล่นเซเบอร์นะฮะเซเบอร์เป็นดาบที่ฟันแบบเหมือนคล้ายกับอะไรกระบี่บ้านเราอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: นะแต่เป็นดาบไอ้ที่ลักษณะที่จะเป็นลำเล็กๆแหลมๆนะครับไม่ได้มีความหนาเหมือนอย่างดาบที่เป็นไอ้กระบี่บ้านเราน ะครับ
1: เล่นเพื่อลดน้ำหนัก
0: เล่นเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เพื่อหากิจกรรมนะฮะทำเพราะว่าส่วนมากแล้วในคณะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้นิสิตได้ทำกันนะคร
1: ับ
0: ก็ดีครับผมว่าก็ช่วยให้เราได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ครับ
2: แล้วไปเล่นโบว์ลิ่งตอนไหน
0: โบว์ลิ่งนี่มาเล่นตอนที่สมัยเรียนได้ทำงานแล้วครับสมัยตอนนั้นอยู่ที่คลังน้ำมันศรีราชาตอนอยู่เตรียมนี่ต้องขอท้าวความนิดนึงว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความตื่นเต้นในชีวิตพอสมควร
1: ความ
0: ทรงจำและความตื่นเต้นเพราะว่าผมเป็นคนในรุ่น14ตุลา
1: 14ตุลา16
0: ครับเนี่ยเพราะว่าในปีที่ผมเรียนอยู่ปี2นะฮะ ก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
1: พอดีเลยนะ14ตุลาคมพอดี
0: ผมเป็นหนึ่งในนิส

0: เด็กที่รวมตัวกันแล้วก็เดินขบวนจากจุฬาแล้วก็ไปที่ธรรมศาสตร
1: ์อ๋อเหรอ
0: ครับเราเดินไปเลยนะ
1: เดินไปเลยด้วยใช่ไหมจากจุฬาเลยเนี่ยนะ
0: ครับเดินจากจุฬาเลยฮะก็ไปถึงก็ไปปักหลักชุมนุมกันอยู่ที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ตอนนั้นก็จะมีก็จะมี
1: ธีรยุทธ์มี
0: ใช่ครับก็มีพี่ธีรยุทธ
1: ์เสกสรรประเสริฐ
0: เสกสรรประเสริฐกุลจีรนันท์พิชปีชานะครับเพราะจีนันเขาเป็นเด็กเทียมรุ่นเดียวกับผม
1: อ๋อเหรอครับอ๋อรุ่นเดียวกันด้วย
0: รุ่นเดียวกันด้วยนะสนิทกันด้วย
1: เคยสัมภาษณ์แล้วในรายการ
0: เลยผมยังเคยไปเที่ยวบ้านเขาเลยที่เมืองตรังครับก็เดินขบวนไปแล้วก็ไปเนี่ยก็ไปนั่งฟังเขาไฮปาร์คอยู่ที่อนุสาวรีย
1: ์
0: ตั้งแต่เย็นข้ามคืนไปถึงรุ่งเช้าอีกวันนึงเลย
1: โอ้
0: นะฮะก็พอดีอะไรอ่ะวันนั้นเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่13ตุลามั้งถ้าจำไม่ผิดนะก่อนหน้าที่14
1: วันวิปโยควันหนึ่ง
0: ก็ดีบ้านช่องก็ไม่กลับ
1: พ่อแม่
0: นะพ่อแม่ก็เป็นห่วงก็เลยเรียกบอกว่าเอ้ยยศกลับมาบ้านก่อนเถอะนะฮะอย่างนั้นก็มาอาบน้ำอาบท่าได้ก่อน
1: ไอ้โทรศัพท์สมัยนั้นก็ไม่ม
0: ีด้วยไม่มีตอนนั้นจำได้ว่าอาจจะโทรศัพท์สาธารณะมั้งไปที่บ้านก็เลยกลับไปที่บ้านหลังจากกลับไปที่บ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยากให้ออกมาอีกเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับคือถ้าอยู่ต่อเนี่ยวันรุ่งขึ้นผมคงเดินไปวังอ่ะ
1: มีโอกาสได้ลง
0: ได้ลงไปในครัว
1: ได้ครัวแน่นอนเลย
0: นะครับ
1: จุดขายอยู่ตรงนั้
0: นนั่นก็เลยเปลี่ยนผันทำให้ตัวเองรอดมาได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
1: อ๋อนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จำได้นะ
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าต่อเนื่องมานะฮะไหนเล่าตรงนี้แล้วก็เล่าต่อเลยก็ตอนที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปเรียนต่อปริญญาโท MBA ที่ธรรมศาสตร
1: ์ก็เข้าเหตุการณ์ใน
0: โอ้โหเสน่ห์จะบอกให้เลยนะคืนของวันที
1: ่โอ้นี่อยู่ในที่เกิดเหตุเลย
0: คืนของวันที่5ตุลา5ตุลาตอนนั้นมันปีอะไรนะปี19ส
1: ิปี19 2519
0: ผมก็นั่งทำเคสกับเพื่อนอยู่ใต้ถุนตึกบัญชีอ่ะที่ธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าพอดีนั่นเข้าเป็นปี1พอดีไงเรียนจบปี19แล้วก็สอบเข้าธรรมศาสตร์เลย
1: ได้2เหตุการณ์เลย
0: นะฮะก็นั่งทำเคสกันก็เนี่ยพรรคพวกเขาก็ชุมนุมกันอยู่ที่สนามหลวงไงใช่ไหม
1: พวกใช
0: ่ไอ้พวก
1: ไอ้ตรงหน้าโรงแรมเฟิร์สไอ้นั่น
0: ใช่ใช่ใช่ไหมเสร็จแล้วนั่งคุยกันทำเคสกันทำการบ้านกันก็ได้ยินเสียงอะไร
1: ไม่ใช่เฟอร์ติดพูดติดไปโรงแรม
0: แล้วก็นักโกศิลป์นักโกศิลป์โรงแรมโรโย่
1: โรโย่พูดผิดไป
2: พูด
1: ผ
2: ิ
1: ด
0: ใช่ครับ
1: พูดผิด
0: ก็ได้ยินเสียงเอ๊ะทำไมมันเสียงมันดังจังก็ปรากฏว่าเนี่ยพวกเนี่ยเรากองหน้าทั้งหลายแหล่เนี่ยฮะพวกไอ้อะไรพวกอะไรตอนนั้นมันก็มีพวกไอ้พวกกลุ่มที่ประเภทแบบหัวรุนแรงนิดหน่อยนะครับ
1: ใช่
0: นะโดยเฉพาะพวกที่เรียนอะไรเรียนไอ้ปวช.ปวส.ของเทคนิคอะไรพวกเนี้ย
1: ไอ้อาชีวะ
0: ศึกษาเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็มีกันเยอะ
1: คือจริงๆมันมาก่อนหน้านั้นกระทิงแดงไง
0: กระทิงแดงถูกต้องครับกระทิงแดงนะก็ปีนรั้วธรรมศาสตร์ตรงด้านด้านฝั่งไอ้อะไรด้านฝั่งพิพิธภัณฑ์
1: อ
0: ่ะตรงนั้นนะฮะตรงหอประชุมน
1: ะ
0: เข้ามาก็มาเฮกันอยู่ตรงสนามบอล
1: อ
0: ่ะไอ้ผมกับเพื่อนก็เอ๊ะเอาไงดีวะเห็นท่าไม่ดีนะตอนนั้นเราก็อย่างว่าล่ะเราก็ทำงานแล้วด้วยแหละแล้วเราก
1: ็ครับ
0: ไม่อยากจะไปยุ่งมากมายนักก็เลยเดินออกมาจากคณะบัญชีออกมาทางประตูด้านหลังตรงท่าประจันก็กลับบ้านไปคือถ้าวันนั้นเกิดแบบฮึดขึ้นมานะ
1: แล้วไปดูขึ้นดีเกิดเหตุเรียบร้อย
0: ผมก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วมัน
1: อยู่ในนั้นแน่นอน
0: ก็อยู่ติดกับสนามบอลอ่ะ
1: จริงๆเขาปิดมหาวิทยาลัยเลย
0: ใช่ครับก็ปิดประตูหมดแต่พวกนี้เขาปีนเข้ามากัน
1: ปีนเข้ามา
0: คือถ้าผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะแล้วนอนค้างคืนกับเขานะ
1: ก็คงจะเรียบร้อยอ
0: าจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกครับ
1: เออนะ
0: นะก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำพอสมควรนะในช่วงนั้นพอดีครับ
1: ตกลงก็คือไปจบปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์เลยก็เรียกว่าจบ
0: ธรรมศาสตร
1: ์พอจบตรีก็ต่อโทเลย
0: ต่อปริญญาก็ถอบโทเลยก็ตอนนั้นปริญญาโทธรรมศาสตร์
1: MBA
0: ครับตอนนั้น MBA ธรรมศาสตร์ภาคค่ำเรียกว่าภาคค่ำดีกว่านะฮะก็เป็นที่เดียวฮะที่มีสอนภาคค่ำตอนนั้นปริญญาโท MBA มันฮิตพอสมควร
1: ครับ
0: มันก็มีอยู่ที่นิด้าซึ่งเรียน full time ตอนกลางวันแต่เราทำงานแล้วเราอยากจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะก็เลยมาสอบเข้าธรรมศาสตร
1: ์
0: ก็พวกเพื่อนๆในคณะวิศวะมาสอบติดกันเยอะฮะนะครับนะฮะก็เลยเรียนที่นั่นก็2ปีจบก็โอเคฮะก็ได้ความรู้ในอีกแบบนึงไป
1: แต่ตอน

0: ที่เรียนวิศวะนี่ก็มีเพื่อนซีมีเพื่อนรู้จักดีดร.นิเวศ
1: อ๋อใช่ครับ
0: พอดีเราสัมภาษณ์แล้วในรายการเนี่ย
1: จริงแล้วเพื่อนเตรียมอุดมแล้วก็เพื่อนในคณะเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะมีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองก็มีพอสมควร
0: ชุดเดียวกันเนี่ยนะดร.ไพบูลย์เสรีวัฒนา
1: อย่างดร.ไพบูลย์หรือดร.แก่เนี่ยนะฮะก็ดร.นิเวศนี่ก็เรียนสภารุ่นเดียวกับผมนะฮะ
0: ถ้าคุณวีรศักดิ์
1: แล้วก็ดร.อภิศักดิ์ตันติวรวงศ
0: ์อภิศักดิ
1: ์นะครับดร.จิ๋วเนี่ยนะครับนะรัฐมนตรีคลังสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์นะครับนะอันนี้ก็วิศวะรุ่นเดียวกันเหมือนกันเขาเรียนวิศวะเคมีนะครับนะก็เนี่ยฮะก็มีหลายคน
2: เรียนวิศวะเครื่องกล
1: ใช่ครับ
0: แต่คนเขาเรียนคือเคมี
2: แต่ปริญญาโทไปเรียนบัญชี
0: ไม่ใช่เขาเรียน
1: มาบริหารธุรกิจครับตอนนั้นคนเรียนกันเยอะฮะ
0: มันเป็น
1: จบวิศวะแล้วก็ต
0: ่อสูตรสำเร็จ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จบเรียนวิศวะก็ต้องจบด้วยต่อด้วยปริญญาโทก็คือ MBA
1: ใช่ใช่
0: เป็นสูตรสำเร็จ
1: โอ้ยตอนนั้นนี่แย่งกันเข้านะฮะคุณลักษณะครับสอบเข้าธรรมศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยยากกว่าสอบเข้าเอนทรานซ์เข้ามหาลัยปริญญาตรีอีกนะถ้าผมจำไม่ผิดมันสัก20-1มั้งหรือไงเนี่ย
0: ตอนนั้นก็อาจารย์สังเวียนอินทรวิชัย
1: ใช่ครับนะฮะทางสังเวียนก็มีหลายคนฮะคนเอสโซเราก็ไปช่วยสอนนะอาจารย์อัมพลน่ะที่อยู่คอนโทรลเลอร์เสน่ห์อาจจะรู้
0: จักอยู่แล้ว
1: ครับก็ไปสอนทางด้านบัญชีนะครับก็ดีครับก็
0: เลยจบปริญญาโท
1: จบปริญญาโทท
0: ีนี้ทำงานหรือยังครับทีนี
1: ้ก็ตอนช่วงนั้นผมทำงานอยู่บริษัทเรียนจบปริญญาตรีเสร็จผมก็ทำงานอยู่ที่บริษัทมันชื่อ UDMI ฮะย่อมาจาก United Development Motor Industry เป็นโรงงานประกอบรถยนต์เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มสิทธิผลมอเตอร
2: ์
1: นะฮะที่เขาขายรถมิตซูบิชิ
0: รถมิตซู
1: ครับโรงงานนี้ก็อยู่ที่พระประแดงนะครับผมก็ทำงานเป็นวิศวกรโรงงานดูแลแผนกซ่อมบำรุงไอ้เครื่องจักร
0: นี่ก็ตรงนี่เพราะเราจบเครื่องยนต์ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาเลยแหละครับนะก็ทำงานอยู่ก็อยู่หลายปีฮะประมาณ6ปี6ปีได้พอเรียนจบ MBA ที่ธรรมศาสตร์ก็แบบอุตส่าห์เรียน MBA เรียนบริหารธุรกิจมาแล้วก็ร้อนวิชานะเปลี่ยนงานดีกว่าและอย่างนึงโรงงานมันย้าย
0: เอาเหรอฮะ
1: ย้ายจากพระประแดงผมบ้านเมื่อก่อนบ้านอยู่ผมฝั่งทนใช่ไหมไปพระประแดงมันก็ยังไม่เท่าไหร่พอย้ายไปอยู่นู่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
0: โอ้
1: จากบ้าน
0: จัดไม่ไหว
1: จากบ้านผมไปถึงนิคมเนี่ย50กิโลนะไปกลับวันละ100โล
0: ไม่ไหว
1: นะเขามีรถรับส่งก็จริงนะแต่มันไม่ไหวมันต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็เสียเวลานั่งรถเยอะก็เลยถือโอกาสนะหางานใหม่แล้วกันนะฮะก็เลยมาสมัครที่บริษัทเอสโซเนี่ยครับนะ
0: บริษัทเอสโซนะ
1: ครับ
0: พระราม4เนี่ยนะ
1: บริษัทครับมาสมัครที่เอสโซเนี่ยครับตอนนั้นก็สมัครผ่านทาง HR แหละแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้เราทำงานที่ไหนนะแต่ตอนพอเขาตอบรับจะรับเราเข้าทำงานเนี่ยก็ส่งผมไปอยู่ที่คลังน้ำมันช่องนนทรีตำแหน่งแรกที่ผมทำก็เป็นนักวิเคราะห์และวางแผนฮะเป็น planning analyst แหละเป็น operation planning analyst ก็ทำงานอยู่ที่คลังช่องนนทรีเลยครับ
0: คำว่าคลังช่องนนทรีมันคืออยู่ตรงบางคนยังนึกไม่ออกอยู่ตรงไหนของช่องนนทรีเนี่ย
1: ก็มันต้องลากเส้นแผนที่ว่าถ้าคนรู้จักถนนเชื้อเพลิงเนี่ยที่มันคู่ขนานกับทางรถไฟเนี่ยไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
0: จริงๆคลังตรงนั้นเนี่ยก็รับไอ้น้ำมันมาทางเรือได
1: ้ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับ
0: มาตรงนี้นะแล้วก็ส่งน้ำมันทางรถไฟก็ได้
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นจุดพอดีอ่ะง่ายๆนะ
1: คลังน้ำมันเอสโซชอนซีนี่ถือว่าเป็นคลังน้ำมันที่มีความเรียกว่าอะไร
0: ประวัติศาสตร
1: ์มีประวัติศาสตร์มีความหลากหลายในแง่ของหน่วยปฏิบัติการนะฮะเพราะว่าเราส่งน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ทางรถไฟทางเรือนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่มีเรียกว่าทรูพุตเนี่ยหรือว่าปริมาณน้ำมันที่จ่ายออกแต่ละวันเนี่ยจะเรียกว่ามากที่สุดในประเทศไทยอะครับนะฮะ
0: คือสมัยก่อนคนอาจจะนึกไม่ออกว่าทำไมคลังน้ำมันตรงนั้นมันถึงจุดสำคัญนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโลกาดน้ำมันมันอยู่ที่ศรีราชาถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วิธีการที่จะส่งน้ำมันจากศรีราชามาเพื่อจะกระจายเนี่ยมันต้องเอามาขึ้นที่คลังช่องนนทรี
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะขนมาทางเรือ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมฮะ ฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดสำคัญแล้วก็ส่งต่อไปทางรถไฟได้ด้วย
1: ใช่ครับส่งต่อทางรถไฟก็จะไปตามคลังน้ำมันต่างๆ

0: ายโซ่เราทั่วประเทศนะฮะก็ทางอีสานก็หลายที่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นอุดรอุบลนะฮะทางเหนือก็ลำปางเชียงใหม่อะไรนะครับก็จะใช้ทางรถไฟเป็นหลัก
1: ซึ่งปัจจุบันมันไม่มีแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามัน
0: แทน
1: เดี๋ยวนี้เขาส่งน้ำมันมาทางท่อหมดแล้ว
0: หมดแล้วครับ
1: ใช่ไหม
0: โอ้ยตอนนั้นแบบบิซี่มากครับครั้งช่องซีเนี่ยครับนะเพราะว่าตอนที่ผมทำงานเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยก็อยู่ตำแหน่งนี้แค่ปีกว่าๆเองเขาย้ายผมไปเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็น distribution supervisor นะฮะก็เป็นหัวหน้าแผนกจ่าย
1: แผนกเขาเรียกแผนกจ่าย
0: เขาเรียกแผนกจ่ายนะก็คือจ่ายน้ำมันเนี่ยครับนะก็ดูแลทางด้านรถแท้งทรัคก็คือรถบรรทุกน้ำมันเป็นหลักใหญ
1: ่
0: นะครับก็โอ้โหวันหนึ่งเติมน้ำมันเนี่ยวันหนึ่งเป็นหลายร้อยคัน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: แล้วสมัยก่อนนี
2: ่ขนส่งทั่วประเทศ
0: ใช่ครับส่วนมากก็จะไปทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อยู่ในเขตที่แบบว่าไม่ไกลจากตัวกรุงเทพบ้างนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดเราก็จะกระจายจากคลังต่างจังหวัดที่เรามีอยู่ครับ
1: นะฮะซึ่งคนยังไม่ค่อยเข้าใจรถน้ำมันที่บอกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเยอะมากถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันหายไปทางท่อไปหมดแล้ว
0: ใช่ฮะใช่
1: แล้วทีนี้ไอ้รถน้ำมันเนี่ยสมัยก่อนมันมีรถพ่วงรถอะไรไหมทำไม
0: มีครับมีก็เป็นรถพ่วง2ตอนที่เราเรียกว่าเป็นฟูลเทเลอร์นะสมัยนั้นรถเซมิเทเลอร์ที่เป็นแบบพ่วงเดียวแต่ถังยาวๆอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นรถแบบประเภทนี้ซะส่วนใหญ่เนี่ยสมัยนั้นจะไม่ค่อยมีแล้วครับยังไม่เป็นที่นิย
1: ม
0: นะก็จะมีเป็นฟูลเทเลอร์เพราะว่ามันสามารถบรรทุกน้ำมันได้มากขึ้นนะฮะเพราะว่ารถปกติธรรมดารถ10ล้อธรรมดามันก็ขนได้ประมาณ 12,000 ลิตรถึง 15,000 ลิตรถ้ามันมีพ่วงมาต่อท้ายอีกทีนึงก็อาจจะเพิ่มได้อีก 12,000 ลิตรรวมเป็นประมาณ 24,000 นะครับนะก็จะนิยมเป็นฟูลเทเลอร์มากกว่
1: า
0: ครับ
1: คือคนเนี่ยไอตอนช่วงที่น้ำมันขาดแคลนเนี่ยคนก็บอกเนี่ยรถมันไปส่งไม่ทันใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วรถมันจะตุนน้ำมันได้เยอะไหมจริงๆแล้วเนี่ย
0: มันเต็มที่เนี่ยนะฮะมันก็ถูกกำหนดโดยน้ำหนักของกรมการขนส่งทางบกนะครับนะครับก็อย่างถ้าเป็นรถฟูลเทเลอร์เนี่ยก็2ตอนรวมกันก็น่าจะประมาณสัก 24,000
1: แล้วก็เต็มที่แล้วมันไม่ได้
0: เต็มที่มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมากกว่านี้ก็คือผิดกฎหมาย
1: ผิดกฎหมาย
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าตุนน้ำมันทางรถนี่มันไม่ใช่หรอกนะฮะ
0: แต่มันก็คงตุนได้แต่มันปริมาณผมว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญพอนะฮะ
1: นอกจากที่เขาจับได้มันวิ่งออกนอกเส้นทางอะไปหายไปที่ไหนก็ไม่รู้อะไร
0: ถ้าจะตุนน่าจะตุนในถังน้ำมันใหญ่ๆมากกว่า
1: ถังน้ำมันใหญ่ๆแล้วน่าสนใจกว่าเยอะเลยสมัยนั้นอยู่ช่องนนทรีนานแค่ไหนนะ
0: โอ้หลายปีครับแต่ก็คำว่าหลายปีนี่หมายถึงว่าอยู่ในแวดวงของหน่วยงานที่เป็นโอเปอเรชั่นของถังน้ำมัน
1: ปฏิบัติการนะครับ
0: แต่ตัวถังน้ำมันช่องซีจริงๆเนี่ยหลังจากผมอยู่ที่แผนกจ่ายแล้วเนี่ยประมาณสัก3ปีเนี่ยผมก็ถูกย้ายไปเป็นผู้จัดการคลังน้ำมันศรีราชา
1: โอ้ไปนู่นเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ไปนู่นเลยนะ
1: ไปอยู่ติดโรงกลั่นเลยทีนี้
0: เพราะว่าโรงกลั่นศรีราชาของเอสโซเนี่ยมันมีคลังน้ำมันอยู่อยู่คือไม่ได้อยู่ในบริเวณเดียวกันมีรั้วกั้นเฉยๆแต่เป็นตัว เป็นตัวกลางในการที่จะจ่ายน้ำมันทางรถยนต
1: ์นะทางตะวันออก
0: เพื่อไปทางตะวันออกและเป็นครั้งเดียวที่เราจ่ายยางมาต่อยนะเพราะยางมาต่อยที่คามาช่องสี่ไม่มีครับ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ครับไม่มีเพราะว่า
1: ขนทางเรือมาไม่ไหว
0: ครับเพราะว่าการขนส่งยางมาต่อยมันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องมีไอ้ตัวอะไรฮีเตอร์เพื่อไม่ให้ยางมาต่อยมันแข็งตัวนะครับเพราะฉะนั้นค่าขนส่งในการขนส่งยางมาต่อยถ้ามันมาทางเรือแล้วมาส่งต่อยทีเนี่ยมันจะแพงไม่คุ้มกับราคาที่ขายเท่าไหร่ครับ
1: ซึ่งตรงนี้จะมีคนไม่เคยรู้เยอะเวลาบางคนไปตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกอ่ะไปพัทยาไปชลบุรีไปเติมน้ำมันทางนั้นจะถูกกว่าในกรุงเทพใช่ไหม
0: คือตอนนั้นเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่ถูกกว่าเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับนโยบายการกำหนดราคาของรัฐบาลสมัยนั้นถ้าคุณเสน่ห์หรือคุณลักษณะจำได้เนี่ยเราก่อนหน้าที่เราจะเป็นระบบน้ำมันประเภทอะไรอ่ะไอที่ลอยตัวเนี่ยนะฮะมันก็คือรัฐบาลจะมีตัวกำหนดโดยอาศัยศูนย์กลางเป็นกรุงเทพแล้วก็โบกค่าขนส่งไปถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นะฮะนั้นตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารถที่ไปเติมน้ำมันแถวคลังที่ตะวันออกเนี่ย
1: มันใกล้
0: มันก็จะใกล้ลงกันนะใกล้จุด

0: จุดขายมากกว่าครับมันก็จะถูกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว
1: เดี๋ยวไม่เป็นครับเดี๋ยวนี้มันเป็นคอนเซปต์ยูนิไพรส์นะ
0: ใช่ครับ
1: เดียวกันครับคนแล้วจากนั้นไปอยู่คลังศรีราชานานแค่ไหนฮะ
0: คลังศรีราชาผมอยู่ประมาณสัก3ปีเห็นจะได้ครับนะฮะก็ย้ายกลับมาที่ย้ายกลับมาที่คลังช่อง4เนี่ยแหละครับก็มาดูแลทางด้านโอเปอเรชั่นแต่ดูแลในขอบเขตความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ตอนที่กลับมาเนี่ยมี2งานที่มาทำก็มีมาดูแลทางด้านแพลนนิ่งเหมือนกันนะครับนะอยู่ช่วงหนึ่ง
1: วางแผน
0: ครับวางแผนเหมือนกันนะเพราะตอนนั้นเรามีการขยายเรื่องคลังน้ำมันเยอะนะเพราะว่าคลังช่อง4เริ่มแออัด
1: ครับ
0: ก็พอดีมันมีโปรเจกต์เรื่องแท็บไลน์
1: ส่งน้ำมันทางท่อ
0: ทางท่อนะเอสโซเราก็คิดว่าเออมีน้ำมันทางท่ออยู่ที่ลำลูกกาเนี่ยเป็นคลังที่รับจากโรงกลั่นมาแล้วเนี่ยเราก็น่าที่จะมีคลังของเราเองอยู่ที่ลำลูกกาด้วยแล้วก็ไปมีอีกที่หนึ่งที่สระบุรีด้วยซึ่งเป็นปลายทางของท่อที่ไปถึงนะครับตอนนั้นก็มาดูแล
1: ไปทำโปรเจกต์นี้โครงการนี้ด้วย
0: โปรเจกต์ในการที่จะดูแลว่าจะสร้างคลังใหม่ตรงไหนจะเอาที่ไหนที่มันเหมาะในเรื่องของการขนส่ง
1: ไอ้ต้นเหตุที่ทำก็เพราะว่าไม่อยากให้มันขนน้ำมันทางรถกันเยอะแยะมากมาย
0: โอ้ตอนนั้นเนี่ยมันช่วง4มันรับไม่ไหวนะครับเพราะว่าด้วยปริมาณโวลูมที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยขนาดตอนนั้นเนี่ยตัวโรดดิ้งแร็กเนี่ยหรือว่าตัวแท่นจ่ายน้ำมันเนี่ยนะฮะอยู่ในคลังเองเนี่ยไม่พอแล้วเราก็ขยายมาข้างนอกแล้วครั้งหนึ่งนะมาตรงบริเวณที่อยู่ติดกับถนนไอ้เชื้อเพลิงเลยนะครับ ก็ยังมีปัญหาอีกเพราะว่ารถน้ำมันเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของไอ้ตัวไอ้เคอร์ฟิว
1: เขาเรียกว่าช่วงห้ามวิ่ง
0: ช่วงห้ามวิ่งนะพอมีช่วงห้ามวิ่งเนี่ยเพราะน้ำมันมันเป็นไอ้วัตถุอันตรายนะครับมันวิ่งเพลนพานทั่วไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีว่ากำหนดเวลาวิ่งนี่พอกำหนดเวลาวิ่งมันก็จำกัดในเรื่องของปริมาณการจัดส่งขึ้นมานะ
1: น้ำมันก็ขาด
0: คร
1: ับ
0: เราก็เลยคิดว่าโปรเจกต์แทบไลน์เนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุด
1: ส่งน้ำมันทางท่อ
0: ครับทางท่อจากโรงกลั่นแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ลำลูกกาเลย
2: สะดวก
1: ซึ่งทุกวันนี้เราก็เลยไม่ค่อยเห็นรถจากน้ำมันจากคลังศรีราชาไอ้จากศรีราชามาเท่าไหร่นะฮะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็สบายแล้วครับก็มีอะไรก็รับจากที่ลำลูกกาแล้วก
1: ็
0: ไปรับจากที่สระบุรีเลยครับ
1: แล้วจากนั้นไปอยู่ที่ไหนต่อทีนี
0: ้ก็จากแพลนนิ่งตรงคลังช่องสี่ก็ย้ายมาเป็นผู้จัดการทางด้านส่วนปฏิบัติการคลังน้ำมันกลับมาเหมือนกับงานเดิมแต่ตอนนี้ดูแลคลังน้ำมันทั่วประเทศนะฮะคือดูแลคลังน้ำมันทั่วประเทศเลย
2: เดินทางไป
0: ก็เดินทางฮะต้องไปดูแลไปตรวจงานบ้างไปทำแอสเซสเมนต์บ้างไปประชุมกับพรรคพวกที่คลังบ้างอย่างเงี้ยครับนะก็เวียนไปเวียนมาก็มีโอกาสที่ดีที่ทำให้ได้เห็นคลังน้ำมันทั่วประเทศนะฮะว่าทำงานกันอย่างไรแล้วก็อะไรอ่ะจะมีโอกาสในการปรับปรุงอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ดีขึ้นไหมนะครับแต่ช่วงนั้นที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไอ้เนี่ยฮะไอ้เรื่องของไอ้การที่มันมีแท็บไลน์เนี่ยกับไอ้คลังของน้ำมันทางท่อเนี่ย
1: มันเลยทำให้ยกคลังไป
0: ใช่ฮะเลยทำให้ในแง่ของอีโคโนมิกหรือในแง่ของความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคลังน้ำมันเนี่ยมันลดน้อยลงเราก็ต้องเรียกว่าไงอ่ะก็คือต้องเลิกโอเปอเรชั่นของคลังน้ำมันเนี่ยไปเกือบจะทั่วประเทศเลยนะฮะก็ช่วงนั้นก็ต้องคือแทนที่จะสร้างเพิ่มมาก
1: กลับไปยุบ
0: กลับไปยุบแล้วก็ไปรื้อทิ้งซะมากกว่า
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวนี้คลังน้ำมันจริงๆก็มีไม่กี่ที่แล้วถูกไหมฮะทุกวันนี
0: ้เดี๋ยวนี้จะ
1: ทางภาคใต้ยกเว้นภาคใต้
0: ยกเว้นภาคใต้ภาคเหนืออีสานไม่มีแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วนะ
0: ครับแต่ของบริษัทอื่นเนี่ยอาจจะยังมีนะนะฮะแต่ของไอโซไม่มีแล้ว
1: เราดูคลังเสร็จแล้วทีนี้ย้ายไปไหนต่อนะครับ
0: โอ้ถ้าอยากคลังแล้วนี่ก็ผมเป็นคนที่ถูกย้ายหลายที่นะจากครั้งตอนนั้นก็ไปอยู่ที่แผนก planning อีกเหมือนกันจะเป็น planning ที่เรียกว่า downstream planning department ก็คือว่าเป็นแผนวางแผนใหญ่ของทั้ง corporate ก็คือทั้งของบริษัทเลยนะถ้าจะแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นฝ่ายวางแผนธุรกิจปลายน้ำนะฮะนะจะแปลตรงๆตัวก็เป็นแผนที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะฮะตามนโยบายของบริษัทแม่นะครับให้มีแผนกนี้ขึ้นมาก็จะดูแลในเรื่องนี้ครับในเรื่องของการวางแผนเรื่องการตั้งบัดเจ็ตของแต่ละแผนกเอามาคอนโซลิเดตแล้วก็เสนอให้ฝ่ายบริหารนะครับได้รับทราบแล้วก็

0: มีการดูแลในเรื่องของการวางกลยุทธ์ strategic planning นะว่าในอนาคตจะมีโครงการอะไรบ้างในการที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทนะครับนะก็อยู่ downstream planning อยู่ได้สัก2หรือ3ปีนะครับนะฮะก็ย้ายอีกนะฮะอันนี้ย้ายก็ย้ายไปอยู่ retail
1: ไปอ
0: ย
1: ู่
0: ฝ่ายขายปลีกนะตอนนี้ไปเป็นผู้จัดการ
1: วิศวกรรม
0: ส่วนของวิศวกรรมฝ่ายขายปลีกนะครับก็ไปดูแลเรื่องของการสร้างปั๊มดูแลปั๊ม
1: ตรงนี้น่าสนใจ
0: นะฮะก็เป็นอะไรที
1: ่เดี๋ยวนะไอ้ตกลงไอ้ที่ไอ้เครื่องกลมานี้มันได้ใช้บ้างไหม
0: ได้ใช้แต่มันเป็นการได้ใช้ประเภทค่อนข้างจะปลายทางถ้าส่วนใหญ่แล้วครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของการใช้ทักษะของการบริหาร
1: น่าจะเรียนโยธาแล้วนะตอนนั
0: ้นไม่เป็นไรลูกน้องเราโยธาเยอะเพราะส่วนมากแล้วคนวิศวกรที่อยู่ในแผนกไอ้ฝ่ายขายปลีกทางด้านไอ้สถานีบริการเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโยธากับเครื่องกลถ้าส่วนใหญ่โอ้สมัยผมนี่ก็มีความทรงจำในอดีตที่ดีมาก
1: เป็นช่วงกำลังบูมไหม
0: เป็นช่วงกำลังบูมสุดขีดฮะ
1: ตอนนั้นยังไม่ไอ้ต้มยำกุ้งยังไม่มาใช่ไหมฮะ
0: อย่างก็คิดดูดิว่าสมัยนั้นมันมีแผนกที่เรียกว่าไปมองหาที
1: ่ก็เรียกว่า development
0: development นะตรงไหนมีปั๊มเชลยังไม่มีเอสโซเข้าไปซื้อที่ทางการตรงไหนทุกบริษัทเป็นเหมือนกันนะตรงไหนมีเอสโซยังไม่มีเชลมันก็มามองหาแล้วจะสร้างตรงไหนดีไปมามันเลยกลายมีทั้งเชลเอสโซคาวเทคอยู่ติดกันไปหมดนะก็
2: แข่งขัน
0: มานะฮะเสน่ห์มันแล้วแต่นะมันช่วงเวลานะสถานการณ์มันก็บีบให้อะไรอ่ะให้ธุรกิจมันต้องทำแบบนั้นนะครับมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าต้องรื้อทิ้งหมด
1: ร้อยปิดเป็นแถวเลย
0: ต้องปิดเป็นแถวเลยนะตอนปีที่ผมอยู่เนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยก็มีความทรงจำที่ดีตรงที่ว่าสร้างสถิติในการสร้างสถานีบริการใหม่มากที่สุดเป็นประวัติการในหนึ่งปีเนี่ยนะเราสร้างสถานีบริการไปประมาณรวมถึงไอ้ตัวเขาเรียกว่าเป็น modernization แบบเป็นอะไร major mod นะ
1: ครับคือปรับปรุง
0: แบบคล้ายๆกับบางทีก็ปรับปรุงแล้วรื้อทิ้งบางส่วนแล้วก็สร้างใหม่เนี่ยนะปีนั้นเนี่ย เราทำไปประมาณ70ตัว
1: ปีเนี้ยนะ
0: ปีเดียว
1: โอ้โหนี่สัปดาห์หนึ่งต้อง2ปั๊มอ่ะนะเกือบ2ปั๊ม
0: ก็เฉลี่ยก็ประมาณนั้นนะฮะ
2: โอ้โหตอนนั้นยังไม่มีรีเทลใช่มั้ยคะ
1: มีแล้ว
0: มีฝ่ายขายปลีกคือวิศวกรรมฝ่ายขายปลีกเป็นส่วนหนึ่งในแผนกของรีเทลอะฮะคุณลักษณะครับก็เราก็จะดูแลเรื่องของการสร้างปั๊มกับซ่อมบำรุงปั๊มอย่างเดียวเลย
1: ผมถ้าเป็นพูดไปเพราะผมคุมปั๊มอยู่ตอนนั้นผมก็อยู่ทางด้านรีเทลเหมือนกันแต่ผมคุมฝ่ายขายไงฮะ
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: ช่วงนั้นก็ทำงานเหนื่อยกันมากเหนื่อยกันมากก็โอ้ใช้เงินกันแบบเพลินเลยครับนะไอปีที่ทำ70ตัวนี่ก็ใช้เงินกันไปน่าจะสักคาเป็ดน่าจะสักผมว่าเนี่ยสัก
1: พันกว่าล้านแหละ
0: คือเป็นเงินไทยประมาณสัก 1,200 ล้านประมาณสัก100 plus 120 million US นะ
1: นั่นนะแต่สมัยนั้นมันยัง25บาทอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะโอ้อันนี้ก็ถือว่ามีการก่อสร้างเยอะ
0: ครับ
1: ตอนแต่ตอนนั้นคู่แข่งพวกคนอื่นก็เริ่มมาแล้วนี่พวกไอ้น้ำมันต่างประเทศนะ
0: น้ำมันต่างประเทศก็มีฮะก็ส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยฮะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีอยู่นะครับนะมีแบรนด์ไทยก็มีเริ่มเข้ามาเหมือนกันนะช่วงนั้นเนี่ย
1: นี่ก็ตลาดก็เริ่มบูม
2: ขึ้นมาน
0: ะครับ
1: นี่คือตัวสถานีบริการน้ำมันเลย
0: ถูกไหมครับน้ำมันเลยครับ
1: อยู่นานเท่าไหร่ฮะตรงนี
0: ้ตอนนั้นอยู่ประมาณสักน่าจะสัก3ปีกว่าๆ4ปีนะครับนะเสร็จแล้วก็ถูกย้ายอีก
1: นะ
0: ทีนี้ไปตอนนี้ไปดูโครงการไอ้ตัว behavioral based safety system อ่ะ
1: ตั
0: วไอ้ตัว LPS นะครับนั่นเอง
1: มันคือ
0: เราต้องยอมรับว่า ESO เนี่ยเป็นบริษัทต่างชาติที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยคือทุกบริษัทเนี่ยผมคิดว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วแหละ safety first อยู่แล้วนะครับแต่ ESO เราเนี่ยพยายามปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆปกติแล้วความปลอดภัยที่เราพยายามบริหารจัดการอยู่เนี่ยมันจะมาเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องของอุปกรณ์ถูกไหมอุปกรณ์ต้องดี

0: จะต้องซ่อมบำรุงดีนะครับต้องมีการอะไรอ่ะตรวจสอบทุกๆระยะนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการขั้นตอนprocedure ต่างๆต้องดีนะครับนะเรามีระบบของเราที่เรียกว่า OIMS สมัยคงจำได้นะ Operation Integrity Management System เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นแม่บทของเราเลยที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีระบบนะถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับ ISO อ่ะนะ ISO มาตรฐานนะทางด้านอุตสาหกรรมนี้เราก็มามองว่าแค่นี้มันยังทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงไปเป็นศูนย์ไม่ได
1: ้
0: นะครับนะก็เลยทางบริษัทแม่เนี่ยก็เลยมองหาแนวทางอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าเอาพฤติกรรมของคนเน
1: ี่
0: ย
1: ปรับตั้งแต่ตัวพฤติกรรม
0: ปรับตัวพฤติกรรมของคนทำงานเนี่ยนะฮะให้มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคือแทนที่เราจะทำอุปกรณ์ให้ดีแทนที่เราจะสร้างระบบขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องเนี่ยนะถ้าคนเนี่ยละเลยนะครับไม่ใส่ใจนะครับมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้อยู่ดีนะเพราะนั้นเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของคนก็เลยเอาระบบที่เรียกว่าเป็น behavior based safety system เนี่ยนะก็คือเปลี่ยนเขาเปลี่ยน mindset เขานะเปลี่ยน attitude เขานะครับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานว่าอะไรที่ทำให้การทำงานปลอดภัยเนี่ยนะครับนะเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นรักษาชีวิตเขาเองนะครับหรือว่าทำให้เขาทำงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างทำงานนะก็เอาระบบเนี่ยเข้ามาใช้นะครับผมก็เลยได้รับหน้าที่มอบหมายให้เป็น ผู้จัดการโครงการนี
1: ้
0: นะก็เราก็ใช้ชื่อว่า loss prevention system
1: LPS
0: นะฮะก็จะมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก5อย่างที่เอามาใช้ในการทำงานประจำวันนะครับก็จริงๆแล้วตัวที่เด่นๆเนี่ยที่ถ้าจะให้หยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็คือว่าข้อแรกเลยก็คือ SPSA ที่มันมาจากภาษาอังกฤษว่า self performance self assessment นะฮะเราก็พยายามแปลเป็นไทยว่าคิดก่อนทำนะ
2: คิดก่อนทำ
0: นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคิดก่อนทำจริงแล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะคำพูดที่เตือนสติคนอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับแต่เราพยายามให้เขาเนี่ยใช้ตัวเนี้ย
1: ส่วนใหญ่ทำไปก่อนแล้วค่อยมาคิด
0: ทำก่อนแล้วค่อยคิด
1: แล้วมาบอกว่ารู้งี
0: ้เ
1: ออทำอย่างนั้นก็ดีรู้งี
0: ้ใช่ใช่นะอันนี้พอคนจะลงมือทำอะไรปั๊บเนี่ยให้เขาใช้ตัวเนี้ยนะตั้งสติแล้วก็หยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าทำไปแล้วจะมีผลอะไรติดตามมานะจะมีผลเสียไหมอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ได้ประโยชน์มากๆเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยของคนทำงานก็คือเรื่องของเรียกว่าการสังเกตการทำงานของเพื่อนนะแล้วเรียกว่าlost prevention observationนะครับชื่อย่อคือ LPO นะครับนะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือว่าขณะที่คนหนึ่งทำงานสมมติว่าเขากำลังจะซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งเนี่ยเราให้เพื่อนเขาเนี่ยที่ทำงานด้วยกันเนี่ยยืนดูอยู่ห่าง
1: ๆ
0: แล้วก็มีเช็คชีตนะฮะอยู่ในมือแล้วคอยดูว่าเฮ้ยเขาทำถูกขั้นตอนหรือเปล่านะนะใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยถูกไห
1: ม
0: นะครับมีอะไรที่ยังผิดขั้นตอนบ้างหรือข้ามขั้นตอนบ้างนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาทำงานเสร็จเนี่ยก็ให้เพื่อนที่เป็นคนสังเกตการเนี่ยนะ
2: ฮะ
0: ไม่ใช่ให้คะแนนนะก็คือจดสิ่งต่างๆที่ควรมีการปรับปรุงแล้วก็เอาเข้ามาประชุมร่วมกันกับหัวหน้างานก็จะมีทั้งคนที่ทำงานที่เป็นผู้ถูกสังเกตการแล้วก็คนที่เป็นผู้สังเกตการแล้วก็หัวหน้างานก็มาคุยกันเพื่อที่จะปรับปรุงให้เขาทำงานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะสองเครื่องมือนี่มีประโยชน์มากผมว่ามันช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทำงานได้ค่อนข้างดีครับ
1: จริงเอาไปใช้นี่ด้วยขับรถสมมติได้คนหนึ่งขับรถก็มีคนหนึ่งนั่งไปด้วยแล้วก็ observe นะพอดีผมคุมพวกเซลล
0: ์
1: ฝ่ายขายเราก็เอามาใช้พนักงานขายผมนี่แหละ
2: สรุปก็คือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
1: แล้วมันก็จะช่วยบอกไอ้นี่ขับรถไปไงความเสี่ยงอะไรต่างๆนี้เขาก็ฟีดแบ็กกันนะ
2: กันไว้ก่อน
1: มีประโยชน์มาก
0: ครับดีฮะอันนี้ตัวนี้ดีนะตัวนี้ดี
1: อยู่ไอ้ตัว

0: ไอ้โปรเจกต์นี้หลายปีไหมฮะ
1: ประมาณสัก3ปีเห็นจะได้ช่วงนั้นก็ประมาณตั้งแต่ปี98 99ถึง 2,000 นะฮะประมาณนั้น
0: อันนี้ก็เริ่ม
1: ไอ้ตัว
0: ธุรกิจมันเริ่มจะรวมบริษัทแล้วสินะฮะ
1: แล้วก็ใช่ครับใช่ตอนนั้นก็มี Merge Exxon Mobil
0: อ่าฮะ
1: คือความอะไรฮะความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้อง roll out ไอ้ตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยลงไปในทุกระดับของพนักงานนะเรามีพนักงานเนี่ยทั้งบริษัทเนี่ยตั้ง 2,000 กว่าคนนะครับแล้วต้องลงไปถึงผู้รับเหมาด้วยนะฮะคุณลักษณะครับคือเราต้องไปเทรนเขาไปสอนเขาว่าเฮ้ยคุณต้องรู้จักนะว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยมันดียังไงมันจะช่วยให้คุณปลอดภัยยังไงนะฮะนะคุณทำแล้วคุณสบายใจได้ว่าตอนเย็นคุณเลิกงานแล้วเนี่ยคุณกลับบ้านเนี่ยคุณมีอวัยวะครบ32นะไม่ใช่เดินกลับบ้านไปแล้วนิ้วขาดไปนิ้วหนึ่งนะหรือว่าขานะฮะขากระเพกเดินขยโยขยเยกลับบ้านนะก็พยายามสร้างคอนเซปต์อันนี้เนี่ยโดยการมีการจัดเทรนนิ่งอบร
0: ม
1: นะครับคุณเสน่ห์ก็เป็นเทรนเนอร์คนหนึ่งของผมมาตอนนั้นตอนที่ผมเป็นเจ้าของโครงการอยู
0: ่
1: นะครับก็เนี่ยฮะก็เรากว่าเราจะโรลเอาทุกๆได้ทุกๆคนในองค์กรของบริษัทนี้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับนะ
0: ทีนี้จากนี้ย้ายไปสำคัญ
1: ตอนนี้ไปแล้วนี่ก็ไปนี่แหละครับไปอัพสตรีมละ
0: ทีนี
1: ้ข้ามห้วยเลยนี่ข้ามห้วยจากธุรกิจปลายน้ำไปอยู่ธุรกิจต้นน้ำเลยนะครับผมก็ไปเป็น
0: คือถ้าผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจครับว่าปลายน้ำต้นน้ำมันคืออะไรฮะ
1: ก็คือ
0: เปรียบให้ฟังนิด
1: ครับ
0: เอาว่าธุรกิจนะพลังงานเนี่ยที่บอกพลังงานเนี่ยนะครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจริงๆแล้วมันก็มาจากภาษาอังกฤษนะฮะเป็นอัพสตรีมกับดาวสตรีมนะฮะนี่มันเป็นอัพสตรีมเนี่ยเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยนะมันก็คงไม่รู้จะหาภาษาไทยอะไรที่ดีกว่าคำว่าต้นน้ำเพราะว่ามันก็คือเหมือนกับเป็น
0: สตรีมเนี่ยภาษาไทยจริงๆมันก็แปลว่าสายน้ำ
1: นั่นแหละครับ
0: นะฮะอันนี้ก็คือตั้งแต่ต้นทางเลย
1: นั่นแหละก็คือว่าธุรกิจที่เริ่มต้นทางในการที่จะได้น้ำมันปิโตรเลียมออกมาเนี่ยม
0: ัน
1: จะ
0: ต้องทำอะไรบ้าง
1: ก็จะมีตั้งแต่สำรวจก่อน
0: สำรวจก่อน
1: นะฮะสำรวจเพื่อที่จะหาว่ามีแหล่งปิโตรเลียมที่ไหนบ้างนะครับอันที่สองก็คือมีการขุดเจาะดีลลิ่งนะครับดีลลิ่งเสร็จปั๊บเนี่ยก็เมื่อเจอแก๊สหรือเจอน้ำมันแล้ว
0: ก็ต้องขึ้นมา
1: ใช้ก็คือ production นะครับเพราะนั้นใหญ่ๆก็จะมี3ไอ้กิจกรรมอันนี้นะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็น upstream นะครับก็หลายคนอาจจะไม่ได้ทราบว่าเอ๊ะบริษัท Exxon Mobil หรือบริษัท Esso Standard ประเทศไทยเนี่ยมีธุรกิจนี้ด้วยหรือ
0: มีการขุดเจาะสำรวจหาน้ำมันด้วย
1: ครับนะหลายคนไม่ทราบนะฮะเวลามีโอกาสคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอื่นๆเนี่ยทุกคนก็จะถามคำถามเดียวกันว่าเอสโซมีธุรกิจต้นน้ำด้วยหรือ นะก็ส่วนมากก็จะรู้จักแต่ปตท.ปตท.สผ.
0: ใช่ได้ยินอย่างนั้น
1: นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะบอกได้เลยว่าเอสโซเนี่ยทำธุรกิจต้นน้ำในเมืองไทยเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะฮะเราเนี่ยมาขุดหาไอ้แหล่งไอ้น้ำมันเนี่ยปิโตรเลียมเนี่ยในทะเลอันดามันเป็นคนแรกนะฮะทะเลอันดามันสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เขาให้สัมปทานในเขตฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยมันช่วงประมาณสักปี2520ถ้าผมจำไม่ผิดนะ2023เอสโซเราก็เข้ามานะฮะมาประมูลเพื่อที่จะขอสัมปทานนะฮะเราก็เจาะนะเจาะเสร็จปั๊บเนี่ยเจาะเลยเนี่ยนะคือทะเลเนี่ยแอ่งน้ำมันเนี่ยไอตัวซีเบียดหรือว่าพื้นของระดับไอท้องทะเลเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะลึกกว่าฝั่งอ่าวไทยนะครับเราเนี่ยขุดหลุมแรกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็จะประมาณก็เกือบสัก1,000 เมตรน่ะนะครับ
0: แทบจะลึกที่สุดในโลก
1: ลึกที่สุดในโลกอ่ะตอนนั้น
0: เราสามารถประสบความสำเร็จขุดไปเรื่อยจนกระทั่งมันลึกที่สุดในโลก
1: แล้วก็ไม่เจออะไร
0: แล้วก็ไม่เจออะไรเขาเรียกว่าศูนย์เปล่าไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: ขุดไปตั้ง1,000 เมตร
0: แต่ได้ทำสถิติ
1: ธุรกิจอัพสตรีมหรือธุรกิจสำรวจและขุดเจาะเนี่ยครับเป็นธุรกิจที่
0: มันก็เหมือนแทงหวยเหมือนกันนะ
1: ฮะคือสมัยก่อนเนี่ยฮะเราพูดถึงเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยนะเทคโนโลยีทางด้านนี้มันอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนวันนี้นะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้อาศัยความรู้ทางเทคนิคบวกกับจะเรียกว่าดวงแล้วก็โชคเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกัน
0: โดยสรุปก็คือพี่ยงยศนี่ก็ได้มาอยู่แผนกนี
1: ้มาอยู่แผนกนี
0: ้
1: แต่

0: เราเนี่ยเรามีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่ที่อำเภอหน้าพองจังหวัดขอนแก่น
1: คือเขาขุดเจาะเรียบร้อยแล้ว
0: ขุดเจาะเรียบร้อยตอนนั้นเนี่ยผมเข้าไปในช่วงที่มันรันโอเปอเรชั่นมาตั้ง20ปีแล้วนะครับ
1: เพราะว่าอยู่ตรงไหนนะถ้าคุณมาขอนแก่น

0: ก็มีเขื่อนมีเขื่อนอุบลรัตน์นั่นแหละครับเขื่อนอุบลรัตน์นะฮะอย่าอยู่ติดกัน
1: ท่านผู้ฟังนะตรงนี้น่าสนใจเพราะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเพราะนี่คือเรื่องของพลังงานในประเทศไทยของเรานะหลายคนไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังนะช่วงนี้เราพักฟังข่าวสักครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉาตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันชาววัดบ้านไร่โคราชรำลึกถึงอดีตที่พระองค์พาเคยเสด็จกราบหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาวัดเก่าแก่ที่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิชื่อดังเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้และเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณยังไม่มรณภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือพระองค์พาเคยเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่11ตุลาคม2538ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและสนทนาธรรมกับพระเทพวิทยาคม

0: มหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่วัดบ้านไร่นี้ด้วยหนึ่งในคณะกรรมการวัดบ้านไร่เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งเสด็จมาพร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีซึ่งมีประสบนิกรมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากเต็มพื้นที่วัดบ้านไร่เพราะทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างมากของประสบนิกรชาวไทยและเมื่อได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์พารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะพระชนสายังน้อยและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องและไม่ทรงย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่การแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกหมู่เหล่าคุณยายอุษณีณลำพูนอดีตพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่วัย75ปีบอกว่าวันนี้ที่พระองค์ท่านจากไปรู้สึกเสียดายในคุณงามความดีอยากให้คนไทยเอาแบบอย่างพระองค์ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมต่อไปบัณฑิตร่างเล็กอาลัยพระองค์พาครั้งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์นางสาววราพรสร้อยเสนชาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิการร่างเล็กที่โลกโซเชียลเคยจารึกไว้ครั้งเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อเดือนกันยายน2565ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่ธนาคารอมสินสาขาสตึกโดยนางสาววราพรเผยทั้งน้ำตาถึงความทรงจำในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรว่ายังคงชัดเจนอยู่ในใจเนื่องจากตนเป็นนักศึกษาทุนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงตั้งใจว่าจะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปเพื่อถวายความเคารพและเก็บไว้เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตและสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำคือตอนที่เข้ารับปริญญาบัตรแต่ด้วยข้อจำกัดด้านร่างกายทำให้คณะผู้จัดงานปรับให้เข้ารับในลำดับสุดท้ายและพระองค์พาทรงให้ความเมตตาเพราะรู้ว่าตนเอื้อมรับปริญญาบัตรไม่ถึงเห็นภาพพระองค์โน้มตัวลงมาจนตนใจหายนางสาววรพรกล่าวว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพระหัตถ์แห่งรักของพระองค์ได้ยื่นมาถึงเธออย่างแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นความพยายามของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับวันนี้ยังคุยอยู่กับนะครับคุณยงยศหานสุวรรณิชเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนพี่ติ๋มลองดูทางไลน์กันดีไหม
4: คะเริ่มจากทางไลน์นะคะคุณวิชาญตลิ่งชันนี่มาเป็นคนแรกเลยนะคะบอกสวัสดีครับคุณพี่ติ๋มลัคนาจำปาสวัสดีอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณสวัสดีคุณยงยศหานสุวรรณิชทั้งสวัสดีผู้ติดตามรายการทุกๆท่านครับ
2: ครับ
4: คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ทักทายมาสวัสดีครับคุณลัคนาคุณเสน่ห์และคุณยงยศนะคะ
2: ยงยศ
4: คุณยงยศ
2: โอเค
3: นะคะครับ
4: แล้วก็คุณมายุรีนะคะคุณมายุรีก็ส่งเสด็จสู่ทิพย์สถานทิพยสถานนะคะคุณพรสุขบอกว่าชื่นชมท่านที่มีผลงานประจักษ์เติบโตในตำแหน่งอย่างมีคุณภาพชื่นชมที่ท่านเก่งอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายรอติดตามต่อนะคะ
2: ครับขอบคุณ
4: คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
2: มีกรอนไหมฮะมี
4: คุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซไฮทูคุณสมประสงค์แอดแพริสครับสวัสดีครับพี่บุสก้ายงยศเวียดวุ่นวายคลายพ้นมนต์ธรรมศาสตร์ต้องแคล้วคลาดศาสตร์กระสุนบุญมาค้ำสองเหตุการณ์ผ่านไปให้จดจำไม่เพียงพร้ำร่ำวิศวะอย่างสะใจจุดไต่เต้าเข้างานผ่านประสบคราคันรบพบเอสโซโชวิสัยจากนนซีมีแวบวับสลับไปคลังไหนไหนไปมาหมดในกฎเกณฑ์บริหารการตลาดศาสตร์วิสัยฉุดก้าวไกลไปทั่วโลกโบกโดดเด่นผลสนนต้นน้ำหามให้เห็นใจชายใจเย็นเด่นไปหมดยงยศหานสุวรรณิชจากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา13มิถุนา2569นะคะแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบมีกรอนถวายนะฮะบอกว่าน้อมถวายอาลัยขอพระองค์เสด็จสู่ทิพยพิมานสวงสวรรคาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราราชธิดาก็เขียนว่าวัชราราชธิดานะอาศัยรักประจักษ์พ้องก้องล่าโศกระงมถมพระสุธาสิ้นสูญภาพพระองค์ติดตาพระกรุณาล้นหลามพระนามสถิตทูลเทิดไว้นิจนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมปวงข้าพระพุทธเจ้าประสบนิกรไทยทั้งแผ่นดินเสือหวานเจ็บประพันถวายค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเสือคะ
3: ขอบคุณมากครับแต่ก้อนเก่งมากเลย
2: ทาง Facebook นี่คุณสุภชัยมาเป็นคนแรกเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสัชชิมาก็สวัสดีมานะครับสีสันชีวิตวันเสาร
4: ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: มีลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับแล้วก็คุณยงยศด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพยุทธก็สวัสดีครับรับฟังอยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะคนฟังข่าวคุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับนะฮะแล้วก็อ้าวพี่ตุลนี่พี่ตุลบุษยานะส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับวันนี้ซีแคมบอกว่าดูเม็กซ์นี่อยู่เจริญนครซอย13ใช่ไหม
1: ก็น่าจะอย่างนั้นนะครับแสดงว่าเป็นคนแถวนั้น
0: ใช่ใช่ใช่นะคุณตุลบอกว่าสวัสดีนายกยงยศนะ
1: สวัสดีสวัสดีครับพี่ตุล
0: คุณมณีพันธ์นี่ก็พี่หญิงนี่อันนี้นะอันนี้ก็ส่งสติกเกอร์มาคุณสักรินก็สวัสดีมานะครับคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสวันนี้26องศานะครับโอ้เหมือนกันคุณพัฒนจรินก็บอกว่าสวัสดีพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: ท่านเป็นรุ่นพี่ทั้งในเหตุการณ์ปวส6ตุลา2519มอและมอธรรมศาสตร์ตอนนั้นที่ฉันอยู่มส5แต่ตามพี่ชายและพี่ๆไปช่วยงานสวัสดิการแจกน้ำให้กับผู้ชุมนุมในคืนวันที่5กลับออกมาจึงปลอดภัยโอ้นะนี่นะ
1: แบบแก้วคลาดเหมือนผม
0: ประสบการณ์เนี่ยนะจึงอยู่ในเหตุการณ์นะครับนะโอเคนะให้พี่ๆหลบไปอยู่ที่คณะบัญชีเลยก็เลยถูกเชิญตัวลงมาที่สนามบอลและไม่ได้ไปแล้วได้ไปกินข้าวอะไรกินข้าวที่ไม่ต้องไปกินข้าวที่โรงเรียนในร้อยตำรวจบางเขนนะครับนะที่เกิดเรื่องในผมอยู่จุฬาครับโอเค
2: เดี๋ยวทางไลน์มีเพิ่มนะคะคุณสุทธิธรรมส่งมานะคะบอกว่าลาแล้วทูลกระหม่อมแก้วของชาวไทยนะส่งเพิ่มมา
0: ครับคุณสมนึกบอกน่าเสียดาย
2: ไลน์หมดแล้วเหรอเฟซบุ๊กหมดแล้วเหรอ
0: ยังมีครับคุณสมนึกบอกว่าน่าเสียดายที่ปั๊มเอโซไม่มีในประเทศไทยแล้วผมว่าน้ำมันของเขามีคุณภาพดีมากนะครับ
2: คุณดาราส่งสติกเกอร์ดอกไม้มาใช่ไหมคะแล้วคุณบุญมากก็เช่นกันบอกสวัสดีครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวขอคุยกันต่อหน่อยตะกี้นี่บอกว่าสุดท้ายมาทำงานเขาเรียกว่าเป็นอัพสตรีมต้นน้ำ
1: ครับ
0: มันชื่อบริษัทอะไรนะ
1: ชื่อบริษัทชื่อมันอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับก็คือบริษัทExxon Mobilนะexploration and production โคราชอิงค
0: ์
1: หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีโคราชด้วยนะครับนะก็คือท้าความนิดหน่อยจากตอนที่ก่อนเบรกครับก็คือว่าปอเอโซหนีจากน้ำแล้วก็มาขึ้นบกนะครับเอโซก็ไปสำรวจหาไอแหล่งที่จะมีศักยภาพ
0: ก็เรียกว่าได้สัมปทาน
1: ได้สัมปทานนะในเขตของภาคอีสานนะนี่ในภาคอีสานเนี่ยเขตที่มีศักยภาพนะที่น่าจะมีแหล่งปิโตรเลียมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเขตที่ราบสูงโคราชนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยครอบคลุมหลายจังหวัดนะฮะเวลาเราเข้าไปทำเราก็บริษัทก็เลยตั้งชื่อเนี่ยให้มีคำว่าโคราชอยู่ในชื่อด้วยนะครับก็เลยกลายเป็น Exxon Mobil Exploration and Production โคราชอิงค์นะครับก็ไปสำรวจหลายที่ครับโอ้โหแบบเรียกว่าจะหลายจังหวัดหลายตำบลหลายอำเภออยู่ในเขตอีสานนะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างยางตลาดเนี่ยกาฬสินธุ์เนี่ยนะครับชนบทที่โคราชนะครับที่อุดรนะครับหนองแซงที่อุดรนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แต่ไปมาแล้วในที่สุดก็ไปเจอแก๊สที่ในชั้นหินนะฮะในชั้นหินปูนที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งน่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะพัฒนาขึ้นมาในเชิงพาณิชย์นะครับก็เป็นแหล่งเราตั้งชื่อว่าเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพอง
0: คือคำว่าก๊าซธรรมชาติก็คือเหมือนกันในอ่าวไทยอ่ะถูกไหมฮะ
1: เหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะก็เพียงแต่ว่าจะมีคุณสมบัติในทางเคมีต่างกันนิดหน่
0: อ
1: ยนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาติของน้ำพองเนี่ยก็จริงๆเรามีก็เรียกว่าค่า heating value ค่อนข้างดี
0: ค่าความร้อน
1: ค่าความร้อนค่อนข้างดีนะแต่มันจะมีไอตัว sulfur content เนี่ยคือปริมาณกัมมันถันเนี่ยค่อนข้างสู
0: งซึ่ง
1: ประมาณสัก500 ppm
0: ไม่เป็นที่ต้องการ
1: ไม่เป็นที่ต้องการเพราะว่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยจากที่เราขุดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็คงไม่ได้เอาส่งไปขายในครัวของชาวบ้านถูกไหมครับ
0: เข้าโรงไฟฟ้า
1: เข้าโรงไฟฟ้าอย่างเดียวก็ทาง e-gasการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มาสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ที่อำเภอน้ำพองเหมือนกันนะฮะอยู่เลยไปประมาณสัก3

0: 3-4 กิโลนะครับก็มีกำลังการผลิตอยู่ประมาณ720เมกะวัตต์มีเทอร์ไบน์2ตัวตัวละ360นะก็รับแก๊สจากน้ำพองที่เดียวเลยนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยช่วงแรกที่เราผลิตเนี่ยก็ได้แก๊สอย่างปริมาณค่อนข้างสูงนะฮะประมาณสัก100-120ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก็เพียงพอที่จะป้อนให้กับโรงไฟฟ้าน้ำพองได้รันไอตัวไอเทอร์ไบน์ได้เต็มที่นะครับแต่ก็อาจจะช่วงไม่ค่อยดีนักเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยแก๊สมันก็แผ่วลงนะฮะแก๊สมันก็แผ่วลงก็เลยทำให้ต้องค่อยๆหาวิธีในการที่จะดูว่าจะทำยังไงให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นนะในการอาจจะเจาะหลุมเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีการเรียกว่าเป็น enhancement นะฮะเพื่อที่จะทำให้ไอ้ตัวแก๊สจากใต้ดินเนี่ยขึ้นมาในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนะก็ต้องยอมรับว่าการขุดเจาะสำรวจแล้วก็ผลิตแก๊สบนบกเนี่ยหรือว่าเรียกว่า onshore เนี่ยนะครับ onshore upstream production เนี่ยมันค่อนข้างยาก
1: ที่จะเจอ
0: ที่จะเจอเพราะว่า1ตัวแหล่งก๊าซธรรมชาติที่กักเก็บเนี่ยมันอยู่ชั้นหินที่ค่อนข้างลึกมากนะฮะบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าลึกขนาดไหนนะฮะอย่างหลุมที่น้ำพองเนี่ยเราขุดไปทั้งหมด9หลุมด้วยกันนะครับนะฮะแต่ผลิตจริงๆเนี่ยแค่7หลุ
1: ม
0: นะอีก2หลุมตอนนี้มันก
1: ็
0: ขุดฟรีไปนะครับนะหลุมที่ผลิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยลึกลงไปจากระดับพื้นดินเนี่ย4กิโลเมตร
1: โอ้โห
0: 4กิโลเมตร
1: 4กิโลเมตร
0: ครับ
1: มันไปถึงอะไรนะไอ้อะไรที่อยู่ใต้โลกอะฮะ
0: นั่นแหละครับนะก็มันต้องลงไปหาไดโนเสาร์ดึกดำบรร
1: พ์ใช่
0: ๆที่ตายทับถมอยู่ใต้ดินนะครับก็ประมาณ 3-4 กิโลเมตรครับแล้วก็ชั้นหินเนี่ยกว่าจะลงไปถึงชั้นนั้นได้เนี่ยที่มีแก๊สเนี่ยมันแข็งมากนะครับแข็งมากหลุมน้ำพองหนึ่งที่เป็นหลุมแรกที่เราขุดเจาะในพื้นน้ำพองเนี่ยเราใช้เวลาทำลายสถิติเหมือนกันคือนานที่สุดนะใช้เวลาไป11เดือนนะเสียค่าหัวขุดเจาะไปหลายหัวเหมือนกันนะครับ
1: พวกนี้มันแพงในตรงหัวขุดเจาะเลย
0: หัวเจาะทำด้วยเพชรนะครับเป็นเสน่ห์เพราะว่าเพชรมันแข็งไงนะเราต้องหาวัสดุที่มันแข็งกว่าหินน่ะที่จะตัดมันลงไปได
1: ้
0: นะครับนะก็เรียกว่าก่อนจะได้มาก็ทุลักทุเลนะครับก็ปรากฏว่าเจอแก๊สแต่ผลิตอยู่ได้ไม่กี่วัน
1: หมดเลย
0: ก็ยังหมดน้ำมันทะลักเข้ามาในหลุมนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังมีหลุมอื่นๆมาเสริมนะฮะซึ่งผลิตอยู่ตอนนี้ก็ประมาณทั้งหมด7หลุมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแก๊สน้อยมากแล้วเพราะว่าเราผลิตมาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่36แล้วครับ
1: ก็ถือว่าเยอะนะ
0: นะก็เราเองเนี่ยตอนที่ผมทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าแก๊สจะหมดตอนผมเกษียณพอดีนะแต่ตอนนี้ก็ยังมีแก๊สนะไหลนะมาส่งให้การไฟฟ้าได้นะครับแต่ก็เหลืออยู่ปริมาณแค่ประมาณสัก 5-6 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
1: ซึ่งถือว่าน้อยกว่าเดิมเยอะ
0: น้อยกว่าเดิมเยอะนะแต่เรายังขายได้เพราะว่าเราได้แก๊สจากแหล่งภูห้
1: อม
0: นะครับแหล่งปูห้อมซึ่งเมื่อก่อนเป็นแหล่งของเอสโซนะครับเอสโซเราไปขุดมาเหมือนกันเราขุดไป2หลุมปูห้อม1ปูห้อม2นะแต่ก็ไม่พบอะไรนะครับนะฮะไม่สามารถพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ได
1: ้แต่ตอนหลังเขาก็ไปทำ
0: ตอนหลังเนี่ยฮะตอนหลังก็มีคนมารับเราก็โอนสัมปทานต่อไปให้อีกบริษัทหนึ่งก็มารับช่วงต่อไปนะครับ
1: สรุปแล้วในประเทศไทยมันมีพลังงานมีไอ้พวกน้ำมันนี้มากหน่อยมันข่าวลือจะพูดเยอะแยะน้ำมันประเทศไทย
0: มันมีไม่เยอะหรอกครับนะฮะนะไอ้คนที่บอกว่ามีน้องๆซาอุดีอาระเบียอะไรเนี่ย
1: เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
0: ไม่จริงหรอกครับนะฮะเราใช้ไปทุกวันเราใช้น้ำมันอย่างที่เรารู้อ่ะเราต้องอิมพอร์ตหรือว่า
1: เราต้องนำเข้าทั้งนั้นแหละ
0: วันนึงเราใช้น้ำมันประมาณวันละล้าน
1: หนึ่งล้านบาร์เรล
0: ต่อวันใช่ไหมครับ90% 80-90% ต้องนำเข้านะวันนั้นที่เราขุดกันเนี่ยนะครับแล้วก็ขุดมาเต็มที่อยู่แล้วแหละนะครับน้ำมันส่วนใหญ่ที่เราขุดใช้ในประเทศก็มาจากอ่าวไทยนะฮะแต่อ่าวไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งปิโตรเลียมที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่มันจะเป็นแหล่งกระป๋อเล็กๆนะขุดเดี๋ยวนี้ขุดกันอาทิตย์นึงก็เสร็จละได้ละ เอาน้ำมันขึ้นมาได้แล้วแต่ขุดได้สักไม่ไม่ไม่ไม่ไ

0: งานมันก็หมดก็มันต้องเปลี่ยนไปเจาะในที่อื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันสำรองจริงๆที่มีเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเหลืออยู่อีกไม่นานหรอกครับนะฮะไม่นานหรอกเพราะว่าการจะมาหาแหล่งใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็เชื่อว่าก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจจะช่วยให้เราได้แหล่งใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มได้เพราะได้ข่าวมาว่าทางด้านอันดามันเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาสำรวจนะฮะเพิ่มเติมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสามารถตกลงกับ
1: เพื่อนเราเนี่ยนะเพื่อนสนิทเราเนี่ย
0: เพื่อนสนิทเราเนี่ยนะแหล่งไอ้พื้นที่ซับซ้อน
1: อันนี้ยังเป็นจุดที่ยังมีน่าจะมีอยู่ถูกไหมฮะ
0: อันนั้นผมได้ข่าวมาว่ามันเคยมีการสำรวจมาก่อนหน้าแล้วก็น่าจะมีศักยภาพพอที่จะผลิตได้ในปริมาณมากครับนะฮะก็จริงๆก็น่าเสียดายครับผมคิดว่ามันควรจะรีบๆคุยให้มันรู้เรื่องรู้ราวแล้วก็จะได้เอามาใช้เป็นประโยชน
1: ์
0: นะครับนะ
2: ฮะคุณนพรบอกว่าอำเภอชนบทอยู่จังหวัดขอนแก่นครับอำเภอหนองแสงนี่ไม่ใช่หนองแสงนะครับถ้าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีครับ
0: หนองแสง
2: หนองแสง
0: ใช่ฮะหนองแสงครับ
2: หนองแสงก็เป็นหนองแสง
0: นะหนองแสงก็จะเป็นบริเวณที่หลุมภูห้อมอยู่นะครับนะภูห้อมก็เป็นชื่อของพื้นที่เป็นชื่อภูเขา
1: ภูก็คือภูเขาเนี่ยนะ
0: ก็คือภูเขา
1: ครับก็ตกลงอยู่เอสโซกี่ปีเกษียณฮะ
0: ก็ทั้งหมดก็33ปี4เดือน
1: ตกลงว่าบริษัทนี้ยาวนานสุด
0: มาอยู่ที่เอฟกี้เนี่ยฮะชื่อย่อชื่อเอฟกี้เนี่ยก็มารับตำแหน่งเป็นรองประธานของบริษัทเอฟกี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งเกษียณก็ทั้งหมดก็ประมาณ13ปี
1: เฉพาะตรงส่วนนี้
0: เฉพาะตรงส่วนนี้นานที่สุดครับในชีวิตการทำงานที่เอสโซครับ
1: มาถึงวันนี้ก็เกษียณเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีภารกิจอะไรตรงนี้แล้ว
0: ครับก็ถึงเวลาของการได้ใช้อะไรฮะใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างที่อยากทำนะครับ
1: จริงๆเห็นบอกชอบเล่นกีฬาเล่นอะไร
0: คือผมก็เล่นไปทั่วนะผมเล่นไปหมดนะครับไหนเล่นได้แต่เล่นได้ไม่ดีนะนะก็สมัยก่อนก็เล่นกอล์ฟบ้างส่วนมากก็จะตีรับแขกมากกว่านะแต่กีฬาที่ตัวเองถนัดแล้วก็ชอบนะก็คือโบว์ลิ่ง
2: ที่ไปแข่งด้วยใช่ไหม
0: ครับก็มีโอกาสได้ไปเป็นตัวแทนบริษัทไปแข่งกับบริษัทน้ำมันคือเขาจะมีลีกที่เรียกว่าเป็นกีฬากระชับมิตรเนี่ยกับบริษัทน้ำมันด้วยกันจัดเป็นประเพณีเป็นประจำนะผมก็เป็นตัวแทนบริษัทไปแข่งก็เรียกว่าตอนที่เล่นโบว์ลิ่งเนี่ยตอนที่อยู่ที่ทั้งอยู่ที่ช่องซีก็ดีหรือว่าอยู่ที่เอฟพีก็ดีศรีราชาก็ดีหรือว่าที่ขอนแก่นก็ดีเนี่ยก็เล่นโบว์ลิ่งมาตลอดนะครับเพราะว่าผมมองว่าโบว์ลิ่งมันน่าจะง่ายกว่ากอล์ฟนะ
2: แล้วไม่ร้อนด้วย
0: นะครับกอล์ฟลูกมันเล็กเท่าลูกมะนาวนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่โบว์ลิ่งเนี่ยลูกมันเท่าลูกตะโมอ่ะนะสนามกอล์ฟมันก็ย้ายใหญ่เดินกันทีทั้งวันนะโบว์ลิ่งเนี่ย
2: เ
0: ลนที่ผมจะโยนเนี่ยนะ1เมตรคูณ18เมตร
1: แค่นี้เอง
0: แค่นี้เองนะไอ้เป้าหมายก็มีพินอยู่10พิน
1: นะ
0: ครับแต่เอาจริงๆแล้วไม่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: มันไม่ง่ายตรงที่ว่าทำยังไงที่จะให้คะแนนดีนะครับนะฮะมันเป็นกีฬาที่จะเรียกว่าคล้ายกับกอล์ฟนะก็คือว่าแข่งกับตัวเองนะฮะก็คือต้องทำคะแนนให้ได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เลยชอบเล่นโบว์ลิ่งมาตลอดนะครับก็ตอนไปแข่งกับบริษัทน้ำมันก็ได้รางวัลเนี่ยก็ได้รางวัลมาจะแทบจะทุกนัดนะครับที่ไปแข่งครับก็เลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วครับไม่ไหวแล้วฮะยกลูกไม่ไหวแล
1: ้
0: ว
1: แล้วออกกำลังกายยังไงฮะ
0: คือหลังจากเกษียณเนี่ยมีเวลามากขึ้นเนี่ยก็ให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะครับผมเป็นคนที่ออกกำลังกายมาโดยตลอดผมชอบวิ่งผมยังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่ครับนะหมอสั่งให้ผมไม่วิ่งเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วบอกว่าคุณยงยศคุณเลิกวิ่งได้แล้วเดินก็พอแล้วแต่เนื่องจากว่าเราวิ่งมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วเนี่ยนะก็ยังวิ่งอยู่นะฮะก็ตอนนี้ก็วิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจำนะอาจจะอาทิตย์ละ3วันจันทร์พุธศุกร์นะส่วนอังคารพฤหัสตอนนี้ก็ไปเข้ายิมเล่นพวกเวทเทรนนิ่งเพราะว่าอยากจะให้กล้ามเนื้อมันไม่เสื่อมสลายไปตามวัยนะ
1: แล้วอาหารการกินเป็นไงฮะ
0: อาหารการกินปกติผมก็ไม่ได้เข้มงวดอะไรมากนักนะครับแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มันอาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายนะฮะแล้วก็อะไรนะฮะก็ยังมีโรคประจำตัว

0: ัวอยู่บ้างอย่างเช่นไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังต้องทานยานะฮะเป็นประจำอยู่แต่ก็คิดว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเลยก็ยิ่งแย่กว่านี
1: ้
0: นะครับ
1: เห็นบอกมีประสบการณ์เคยอะไรงูสวัดอะไรยังไง
0: อ่าฮะครับก็เคยเป็นงูสวัดแล้วก็
1: อันนี้จะได้เตือนท่านผู้ฟังไว้นะ
0: ครับ
1: คืออายุมากมากเนี้ย
0: อะไรนะ
2: เริ่มตรงจุดไหน
0: ผมเป็นงูสวัดที่ต้นแขนด้านซ้ายครับคือผมช่วงไม่ดีตรงที่ว่าผมเป็นงูสวัดเนี่ยแล้วผมทราบว่าเป็นงูสวัดเนี่ยในช่วงท้ายของไออาการของโรคนี
2: ้
0: นะก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีอาการยกแขนไม่ขึ้น
1: แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูสวัด
0: แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูสวัดเพราะว่าผื่นของงูสวัดมันยังไม่ขึ้นนะยกแขนไม่ขึ้นไปหาหมอผมไปหามาไม่รู้กี่หมอแล้วเอ็กซเรย์ทำ MRI ไป 3-4 รอบ
2: ก
0: ็ไม่ได้เจออะไรที่เป็นสาเหตุใหญ่จนกระทั่งพอมันขึ้นเป็นผื่นงูสวัดขึ้นมาที่ต้นแขนเนี่ยก็เลยหมอเลยถึงทราบว่าเป็นนะครับก็เล่นงานผมเกือบแย่ยกแขนไม่ขึ้นเลยนะจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่ 100% นะแต่ก็อาศัยเรื่องของการออกกำลังกายเล่นเวทเทรนนิ่งก็ช่วยได้บ้างนะครับ
1: นี่ก็ต้องส่งเสริมให้คนไปฉีดวัคซีนนะ
0: ผมขอถือโอกาสนี้เลยครับคนที่อายุสูงวัยนะฮะ50ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับใครที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดขอให้ไปฉีดนะครับเวลาเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะอย่างกรณีอย่างที่ผมเจอมาแล้วเนี่ยมันทรมานแล้วก็มันอาจจะเกิดอาการข้างเคียงหลังจากถึงแม้หายแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีอาการเขาเรียกว่าอาการเป็น post injury นะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะตามเราเนี่ยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปต่ออาจจะไปถึงชั่วชีวิตเลยก็ได
1: ้
0: นั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนน่าจะช่วยลดหรือว่าบรรเทาอาการรุนแรงให้น้อยลงครับ
1: พี่ติ๋มฉีดยัง
2: ไ
0: งยังอ๋อไปฉีดแล้วครับ
1: ผมมา2เข็มเรียบร้อยไปแล้ว
0: ครับ
2: ไปฉีดได้เลยใช่ไหม
0: ครับไปฉีดได้เลยติดตามโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได
1: ้
0: สภากาชาดก็ได้ครับจะสะดวกกว่าราคาไม่แพงมากถ้าเป็นเอกชนก็จะแพงหน่อยนะครับ
2: ประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็ตัวนี้มันมีเชื้อตายฮะต้องฉีดแบบ2เข็มนะฮะก็เข็มหนึ่ง
2: ฉีดเช
1: ื้
2: อตาย
1: เชื้อตายจะแพงหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพดี
0: มันดีกว่าฮะดีกว่าสมัยก่อนก็ไม่มีเชื้อตายฮะมีแต่เชื้อเป็นนะฮะอันนั้นจะราคาถูกตอนนี้หมอก็ให้ฉีดเชื้อตายหมด
1: เชื้อตายเชื้อตายนี่เข็มนึงก็ตกประมาณ 5,000
0: 5,400 ตอนนี้ 5,200 ลดลงมาละ 5,200 ฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนนะครับ
1: แล้วก็เชื้อตายนี้จะได้ประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับไอ้สมองด้วย มันจะได้มันก็เรียกว่าไซด์เอฟเฟคของมัน
0: ครับ
1: ช่วยเรื่องสมองคือความทรงจำอะไรพวกนี้นะ
2: ดีขึ้น
1: มันจะป้องกันทำนองนั้นนะ
2: เรื่อง
0: คือผมว่าตอนนี้เรื่องสุขภาพก็เป็นที่อะไรฮะสนใจของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยอายุมากอายุน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่มีความคาดหวังของตัวเองก็คือว่า อย่างเวลาเราพูดถึงเรื่องของ life span กับ health span นะ
1: uh-huh.
0: นะผมคิดว่าทำไงที่ให้ตัวเองเนี่ยนะมี life span กับ health span เนี่ยที่มันใกล้เคียงกันมากที่สุด ก็คือจะอายุมากอายุน้อยอายุสั้นอายุยาวไม่ใช่เป็นปัจจัยสำคัญผมว่าขออย่าให้ป่วยขออย่าให้ต้องติดเตียง ขออย่าให้ต้องมีคนมาดูแลเราในช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นใช้ได้นะ
1: แต่งงานกับใครยังไงฮะ
0: กับใครให้กับภรรยา
1: หมายถึงไม่รู้จักกันยังไง
0: โอ้เรื่องก็ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วครับหนุ่มวิศวะก็ต้องไปจีบสาวอักษรฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ไม่งั้นแหม
1: ไม่เป็นอักษรจุฬา
0: ไม่ได้เลยกับภรรยาผมจบอักษรจุฬาภรรยาผมเป็นนักศึกษาเอ้ยนิสิตรุ่นเดียวกับพระเทพ
1: โอ้อะไรก็รหัส16
0: ครับ
2: แต่บอกเลยอ่อนกว่าปีนึงเหรอคะ
0: อ่อนกว่าฮะใช่ครับแน่นอนกว่าแต่ก็พอดีเขาไปเรียนต่อ AFS ที่อเมริกาไงก็เลยเรียนช้าไปปีนึงแต่เขาสอบรุ่นเดียวกับพระเทพเข้ามารุ่นเดียวกัน
2: ครับแล้วประกอบอาชีพอะไรคะ
0: ตอนนั้นก็ทำงานหลายที่ครับอยู่แบงก์มั่งอยู่บริษัททำธุรกิจส่วนตัวส่งออกพวกผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปกรณ์ในห้องครัวเครื่องประดับตกแต่งแล้วส่งขายที่อเมริกาอะไรเงี้ยคร
2: ับ
0: เอ็กซ์พอร์ตครับใช่ครับก็ทำเองกับหุ้นส่วนเขาแต่ก็เลิกธุรกิจมานานแล้วครับตอนนี้ก็สนใจในเรื่องของธรรมะเข้าวัดเข้าวาบ่อยก็ดีครับ
1: มีลูก
0: ครับลูกผมมีลูกชายคนเดียวครับชายคนเดียวก็อายุตอนนี้ก็41ละนะฮะ
1: มีหลานแล้วสิอย่างนี้
0: มีหลานมีคนเดียวเพิ่งมีเอง
1: ก็อยากขอบคุณนะที่ยังมี
0: ไม่งั้นยังมี
1: ก็เกิดใหม่น้อย
0: ใช่ครับก็คงมีคนนี้คนเดียวแหละครับก็ตอนนี้อายุได้3 ขวบ 2 เดือนแล้ว

0: ก็กำลังน่ารักก
1: ็อันนี้หลานปู
0: ่หลานปู่กับหลานย่า
2: มีคำถามจากคุณผู้ฟังชื่อคุณสิโรจน์นะฮะถามบอกว่าตัวเทอร์บายที่ผลิตไฟจากน้ำมันถ่านหินแก๊สพลังน้ำพลังลมใช้ตัวเดียวกันได้ไหมครับใช่ตัวเดียวกันไหมครับใช่ตัวเดียวกันไหมครับ
0: ผมถ้าผมตอบไม่ผิดนะผมคิดว่าถ้าคือตัวเทอร์บายเนี่ยคือเทอร์บายเนี่ยนะฮะมันถูกขับเคลื่อนด้วยไอ้น้ำ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ต้อง
0: ไอ้น้ำเนี่ยจะเป็นอะไรอ่ะเป็นแมสหรือว่าเป็นมวลวัตถุที่มีความดันสูงมาก
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมครับนี่ไอ้น้ำนี่มาจากไหนไอ้น้ำก็มาจากการต้ม
1: การต้ม
0: ต้มน้ำมัน
1: เพียงแต่ว่าจะใช้อะไรไปเชื้อเพลิงในการต้ม
0: ถูกต้องครับก็คือว่าจะต้มด้วยไอ้แก๊สธรรมชาติหรือจะต้มด้วยถ่านหินหร
1: ือ
0: จะต้มด้วยน้ำมันเตาก็ได้ครับแล้วแต่นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจะมีโรงไฟฟ้าหลายแบบอย่างโรงไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาอย่างโรงไฟฟ้าของอีแกตที่อยู่ไอ้ตรงไหนตรงสะพานพระราม7เขาเรียกอะไรนะ
1: อ๋อโรงจักรพระนครพระนครเหนือ
0: นั่นแหละครับตอนซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาก็ยังมีรันด้วยน้ำมันเตาอยู่บ้างเนี่ยครับเพราะนั้นแหล่งการผลิตไอ้น้ำเนี่ยนะจะมาจากหลายๆแหล่งได้แต่เทอร์ไบน์เนี่ยนะครับเป็นเทอร์ไบน์แบบเดียวกันทำงานเดียวกันเหมือนกันนะเทอร์ไบน์ก็คือไอ้น้ำไปปั่นให้เทอร์บาย
1: เทอร์บายจริงๆนะถ้าแปลภาษาไทยก็คือกังหันลมนี่แหละจริงๆแต่ว่ามันเพลินนี่มันใช้เรียกว่าหมุน
0: อันนี้อันนี้ก็จะเรียกให้ถูกต้องตรงตัวก็จะเรียกว่าเป็นกังหันไอ้น้ำ
1: กังหันไอ้น้ำสตรีมเทอร์บายก็เรียกสตรีมเทอร์บาย
0: นะ
1: คือเทอร์บายเนี่ยมันเป็นตัวแกนที่ไปปั่นในตัวผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ปกติแล้วพวกพลังงานน้ำเนี่ยก็คือพวกเขื่อนทั้งหลายเนี่ยอันนี้มันไดเรกเลยไม่ต้องไปต้มมันเป็นน้ำที่ลงไปที่ไอ้ตัวเทอร์บายเลยแล้วเทอร์บายก็หมุนได้เลยนะครับ
2: ค่ะคุณประเสริฐมาลัยมงคลก็สวัสดีครับคุณยงยศมา
0: สวัสดีครับประเสริฐ
2: แล้วก็คุณเทพบุตรด้วยค่ะต
0: ่
1: อวันนี้ก็เราก็ได้คุยกันเต็มที่นะนี่ที่บอกแล้วว่าจากคนที่ตั้งใจสนใจรถยนต์นะจนกระทั่งไปเรียนวิศวะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำไปทำมานี่ก็ไม่ได้เข้าบริษัทรถยนต์เลยสักอัน
0: เอาก็มีช่วงแรก
1: โอ้ใช่ใช่ใช่อยู่มิสูนิดหนึ่งนะอยู่มิสูนิดหนึ่งนะ
0: คร
1: ับ แต่จากนั้นปั๊บก็เข้ามากลายเป็นธุรกิจพลังงานไป
0: ครับ
1: แต่ก็เป็นพลังงานที่น่าสนใจคือทำทั้งต้นน้ำนะทำทั้งปลายน้ำแล้วก็กลับขึ้นไปสู่ต้นน้ำอีกด้วย
0: ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่โชคดีฮะที่ได้เรียนรู้งานในทุกภาคส่วนของบริษัทครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับคุณยงยศหานสุวรรณิตขอบพระคุณมากนะครับ
0: ยินดีครับคุณตเนครับยินดีครับขอบคุณแล้วกันนะครับ
1: เอาละครับท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับผมมีประเด็นที่จะคุยกันว่าขอตามอีกทีว่าเรื่องนี้ไปถึงไหนนะครับเอาเรื่องกันแบบที่เราจดจำกันได้แล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะพบว่าหลายเรื่องมันเงียบหายไปแล้วก็เราไม่ค่อยทราบความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงกันนะครับเรื่องแรกที่อยากจะตามวันนี้ก็คือเรื่องนี้เลยครับตึกสตง.ถล่มนะฮะท่านผู้ฟังท่านจำได้ไหมครับว่าถล่มไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเราจดจำกันได้เรื่องนี้อย่างดีเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2568ผ่านมาวันนี้ปีกว่าแล้วนะครับวันนี้เนี่ยวันที่13นะฮะ13มิถุนายนเนี่ยนะครับมันผ่านมาต้องเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีกว่าๆแล้วเนี่ยนะครับกับการถล่มของตึกสตง.อันมันมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากแผ่นดินไหวนะครับที่พม่าที่เมียนมาเนี่ยนะครับนะแต่ปรากฏว่าตึกมาถล่มที่บ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สอบถามกันว่ามันใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะฮะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ100คนนะครับ96คนนะและพูดง่ายๆว่ามันสืบสาวเราเรื่องกันไปแล้วนี่จะพบความผิดปกติมากมายเกี่ยวกับเรื่องของแบบการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อมีอะไรมากมายและที่สำคัญก็คือบริษัทที่ไปก่อสร้างเนี่ยครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องนอมินีอย่างนี้เป็นต้นนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของตึกเนี่ยตึกสตง.เองเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบอะไรขนาดไหนมีคำถามมากมายนะครับว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคดีมันได้คืบหน้าไปถึงไหน

0: นะครับตอนนี้คดีที่มองเห็นอยู่ก็คือเรื่องของการดำเนินคดีกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วก็ผู้ควบคุมงานเนี่ยอันนี้ได้ทำไปแล้วนะครับมีการเขาเรียกว่าดำเนินคดีอัยการต่างๆพวกนี้ก็ดำเนินการในเรื่องของการสั่งฟ้องไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของการตรวจสอบนะครับในส่วนของสตง.เองเรื่องของการดูแลการสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะครับการอนุมัติให้มีการแก้ไขแบบเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันยังเงียบอยู่เลยครับท่านผู้ฟังฮะยังไม่มีอะไรที่มันเป็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่คนเอามาเป็นตุ๊กตาที่จะพยายามจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการกับนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสตง.โดยตรงเลยเนี่ยนะว่าเมื่อไหร่จะถึงตรงจุดนี้สักทีหนึ่งนะครับเพราะว่านี่คือปฐมเป็นต้นเหตุอย่างหนึ่งที่คนกำลังจับตาดูเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วสตง.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะฮะขอโทษนะฮะแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยโดนกับตัวเองเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าคราวนี้จะต้องสอบถามพี่ติ๋มนี่28มีนา2568ผ่านมาปีกว่าๆตอนนั้นโอ้โหเอาจริงเอาจังนะจะทำอะไรสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถามว่าใครจะรับผิดชอบนะแล้วถามนิดนึงนะว่าทางสตง.เนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างไหมใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รายงานอะไรในส่วนของตัวเองเลยมีแต่รายงานของบริษัทผู้รับเหมาบริษัทผู้ก่อสร้างแล้วก็บริษัทผู้ควบคุมงานเท่านั้นแหละที่ไปดำเนินคดีเขาได้ถูกไหมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะตามเรื่องนี้พี่ติ๋มพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะต้องจำได้อีกแล้วเรื่องของลูกกระทิงแดงทายาทกระทิงแดง
1: นั่นกี่ปีมาแล้วเนี่ย
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2555พี่ติ๋มปีนี้2569นะก็เท่าไหร่อ่ะเนี่ย14ปีแล้ว
1: ใช
0: ่นะฮะเกือบ14ปีต้องใช้คำนี้นะฮะเกือบ14ปีแล้วที่ไปขับรถเฟอร์รารี่ชนนะครับดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐเสียชีวิตที่ตรงทองหล่อคงจำได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหยืดเยื้อมานานจนกระทั่งเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยนะฮะตัวคนที่เป็นต้นเรื่องเลยเนี่ยนะก็คือบอสอยู่วิทยาเนี่ยยังตามตัวไม่เจอนะ อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ยังไม่ได้ดำเนินคดีนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่ติ๋มรู้ไหมว่าคดีที่จะอยู่กับบอสอยู่วิทยามันค่อยๆทยอยหมดอายุความจนกระทั่งเหลืออันสุดท้ายแล้วนะ จะหมดอายุความในปีหน้า2570ครับและขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังหลบหนีอยู่ในต่างประเทศเป็นข้อหาที่ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วครับปีหน้าก็จะหมดอายุความแล้วพอหมดอายุความเขาก็กลับมาเมืองไทยสบายๆฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะครับและคดีนี้เนี่ยปรากฏว่าได้มีเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการเขาเรียกว่าไม่มีการสั่งฟ้องนะครับจากอัยการสูงสุดตอนนั้นก็ใช้เป็นรองอัยการสูงสุดนะครับเป็นผู้ใช้อำนาจในการที่ไม่สั่งฟ้องแล้วเรื่องบนราวบอกว่าจะเอากันใหญ่เลยทีนี้ถูกไหมครับสุดท้ายมาถึงสาวเราเรื่องแล้วก็ต้องดำเนินคดีกันใหม่เนี่ยนะปรากฏว่าศาลอาญาทุจริตนะครับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินจำคุกอัยการชั้นผู้ใหญ่จากผลอันนี้นะครับอัยการชั้นผู้ใหญ่และผู้เกี่ยวข้องในขบวนการช่วยเหลือเปลี่ยนความเร็วรถตอนนั้นจำได้ไหมที่บอกว่าทำให้ความเร็วรถมันช้าไปเอาไอ้นักวิชาการทั้งหลายมาคำนวณเนี่ยนะช่วยกันเต็มที่เลยในปี2563อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในทุกข้อหาตอนนั้นนำไปสู่การตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่ามีกระบวนการช่วยเหลือทางคดีนะครับการตัดสินของศาลชั้นต้นในเดือนเมษายนปี2568ศาลอาญาคดีทุจริตตัดสินจำคุกรองอัยการสูงสุดก็คือในเนตรนาคสุขเป็นเวลา3ปีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157และศาลยังมีคำสั่งให้จำคุกจำเลยคนอื่นๆในกระบวนการนะครับตอนนี้อัยการสูงสุดก็นะครับได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาคดีดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์ลงโทษ จำเลยในทุก

0: ฐานความผิดตามฟ้องอีกนะพูดง่ายว่านี่คือสิ่งที่ลอยนวลอยู่นะตัวคนที่ก่ออุบัติเหตุในทุกวันนี้ก็ไม่กลับนี่แค่คดีเชียวชนตำรวจตายอ่ะนะอันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งที่เราต้องตามนะครับนะฮะเรื่องต่อมาที่อยากจะตามเรื่องต่อไปก็คือเรื่องนี้ฮะกำนันนกจำเรื่องกำนันนกได้ไหม
1: mm-hmm.
0: อันนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่โหหน้าประยศมากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุเกิดเหตุที่บ้านกำนันนกในขณะนี้ตำรวจเต็มบ้านเลยเนี่ยนะตำรวจไม่ใช่ตำรวจเด็กๆนะตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ
1: mm-hmm.
0: โอ้ระดับโอ้โหในพันทั้งนั้นนะพูดง่ายๆนะฮะ mm-hmm. เข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะเหตุผลนี้ก็เกิดไอ้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กันยายนปี2566นะครับที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะครับของบ้านกำนันนกนี่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเกิดการโต้เถียงกันเรื่องขอเลื่อนตำแหน่งตำรวจในสังกัดคือพูดง่ายว่ากำนันนกจะขอขยับตำแหน่งแต่ปรากฏว่าตำรวจเขาไม่ยอมใช่ไหมครับศาลอันคดีอาญาทุจริตพื้นไม่ชอบกลางพิพากษาจำคุก15ตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงในบ้านกำนันนกที่นครปฐมส่วนกำนันนกถูกจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนคนขับรถนี่รอดไปคนเดียวนะครับแล้วต่อมานี่นะครับวันที่นะครับมันที่30มกราคม2525ก็มีการพิพากษาคราวนี้เป็นคดีสำคัญเลยเพราะว่าคดีเนี่ยที่บ้านกำนันนกเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยโดนยิงตายนะฮะแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาเราก็คงจะจำได้ว่าตำรวจที่อยู่ในบ้านเยอะแยะนี่กระจายกันไปคนละแบบกลุ่มหนึ่งก็พากำนันนกหนีด้วยใช่ไหมฮะสองก็คือประเภทนี้ก็หลบไปทางหนึ่งอย่างนี้ไปต้นไม่รับรู้ไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้อย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าผิดปฏิบัติโดยตรงเลยแต่วันนี้เมื่อวันที่30มกราคม2568เนี่ยศาลพิพากษาว่ากำนันนกมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าคนอื่นโดยเจตนาเดิมเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแต่จำเลยมีเหตุบรรเทาโทษเนื่องจากมีการเยียวยาผู้เสียหายจึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: mm-hmm.
0: ศาลพิพากษาว่ากำนันนกเป็นผู้ใช้ผู้ฆ่าผู้ให้ผู้อื่นฆ่าให้ฆ่าผู้อื่นนะครับการกระทำความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นนะครับนะไอ้ตัวให้ลงโทษนะครับนะฆ่าอื่นนะผู้ฐานฆ่าส่งให้ผู้อื่นไปเป็นผู้ฆ่านะครับซึ่งเป็นบทที่หนักที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะแต่ในระหว่างนี้นะครับโจทย์ได้เยียวยานะจนกระทั่งมีการถอนคำร้องไปนะครับเป็นเหตุให้บรรเทาโทษคงเหลือโทษเพียงแค่จำคุกตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามให้นับโทษต่อจากคดีเดิมที่ถูกตัดสินไปแล้วนี่นะครับคือต้องการจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีเรื่องตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นตัวอย่างอย่างชัดเจนว่าการมีผู้มีอิทธิพลและผู้มีอิทธิพลมีส่วนในการที่จะบงการตำรวจอะไรได้ทุกอย่างถูกไหมฮะเนี่ยกรณีของกำนันนกที่ชัดเจนที่สุดแต่เอาข้อจริงแล้วตัวตำรวจเองเนี่ยกลับไม่ค่อยได้โดนดำเนินคดีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัวกำนันนกนี่อันนี้เต็มๆนะฮะส่วนตำรวจนี่ก็หลุดกระจายกันไปหมดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็ถึงว่าเรื่องเก่าแต่ว่าก็ต้องจดจำเรื่องคดีลุงพลได้ไหมฮะนะฮะลุงพลแห่งบ้านกกกอกเนี่ยโอ้ดังเหลือเกินตอนนั้นนะมันเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยแหละนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนี่สุดท้ายเนี่ยนะครับลุงพลกับน้องชมพู่อ่ะนะฮะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยศาลอุทธรภาค4พิพากษาแก้โทษจำคุกลุงพลหรือนายชัยพลนะครับวิภา20อายุ26ปีโดยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีทอดทิ้งเด็กและกระทำการอำพรางศพน้องชมพู่นะส่วนป้าแตนนะครับแล้วก็ซึ่งป้าแตนก็คือภรรยาของลุงพลเนี่ยนะศาลพิพากษายกฟ้องนะอันนี้ก็คือผ่านไปแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563นะครับคงจะจำเรื่องนี้ได้โอ้โหตอนนั้นเป็นมหากาพย์เป็นข่าวคนตามและสุดท้ายปลายทางเนี่ยปรากฏคนไปตามการใช้ชีวิตของลุงพลถูกไหมมันก็เป็นเรื่องที่

0: มากคือบ้านเรานี่กลับกลายเป็นว่าไปติดตามคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะตอนแรกก็คนก็ไม่เชื่อกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำไปทำมาก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ยังต้องรออุทธรณ์นะถ้าอุทธรณ์ไม่ผ่านก็ไม่รู้เขาจะสู้จนถึงฎีกาหรือเปล่านะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นกรณีให้เห็นว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับบางทีสื่อก็ดันไปส่งเสริมอันนี้ขึ้นมาถูกไหมตอนนั้นเนี่ยไปไล่ตามไปถ่ายทอดสดไปอะไรต่างนี้เป็นต้นโอ้กว่าจะดำเนินคดีกับลุงพลได้นี่ใช้เวลานานมากนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่ต้องถือว่าอื้อฉาวมากก็คือวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมอดีตที่บอกว่าหลวงมหากาพยักษ์ยอกเงินบริจาคครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็จับกลุ่มอดีตหลวงพ่ออลงกฎคงจะจำเรื่องนี้ก็ได้และก็หมอบีใช่ไหมนายข้อหายักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฟอกเงินสามารถอายัดทรัพย์สินและนำโฉนดที่ดินกว่า 7,200 ไร่กลับคืนสู่วัดได้เพราะมันกระจายเข้าไปชื่อหมดเลยโอ้น่าเกลียดมากตำรวจได้จับกุมอดีตพระโลกฏเนี่ยนะ
1: 7,000 ไร่กว่า
0: อดีตพระโลกฏแล้วก็หมอบีเนี่ยนะพร้อมของกลางเป็นโฉนดที่ดินจำนวนเช็คเนี่ยนะแล้วยศจนจำนวนมากนะและที่สำคัญก็คือขอโทษคงจะจำได้ตอนนั้นเนี่ยทำไมจะมาพบว่ามีการสวมชื่อเขาดื่นด้วยจำได้ไหมฮะเพื่อจะหนีทหารนะแต่ตอนนั้นเนี่ยครับเป็นเรื่องโอ้โหฟังแล้วก็เหลือเชื่อนะครับพอไปสวมชื่อมีเลขบัตรประชาชนนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันไปซ้ำกับชายอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วก็เลยทำให้เกิดคำถามนะครับถึงความปลอดภัยของข้อมูลทางทะเบียนราษฎรนะการยึดทรัพย์คืนตำรวจก็สามารถติดตามยึดทรัพย์สินต่างๆที่คนนี้คืนได้เลยนะครับนะได้สำเร็จก็พบว่ามีโฉนดที่ดินหลายแปลงรถยนต์กว่า60คันรวมมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่รู้ไหมครับ
1: เท่าไหร่
0: หมื่นกว่าล้านบาท
1: โอ้โห
0: นี่คือศรัทธาประชาชนถูกไหมครับที่มีต่อนี่ฮะฟังแล้วมันก็สะเทือนใจจริงๆนะฮะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือเรื่องที่เราก็ตามนะว่าสุดท้ายนี่ตอนนี้ยังแค่ยังจับอยู่นะบางไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไรถูกไหมครับแล้วเงินที่มันหมดไปเนี่ยมันจะกลับมายังไงนะครับอีกเรื่องหนึ่งพี่ติ๋มอันนี้ก็ถือว่าดังระเบิดเลยแล้วก็เงียบหายไปก็คือเรื่องสีกากอล์ฟใช่ไหมฮะที่เป็นเรื่องนารีพิฆาต
1: ใช่ไห
0: มสีกากอล์ฟคือมหากาพย์สะเทือนวงการสงฆ์นะครับกรณีหญิงสาววัย35ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระสงฆ์หลายสิบรูปโดยเฉพาะชั้นผู้ใหญ่พาพันชั้นผู้ใหญ่เนี่ยครับจนมีการโอนเงินเปเงินให้กว่า385ล้านบาทโอ้โหและถูกตำรวจจับกลุ่มตอนนี้เงียบไปก็จับตัวไว้แล้วก็เงียบไปนะฮะตำรวจนะครับจับกลุ่มตัวในข้อหาฟอกเงินรีดทรัพย์และช่อโกงจุดเริ่มต้นของความฉาวก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าตรวจค้นพบหลักฐานคลิปวิดีโอจำได้ไหมตอนนั้นนะคลิปวิดีโอแล้วก็อะไรภาพที่อยู่ในมือถือเนี่ยเยอะมาก 80,000 กว่าภาพอะไรนะโอ้โหเยอะมากๆเลย
1: จงใจมาก
0: ของสีกากอล์ฟเนี่ยนะเผยเห็นพฤติกรรมเขาเรียกอะไรการเสพสังวาสกับพระสงฆ์จำนวนมากนะในเครือข่ายของสงฆ์
1: คือเป็นหลักฐานในการที่จะแบ็กเมลเตรียมมาแบ็ก
0: แต่สุดท้ายก็กลับกลายเข้ามาถึง
1: ย้อน
0: พระกันหมดเลยย้อนกลับเข้ามาถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แล้วพระนี่ไม่ใช่พระชั้นผู้น้อยนะ
1: พระ
0: ชั้นใหญ่ตอนนั้นชั้นเทพชั้นธรรมอย่างนั้นเลยนะโอ้โหเหลือเชื่อเลยนะครับนะเกี่ยวพัวพันพระสงฆ์ไป20กว่า20รูปส่งผลให้พระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยต้องสึกก็ถึกในรูปแบบที่เรียกว่านาปาราชิกด้วยถูกไหมครับก็คือกลับมาบวชไม่ได้อีกแล้วนะครับก็จำนวนพระที่สึกไปก็ไม่เยอะแค่13รูปเท่านั้นโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องงานช้างเลยทีเดียวนะก็พบว่านะครับสีกากอล์ฟนี่มีเงินหมุนเวียนถึง385ล้านบาทนะครับนี่ก็โดยการถ้าเรียกว่าเข้าไปพัวพันอยู่กับพระผู้ใหญ่นี่โอ้โหน่าเรียกว่าหนักจริงๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ไล่ตามจับอยู่เนี่ยนะโอ้แล้ววัดที่พระศึกเนี่ยนะครับโอ้โหเอ่ยชื่อมาแต่ละวัดนี่เราก็เหลือเชื่อมาก็ไปหลายจังหวัดมากเดินสายเรียกว่าเดินสายไปศึกพระเลยแหละถูกไหมฮะเหลือเชื่อจริงๆนครสวรรค์ก็ไอ้ทางนั่นพิจิตรพิษณุโลกก็มีถูกไหมครับฉะเชิงเทราก็มีวัดดังด้วยในกรุงเทพก็มีนะเนี่ยไอ้สมุทรสาครก็มีมันจะเก่งอะไรขนาดนี้นะครับเหลือเชื่อนี่คือสีกากอล์ฟเราก็จะรอดูตามผลนะว่าสุดท้ายปลายทางมันจะจบมันลงตรงไหนถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: พอเอา

0: ข้อจริงแล้วจริงๆครับ
1: แล้วตอนนี้สิกากอฟอยู่ที่ไหน
0: ก็อยู่ในคุก
1: อยู่ในคุก
0: เพราะว่ามันมีคดีที่เขาไปจับหลักฐานได
1: ้เนี่ยได้เงินคืนไหม
0: มันได้คืนนะมันจะไปได้คืนเนี่ยตรงนี้คือตัวปัญหาเพราะว่าใช้เงินไปเยอะมากแล้วลองนึกดูนะครับสิกากอฟไปค่อยๆเตาะเงินจากเจ้าอาวาสเนี่ยนะแล้วก็มีการหึงหวงกันด้วยเจ้าอาวาสนะเพื่อง่ายคงจะจำเรื่องราวนี้ได้นะฟังแล้วมันก็เหลือเชื่อมากนะหมดเงินไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ไปหาระดับพระชั้นผู้ใหญ่นี่เงินเยอะ
1: ทำให้ศรัทธานี่
0: ตรงนี้แหละมีผลกระทบจริงๆนะฮะ
1: มากเลย
0: แล้วคือแล้วเราก็สนใจว่าเมื่อไหร่เขาจะชำระล้างเรื่องนี้ไอตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยนะครับแหมทางอะไรนะผู้รับผิดชอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ประกาศเลยว่าจะต้องแก้ไขเรื่องพรบสงฆ
1: ์
0: จัดการเรื่องนี้ให้ดีเลยครับแล้วถึงวันนี้ก็เงียบกริบเราไม่ทำอะไรเห็นไหมฮะไม่มีอะไรมีแห่งความคืบหน้าตรงนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆแล้ววันนี้ก็มีเรื่องอื่นมาต่ออีกแล้วเรื่องนี้ก็ถูกเงียบหายไปถูกไหมฮะไม่มีคนไปใกล้ตามก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงคดีสีกาคอบเนี่ยพอเอาข้อจริงแล้วมันก็จะไม่ถึงกระทืนคนอื่นกระเทือนคนอื่นพระในฐานะที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าหน้าที่โดยปริยายเพราะว่าวัดเนี่ยเขาถือว่าเป็นองค์กรถูกไหมฮะเป็นเรื่องที่เป็นนิติบุคคลอะแล้วอยู่ๆไปเอาลักลอบเอาเงินออกมานี่ถือว่าผิดนะถูกไหมฮะเป็นความผิดซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเรื่องสำคัญนะครับเราก็จะตามมาดูต่อไป okay. เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมยังจะมีคดีใหญ่ๆอีกหลายอันนะที่น่าสนใจเราจะลองมาตามมาดูหน่อยครับ
1: นะคุณศิโรจน์ฝากถึงอาจารย์เสน่ห์นะคะว่าชาปนกิจสงเคราะห์หลายๆแห่งเนี่ยที่มีปัญหาอยู่เมื่อสมาชิกเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับเงินแล้วว่าหาผู้รับผิดชอบก็ไม่ได
0: ้
1: สมาชิกที่มีชีวิตอยู่จะไม่ส่งเงินก็ผิดระเบียบอีกจำเป็นจะต้องส่งต่อเมื่อเสียชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินไหม
0: เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลเรื่องนี้มาพูดให้ท่านฟังนะฮะ
1: ค่ะคุณสมนึกบอกว่าอีกเรื่องนึงครับธรรมชโยวัดธรรมกาย
0: อันนี้ก็หมดอายุความแล้วท่านจำได้ไหมฮะ จับตัวไม่ได้แล้วก็หมดอายุไปแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับ
1: คุณอรุณสวัสดีมาคุณหนุ่มโอวันตินคุณเทพบุตรนะคะขอบคุณ
0: เดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนนิดนึง
1: ค่ะ
0: เพราะปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งก็มาเล่าให้หมอฟังว่าคือตัวเองมีอาการหลงลืมอย่างรุนแรงบางครั้งนี่ผมก็จำไม่ได้ว่าจอดรถไว้ที่ไหนหรือกำลังจะไปไหนพอไปถึงที่แล้วก็นึกไม่ออกว่าจะมาทำอะไรผมควรทำอย่างไรดีครับหมอปรึกษาหม
1: อ
0: หมอบอกเดี๋ยวจะก่อนจะทำอะไรเนี่ยจ่ายค่ารักษาหมอล่วงหน้ามาก่อนนะเพราะเดี๋ยวพอรักษาเสร็จคุณก็จะลืมค่ารักษาอีกถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นใครนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะคุณภูมิสุขบอกว่าพระลงกฎด้วยชอบเดินทางเรียรายถึงหลายออฟฟิศจำได้ค่ะ
0: นี่แหละ
1: นะฮะแล้วก็จริงๆวันนี้เนี่ยนะฮะต้องการที่จะพูดคือเสียใจนะฮะมีคนทักมาว่าสองคนลืมหรือเปล่าวันนี้คือไม่ลืมค่ะแต่จังหวะมันไม่นานเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะสำหรับพรงพาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าหลายเรื่องด้วยนะคะก็คุณมายุรีก็บอกว่าสองท่านคนไทยลืมง่ายจังนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดละกันนะคะสำหรับแขกพรุ่งนี้นะฮะก็เป็นสายรัฐศาสตร์นะฮะสู่นายทหารเรือเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นดีเจด้วยนะคะนั่นคือพลเรือตรีกฤตกมลกีรติบุตรนะฮะ
0: ก็น่าสนใจผู้นี้เป็นทหารเรือนะเป็นทหารเรือที่เรียกว่าเป็นนักดนตรีเป็นคนที่เก่งเรื่องการเล่นดนตรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังจัดรายการวิทยุนะเป็นดีเจเป็นอะไรต่างมากมายก็น่าติดตามชีวิตนะน่าสนใจนะครับนะ
1: ค่ะก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะคะก็เสียใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์คือค่อนข้างจะสนิท

0: กับพระองค์ท่านแล้วก็ท่านแม่ด้วยก็คือพระองค์โสมเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับวันนี้ผมเสด็จศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์นะคะเช่นเคยค่ะมีดิฉันวีระวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศรสุนีรับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจทั้งทั่วโลกในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร
2: ์ที่13มิถุนายนนะครับอาจารย์ก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทางเพจ Facebook นะครับของ Mcot News FM 100.5 ได้นะครับรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางสถานีวิทยุ 100.5 ของเรานะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารอะไรก็อยากจะทราบนะครับก็ส่งข้อความมาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับอาจารย
1: ์ค่ะก็คุณฟังคะทางสถานีเราก็ต้องกล่าวนะคืออย่างเมื่อวานเนาะตื่นเช้าขึ้นมาดิฉันก็ได้รับข่าวซึ่งก็แสดงคือก็เสียใจอย่างยิ่งเลยนะต่อการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาเนี่ยนะปรากฏว่าอย่างนี้คุณฟังคะเดนเข้าไปดูนะตามข่าวต่างๆสื่อทั่วโลกเลยคุณภูเบศ
2: ครับ
1: สื่อทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันรายงานข่าวเจ้าหญิงนะแล้วก็ทรงยกย่องพระองค์ท่านก็คือสื่อเนี่ยก็ยกย่องพระองค์ท่านว่าทรงเป็นนักกฎหมายของไทยเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างเช่นสำคัญว่าเป็นสำนักข่าวบลูมเบิร์ก CNN Reuters นะแล้วก็อีกหลายๆสำนักข่าวเนี่ยก็รายงานตรงกันนะถึงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในด้านปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เรือนจำการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการช่วยเหลือสตรีและเด็กแล้วก็บทบาททำเป็นการทรงเป็นทูตสันทวไมตรีบนเวทีสหประชาชาติเนาะไปจนกระทั่งถึงบทบาทในฐานะเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศด้วยอย่างเช่นสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคุณภูเมศ
2: คุ
1: ณผู้ฟังคะก็รายงานว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยมีการรายงานว่าพระองค์เนี่ยทรงได้รับการกล่าวถึงในสื่อไทยหลายครั้งด้วยในฐานะเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายโดยทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลแล้วก็ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยด้วยเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งที่น่าสนใจตามรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศว่าในปี2549เนี่ยได้มีการจัดตั้งกองทุนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงสำเร็จการศึกษาแล้วก็พระองค์ยังทรงมีบทบาทนะด้านสาธารณะที่โดดเด่นโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจหลากหลายในภาครัฐของไทยนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000เป็นต้นมาเนี่ยนะหนึ่งในตำแหน่งสำคัญก็คือทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันยังทรงเป็นผู้แทนถาวรของไทยประจำองค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆณกรุงเวียนนานะส่วนในประเทศเนี่ยพระองค์ก็ทรงปฏิบัติภารกิจในสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันทวไมตรีขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือว่า United Nations Women แล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า United Nations Office of Drugs and Crime นะหรือชื่อย่อว่า UNODC นะพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้ผลักดันการปฏิรูปเรือนจำโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อช่วยเหลือสตรีและก็เด็กในเรือนจำแล้วก็รวมถึงเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมนะนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันจนที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติมีการรับรองข้อกำหนดกรุงเทพหรือที่เรียกว่า Bangkok Rules นะในปี2553ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะ AP ก็เหมือนกันสำนักข่าว AP ซึ่งเป็นสำนักข่าวของสหรัฐอเมริกามีออฟฟิศอยู่ที่นครนิวยอร์กเนี่ยก็รายงานถึงบรรยากาศภายหลังการประกาศข่าวการสิ้นประชนมีประชากรกลุ่มต่างๆกลุ่มเล็กๆเ

0: เลยเยอะแยะไปหมดก็ได้เดินทางมารวมตัวกันภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ประทับรักษาพระการประชวรโดยส่วนใหญ่ต่างก็ถือพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆด้วยเนี่ยนะทีนี้คุณฟังคะการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนี่ยรับรองข้อกำหนดกรุงเทพนะแบงคอกรูนะว่าด้วยการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเนี่ยนะทาง UN องค์กรนี้นะฮะ UNODC เนี่ยนะขององค์การสหประชาชาติเนี่ยว่าด้วยเรื่องของยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมเนี่ยนะคะก็ได้มีคือมีสารออกมาเนี่ยนะแสดงถึงความไว้อาลัยแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ปฏิบัตินะภารกิจที่พระองค์ท่านทรงทำเนี่ยต่อสำนักงานขององค์การสหประชาชาติสำนักงานสหประชาชาติแห่งนี้ดีนี้กษัตริย์นะก็มีกษัตริย์จิกมี่แห่งภูฐานเนี่ยก็ทรงร่วมไว้อาลัยด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งสถานเอกอัครทูตต่างๆนะทั่วโลกเลยนะก็ได้ออกมานะส่งสารแสดงความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งเนี่ยนะคะต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะแสดงความไว้อาลัยอย่างยิ่งเลยคุณโพเบศคะสถานทูตที่ดิฉันเข้าไปดูเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานทูตเยอรมนีนะคะสถานทูตเช็กสถานทูตรัสเซียสถานทูตอะไรต่างๆเยอะแยะอีกนะไม่หมดนะคะตรงนี้ก็เลยคุณโพเบศจำได้ไหมถึงโครงโลกนิตโครงหนึ่งเนี่ยนะดิฉันก็เลยนึกถึงโครงนี้ขึ้นมาว่าพฤกษพกาศรอีกุลชรอันปลดปลงโทธงเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประวัติประดับไว้ในโลกาเนาะก็คือคุณงามความดีของพระองค์ท่านอย่างที่เราทราบกันอยู่นะก็ทั่วโลกก็สรรเสริญเนี่ยนะคะทีนี้กวีนิพนธ์บทที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเนี่ยเป็นกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตทินโนรสนะพระนามเดิมของพระองค์ท่านก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมก็เอามาฝากกันนะคะค่ะคนเรานะก็ต้องประกอบคุณงามความดีอย่างที่พระองค์ท่านพระองค์พาได้แสดงให้เห็นชัดเลยนะคะ
1: ครับและสุดท้ายก็จะเหลือความดีนะครับที่
0: ผู้คนจะจดจำและลึกถึงค่ะ
1: มาต่อกันที่ข่าวอื่นๆของเราเนาะอาจารย์นะครับเมื่อรายการที่แล้วข่าวนั้นหนึ่งผมพูดถึงเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมนะเอลนินโญมันจะเป็นแบบโอ้เป็นซูเปอร์เอลนินโญเลย
0: ดิฉันก็ได้ยินอยู่นั่งรถมาก็ได้ยินคุณรายงาน
1: ทีนี้เนี่ยอาจารย์มันมีรายงานผลการศึกษาอีกรายงานหนึ่งนะผลการศึกษาจากซูริก Resilient Solution นะครับก็เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีสูงถึง3ใน4ส่วนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปี2030ครับเขาบอกว่
0: า
1: ใช่ภูมิภาคนี้เนี่ยเร่งสร้างกำลังการผลิตพลังงานสะอาดเร็วกว่าที่ประเมินความมั่นคงแล้วก็ทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันจะอาจจะส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าถ้าหากไม่มีการเร่งลงทุนเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินะครับอันนี้เป็นรายงานฉบับเดือนมิถุนายน2569ครับเขามีการประเมินพื้นที่ก่อสร้างพลังงานหมุนเวียน 1,380 แห่งใน10ประเทศอาเซียนก็พบว่ามีโครงการสูงถึง927แห่งหรือว่าคิดเป็นกำลังการผลิตรวม 181,000 เมกะวัตต์นะครับที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงทางภูมิอากาศระดับสูงสุดซึ่งในความเสี่ยงนี้นะครับครอบคลุมทั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมบนฝั่งพลังงานน้ำและก็พลังงานความร้อนใต้พิภพด้วยที่อยู่ระหว่างการวางแผนและก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะที่เป้าหมายของอาเซียนเองครับก็มีการตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตหมุนเวียนร้อยละ45ภายในปี2030นะครับโดยที่ฟิลิปปินส์และก็เวียดนามเนี่ยเป็น2ประเทศที่เผชิญความเสี่ยงสะสมมากที่สุดเนื่องจากว่ามีสัดส่วนและก็ขนาดของโครงการพลังงานหมุนเวียนในแผนงานขนาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแต่ว่าถ้าหากแยกตามประเภทเทคโนโลยี

0: ยีนะครับเขาพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ครับตอนนี้กำลังเผชิญความเสี่ยงระยะสูงนะครับสูงที่สุดถึง80%จากภัยคุกคามของกระแสลมรุนแรงไม่ว่าจะเป็นลูกเห็บน้ำท่วมไฟป่าในขณะที่พลังงานลมครับก็มีความเสี่ยงอยู่ที่56%จากพายุไต้ฝุ่นและก็ภัยพิบัติชายฝั่งส่วนพลังงานน้ำนะครับแม้จะเป็นโครงการที่จำนวนน้อยกว่าแต่ว่ากลับมีมูลค่าความเสี่ยงทางการเงินสูงสุดนะครับเขาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายอาจจะสูงกว่า82,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้เงินในการลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยทางรายงานเขาก็ระบุด้วยนะครับว่ามูลค่าความเสี่ยงรวมของพอร์ตโฟลิโอเรื่องของพลังงานหมุนเวียนในอาเซียนอาจจะสูงถึง 165,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากไม่มีมาตรการรองรับเรื่องของภัยพิบัติที่มันอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าหากมีการลงทุนล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มันแข็งแกร่งจำนวนเงินงบประมาณ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็น2%ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะสามารถช่วยเซฟช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ถึง6เท่าเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเนื่องในโครงการส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนและก็การก่อสร้างซึ่งยังสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะยาวอย่างทันท่วงทีครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก ENA Leader ครับเป็นเว็บไซต์เป็นข้อมูลรายงานที่เขามีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ทุกประเทศแล้วก็ไม่เฉพาะทุกประเทศอย่างเดียวนะประชาชนทุกคนก็จะร่วมมือกันนะกลายเป็นยังอยากใช้ภาษาอังกฤษคำนี้ค่ะว่า environment conservation is a matter of everyone นะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันเนาะไม่ใช่จะรอให้แต่รัฐบาลทำอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะสังเกตไหมช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ตกเกือบ
0: ตกหนักนะ
1: ตกหนักด้วยตกหนักด้วยอ่ะเน
0: า
1: ะก็
0: ก็ตามแต่ว่ายังถือว่าอยู่ในสภาวะปกติอยู่
1: ปกติอยู่ยังคุมได้เนาะแต่ที่เมื่อกี้รายงานข่าวเห็นไหมเขาก็บอกชัดเลยนะว่าจะต้องเตรียมตัว
0: ต้องประเมินต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮ
1: ะ
0: กับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะ
1: นะปีปลายปีที่แล้วคุณจำได้ไหมหาดใหญ่น้ำท่วมแรงมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหหนักเลยครับอาจารย์
1: หนักเลยอย่างที่เขาบอกไม่เคยปีปรากฏมาก่อนในรอบ กว่า100ปีมาเลยเนี่ยนะคะ
0: แล้วต่อไปนี้คือเราจะได้เจอคำว่าที่บอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคย
1: ไม่เคยเจอมาก่อน
0: ในอีกหลายๆประเด็นถามแน่นอนเราจะต้องเจอ
1: แล้วก็จะต้องเจอ
0: โดยเฉพาะปีหน้าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำท่วมนะภัยแรงเนี่ยหนักเขาบอกว่าหนักเลยนะ
1: เอลนีโยนี่ไงเนาะมันปรากฏเริ่มปรากฏแล้วว่าเนาะโอ้ค่ะทีนี้เราจะพาคุณฟังไปเรื่องของความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของไทยระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยก็เมื่อวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะฮะทางสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเขาก็จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติเนาะที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็มีคณะทูตานุทูตผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการแล้วก็สื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า700คนนะรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็ครม.นะรัฐมนตรีสำคัญเนี่ยหลายคนเลยแหละที่ได้เข้าร่วมในงานนี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยท่านทูตเนี่ยนะซึ่งดิฉันเองก็รู้จักท่านดีนะคะท่านก็เป็นคนที่ถ้าจากการสัมผัสเนาะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เนาะแล้วก็มีอุปนิสัยซึ่ง very friendly ต้องพูดอย่างนั้นนะคะท่านทูตเนี่ยพูดอย่างนี้ค่ะว่าวันชาติรัสเซียเป็นวันที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์อธิปไตยและวิสัยทัศน์สู่อนาคตของรัสเซียแล้วก็ยังเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของรัสเซียในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงเดินหน้าสร้างระเบียบโลกที่มีความสมดุลแล้วก็ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยท่านทูตยังพูดอย่างนี้ค่ะว่าขณะนี้นะโลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งอย่างมากมายแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความเท่าเทียมและการเจรจาจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษนะยุคสมัยที่กลุ่มประเทศจำนวนไม่กี่ประเทศสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับส่วนอื่นของโลกเนี่ยกำลังจะค่อยๆหลีกทางให้กับความเป็นจริงของโลกหลายขั้วอำนาจหรือโลกที่มีศูนย์กลางอำนาจหลายแห่งนะแล้วก็ปีนี้ค่ะท่านทูตบอกว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีนะความสัมพันธ์รัสเซียกับอาเซียนนะ แล้วก็หุ้นส่วนที่เติบโตจนกลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับการประสานงานทาง

0: การเมืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางมนุษยธรรมรัสเซียนั้นให้ความสำคัญอย่างสูงต่อนโยบายต่างประเทศที่มีความสมดุลแล้วก็มีเหตุมีผลตามประเพณีอันนี้พูดถึงไทยเราด้วยเนี่ยนะตลอดจนบทบาทสำคัญของกรุงเทพภายในอาเซียนก็คือความสำคัญของไทยเรามาในกรอบอาเซียนแล้วก็ทางรัสเซียบอกว่าเขาก็ปีนี้เนี่ยรัสเซียก็เลยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนในสัปดาห์หน้าที่เมืองคาซานเนาะของรัสเซียแล้วก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่จะครอบคลุมแล้วก็เป็นรูปธรรมใหม่ๆเนี่ยนะคะท่านทูตก็ว่าไว้อย่างนั้นทีนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็ให้เพิ่มเติมนะคะว่าความสัมพันธ์ทางการทูตไทยระหว่างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ย officially started on July the 3rd 1897นะก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับรัสเซียเนี่ยเริ่มอย่างเป็นทางการเลยนะตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมปีคศ1897หรือเทียบเป็นปีพศก็คือ2440นะในระหว่างที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยเสด็จเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปเยือนที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแล้วก็ได้มีการพระองค์ก็ได้พบปะกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ด้วยนะแล้วพอต่อมาเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็กระชับความแน่นแฟนยิ่งขึ้นถึงแม้ว่ารัสเซียจะเปลี่ยนการปกครองเนี่ยนะคะไปเมื่อปี19เท่าไหร่1991นะคอมมิวนิสต์ก็ล่มสลายแล้วก็มีการปรับตัวมาสหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนชื่อเป็นรัสเซียนะว่าในปี2026เนี่ย Thailand and Russia have shared an active diplomatic relationship for 129 years พอนับมาถึงปีนี้แล้วความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ย129ปีมาแล้วเนาะแล้วในปีคศ1991เนี่ยประเทศไทยก็ recognize อย่าง officially เลยนะก็คือให้การรับรองอย่างเป็นทางการเนี่ยต่อประเทศรัสเซียที่หลังจากเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ไหมคะคือคอมมิวนิสต์ล่มสลายแล้วสหภาพโซเวียตก็เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐรัสเซียประเทศไทยก็ให้การรับรองนะทีนี้มาดูเรื่องที่มอสโกหรือว่ารัสเซียเนี่ยนะปกติเวลาข่าวเนี่ยเขาบางทีเขาจะเลี่ยงไม่พูดซ้ำนะเขาก็ใช้ชื่อนครหลวงนี่แหละก็หมายถึงประเทศนั้นข่าวนี้ก็เขาพูดถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะของไทยเราก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลก็จะ attend the ASEAN Russia Summit in Kazan Kazan นะคะ as Moscow seek deeper regional ties นะคะที่ทางรัสเซียนั้นก็แสวงหาลู่ทางที่จะกระชับความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคกับอาเซียนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนี่ยนะแล้วก็จะมีการประชุมคาซานที่ว่าเนี่ยการประชุมสุดยอดระหว่างรัสเซียกับอาเซียนที่เมืองคาซานเนี่ยระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ก็อีกวันนี้วันที่13แล้วใช่ไหมก็อีก3วันข้างหน้าเนี่ยนะคะก็เน้นความสำคัญที่ทางรัสเซียนั้นมีให้กับอาเซียนแล้วก็มีให้กับประเทศไทยเราด้วยค่ะ
1: ครับขยับมาที่สิงคโปร์ครับอาจารย์ผมยังอยู่กับเรื่องของสภาพอากาศอยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยชาวสิงคโปร์คือได้รับการคลายร้อน
0: คลายร้อนแหมดีจัง
1: อากาศสิงคโปร์ก็คล้ายๆบ้านเราเนาะอาจารย์คล้ายๆกันแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับพัดถล่มทั่วทั้งเกาะส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านม
0: า
1: ส่งผลให้อุณหภูมิตอนนี้ดิ่งหวบลงไปเลยอาจารย
0: ์ลดต่ำลงเลยเหรอ
1: ลดต่ำลงเลยครับทุบสถิติเย็นที่สุดในรอบปี2026นะครับซึ่ง
0: ข่าวดีสำหรับชาวสิงคโปร์
1: ใช่เป็นข่าวดีสำหรับชาวสิงคโปร์นะครับเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ 20.1 องศาเซลเซียสกำลังเย็นสบายเลยนะฮะนะฮะแต่ว่าทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสิงคโปร์ครับหรือว่า MSS นะครับเขาก็รายงานสภาพอากาศหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงสายจนช่วงถึงช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับก็ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่สถานีตรวจวัดอากาศนิวตันนะครับเขาสามารถวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดเนี่ย 20.1 องศาช่วงเที่ยงนะอาจารย
0: ์
1: เที่ยงใกล้จะบ่ายแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2026เป็นต้นมานะครับถือว่าทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้ในเดือนกุมภาพันธ์วันที่19นะครับตอนนั้นเนี่ย 20.3 องศาเซลเซียสในขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเขาก็มีการออกประกาศเตือนภัยสภาพอากาศล่วงหน้าครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือตอนกลางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกของประเทศแล้วก็แหมพูดเหมือนไกลเลยเนาะสิงคโปร์ตอนเหนือตอนกลางคือมันก็มีอยู่แค่นั้นนะสำนักงานระบายน้ำแห่งชาติของสิงคโปร์หรือว่า

0: PUB นะครับก็ออกประกาศแจ้งเตือนภัยความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ย่านบาลิสเตียนะครับแล้วก็ย่านปายาเลบานะครับแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรเส้นทางที่น้ำหลากครับในขณะเดียวกันบรรดาโลกออนไลน์ของชาวสิงคโปร์ก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับคือพออากาศมันเย็นประชาชนจำนวนมากพากันถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ภาพทั้งภาพถ่ายวิดีโอทั้งไทม์แลปส์นะครับของสภาพอากาศที่เป็นแบบท้องฟ้ามืดครึ้มกลุ่มเมฆมันแบบดำทะมึนเคลื่อนตัวผ่านเหนือมารีนาเบย์นะครับเขตชุมชนต่างๆเขาก็ยินดีกันนะฮะอาจารย์เพราะอากาศดีสภาพอากาศที่แบบคือมันได้เหมือนพักจากอากาศที่
1: ม
0: ัน
1: ร
0: ้
1: อน
0: อบอ
1: ้
0: าวมันเหนียวตัวมาก่อนหน้านี
1: ้ก็เลยเย็นนะ
0: มันร้อนอบอ้าวมาหลายวัน
1: ตอนนี้เย็นแล้ว
0: มาถึงเมื่อวานโอ้เย็นสบายคือดิ่งหวบลงไปแต่ว่าทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการออกแถลงร่วมกันยังเตือนอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักในระยะนี้แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มก่อตัวเด่นชัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมนี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ 80% เลยนะครับว่าแล้วก็ประกอบกับปรากฏการณ์โดโพในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยเป็นบวกมันจะเริ่มพัฒนาตัวในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะครับจะยิ่งส่งผลให้สภาพอากาศโดยรวมของสิงคโปร์แล้วก็ภูมิภาคใกล้เคียงเนี่ยมันจะกลับมาแห้งแล้งและก็ร้อนจัดมากขึ้นในระยะต่อไปดังนั้นช่วงนี้ก็สูดอากาศเย็นไปก่อนนะฮะอีกไม่นานนะจะเจอกับอากาศร้อนแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีอากาศเย็นเข้ามานะสลับกันเป็นนะ
0: ครับ
1: มันดีแทนที่จะเป็นร้อนไป
0: ร้อนอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ก็ดีนะแหมก็ยินดีกับชาวสิงคโปร์ด้วยในสัมผัสอากาศเย็นนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้บ้านเราก็ไม่ได้ร้อนมากนะคุณภูเบศ
0: กำลังดีครับอาจารย์อากาศกำลังดีแต่ว่าบางช่วงที่แบบฝนยังไม่ตกเนี่ยโอ้
1: โหก็ร้อนเหงื่อตกร้อนแบบอบอ้าวเลยคุณนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างการสู้รบสหรัฐกับอิหร่านเนา
0: ะ
1: ถึงแม้ว่าเนี่ยเมื่อวานที่ฉันก็ฟังข่าวอยู่เนี่ยนะท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาพูดเลยนะว่าข้อตกลงที่จะคุยกันกับอิหร่านเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยใกล้ๆที่จะสามารถที่จะยุติกันได้แล้วแหละเนาะแล้วก็เรียกว่าเขาบอกเนี่ยร่างข้อตกลงใกล้เสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากผู้นำระดับสูงของอิหร่านด้วยพร้อมกับระบุว่าจะประกาศวันแล้วก็เวลาของสถานที่ลงนามเนี่ยในเร็วๆนี้นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่นครเจนีวานะตามข่าวเนี่ยนะอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณผู้ฟังค่ะอิหร่านค่ะอิหร่านออกมายืนยันว่าภายใต้ข้อตกลงสันติภาพใดๆกับสหรัฐนะจะต้องคงสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะใช้คำว่ายูเรเนียมเอนริชเมนต์แล้วก็การเก็บรักษายูเรเนียมที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วไว้ในประเทศอิหร่านนะทีนี้อิหร่านยังย้ำว่านี้จะไม่ยอมสละอำนาจในการควบคุมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซที่สำคัญของโลกนะเป็นรายงานของสำนักข่าว IRNA นะของอิหร่านซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการอิหร่านเนี่ยรายงานอย่างนี้ค่ะว่าข้อเรียกร้องของสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยที่ให้อิหร่านส่งมอบวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างข้อตกลงที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยนะคะทีนี้หลังสงครามที่ปะทุจากการโจมตีของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ได้เจรจาทางอ้อมต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆอย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็เจรจาเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เจรจากันเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีการหยุดยิงมาตั้งแต่มีการตกลงกันตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์รุนแรงเป็นระยะอันเนี้ยนะคะทีนี้ตามรายงานของสำนักข่าวของอิหร่านเนี่ยร่างข้อตกลงนั้นประกอบไปด้วยการยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนการปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดเป็นมูลค่าถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเจรจาโครงการนิวเคลียร์เป็นเวลา60วันการระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่านการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อท่าเรือของอิหร่านนอกจากนี้เนี่ยอิหร่านยังเรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามแล้วก็เสนอแผนฟื้นฟูประเทศมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะยังไงก็ตามคุณฟังค่ะรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยนะระบุว่าท่านเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ก็ได้หารือกับโดนัลด์ทรัมป์นะโดยสหรัฐรับปากว่าข้อตกลงใด

0: จะต้องรวมถึงการกำจัดวัสดุนิวเคลียร์ที่ผ่านการเสริมสมรรถนะของอิหร่านแล้วก็การรื้อโครงการพื้นฐานด้านขีปนาวุธด้วยเนทันยาฮูย้ำว่าจุดยืนก็คืออย่างนี้ของอิสราเอลนะตราบใดที่เขายังเป็นนายกรัฐมนตรีนะอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคงต้องดูกันต่อไปและในคือในเมื่ออิสราเอลก็แสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อตกลงที่ท่านทรัมป์บอกว่าใกล้จะบรรลุแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พูดเอาไว้นะคะ
1: ครับมันเป็นก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอาจารย์เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงรายวัน
0: เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย
1: เปลี่ยนแปลงรายชั่วโมง
0: หลายชั่วโมงหรือหลายนาทีไม่ใช่นี่ก็มีการนี่ท่านดูนะแต่ข้อมูลก็บอกมีการสื่อมวลชนนี่ก็เนาะมีการรวบรวมอะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งพูดอีกแบบหนึ่งนะบอกว่าจะมีการหยุดยิงพูดไปพูดมาอย่างยื้อเลย40กว่าครั้งแล้วอะคุณ40กว่าครั้งนะค่ะนะก็อย่างที่บอกว่าคนบอกเอาแน่เอานอนกับท่านโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้หรอกนะ
1: นะฮะไปดูสถานการณ์ที่เมียนมากันบ้างครับคุณผู้ฟังเกิดเหตุตึงเครียดระดับระหว่างประเทศเลยนะครับหลังทางการจีนแล้วก็รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยแยกกันคุมตัวพลเมืองของสหรัฐอเมริกาจำนวน2คนเป็นนักวิชาการและก็นักธุรกิจชื่อดังที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์อิทธิพลของจีนในเมียนมาแบบตรงไปตรงมานักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็หวั่นนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมีกำหนดการที่จะไปเยือนกรุงปักกิ่งจะไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้านะครับสำนักข่าวนะครับอันนี้เป็นวอชิงตันโพสต์นะครับเขาก็รายงานเอาไว้นะครับข่าวนี้ทางการจีนเนี่ยได้ยืนยันการจับกลุ่มตัวนายมินซินนะครับเป็นนักวิชาการชาวเมียนมาที่ได้รับสัญชาติอเมริกันครับอาจารย์และก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนมาหรือว่าISP เมียนมา ซึ่งตั้งฐานปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของไทย มีนายมินซินเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาในขณะที่เดินทางไปทำการวิจัยบริเวณมณฑลยูนนานของจีนตรงนี้เนี่ยจะมีพรมแดนติดกับเมียนมาครับล่าสุดกระทรวงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาแถลงยืนยันว่านายมินซินเนี่ยถูกจับกุมในข้อหาจารกรรมข้อมูลและก็เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจีนด้วยนะครับพร้อมระบุว่าได้แจ้งให้สถานกงสุลใหญ่สหรัฐณเมืองกวางโจวทราบแล้วสำหรับนายมินซินเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับสูงนะครับแล้วก็มักเดินทางไปแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกร่วมกับผู้กำหนดนโยบายในกรุงวอชิงตันโดยระยะหลังเขาก็มุ่งเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของจีนในการเข้าควบคุมพื้นที่เหมืองแร่หายากรวมถึงโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในเมียนมาด้วยนะครับและในเวลาไล่เลี่ยกันครับทางการเมียนมาเนี่ยก็มีการควบคุมตัวนายอดัมคาสติลโยนะครับนักธุรกิจชาวอเมริกันอดีตประธานหอการค้าอเมริกันในเมียนมาและก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยครับนายคาสติลโยเนี่ยถูกควบคุมตัวทันทีที่สนามบินขณะที่เดินทางกลับเข้ามาเมียนมาหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางไปเยือนสหรัฐทางนี้นะครับเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ได้เดินทางไปที่กรุงวอชิงตันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเพื่อไปผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีนโยบายเชิงรุกมากขึ้นในเมียนมาเพื่อขานอำนาจอิทธิพลของจีนและก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าจีนเนี่ยคือผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากความขัดแย้งในเมียนมาและแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะครับว่าการจับกุมบุคคลทั้งสองรายมันมีความเชื่อมโยงหรือว่าเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างจีนกับเมียนมาหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับก็สร้างความตื่นตระหนกและก็หวาดวิตกอย่างรุนแรงแก่นักลงทุนนักธุรกิจนักการทูตชุมชนนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาเนื่องจากเขาก็กลัวว่าประเด็นสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นข้อห้ามหรือว่าเป็นเส้นตายข้อใหม่ของทางการจีนที่จะไม่ยอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อีกต่อไปในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับเขาก็บอกว่าได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับการควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันทั้ง2แห่งแล้วนะครับแต่ว่าปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก็อ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องหาด้วยครับ
0: ค่ะนะก็ในฐานะว่านะจับกลุ่มได้ด้วยความร่วมมือจีนอาจจะขอมาทางเมียนมาเนอะ
1: หรือเปล่า
0: เออนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องการจับตัวหรืออะไรเนี่ยก่อนหน้านั้นคุณฟังคงจำได้นะว่าศาลจีน

0: เนี่ยเขาได้มีคำพิพากษานะอดีตเจ้าวัดวัดเซาหลินเซาหลินนี่มีชื่อใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เซาหลินนี่โบราณกาลมาเลยเนี่ยนะคะก็คือก็ปลดละปลดเจ้าอาวาสคนนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วในฐานะที่ทำการยักยอกทรัพย์เบียดบังเงินหลวงรวมถึงการรับแล้วก็จ่ายสินบนนะเป็นมูลค่ารวมกันแล้วประมาณถึง300ล้านหยวนน่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,438 ล้านบาทนะตลอดระยะเวลาเกือบ3ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดเซาหลินคนนี้เนี่ยนะคะคือวัดเซาหลินก็อยู่ในมณฑลเหอหนานนะก็ถูกจับกุมตัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ก็มีเอามาเป็นข่าวหลังจากที่ศาลเนี่ยก็มีการพิจารณาเอามาเป็นที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเขาก็มีอายุ61ปีเนี่ยนะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเซาหลินตั้งแต่ปี2542นะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วเนี่ยนะพ้นจากสภาพแล้วเอามาดูนิดนึงนะคะว่าวัดเซาหลินเนี่ยตั้งอยู่บนเทือกเขาทรงซานณมณฑลเหอหนานสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ495คุณนานมาเน
1: า
0: ะเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนานิกายเซนแล้วก็กังฟูอันโด่งดังนะโดยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปี2010นะในประวัติศาสตร์ค่ะคุณฟังคะวัดเซาหลินเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแล้วก็กังฟูด้วยการสู้รบแบบกังฟูนะอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์จีนหลายเรื่องเนี่ยนะมีบทบาทสำคัญในด้านศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันอยู่อ่ะเอาละค่ะ
1: ครับ
0: เวลาต้องหยุดกันก่อนหยุดพัก
1: ครับพักสักครู่ฮะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: ตอนนี้นะครับเราจะต่อสายไปคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับมาพูดคุยเรื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในตอนที่21แล้วนะ
1: ตอนที่21แต่มันมีเรื่องเยอะเนาะมันไม่ธรรมชาติเนี่ยนะจากฝีมือมนุษย
2: ์
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณสุเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
2: ครับผมอาจารย์ครับมาต่อกันเลยครับจากประเด็นสัปดาห์ที่แล้วครับ
3: ปลาจระเข
2: ้ปลาจระเข้อีสานเรียกว่าปลาแค่ใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช
2: ่ครับ
1: ปลาแค่
3: เด็ดสั้นๆเพราะคนลาวคนภาคอีสานด้วยนะฮะจะเรียกจระเข้ว่าแค่
2: อืมครับ
1: แค่เฉยๆ
2: แค่
3: แค่ครับ
1: แค่
3: เรียกว่าแค่แล้วมันก็จะมีปลาชนิด
1: มันก็เพี้ยนไปจากคำว่าแค่แหละนะจระเข้เป็นแค่ใช่ไหมอาจารย
3: ์ผมไม่แน่ใจว่าใครลอกแข
1: กค
3: ่ะแต่คนท้องถิ่นตั้งแต่ผมเกิดผมก็เรียกจระเข้ว่าแค่แล้ว
2: อาจจะเป็นการเรียกที่แตกต่างกันครับ
3: แต่คนเข้าใจว่าคนภาคกลางอาจจะใส่คำว่าจอนเข้าไปข้างใน
2: อืมครับอาจารย
3: ์เพราะว่าจระเข้เนี่ยมันก็ไปมาเนาะ
2: มันก็ไปนู่นทีมานี่ที
3: นั่นแหละก็เลยอ่านว่าจระเข้
2: คร
3: ับ แต่ไม่เป็นไรครับขอให้มันเป็นตัวเดียวกันพูดแล้วมันคือความหมายเดียวกันนะครับอ
2: ืม
3: ครับแล้วก็มันมีปลาชนิดหนึ่งนะฮะที่มันมีปากยาวๆคล้ายๆกับจระเข้ชาวบ้านก็เลยเรียกว่าปลาแ
2: ฉ
3: ปลาแฉปลาแฉแต่พอมาเป็นภาษากลางเนี่ยเป็นปลาแฉไปเลย
2: ครับ
3: แค่นั้นท่านไม่พอประมาณนั้นก็ทำมันดิ้นไ

0: าวิทยาลัยนเรศวรได้เอาตัวอย่างปลาจระเข้ที่จับได้นะฮะที่จับได้ที่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่น้ำกบนะครับหรือแม่น้ำโขงตรงสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็ตรงเชียงคานปากชมเพราะว่าไอ้ปลาชนิดนี้เนี่ยมันมีตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวมัน
1: ค่ะ
0: นะครับตุ่มตะปุ่มตะปับเต็มตัวเนี่ยเหมือนมีปลาก็ประมงท้องถิ่นพื้นที่ก็วิเคราะห์ออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ได้พบว่ามันเป็นปรสิตจริงจริงซึ่งปรสิตที่ว่านั้นก็คืออาญาติใบไม้นะครับวางไข่เต็มตัวมันเลย
1: แล้วทำไมมันถึงไปชอบไปวางไข่เต็มตัวมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ปรสิตมันชอบไ
0: หมคือปกติแม่น้ำสายใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปรสิตจริงไหมครับเพราะว่าการไหลของน้ำฟรีโฟลว์อะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะทำให้น้ำมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแต่แสดงว่าอันนี้เนี่ยมวลของน้ำมันมีสิ่งที่สะสมอยู
1: ่
0: แล้วพวกมวลของน้ำนั้นมันมีสิ่งเดียวกันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานนะครับก็ปรากฏว่ามีการไปตรวจพบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้สะสมอยู่ในมวลของน้ำขนาดว่าแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับมันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันก็รองรับมาจากแม่น้ำสาขาต่างๆที่ไหลลงมานะฮะก็ลองนึกดูนะครับว่าจากสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยว่าจะมาถึงที่เชียงคานปากชมระยะทางมันตั้ง 5-600 กิโลเมตรแต่ปรากฏว่าองค์ประกอบที่อยู่ในมวลของน้ำเอ๊ะทำไมมันมีสิ่งเดียวกันได
1: ้
0: ก็มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เลยเอาไปวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะครับโดยอาจารย์นี่แหละที่ศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เก็บตัวอย่างปลาศึกษาอะไรมานานเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผลวิเคราะห์ออกมาว่าสาเหตุที่ปลาแค่เนี่ยมันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันมาวางไข่เต็มตัวมันแต่จริงๆพวกพยาธิพวกนี้มันไม่ได้วางไข่นะมันมากินตัวมันคือมันวางไข่เสร็จปุ๊บมันฝังตัวมันก็ปลาตัวนั้นก็คือเหยื่อของมันมันก็จะกินไปเรื่อยๆนะ
2: ครับ
0: ใช่นะฮะถ้าเกิดว่าสาเหตุที่มันทำที่ปลาแค่เนี่ยมันถูกกระทำย่ำยีโดยพยาธิใบไม้ได้ก็เพราะว่ามันไม่สบาย นะครับร่างกายมันไม่สบายร่างกายมันทรุดโทรมลงพอมันซุดโทรมลงเนี่ยก็วิเคราะห์ก็เลยไปเจอว่าอ๋อมันมีสารหนูอยู่เต็มตัวมันเลย
2: ครับ
0: สารหนูนั้นมาจากไหน
2: มาจาก
0: สารหนูนั้นมาจากการทำเหมืองแร่แร่เอื้อม
2: เหนือน้ำ
0: ใช่เหมืองแร่แร่เอื้อมซึ่งนะครับในเราเนี่ยก็มีนะครับในพม่าก็เยอะยิ่งในตั้งแต่เกิดสงครามการค้าระหว่างอเมริกากระทำกับจีนเนี่ยนะครับแล้วก็จีนก็ตอบกระโต้กันไปเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นงานกันขยายไปถึงเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันทำให้อุตสาหกรรมหลักอันหนึ่งซึ่งมันต้องใช้แร่เยอะจำนวนมากนะก็นี่แหละโลกของเราโทรศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละคือตัวที่ใช้แร่มากที่สุดนะครับทั้งโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งในทีวีในจออะไรสารพัด LED หรือแม้กระทั่งไอ้พวกรังสีลำแสงอะไรต่างๆพวกสายแสงสายสีอะไรนะฮะ มันก็ล้วนแล้วแต่ใช้แร่มากขึ้นแต่ทีนี้พอมันมีการต่อสู้กันนะฮะต่อสู้กันก็คือเนี่ยฉันจะกักอันนี้ไว้ของฉันไม่ส่งไปให้ถ้าทำอันนี้กับฉันจะเลือกงานฉันเรื่องน้ำมันฉันก็ไม่ส่งแร่เอื้อให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยโยงกันไปถึงว่ายิ่งตรงไหนมีแร่เอื้อมากขึ้นฉันก็ยิ่งต้องตุ่น

0: ไปให้ได้มากเท่าไหร
1: ่
0: ฉันก็ยิ่งต้องคุมให้เหนือขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่สนแหละว่าในพื้นที่ไหนบ้างมีหรือไม่มีเยอะหรือไม่เยอะแต่ฉันก็สรุปไปก่อนแล้วตรงไหนทำได้ง่ายที่สุดพื้นที่ที่มีอำนาจการบริหารที่อ่อนแอที่สุดนั่นนะครับคือสามารถทำเหมืองเถื่อนได้ง่ายที่สุดเลย โดยไม่ต้องศึกษาสำรวจหรือป้องกันอะไรเอาแค่ว่าฉันสำรวจแล้วฉันเจอว่าที่เนี่ยความหนาแน่นของแร่เอื้อต่อพื้นที่มันมีสูงที่สุดฉันก็จะขุดจะตัดจะขุดจะตัดจะขุดจะตัดอยู่นี่แหละก็คือทำลายหน้าดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่การที่จะตัดเอาดินให้มันเป็นมวลส่วนใหญ่นั้นเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองเกินไปก็เลยต้องใช้สารนะครับไปแยกธาตุโลหะออกจากดินให้ได้มากที่สุดไอดีนะครับที่มันไหลลงแม่น้ำ
1: มันก็ไหลลงแม่น้ำ ครับอาจารย
0: ์มันไหลลงแม่น้ำเพราะอะไรนะครับก็คือมันไม่มีแหล่งน้ำไม่มีอ่างกักเก็บมันใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอถ้าลายหน้าดินเสร็จแล้วปุ๊บชะล้างอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันก็ซึมลงดินแต่ทีนี้พอฝนตกลงมานะครับน้ำนั้นก็ชะล้างมันจากที่สูงลงสู่ที่ราบลุ่มกว่านั่นแหละสาเหตุที่มันไหลลงสู่แม่น้ำโขงพอมันไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงอ้าวคงไม่ใช่เฉพาะปลาแค่แหละมันจะต้องมีปลาอย่างอื่นมากขึ้นถ้ามวลของสารพวกนี้นะครับหมายความว่าความหนาแน่นของมันยิ่งมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสัตว์น้ำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้ยังโชคดีนะไม่อยากจะใช้คำนี้เลยเพราะมันเป็นหน้าฝน
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันเป็นหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำธรรมชาติเนี่ยมันก็ไหลลงมามันก็ชะล้าง
2: ชะล้างไป
0: ยิ่งมวลน้ำมันเยอะเท่าไหร่ความหนาแน่นของสารพวกนี้มันก็เสียจากลงใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าการกระทำยังย่ำยีอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครแก้ไขหรือป้องกันนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีฤดูฝนแล้วน้ำมันก็จะค่อยแห้งขอดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับพอน้ำแห้งขอดลงเรื่อยๆนั่นแหละครับพื้นที่ของปลาก็จะแคบลงแต่สารเคมีพวกนี
2: ้มันก็จะเข้มข้นขึ้น
0: มันเข้มข้นขึ้นแม้แต่มนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องทำ
2: โอ
0: ้
2: โหค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ลองนึกดูนะครับสมมติว่าเรายังไม่เห็นไอ้สปุ่มสปามของปลาจระเข้หรือปลาแค่นั้นเนี่ยนะฮะแล้วมนุษย์เอามาบริโภคเป็นส่วนใหญ่ละเนื่องจากว่ามันอาจจะมีมันอาจจะช่วงนี้เราเจอเป็นส่วนน้อยที่มันมีพยาธิใบไม้เต็มตัวมันส่วนไอ้ที่เราไม่เห็นเนี่ยเชื่อเหรอว่าข้างในนั้นไม่
1: ม
0: ีพยาธิใบไม้มันก็ค่อยๆที่จะซึมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือมันก็ต้องสู้กันเหมือนเราไม่สบายนี่แหละครับเราไม่สบายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากข้างในนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาข้างนอกเหมือนผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้หรือกินอะไรผิดเนี่ยนะครับผื่นเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยเป็นต้น
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรฮะเรารับประทานอาหารเข้าไปสมมติว่ามันเป็นภูมิแพ้อาหารทะเลทั้งที่เราเอ๊ะวันนี้เราก็ซื้อแกงจืดมานี่นะนะฮะแต่พอเรามากินแล้วทำไมแกงจืดมันไม่ใช่ซีฟู้ดแล้วทำไมนายทรงฤทธิ์ถึงแพ
2: ้
0: ก็เลยกลับไปถามแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอ๋ออาจารย์หนูลืมบอกอาจารย์ว่ามันมีสาหร่ายทะเลอยู่ในนั้นด้วยครับเห็นไหมนะครับอ๋อไม่น่าจีหลังบอกผมนะครับก็ทุกวัน
2: อาจารย์เดี๋ยวน้ำปลาได้ไหม
0: ก็เซอร์เวย์มาแล้วก็มีบางยี่ห้อนะครับที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าปริมาณก็ต้องน้อยลงนะครับแต่มันดีแล้วแหละฮะกินเค็มน้อยลงมันก็
2: ดีต่อสุขภาพใช่ค่ะ
0: นะฮะก็มันก็อย่างนั้นแหละแต่ปลาเนี่ยเขาไปแสวงหาข้อมูลอย่างนั้นได้หรือไม่
1: ไม่ได้ไม่ได้มันก็กิน
0: นั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรมันก็เป็นไปตามฤดูกาลนะครับพอมันเป็นไปตามฤดูกาลเนี่ยมนุษย์ก็จับเขามากินตามฤดูกาลเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับเราก็บริโภคเขา แต่เราไม่รู้ว่าเขา

0: บริโภคอะไรมาเนี่ยลำบากนะแต่สารตั้งต้นมันก็มาจากมนุษย์อยู่ดีเพราะอะไรล่ะเราก็มาสืบรู้นะครับตอนนี้ปรากฏว่ามีการเก็บข้อมูลละเอียดมากขึ้นนะครับเอาอย่างนี้มันมีมวลสารที่ไม่ดีต่อสัตว์น้ำเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นแม่น้ำกกน้ำลวกน้ำเมยน้ำใสนะครับมันมีมวลสารพวกนี้ในพื้นที่ที่เข้มข้นมากเนี่ยนะครับมันอยู่ในอัตราส่วนที่เป็นอันตรายนะครับก็คือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เนี่ยถึง3เท่า
1: โอ้โหค่ะ
0: นึกออกไหมครับก็คือผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าร่างกายมนุษย์หรือสัตว์น้ำรองรับได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณมวลสาร30ไม่เกิน30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้สมมตินะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทุกวันนี้มันเกินไปแล้ว 3-4 เท่าตัวครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาปลาสัตว์น้ำเขาเข้าบริโภคสิ่งเหล่านี้เข้าไปตลอดเวลาพอเขาตัวโตขึ้นมนุษย์ก็คือชาวประมงพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับหรือแม้แต่ปลากระชังที่เรา
2: เลี้ยงไว้ในกระชัง
0: มันก็คือน้ำเดียวกันใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันก็คือสายน้ำเดียวกันถ้าคุณเลี้ยงปลากระชังมวลของน้ำมันก็คือมวลเดียวกันเพราะมันไหลลงมาเรื่อยๆนะครับลองนึกดูนะครับว่ามันจะเป็นภัยพิบัติมากขนาดไหน
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวสักครู
1: ่เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์สริพลเงินคุณภูเบศนีดิฉันวิวันวรรุษเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะค่ะว่าไอ้อัตราส่วนเนี่ยนะที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยมันเป็นอันตรายมากถึง3เท่าฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะอาจารย
0: ์แต่ปลาเขาวัดนะฮะปลาเขาวัดไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงนะฮะเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องมือก็คือเราสูบเอาตัวอย่างน้ำมาแล้วก็มาแยกมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์อะไรได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับแต่ปลาเนี่ยเขาก็อยู่กับน้ำเหมือนกันทั้งชีวิตของเขา
1: อ
0: นะครับตั้งแต่วางไข่นะครับก็คือรุ่นแม่เนี่ยก็กินในพวกสีสะสมอยู่แล้วแล้วเชื่อหรือว่าลูกเขาที่มาออกมาเป็นไข่แล้วต่อมาก็ฟักเป็นตัวเนี่ยนะครับจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้ว่านะครับแม้ว่ามันจะเกิดการนะครับแต่ถ้ามนุษย์บริโภคปลาทุกวันแล้วปลาก็มีสิ่งเหล่านี้เจือจางอยู่ในตัวปลาตลอดเวลาแล้วมนุษย์บริโภคทุกวันกินทุกวันนะสมมติว่าเอาไปแค่เนี่ยมาปิ้งมาย่างมาต้มยำต้มอะไรสารพัดนะฮะทำเป็นอะไรมันนึ่งมาอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับถ้าเรากินแล้วเรารับสารเคมีเหล่านี้เข้าไปร่างกายทุกครั้งที่เราบริโภคเราไม่ได้กินชามเดียวนะเราไม่ได้กินมือเดียวเราพาครอบครัวไปหน่อยเนาะวันนี้วันพิเศษนะไปนั่งริมร้านชายโขงหน่อยนั่งอะไรพวกนี้นะครับแต่ชาวประมงเขาจับปลาเหล่านี้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยกนะครับนอกจากเขาเห็นมันเป็นตะปูตะปั๊มอย่างที่ปลาแช่นะครับส่วนนอกนั้นก็ดูปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรจริงไหมครับพอมาถึงตลาดตอนเช้าก็จะมีแม่ค้านะครับไปรับซื้อต่อจากชาวประมงพื้นบ้านหรือว่าถ้าได้มากที่สุดก็เอามาอยู่ในตลาดสดยิ่งตามแม่น้ำโขงเนี่ยนะฮะชายแดนฝั่งไทยกับฝั่งลาวเนี่ยจะมีตลาดนัดนะครับตาม
2: ชายแดน
0: นั่นแหละก็จะมีของสดอย่างนี้มาให้บริโภคเสมอแต่ลองนึกอย่างนี้นะครับแล้วทุกสายน้ำทุกแหล่งน้ำที่มีปลาอยู่นะครับแม้ว่าสายน้ำนั้นอาจจะไม่ไหลลงสู่โขงแต่ไหลไปทางอื่นอะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับแม่น้ำส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องไหลลงมาสู่แม่น้ำโขงเป็นส่วนใหญ่แม่น้ำโขงจึงเป็นสายน้ำใหญ่และยาวมากเป็นอันดับท็อป10ของโลกได้นะครับแล้วความหลาก

0: หลายพวกนี้ลองนึกดูนะครับความหลากหลายในชีวนานาพันธุ์ถ้ามันถูกทำลายนะครับจากการกระทำของมนุษย์นะจากการปล่อยสารเคมีหรืออย่างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะครับจากน้ำเนี่ยแหละมวลน้ำที่ไหลลงผ่านเครื่องปั่นพงปั่นไฟก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยปลาเขารับรู้ได้นะเพราะอุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนนะครับพออุณหภูมิน้ำมันเปลี่ยนเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้มันร้อนขึ้นเนาะพอมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการอพยพได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้ไอ้พวกสารเคมีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนกับสูดอากาศเหมือนเราสูดอากาศเข้าไปปกตินี่แหละ
1: น
0: ะครับก็คือทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมี PM 2.5ทำไมมนุษย์รู้ว่ามันมีคาร์บอนไดออกไซด์แต่ผมถามว่าปลาเขาจะรู้ไหมไม่มีทางใช่ไหมฮะพอไม่มีทางนั่นแหละครับมันก็ฝีมือมนุษย์นี่แหละปรากฏว่าก็เลยไปภาษาลาวเขาเรียกว่าสอบคนก็ไหนไหนคนตัวเ
2: บไปสืบหาไปค้นข้อมูล
1: ครอบคน
0: สอบ
1: คนหา
0: คนจะสอบสอบคนนะฮะก็ปรากฏว่าตรงรัฐฉานนะครับรัฐฉานในชายแดนด้านที่ติดกับประเทศไทยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นเขตรัฐฉานตอนล่างนะครับตอนกลางลงมาตอนล่างมันอุดมไปด้วยเหมืองแร่แร่เอื้อ
1: โอ้เนี่ย
0: แล้วก็ซอกค้นไปแล้วก็ไปเจอเลยนะครับก็คือว่ามันเป็นเขตยึดครองของชาติพันธุ์ที่ยังต้องการเงินเพื่อซื้ออาวุธไปยิงกับกองทัพพม่าต่อไป
2: ครับ
0: นะครับสแกมเมอร์ก็ทำยากขึ้นหลอกไปจีนก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหลอกไปจีนท่านหลิวจงอี้ก็จะมาบีบคอมินออนไลน์นะครับมีนองหลายถูกบีบคอมีนองหลายก็มาบีบคอไอ้หม่องสิตูกันอย่างอีกทอดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็สแกมเมอร์แตกลันก็ข้ามน้ำข้ามอะไรมานะมันก็ต้องดิ้นรนหาวิธีครับที่จะได้เงินไหนๆฉันก็เป็นอาชญากรแล้วฉันกลับไปจีนฉันก็เข้าคุกสถานเดียวนะครับก็ซ่อนตลอดชีวิตเลยนะครับการซ่อนที่ดีที่สุดก็คือซ่อนในพื้นที่บ้านป่าเมืองเถื่อนนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องหาเงินให้บ้านป่าเมืองเถื่อนด้วยเพื่อที่จะได้มีอาวุธเอาไปยิงต่อนะครับพอมันเป็นระบบแบบนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเหมืองแร่แร่เอิร์ธที่เป็นที่ต้องการของโลกใครควบคุมแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกตอนนี
1: ้จีนสหรัฐ
0: จีนใช
1: ่ค่ะ
0: จีนนะครับควบคุมมากที่สุดนะครับผลผลิตของไรเอสของทั้งโลกนะครับตอนนี้เนี่ย 70% อยู่ภายใต้จีนครับแต่ถ้าเป็นห่วงโซ่อุปทานของไรเอสนะครับ 90% ครับอยู่ภายใต้จีนครับ
2: ครับ
0: นี่คือที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่กล้าแตกขาดกับท่านสีจิ้นผิงครับเห็นไหมสีจิ้นก็ปากกล้าหาสันเหมือนกันนะก็ลองนึกดูไปเมืองจีนเนี่ยยกขยงนักธุรกิจที่รวยที่สุดของจักรวาลนี้ไปเนี่ยนะครับ
1: อีรอนมัสก์ไง
0: นะครับจริงๆต้องใช้คำว่ามหาเศรษฐีแห่งจักรวาล
1: แห่งจักรวาลเลยนะ
0: นะครับแล้วก
1: ็ SpaceX อย่างเง
0: ี้
1: ยเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละ SpaceX ลำต่อไปก็จับอีรอนมัสก์ใส่เข้าไปด้วยไปทัวร์อวกาศกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องดีนะ
2: ครับ
0: นะฮะก็พอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับมาสงครามเพื่อผลประโยชน์แห่งโลกเนี่ยผมก็เลยมีคำถามว่าเมื่อท่านคุมแร่เอิร์ธได้แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งแร่เอิร์ธที่ท่านควบคุมนั้นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายแต่ท่านก็รับซื้อทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำให้สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่ของคนนั้นรวมไปถึงสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในสายน้ำนั้นด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งมนุษย์ก็ต้องพึ่งพิงกับสิ่งแวดล้อมนั้น

0: ก็ต้องบริโภคต้องอยู่ต้องกินต้องเอามาปรุงอาหารแล้วสะสมไปเรื่อยๆนานวันเข้ามนุษย์คนนั้นสมมติว่าในห้วงปีแรกก็ไม่เป็นไร2ปี3ปีก็ไม่เป็นไรเพราะอยู่ในวัยที่ร่างกาย
1: ยังแข็งแรงอยู่แต่สะสมไปเรื่อยๆ10
0: ปีนะ10ปีผ่านไปเอ๊ะทำไมทรุดโทรมลงทุกวันนะก็ไปตรวจอ้าวมีเม็ดเลือดเป็นพิษอ้าวมันเป็นมีสาร
2: ได้ยังไ
0: งด้วยเห็น
2: ครับ
0: แล้วลองนึกดูนะครับมนุษย์เนี่ยไม่ใช่หนึ่งมนุษย์นะครับที่ไปบริโภคปลาที่มีสารกันตนพวกนี้จริงไหมครับยิ่งที่ไหนมีการท่องเที่ยวไปเรื่อยๆคนก็ไปกินหรือนะครับโลจิสติกมันไปได้ทั่วแล้วต่างกันเลยออนไลน์นะครับก็ส่งเข้ามาถึงเมืองกรุงเขาส่งไปให้อะไรสารพัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อจุดตั้งต้นมันมีพิษที่ปลายทางก็ย่อมได้รับพิษด้วยจริงไหมครับพิษสะสมนานเข้าสารเคมีสะสมนานเข้าเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
2: คร
0: ับ จริงไหมฮะ
1: มันก็ไม่ควร
0: เราจะปล่อยมันก็ไม่ควรมันก็ควรจะมีกระแสเสียงจาก5ประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงหรือไม
1: ่
0: 5ไม่ได้สิเพราะว่าพม่ามีน้องหลายก็บอกว่าข้าพเจ้าคุมบาไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมโกกั้งไม่ได
1: ้
0: ข้าพเจ้าคุมตะอางปะหลงไม่ได้กะเหรี่ยงยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอะไรอย่างนี้นะครับที่กะเหรี่ยงเป็นพันธมิตรนั่นข้าพเจ้าก็คุมไม่ได้นะแต่ว่าเขาไม่สู้รบกับข้าพเจ้าแต่เวลามันโมโหมันก็ปิดถนนก็ถล่มเห็นไหมครับแล้วมันก็กลับมาที่อันเดิมฮะแล้วท่านเอาอาวุธแต่ใดมาไล่ยิงก
1: ัน
0: นะฮะมันตลกอยู่ตรงนี้ครับก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่กองทัพพม่าเอามาถล่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยนะครับดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียนะฮะดั้งเดิมทีเดียวมาจากรัสเซียแต่ทุกวันนี้อาวุธที่พม่าใช้มาจากรัสเซียจากเดิมสมมติว่า 70% เนี่ยนะครับมันเหลืออยู่ 30%
1: อ๋อค่ะแล้วก็
0: 70% มาจากจีนครับ
1: อ๋อตอนนี้มาจากจีนซะเป็นส่วนใหญ่แล้วโอ
0: ้ใช่ครับแล้วมันตลกร้ายไปกว่านั้นก็คือกองทัพของชาติพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในพม่าตอนนี้คือบาแดง
1: นะครับว่าแดงนี่ก็ผลิตทั้งยาเสพติดด้วยนะอาจารย์
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วมันจะถ้ามันไม่ทำยาเสพติดมันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธจริงไหมครับ
2: จริงครับ
0: คนไทยเราก็โชคดีกันเลยได้ใช้บริการยาบ้า
2: อุ้ย
0: โชคร้าย
1: อาจารย์ประชดว่าโชคดีมันคือโชคร้ายมาก
2: อาจารย
0: ์แล้วเงินจากยาเสพติดที่ว่าได้จากยาบ้ายาไอซ์นะครับก็แปลงร่างเป็นอาวุธยุทโธปกรณ
1: ์
0: ก็ซื้อมาจากจีนครับ
1: ค่ะโอ
0: ้
1: ยาขายขนมยาย
0: แล้วชาติพันธุ์อื่นๆว่าได้เทคโนโลยีมามากกว่านั้นนะครับได้ผลิตได้เทคโนโลยีที่เรียนรู้การผลิตทุกวันนี้ว่าผลิตปืนไรเฟิลอาการด้วยตัวเองคร
1: ับ โอ้โหไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ผลิตเองด้วย
0: ผลิตเองแล้วขายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
1: ด
0: ้
1: วย
0: คร
1: ับ
0: ในนั้นเพราะฉะนั้นแร่เอิร์ธนะครับแม้ว่าว้าจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักแต่ว้าให้ความคุ้มครองแล้วไอ้พวกที่ไปทำแร่เอิร์ธคือใครครับ
1: โอ้
0: ตอนนี้ก็คือจีนสแกมเมอร์จีนเทา
1: พวกจีนเทาม
0: ันเนาะโลก
1: แหมโลกนี้ค่ะ
0: ครับคุณนี้มาต่อกันครับผม
1: ฟังแล้วแหมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจจริงๆอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับ
2: นะครับเรา3คนลาคุณฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเจอกันกับ Good Morning ASEAN พรุ่งนี้นะครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว

0: นิวส์อัปเดตช่วงลับลวงทาง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ลับลวงพรางประจำเช้าวันเสาร์ที่

0: เป็นเมื่อวานนี้แหละ
1: ใช่แล้ว
0: ที่มีประกาศของสำนักพระราชวังเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นข่าวที่หลายๆคนเฝ้าติดตามเนาะ
1: ใช่แล้วเป็นครั้งที่โอ้โหแบบในหน้าฟีดเนี่ยมีแต
0: ่เรื่องของโรง
1: พยาบาลทั้งสิ้นเลยนะแล้วทุกคนก็จะมีเคยเข้าเฝ้าเคยรับเสด็จ
0: จะเล่าเรื่องราว
1: ใช่
0: ชอบอยู่เรื่องของคุณอัตวิชมันเป็นมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณอัตวิชเองก็ไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้เลย
1: ใช่ใช
0: ่เวลาใครที่คุยกับคุณอัตวิชอ่ะคุณอัตวิชไม่เคยเปิดเผยเลยนะว่าคุณอัตวิชอ่ะ
1: เป็นพระองค์อ่ะนะ
0: แบบเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี
1: ้
0: ยแล้วก็มีเรื่องราวที่ใกล้ชิดอ่ะต้อง
1: รับน้องเนาะใช่ไหมเราเรียนตอนรับน้อง
0: แล้วก็โอ้โหเราเรียนหน่อยกันได้เจอกันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหรืออะไรเงี้ยคือเป็นมุมที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะพออ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้คือเป็นอะไรที่ประทับใจอ่ะ
1: แล้วเราจะถือได้ว่าพระองค์พาท่านเป็นเจ้าฟ้าที่แบบคือชีวิตท่านแบบเรียบง่ายแล้วก็แบบ
0: ก็คิดดูอะคนอย่างปวินชัชวัลพงพันธ์
1: อ
0: ะไม่เคยจะเอื้อนเอ่ยแบบชื่นชมใครอะ
1: เ
0: ป็นครั้งแรกเลยนะที่ปวินเนี่ยโพสต์ชื่นชมพระองค์ท่าน
1: อ
0: ะประเด็นอื่นกันบ้างน่าจะมีเรื่องอยู่เรื่องนึงอะเรื่องของกุชัยชนกจิตชอบเนี่ยจะถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยทีเดียวสำหรับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็ยังได้คุยกับหมูฟังกันไปนะเกี่ยวกับประวัติของกุชัยชนกเนี่ยที่คือฮามากที่สุดเนี่ยก็เห็นจะเป็นเรื่องของวุฒิการศึกษาอย่างเรื่องของคุณแม่เนี่ยนะคือตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจตอนแรกอะคือจำได้แบบคล้ายๆคลางอะว่าอีคุณชัยชนกเนี่ยไม่น่าใช่ลูกของคุณกรุณาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจก็เปิดดูใน Google เขาก็ลงไว้ว่าคุณกรุณาแต่ก็ไม่น่าแปลกเลยนะเพราะว่าพอคุณชัยชนกมาอธิบายไงว่าตั้งแต่2ขวบอะที่จำความได้ก็คือคุณแม่กรุณาเนี่ยคือเลี้ยงดูมาแต่ถ้าถามว่าโอ้โหคือคุณชัยชนกหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนคุณแม่เป๊ะมากเห็นภาพปะเพราะว่าเขาจะมีภาพว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละที่ออกมาโจมตีตัวของคุณชัยชนกอ่ะเกี่ยวกับประวัติจนกระทั่งเป็นที่มาที่ทำให้วันอังคารเนี่ยก่อนประชุมครม.คุณชัยชนกต้องมานั่งสาธยายอธิบายถึงคุณแม่ให้ฟัง
1: อ
0: ู๋แต่ฟังแล้วก็แบบรู้สึกแต่ละคนก็จะรู้สึกทันทีเลยนะว่าเนาะทำไมต้องมานั่งอธิบายเรื่องแบบนี้ด้วยเป็นเรื่องที่แบบส่วนตัวแบบสุดๆอ่ะ
1: แล้วมันก็ไปตอกย้ำปมในใจอะไรอย่างงี้นะเด็กแต่ว่าโอเคตอนอายุ2ขวบอาจจะยังจำอะไรไม่ได้แต่พอเติบพอจำความได้ก็คือมีคุณกะลุกคุณแม่กะลุก
0: ใช่เลี้ยงดูแลแล้วคุณพ่ออีกคุณเนวินเนี่ยก็ส่งเหมือนโยนอ่ะพอรู้ว่าเด็กนะเวลาที่ต้องถูกพลาดจากแม่อยู่ทางพ่ออยู่ทางอะไรเงี้ยก็ส่งไปเรียนเมืองนอกเลยโอ้ไปอยู่ตั้งนานคือแล้วเราก็ไม่คิดหรอกนะตอนแรกๆเนี่ยก็คิดว่าอ้าวจบอังกฤษใครจะไปคิดเนอะว่ามาจบบุรีรัมย
1: ์
0: เพิ่งมาได้ข่าวมีบางคนเนี่ยมากระซิบบอกแล้วก็จริงเหรอจบบุรีรัมย์เหรอเพราะว่าจำได้ว่าตอนแรกเนี่ยเปิดดูใน Google อ่ะก็คิดว่าจบที่อังกฤษเนาะ
1: ก็เรียนต้องกี่ปีใช่มั้ย
0: 17ปีก็ตัวผม17ปีแล้วก็เพิ่งมานั่งรู้ว่าคือควรจะมาสังเกตสังกาตอนวันที่คุณชัยชนกไปพูดไทยคำอังกฤษ2คำนั่นแหละ
1: อ๋อที่ออกรายการอ๋อ
0: ไม่อภิปรายในสภาโอ้ยนั่นแหละก็เลยทำให้ทุกคนไปขุดคุยไงจากเดิมเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจหรอกนี้พอวันนั้นนะที่อภิปรายในสภาปุ๊บเนี่ยคนก็เลยไปขุดคุยเลยว่าเฮ้ยจบอังกฤษเหรอเรียนที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยถึงทำให้โอ้โหต้องแบบพูดไทยคำอังกฤษทำขนาดนั้น
1: แต่ตอนนั้นตอนที่ให้สัมภาษณ์อ่ะก็พูดทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะที่รายการนึงอ่ะที่ที่สัมภาษณ์
0: เคยฟังใน The Standard เนี่ยที่เอามาเล่าให้ฟังThe Standardคือภาษาอังกฤษล้วน
1: แล้วก็มีอีกรายการนึงเป็นแบบเหมือนผสม
0: ไม่คือคนเขาแปลกใจในทำนองที่ว่าพูดไทยคำอังกฤษ2คำอ่ะมันเป็นคำที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษไงแต่แกดันไปพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยในการอภิปรายก็เลยทำให้หลายคนว่ามันไม่ใช่ศัพท์เฉพาะที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการอภิปรายอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่พอดีว่าอะไรวะพี่เด็กเจนนี้มันจะเป็นแบบนี้ไงคือเด็ก
0: แต่ว่าดูเด็กพวกสอสอในที่เขาจบมึงน้องมึงอ่ะเขาก็ไม่เห็นเป็นนะ
1: เนี่ยคือเจอเด็กที่แบบอัดคือ
0: ยังไม่อย่างคุณผลิตเงี้ย
1: ก็ไม่ก็ไม่เป็น
0: ยิ่งกับพี่ศิษย์อะพี่ศิษย์เขาไปอยู่นาน
1: อี
0: กพี่ศิษย์ไม่เคยหลุดภาษาอังกฤษเลยนะทั้งนั้นที่พี่ศิษย์ไปอยู่นานมากนะไม่มีคำภาษาอังกฤษหลุดออกมาเลย จะพูดภาษาไทยตลอด
1: แต่เดี๋ยวนี้คุยกับพวกเด็กๆกับรุ่นเนี้ยแบบโอ้โหมันพูดแบบไทยคำอังกฤษคำกันเลยแล้วก็แบบคือจะถนัดคือเหมือน
0: ไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเหมือนว่าคือเด็กรุ่นใหม่

0: ใหม่นี่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์กันนะ
1: ใช่แล้วคือพวกนี้คือเขาอยู่พออยู่ในโซเชียลอยู่ในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันตลอดคือเห็นเลยแบบเด็กนะยังไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกนะ อยู่บ้านคุยภาษาอังกฤษคุยกันเองภาษาอังกฤษไม่ใช้ภาษาไทยเออก็แปลกเด็กยุคนี
0: ้เออก็เนี่ยก็ถูกส่งไปเรียนอินเตอร์นะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นั่นแหละเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะเรื่องราวของตระกูลชิดชอบเนี่ยแหละโอ้โหจนกระทั่งตอนนี้นี่เขาบอกกันเลยว่าคุณชัยชนกเนี่ยกำลังเป็นสายล่อฟ้าและเป็นเป้านิ่ง
1: ใช่ก็เป็นเสมือนตัวเขาเรียกอะไรตัวแทนตำบลกระสุนตกเพราะว่าเอาถ้าบอกไงถ้าเดี๋ยวใช้นามสกุลอื่นอ่ะจะโดนไหม
0: กล่องดวงใจของพ่อเนวินเพราะนั้นก็เตรียมรับแล้วกัน
1: รับแรงกระแทก
0: คือเหมือนว่าเล่นชัยชนกปุ๊บมันเหมือนแบบจี๊ดไปถึงเนวิน
1: อ่ะใช่แล้วจี๊ดทั้งพักเลยอ่ะ
0: ก็แน่นอนนะอย่างที่บอกนะว่าคุณชัยชนกเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นเป้านิ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยคือเป็นเพราะว่าคุณชัยชนกเองเนี่ยก็ถูกวางตัวก็เป็นที่รู้กันนะว่าถูกวางตัวให้
1: มีการเมือง
0: มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองต่อไปในอนาคตเลยนะ
1: ก็คือหนึ่งจะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในอนาคตแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
0: เพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่มันต้องมีการโจมตีทางการเมืองอ่ะแล้วก็ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งด้วยและในขณะนี้คุณเองก็ต้องพิสูจน์ความสามารถของคุณด้วยเนาะว่าสังคมก็ใช้การยอมรับหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามาวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาไม่น้อยนะคุณชัยชนกเนี่ยเจอด่านแต่ละด่านเนี่ยหินทั้งนั้นเลยมีคนเทียบเคียงกันนะประวัตินะคะประวัติของคุณชัยชนกกับคุณพ่อเนี่ยคือคุณเนวินเนี่ยก็บอกว่าดูคล้ายๆกันเหมือนกันนะเพราะว่าคุณเนวินเองเนี่ยตอนนั้นก็เป็นอะไรที่คุณชัยชิดชอบเนี่ยกลุ้มอกกลุ้มใจไม่น้อยคืออย่างคุณชัยชนกเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นเด็กติดเกมตอนนั้นเนี่ยคุณเนวินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเด็กติดบอลเป็นเด็กติดบอลนะนี่เห็นไหมเอาไอ้ความชอบเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ซึ่งเนี่ยคุณชัยต้องถึงขนาดเนี่ยเอาตัวเนี่ยกลับมาที่บ้านจากเด็กที่สวนกุหลาบใช่ไหมก็โตกลับมาที่บ้าน
1: เดี๋ยวนี้สวนกุหลาบก็เป็นคอนเนคชั่นใหม่แล้วนะพี่ทั้งในกองทัพทั้งการเมือง
0: ขอโทษเป็นนายกหลายคนกันนะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งการเมืองก็หลายคนนะก็เนี่ยพอคุณชัยพอกลับบ้านปุ๊บนะเรียกตัวคุณเนวินเนี่ยกลับบ้านที่บุรีรัมย์นะก็ปรากฏว่าคุณเนวินเองก็ไปตั้งแก๊งคือไปตั้งแก๊งขี่มอเตอร์ไซค์ป่วนเมือง
1: อ๋อเมื่อก่อนเคยป่วนมาก่อน
0: เราชอบขี่มอเตอร์ไซค์
1: ใช่แล้วตอนนี้แกก็เลยมาปราบเด็กแว้นที่บุรีรัมย์
0: นั่นแหละก็เลยกลายสภาพเขาบอกว่าจากแก๊งเนี้ยก็เลยกลายสภาพมาเป็นกลุ่มเพื่อนเนวินคือเป็นกลุ่มเพื่อนเนวินในองค์กรทางการเมืองระดับท้องถิ่นไปในที่สุดคือเป็นที่รู้กันเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสำหรับชีวิตของคุณเนวินเนี่ยจะโลดผลโจรทยานยังไงก็ตามเนี่ยในการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณเนวินก็ไม่ธรรมดานะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงแบบตกต่ำบ้างรุ่งโรจน์บ้างและมาจนถึงวันนี้โอ้โหคือคุณเนวินเนี่ย
1: ท็อปสุดแล้วนะ
0: แล้วคุณเนวินจะมีลักษณะนิสัยแตกต่างไปจากนักการเมืองคนอื่นๆคือเป็นคนที่ไม่ชอบมายืนมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ข้างหน้าฉันอยู่ข้างหลังสบายๆ จะได้ไม่ต้องมีคนมานั่งตีฉันบ้าคือจะตีก็ตีลำบากเพราะว่าไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีอยู่หลังฉากเนี่ยมาตลอด
1: แล้วก็อยู่ในวงการฟุตบอลไป
0: ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณนะเรื่องดีลแล้วสารพัดตั้งแต่สมัยคุณสมัครก็ถือว่าเป็นผู้ที่แบบมีบทบาททางการเมืองสูงและมาจนถึงยุคนี้คิดถูกปั้นจนพรรคภูมิใจไทยอ่ะจากพรรคเนี่ยในระดับ10ตอนนี้โอ้โหมาจะ200อยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีบทบาทและมีอิทธิพลบารมีอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลแล้วก็การเมืองคือตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนสามารถจะพูดเอื้อนเอ่ยถึงอ่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งตรงไปที่ตัวคุณเนวินหมดเลย
1: ใช่ครูใหญ่ครูใหญ
0: ่ใช้คำว่าครูใหญ
1: ่ที่แล้วครูใหญ่เนี่ยพวกสสเขาก็เกรงกันพอสมควรนะเพราะว่า
0: เออแน่นอนอยู่แล้ว
1: เพราะว่าคุณเนวินเนี่ยเขามีนโยบายแล้วว่าห้ามจับกวนห้ามจับกลุ่มห้ามแบบอะไรเนี่ยก็แบบประมาณว่าพวกนี้ไม่กล้านัดเจอกันเลย
0: ห้ามจัดกวนห้ามจับกลุ่มแหละเอาแค่กลุ่มลูกเทพเนี่ย
1: ก็
0: โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยครับนะคือเป็นกลุ่มที
1: ่เอาก็แหมลูกบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
0: นะแล้วเขาก่อกลุ่มก็ได้แบบพอดิบพอดีด้วยนะแล้วมีคุณชัยชนกนั่นแหละเป็นหัวหน้ากวนอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็รอติดตามดูนะบทบาทของคุณชัยชนกนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องจัดได้ว่าเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มไต่ระดับตัว

0: เองแต่ว่าก็ดูจะเจอขวากน้ำกันไม่น้อยเลยและถ้าเกิดว่าเรากลับเนี่ยย้อนกลับมาดูบทบาทของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะคุณชัยชนกเนี่ยจะพบว่าเคยเป็นที่สนอกสนใจจุดเริ่มต้นเลยก็คือวันที่9เมษายน68คงจะจำกันได้นะวันนั้นมีการประชุมสภาค่ะแล้วก็มีการพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาเนี่ยพิจารณาแผนการรับมือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกปรากฏว่าคุณชัยชนกเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายก็คือที่พูดประโยคไว้อ่ะเป็นเวิร์ดดิ้งที่หลายๆคนจะจำกันได้เลยที่ว่าผมเป็นลูกใครแม่ชื่ออะไรนั่นแหละเออวันนั้นน่ะโอ้โห
1: แนะนำตัวกลางแนะนำตัวกลางสภา
0: ใช่เออเป็นเวิร์ดดิ้งที่หลายคนเนี่ยจำกันได้เลยว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเออทำไมจะต้องมานั่งบอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: ออเนี่ยบอกว่านี่นะทางคุณชัยชนกเนี่ยก็จะลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าผมเนี่ยขอประกาศในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกรุณาชิดชอบ งงๆไปจะไม่มีวันเห็นด้วยกับคาสิโนและไม่ใช่แค่ร่างพรบฉบับนี้แต่ทุกๆพรบหลังจากนี้แม้กระทั่งพรบของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนำเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างนโยบายบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยผมก็จะไม่พิจารณาเพราะสำหรับผมที่ศึกษามาเนี่ยมันมีเรื่องเร่งด่วนอย่างมหาศาลหากท่านสงสัยว่าทำไมเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายที่สุดเนี่ยหลายเหตุผลที่ท่านทราบผมไม่เคยหิวแสงผมไม่เคยต้องการสัมภาษณ์ไม่เคยตอบโต้แม้กระทั่งจะโดนเข้าใจผิดของสังคมเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัญหาภัยพิบัติเลยเนี่ยนะคือตั้งแต่วันนั้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มมองก็เริ่มมองทางเนี่ยคุณชัยชนกไม่น้อยเลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยว่ากันว่านะหลังจากที่คุณชัยชนกเนี่ยได้อภิปรายอันเนี้ยปรากฏว่าที่น่าสนใจก็คือเหมือนเป็นการอภิปรายครั้งแรกอ่ะลุกขึ้นอภิปรายครั้งแรกของคุณชัยชนกอ่ะแล้วฝ่าด่านได้อ่ะทำให้บรรดาส.ส.เนี่ยของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าไปสวมกอดแสดงความยินดีให้กำลังใจกันใหญ่เลยในข่าวก็ลงไว้เลยแล้วที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่เฉพาะส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยนะหนึ่งในนั้นมีคุณไอซ์รัชนกด้วยไปให้กำลังใจคุณรัชนกเหมือนครั้งแรกนะคุณสอบผ่านอะไรอย่างนี้มั้งแล้วก็เป็นที่จดจำเลยล่ะพอชื่อเนวินแม่ที่กรุณาเนี่ย เป็นเราเวลาที่ปาอภิปรายจะลุกขึ้นบอกไหมก็แปลกๆนะแล้วก็จากประเด็นนั้นนะของคุณชัยชนกใช่ปะก็มาอีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเดือนกันยายนปี68คือครั้งแรกเนี่ยก็ช่วงปี68นั่นแหละ9เมษายน68ที่ไปประกาศชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยในกลางสภาเนี่ยแล้วก็มากันยา68ค่ะก็เป็นช่วงที่ของครม.อนุทิน1อ่ะในระหว่างการอภิปรายนโยบายรัฐบาลปรากฏว่ามีขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะแล้วก็เว็บพนันออนไลน์เนี่ยที่ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านอะไรเงี้ยเพื่อแลกกับการปล่อยปละละเลยไม่ให้ปราบปรามอันนี้ก็เป็นการประกาศกลางสภาเรื่องเงิน40ล้านเนี่ยโอ้โหจำได้มาตอนนั้นเป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยจนกระทั่งนะประเด็นนี้ก็เป็นข่าวอยู่หลายวันเลยแล้วก็คุณชัยชนกเองก็เข้าไปยื่นเรื่องร้องทุกข์กับตำรวจกองปราบด้วยแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะสาวไปถึงตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังข่าวนี้ว่าตกลงเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนอาจจะยัดใต้โต๊ะกับคุณชัยชนกแต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็เป็นแค่เพียงรายงานตามรายงานเนี่ยเปิดเผยชื่อกันออกมาเลยนะว่าเป็นใครแต่ว่าก็ไม่ได้มีการระบุแบบเป็นจริงเป็นจังว่าคนคนนี้เป็นใครแต่ตามรายงานข่าวถ้าเกิดว่าเป็นคนค้นดูเนี่ยจะรู้เลยค่ะนะคะว่าใครเป็นคนเสนอจ่ายเงินสินบนให้คุณชัยชนกเนี่ย40ล้านแล้วก็มาถึงวันนี้นี่แหละที่คุณชัยชนกเป็นประเด็นก็คือเรื่องของวุฒิการศึกษากับเรื่องคุณแม่ก็อ่ะรอดูแต่สำหรับเรื่องของการทำหน้าที่และบทบาทในฐานะปรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยด่านแรกเนี่ยเจอเข้าไปแบบเต็มๆเลยอ่ะกับโครงการนี่แหละไทย AI Passport เนี่ยโอ้โหคือก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่หนักอ่ะเพราะถือเป็นงานแรกเลยคือเจองานแรกเข้าไปก็โอ้โหโดนจัดเต็มซะไม่มีอ่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะก็มีปัญหาถึงขนาดที่ว่าต้องใช้วิธีเปิดเวทีเลยเพื่อรับผู้เห็นต่างเข้ามาพูดคุยกันเพื่อระดมความคิดแต่ว่าไอ้การระดมความคิดความเห็นเนี่ยไปมาเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยน

0: แปลงไงมันก็เลยเป็นเป้าโจมตีเข้าไปอีกถามว่าโครงการนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไปไหมก็ดูเหมือนว่าจะยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะเพราะว่าอย่างโครงการเนี่ยไทย AI Passport เนี่ยนะคะก็เดินหน้ากันต่อแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างหนักแหละเพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยนะคะยืนยันถึงความจำเป็นในการยกระดับทักษะ AI ของคนไทยแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบแล้วก็หลักการจ่ายเงินเป็นใช้จริงจ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลดข้อสงสัยในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความโปร่งใสซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาเลยก็คือภาคสังคมแล้วก็กรรมธิการที่กำลังตรวจสอบเรื่องของความโปร่งใสเขาก็ตั้งคำถามค่ะตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการเช่าสิทธิ์ AI ให้คนเนี่ยใช้ฟรี1ปีแล้วก็รวมไปถึงกระบวนการในการจัดจ้างผ่านตัวกลางเนี่ยว่ามันเหมาะสมไหมโดยเฉพาะกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้สูงถึง 1,621 ล้านบาทในการแจกสิทธิ์ใช้งาน AI ระดับโปรให้กับประชาชน5ล้านคนก็งานแรกก็เจอเขาไปฝังหนักอ่ะสำหรับคุณชัยชนกอ่ะ
1: แต่เห็นว่าโครงการนี้เขาบอกว่าก็แล้วแต่ยอดประชาชนที่จะใช้ใช่ไหมก็คือจ่ายจริงตามที่จะเขาเรียกว่าจ่ายจริงอ
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงเขาบอกว่าจะใช้นโยบายใช้จริงจ่ายจริงเพื่อลดข้อสงสัย
1: แต่เท่าไหร่นะ1,600กว่าล้านคือการตั้งกรอบไว้กรอบงบประมาณไว
0: ้นั่นเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวรอดูถ้ายังคงเดินหน้ากันต่อไปอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าบทบาทนึงของคุณชัยชนกอ่ะก็คือห่วงก่อนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือทีมแก๊งลูกเทพนี่แหละที่เป็นตัวดีลเขาเรียกว่าอะไรนะกับทางพรรคประชาชนซึ่งเราจะเห็นนะที่เขาแบบมีภาพถ่ายมีรู้จักกันคุณธนาธรคุณปิยะบุตรเพราะว่าห่วงนั้นน่ะก็เป็นห่วงที่เนี่ยแหละ
0: ดีลเรื่องอะไร
1: ก็คือคุยเรื่องการเมืองก่อนที่จะมาสู่การโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกเขาบอกว่าก็เกิดจากความสัมพันธ์ของระดับเด็กๆพวกยังเจนของพรรคภูมิใจไทยกับทางแกนนำพรรคประชาชนด้วยที่เขามีนัดไปกินข้าวกันอะไรนี้ก่อนหน้านี้หลายครั้ง
0: เพราะปกติแล้วเนี่ยก็เป็นที่ลือลั่นกันเหมือนกันนะว่าบรรดาส.ส.ของพรรคประชาชนเขาไม่คบกับใครนะ
1: อาจจะ
0: เป็นที่ลือลั่นมากเลยอ่ะคือแบบไม่โดยวัยนะเพราะว่าพวกวัย
1: เขาก็แก่กว่า
0: พวกวัยเด็กๆอะไรอ่ะที่ได้มีโอกาสคุยอ่ะทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะว่าคือบรรดาส.ส.พรรคประชาชนเขาจะคบกันเองคือเขาจะไม่ค่อยจะคบกับใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ฟังมาจากคนอื่นจากพวกส.ส.พรรคอื่นนะ
1: แซวคบกันเองไม่มีใครคบนี่ยังไงพี
0: ่ไม่รู้ก็ไม่รู้ไงแต่ว่านี่คือฟังหลายเสียงมาว่าเป็นแบบนี้ก็แปลกดี
1: ใช
0: ่อะเนี่ยเรื่องการเมืองก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะ
1: ตอนนี้ไม่แล้วพี่ว่ามันการเมืองมันเงียบสงบแปลกๆหรือเปล่าหมายถึงว
0: ่
1: าม
0: ีอะไรนะมันแรงนะอุ้ยพักคือพรรคภูมิใจไทยนี่ก็โดนแรงนะนี่แต่ว่ามีอยู่ประเด็นนึงน่าสนใจอ่ะที่สำนักข่าวของพี่เก๋เนี่ยเขารวบรวมเอาไว้หลังจากที่นี่ไงเมื่อวานคุณสุภชัยโพสุโดนเข้าไปอ่ะที่ศาลฎีกาไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อวันก่อนที่ศาลฎีกาม
1: ี
0: คำพิพากษาเรื่องที่ดินนี่แหละก็เลยเริ่มมองนะว่าตอนนี้พวกบรรดานักการเมืองเนี่ยเจอกรณีที่ดินไปเนี่ยหลายคนนะแล้วแต่ละคนโดนหนักคือแต่ละคนเนี่ยโดนหนักมากอย่างคุณปรินาเองเนี่ยตอนนี้อยู่ในคือยังอยู่ในกระบวนการของศาลคุณปรินาก็ได้รับการประกันตัวออกมาเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยคือจำคุกแบบไม่รอลงอาญาเลยนะสำหรับตัวคุณปรินาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องพึงระลึกเอาไว้เสมอสำหรับบรรดานักการเมืองอ่ะแล้วตอนนี้เจอนี่ใช่ไหมที่เขากระโดงเนี่ยเนี่ยก็เป็นเรื่องแรงสำหรับพรรคภูมิใจไทยถ้าจะไล่เรียงดูนะนี่เขาเก็บรวบรวมมาเลยอ่ะว่าบรรดานักการเมืองนะคะที่เจอคดีเรื่องของที่ดินเนี่ยคือเอาตั้งแต่นะคุณสุภชัยโพสุนี่แหละก็เจอคดีไปบุกรุกถือครองที่ดินเนี่ยป่าดงพระพายพระถ่ายป่าดงพระถ่ายที่จังหวัดนครพนมเลยนะคะ220ไร่ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือมันจะเข้าประเด็นในเรื่องมาตรฐานน่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมศาลก็เลยมีคำพิพากษาแต่ละคนเนี่ยนักการเมืองจะเจออันนี้หมดเลยก็คือให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งรวมไปถึงไม่ให้มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาส่วนนอกเหนือจากคุณสุภชัยโพสุแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณปรินาไกรคุปคุณปรินาไกรคุปเนี่ยครอบครองที่ดินป่าสงวนเนี่ย665ไร่ที่มรดกเนาะของคุณทวี

0: ก็ตอนนี้คุณปรินาอย่างที่บอกว่าก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะซึ่งศาลเนี่ยมีคำตัดสินไปแล้วก็คือจำคุก4ปี1เดือนไม่รอลงอาญาแล้วก็เหมือนกันกับทุกคนน่ะคือโดนเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีและยังมีคุณกนกวรรณวิลาวัลย์จำได้ไหมอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอันนี้ก็โดนคดีบุกรุกที่เขาใหญ่ก็เจอคดีเนี่ยแหละมาตรฐานทางจริยธรรมเหมือนกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยก็โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง10ปีแล้วก็มามีคุณสุดาวันนี่แหละที่ไม่สามารถจะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลยเพราะว่าคดีเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีของ DSIเพราะว่าไปบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่หาดสวนยาที่จังหวัดอุบลก็โดนทั้งครอบครัวเลยสำหรับตัวคุณสุราวัลย์เนี่ยแล้วก็มีคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องส.ส.กระบี่พรรคภูมิใจไทยคือตอนนี้ทางปปช.เนี่ยชี้ออกมาแล้วและเรื่องเนี่ยไปอยู่ในกระบวนการของทางศาลฎีกาก็เรื่องของเขตปฏิรูปที่ดินสปก.จังหวัดกระบี่578ไร่เนี่ยทุกคนคือเจอหนักเจอหนักทั้งนั้นแล้วก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้ต้องคิดแล้วระลึกว่านะเรื่องของการครอบครองที่ดินเนี่ยนะของบรรดานักการเมืองเนี่ยโคตรหนักนะคะที่มันผิดกฎหมายอ่ะที่ไม่พึงจะครอบครองอ่ะหนักขนาดเนี่ยแต่ละคนโดนไปอ่ะบางคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าจะมองว่ามันไม่หนักนะกับการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง10ปีหรือเพิกถอนสิทธิ์อะไรเงี้ยแบบตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเขาบอกคือถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยคือถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์เขาทางการเมืองเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้ซึ่งถือว่ามันเป็นโทษหนักเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองเขาคือเราเองเรายังมองไม่เห็นจะอะไรเลยเพราะเราก็มองว่าแต่ละคนที่เดินเพิกถอนสิทธิ์กันไปเราก็จะเห็นตัวอย่างคุณพิธาคุณธนาธรจันทร์ปิยะบุตรอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือเราก็ยังเห็นเคลื่อนไหวในด้านการเมืองได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในแง่ของการดำรงตำแหน่งอะไรเนี่ยคือมันจะลำบากนะมันจะลำบากก็เลยทำให้เราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่สำดามนักการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นโทษประหารชีวิตสำหรับพวกเขาเลย
1: แต่เดี๋ยวเขาจะพ้นกันแล้วที่แบบคุณธนาธรอ่ะที่72ใช่ไหมหลายคนอีกหลายคนเลยมาเรื่องอย่างเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยพี่แดงตอนนี้เห็นมีคนพูดกันเยอะว่าคุณทักษิณที่จะเดินทางไปดูไบแล้วก็คือเขาเหมือนกับว่ามันน่าจะอยู่ในดีลหรือเปล่าที่แบบว่าเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะก็เดี๋ยวคนนั้นมาหาเดี๋ยวหรือไปโน่นเดี๋ยวมันจะเป็นข่าว
0: เพิ่งเจอโพสต์ของคนคนหนึ่ง
1: อ๋อที่แต่งงานใช่ไหม
0: ฮะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ที่แต่งงานหรือที่ไม่รู้เหมือนกัน
1: ขอพรคุณทักษิณ
0: นี่ใช่แต่งงานไหม
1: หรือว่า
0: คุณจอร์จลีฟมอนเนี่ยเขาโพสต์บอกว่าเขาได้มีโอกาสกราบสวัสดีและรับคำอวยพรจากท่านนายกทักษิณสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ใช่ของผมและมิวแล้วก
1: ็มีเป็นคลิปด้วย
0: เหรอเนี่ยเดี๋ยวข้าไปดูเพราะพอดีเพิ่งเจอเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการนี่แหละก็เลยมองว่านี่แสดงว่าคือตอนแรกเราไม่เชื่อกับข่าวที่มติชนลงข่าวอ่ะที่บอกว่าคุณทักษิณกับคุณนุ้งอิงไปเดินห้างอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไปจริง
0: แล้วก็มีภาพไม่แต่มันเป็นภาพซึ่งเราก็ไม่รู้นะข้างหลังแล้วก็ดูไม่แน่ใจว่ามันเป็นภาพเก่าภาพใหม่ยังไงเพราะมันปนเปกันไปกับภาพเก่า
1: ๆ
0: นี่เราก็ไม่แน่ใจว่าภาพนี้มันเป็นภาพใหม่หรือเปล่าแล้วผมคุณทักษิณไง
1: เนี่ยแหละ
0: ก็เลยทำให้เราเอ๊ะมันไม่ใช่แต่พอมาเห็นผมเนี้ยและเพิ่งไปงานแต่งงานตอนแรกเราลืมภาพเก่าเอ้ามันเพิ่ง2วันนี่แสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ใหม่ล่าสุดก็ผมก็เท่านี
1: ้
0: ก็เลยเริ่มอ๋อแสดงว่าไปเดินห้างจริง
1: ๆไปเดินจริงนี่แหละคือตอนนี้เขาก็เลยเริ่มมีการพูดกันว่าเหมือนกับว่าถ้าจะทำให้การเมืองนิ่งแล้วก็อาจจะเป็นการพูดคุยกันหรือดีลอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้คุณทักษิณก็เลยเหมือนจะว่าจะใช้ชีวิตในต่างประเทศอ่ะก็คือจะสลัดอ่ะอยู่ดูไบไปอังกฤษมาเมืองไทยอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: นี่คุยกับคุณจตุพรมาแล้ว
1: เขาว่า
0: คือคุณจตุพรเนี่ยคือมองว่าด้วยสถานการณ์ก่อนหน้านี
1: ้
0: กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดเวลาเนี
1: ่
0: ยและสิ่งที่คุณทักษิณได้รับผลกระทบตามติดกันมา
1: ใช่บทเรียน
0: มันเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยเริ่มตระหนักว่าถ้าเกิดฉันยังเคลื่อนไหวใดๆเนี่ยผลที่จะตามมาเนี่ยนะมันจะเลวร้ายเพราะอย่าลืมว่าคุณทักษิณยังมีคดีอีกหลายคดีนะที่รออยู่เพราะนั้นน่ะนิ่งเอาไว้ดีกว่าไอ้การ

0: นิ่งอ่ะไม่ได้หมายความว่าคุณทักษิณไม่เคลื่อนไหวนะคือคุณทักษิณก็เคลื่อนไหวนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีใครรู้และเงียบ
1: แล้วยิ่งถ้าอยู่ต่างประเทศอ่ะใช่มั้ยมันก็จะง่ายหน่อยอ่ะใครอยากเจอก็บินไปหาแต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะมันจะเป็นที่จ้อง
0: เนี่ยก็คือแสดงว่าไอ้การเคลื่อนไหวทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยนะคุณทักษิณก็คงจะต้องบอกทุกคนที่มาเจอว่าห้ามโพสต์ห้ามถ่ายภาพห
1: ้
0: ามเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าไปเล่าอย่าไปอะไรเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เงียบไม่มีใครได้รับรู
1: ้
0: ว
1: ่
0: าคุณทักษิณกำลังทำอะไรอยู
1: ่จริงๆนะนักข่าวต้องแกะนะนักข่าวประจำพักเพื่อไทยต้องแกะแต่ก็ดีอีกมุมนึงก็ดีให้แกอยู่เงียบๆของแกไปเถอะ
0: ไม่เพราะตอนเนี้ยคือไอ้การอยู่เงียบๆของคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเนี่ยกำลังถามหาก็คือเงินภาษีก้อนโตนี่แหละเพราะถ้าเกิดว่ารวมเงินภาษีเนี่ยของคุณทักษิณซึ่งมีข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปหาคุณยิ่งลักษณ์โดยเดียงกฤษใช่ไหมหรือไม่รู้ว่าคุณยิ่งลักษณ์จะไปหาที่ดูไบหรือเปล่าเพราะคุณยิ่งลักษณ์เองรู้สึกก็ไปซื้อบ้านไว้แล้วนี่เนาะจะมาที่ดูไบอ่ะเนี่ยก็อาจจะไปเจอกันที่ดูไบก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดกันนะว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ในยุคนี้ก็คือจะให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาก็คือมารับโทษเหมือนเพราะว่าคดีของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเบาอ่ะคุณทักษิณเยอะใช่ไห
0: ม
1: อาจจะยอมกลับมาแล้วก็มาอยู่ในเรือนจำเหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนคุณทักษิณก็ไปชิมลางมาแล้วใช่ไหมว่าจะไปอะไรยังไง
0: แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าคุณทักษิณเนี่ยเวลาอยู่ในเรือนจำแล้วเป็นยังไงทุกคนก็เล่าจูงกันฟังหมด
1: แล้วอย่างตอนนี้มันไม่ใช่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยอ่ะใช่ไหมคือถ้ากลับมาในตอนยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จะโดนโจมตีได้แต่ว่าถ้ากลับมาในยุครัฐบาลภูมิใจไทยก็อาจจะก็ไม่แน่รอดูเพราะว่าก็เริ่มมีการจับตามองเหมือนกัน
0: แต่เชื่อว่าไม่มาหรอก
1: ก็ไม่งั้นก็อยู่ต่างประเทศยาวเลยนะ
0: ก็คือไม่ได้กลับมาแต่ว่าจะกลับมาอยู่เหรอ
1: แล้วเขาไม่แล้วไม่คือเรียกว่าเขาก็ต้องเคลียร์คดีให้จบอ่ะเพราะว่าอย่างสมมติน้องไปอ่ะพี่ใช่ไหมอนาคตน้องไปเล่นการเมืองมันก็ต้องแบบเรื่องแม่อีกใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะอนาคตก็ได้อีกไกล
0: น้องไปโหกสไตล์แบบไม่น่าจะมาเล่นการเมืองนะ
1: ก็ไม่รู้ไงเผื่ออนาคตใช่ไห
0: มถ้ารู้คุณนุ้งอิงอะลูกชายคนเล็กอะ
1: กว่าจะไม่มันต้องมีกว่าจะโตไงกว่าจะโตอะแต่คุณนุ้งอิงตอนเป็นนายกอะบอกเลยว่าคุณน้องทาสินเนี่ยมีแววแต่เด็กเลยบอกว่าเข้ากับคนง่ายยิ่งเวลาออกงานเนี่ยอุ้ยคุยแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่แน่
0: เนี่ยรอก็รอดูไปเห็นว่าตอนก่อนมิถุนายนนี้ใช่ไหมที่คุณทักษิณจะไปแล้ว
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ซึ่งก็มีคนถามเหมือนกันนะว่าเนี่ยจะไปนะแล้วตอนนี้ตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะดีเลยนะมันก็ตูมตามกันอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไอ้การตูมตามเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะจุดมันจะเป็นเฉพาะจุดซึ่งคุณทักษิณเองเขาคงต้องเช็คแล้วล่ะเช
1: ็
0: คในแง่การข่าวว่าพื้นที่ที่เขาจะไปมันปลอดภัยไหมเพราะนั้นก็คงปลอดภัยแหละแต่คงไม่บอกว่าจะไป
1: แล้วนี่เขาก็บอกว่าเอาไหนจะลงนามกันแล้วไม่ใช่เหรอพี
0: ่
1: แต่ก็แปลงแล้วก่อนจะลงนามก็ถล่ม
0: ไม่ค่ะ
1: ถล่มกัน
0: อิหร่านออกมาปฏิเสธอีกแล้ว
1: เอาหรอ
0: เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เอาแน่ไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ซึ่งเชื่อเลยนะหลายคนก็ฟันธงเลยว่ามันเกิดแน่สงครามแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
1: เหม
0: ือนกับไทยกับกัมพูชาแหละเอาบ้างมาถ
1: ึ
0: งวันนี้เริ่มคิดแล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆ
1: เ
0: ม
1: ื่
0: อไหร
1: ่
0: เท่านั้น
1: แต่เมื่อไหร่เท่านั้นแหละ
0: ห
1: มายถึงว่าอย่างทรัมป์เนี่ยบอกว่าเอ้ยกำลังเจรจาเอ้าถล่มเขาเฉยเลยอ่ะใช่ไหมก็เลย
0: ไม่แล้วก็มาหยุดถล่มแล้วเมื่อวานก็มีข่าวมาทั้ง3ฝ่ายเลยว่าตกลงกันได้แล้วมาวันนี้โอ้ยคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอย่าไปเอาอะไร
1: แล้วเขาหวังผลกับเรื่องตลาดหุ้นอะไรด้วยไงบางที
0: น้ำมัน
1: น้ำมัน
0: อ
1: ่ะ
0: แล้ววันนี้น้ำมันลดไงมันก็เลยเป็นผลทำให้น้ำมันบ้านเราลด
1: วันนี้น้ำมันลดพอดีเลยน้ำมันกำลังจะหมดถัง
0: เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: เข้าเรื่องเลยสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรื่องของ

0: นั่นแหละที่ถูกพูดถึง
1: อันคลอสใช่ไหมที่พี่บอก
0: ใช่ใช
1: ่ตกลงสาเหตุมันคืออะไร
0: ไม่คือเมื่อเสาร์ที่แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคุยกันไปเนี่ยนะแล้วก็พอดีน้องนงอ่ะที่จัดรายการด้วยน้องนงเขาก็บอกว่าเอ้ยทำไมเราจะต้องเข้าอันคลอสเราไม่เข้าได้ไหมไปคุยมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไม่ได้เราต้องเข้าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอางี้ดีกว่าว่าคือไอ้กระบวนการอันคลอสนะคะหรือว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในที่เขาเรียกกันว่าการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะมันจะมีคณะกรรมการเนี่ย5คนด้วยกันคือฝ่ายไทยเนี่ย2ฝ่ายกัมพูชาอีก2และทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะร่วมกันเลือกประธานกรรมการเนี่ยคนนึงเป็น5พอรวมเป็น5ปุ๊บเนี่ยกระบวนการนี้นะคะมันจะเป็นกระบวนการในการรับฟังข้อโต้แย้งของทั้ง2ฝ่ายรวมไปถึงพิจารณาหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อเสนอออกมาเป็นแนวทางในการที่จะยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันในการแบ่งเขตแดนก็จะเป็นการแบ่งเขตแดนทางทะเลนะอันคลอสเนี่ยซึ่งข้อมูลหรือว่าความเกี่ยวข้องที่เขาจะคุยกันเนี่ยในที่ประชุมไอ้กระบวนการไอ้คณะกรรมการไอ้การประนอมภาคบังคับเนี่ยนะก็จะมีอยู่3ประเด็นก็คือเรื่องของการแบ่งอาณาเขตทางทะเลแล้วก็เรื่องของการแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วก็การแบ่งเขตไหลทวีปเนี่ยการแบ่งเนี่ยที่ว่านี้เนี่ยซึ่งว่ากันว่าทางกัมพูชาเองก็พยายามนะที่จะแบ่งไอ้ทรัพยากรใต้ทะเลคุณเธออยากได้มากนี่คือจุดใหญ่ใจความของคุณเซนเขาเลยแต่เราไม
1: ่
0: คือกระบวนการมันมีเท่านี้คือคุณจะไปนอกเกณฑ์นอกกรอบอะไรได้ยังไงไม่ได้เพราะนั้นกระบวนการเนี่ยจะอยู่นะในเรื่องของการแบ่งอาณาเขตทางทะเลการแบ่งเขตเศรษฐกิจจำเพาะกับการแบ่งเขตไหลทวีปทีนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะที่มีการมองกันว่าทำไมเราถึงต้องเข้าสู่กระบวนการเนี่ยคือไอ้กระบวนการที่ว่านี้เนี่ยนะคะเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีผลทางกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่เข้าไปพูดคุยเนี่ยกระบวนการเนี้ยคือเขาจะมีการตั้งคณะกรรมการพูดคุยกันเองเลยมันจะทำให้เราเสียเปรียบ
1: อ๋อเหมือนบังคับอัตโนมัติ
0: มันจะทำให้เราเสียเปรียบในแง่ผลกระทบเนี่ยต่อภาพลักษณ์ของประเทศเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการภาพบังคับไงประนอมภาพบังคับคือไม่เข้าไม่ได้แล้วถามว่ามีผลทางกฎหมายไหมไม
1: ่
0: แต่ทีเนี้ยก็ถามเหมือนกันนะกับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่อะเอางี้ดีกว่าว่าคือเมื่อเข้าแล้วเนี่ยอย่างกัมพูชาเนี่ยเขายึดเอาแนวกรอบการเดินของติมอร์เลสเต้ที่เขามีการแบ่งกันเราแบ่งพื้นที่ทางทะเลกับออสเตรเลียแล้วไปมาเนี่ยติมอร์เลสเต้เนี่ยชนะออสเตรเลียที่บอกว่าจากเดิมเนี่ยแบ่งกัน50 50เนี่ยเหมือนของเราที่บอกว่าที่คุณทักษิณไปพูดไว้50 50อ่ะแต่อันเนี้ยเนี่ยทางติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขาก็แบ่งกัน50 50เหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยติมอร์เลสเต้เนี่ยชนะ70 30คือ30ให้ไปกับออสเตรเลียก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเนี่ยคือเขมรเขาจะยึดแนวอันเนี้ยก็บอกว่ามันไม่ใช่คือไอ้การประนอมภาคบังคับเนี่ยเขาก็คุยกันมาเป็นกรอบเมื่อมาเป็นกรอบทั้งสองประเทศเนี่ยไปคุยกันต่อเองคือเขาเข้าสู่กระบวนการต่อเนื่องกันเองจนในที่สุดมีบทสรุปออกมาว่าแบ่งกัน 70-30 และติมอร์เลสเต้ชนะแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนี
1: ่
0: เพราะว่านะไอ้กระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยนะคะคือเนี่ยไปนั่งดูรายละเอียดเลยเขาบอกว่าในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่มีกระบวนการประนอมภาพบังคับรูปแบบไหนนะที่อนุญาตให้ประเทศคู่เจรจาเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมได้เพราะว่ากระบวนการนี้มันจะเป็นกลไกผูกมัดตามสนธิสัญญาของเนี่ยอันคลอสเนี่ยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคือถ้าว่าประเทศคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายนึงเนี่ยเริ่มกระบวนการนี้แล้วเนี่ยประเทศอีกฝ่ายมีหน้าที่เลยค่ะมีหน้าที่ทางกฎหมายที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการคือถ้าว่าปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนะแม้ประเทศคู่กรณีเนี่ยจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมหรือไม่ส่งตัวแทนเนี่ยกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยนะคะก็จะยังคงดำเนินต่อไปแบบ อัตโนมัติเลย
1: ค
0: ณะกรรมการประนีประนอมเนี่ยจะรับฟังหลักฐานและข้อกฎหมายจากฝ่ายเดียวที่เข้าร่วมก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าร่วมปุ๊บเนี่ยเขาจะฟังแค่หลักฐานจากทางฝ่ายของเขมรเท่านั้นแล้วเขาก็จะมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะออกมาซึ่งจะทำให้ประเทศที่ปฏิเสธการเข้าร่วมเนี่ยเสียเปรียบในเชิงการทูตเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยไทยถึงไม่คือไทยถึงต้องเข้าร่วมแล้วแม้จะเข้าร่วมเนี่ยในกระบวนการตามกฎหมายแล้วอย่าลืมว่าผลลัพธ์ของการประนอมภาพบังคับเนี่ยมันจะเป็นแค่เพียงคำแนะนำคำแนะนำที่จะให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะได้เดินไปสู่จุดเนี้ยเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการของการแบ่งอาณาเขตกันก็เท่านั้นมันไม่ใช่คำชี้ขาดที่ผูกมัดทางกฎหมาย เหมือนกับการตัดสิน

0: ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าอนุญาโตตุลาการอะไรเงี้ยเพราะนั้นนะทุกคนเนี่ยสบายใจได้เบาใจได้ไม่มีปัญหาค่ะ
1: แล้วที่เขาบอกว่าต่อให้ตกลงกันออกมาเป็นยังไงเราก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม
0: ก็นี่ไงก็นี่ไงเขาบอกว่ามันไม่มีข้อผูกมัดเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับไม่ใช่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าอนุญาโตตุลาการเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวทางเอาไว้ให้กับทั้งสองประเทศเนี่ยได้เดินต่อไปได้เดินต่อไปว่าคุณจะแก้ปัญหาเนี่ยเรื่องของการแบ่งอาณาเขตที่ทะเลาะกันอยู่ในยังไงได้เราไปอ่านนะดูในเนี่ยในthaiarmforce.com เขาจะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคือบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือมีหลายคนเนี่ยพยายามสร้างกระแสว่าไทยเนี่ยจะไม่ต้องเข้าร่วมการประนอมภาพบังคับก็ได้แต่ว่าเขาบอกเลยว่าไอ้จริงๆกระบวนการเนี่ยมันชัดออกมาเลยคือการประนอมภาพบังคับเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือการบังคับว่าจะต้องเข้าเพราะกระบวนการนี้ออกแบบมาสำหรับประเทศที่ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นศาลโลกไม่ขึ้นศาลกฎหมายทางทะเลหรือไม่ขึ้นอนุญาโตตุลาการซึ่งไทยเนี่ยคือประเทศนั้นไงเพราะเราไม่รับอำนาจของศาลแล้วอะตอนนี้ใช่ปะของศาลระหว่างประเทศอะเพราะนั้นอันคลอสเนี่ยเขาก็เลยกำหนดกระบวนการเนี้ยเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพราะนั้นเนี่ยเมื่อไทยเนี่ยยกเลิก MOU 44ไปแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่มีข้ออ้างไงไม่มีข้ออ้างแล้วว่ามีกระบวนการอื่นอีกที่จะแก้ไขข้อพิพาทเพราะนั้นเนี่ยกัมพูชาเขาก็เลยมองจุดเนี้ยฉวยโอกาสนี้เลยในการใช้กระบวนการประนอมภาพบังคับกับไทยคือถ้าไทยมองว่าไม่ควรจะมาถึงกระบวนการประนอมภาพบังคับก็จะเป็นต้องเข้าร่วมแล้วก็ตั้งผู้ไกล่เกลี่ย2คนแล้วก็ไปแถลงในที่ประชุมของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยไปเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นโอกาสของเราอย่างนึงพอเข้าไปในสู่กระบวนการแล้วเราอาจจะใช้วิธีประกาศเลยว่าไม่ควรจะใช้กระบวนการนี
1: ้
0: แต่ก็ยากมากที่จะได้รับความเห็นชอบเพราะค่อนข้างชัดเจนว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยมีข้อพิพาทกันจริงแต่อย่างน้อยมันก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ในแง่ของกฎหมายว่าเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วนะฉันไม่ยอมรับในกระบวนการนี้นะอะไรนะเนี่ยแต่ถ้าไม่ร่วมเลยเนี่ยคณะกรรมการจะสามารถฟังกัมพูชาฝ่ายเดียวแล้วตัดสินได้เลยและแม้ว่ารายงานที่ออกมามันจะไม่มีผลผูกพันแต่การไม่ทำตามรายงานเนี่ยมันจะมีผลลบอย่างสูงต่อท่าทีและความน่าเชื่อถือของไทยในเวทีนานาชาตินี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับ
1: ก็เหมือนกับฝั่งรัฐบาลคงได้พิจารณามาแล้วนะเพราะว่าเราเป็นเพราะว่าทาง
0: เราเป็นฝ่ายเลิก MOU 44
1: ใช่เพราะว่าประกาศเป็นฝ่ายประกาศก่อนว่าเลิกแล้วก็จะเข้าอันคลอสส่วนกัมพูชาเนี่ยคือเพิ่งมาให้สัตยาบันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนั้นก็ยังมั่นใจอ่ะพี่ในตัวคุณศิริศักดิ์ด้วยนะแม่ทัพฝ่ายการทูตระหว่างประเทศเนี่ย
0: โอ้นึกว่ามั่นใจนะว่าคือคงไม่ทำอะไรให้แปดเปื้อนประวัติชีวิตของตัวเองด้วย
1: แล้วมันเป็น
0: เดินมาอย่างดีอ่ะแล้วจะมาจบชีวิตที่แบบไม่สวยอ่ะ
1: ใช่แล้วมันเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองด้วยแต่เป็นแต่ตอนนี้เราก็รอดูว่าเขาจะเลือกใครสองคนที่เขาบอกว่าเลือกแล้วอ่ะแต่เขายังไม่ได้ประกาศชื่อ
0: ตอนแรกก็นึกว่าจะเข้าครม.แล้วนี่ก็ยังเลย
1: ยังตอนแรกคิดว่าจะเข้าครม.ครั้งที่ผ่านมายังไม่มีเหมือนกัน
0: มารถถัง
1: รถถังจีนใช่ไหมรถถังจีนที่ส่งให้กับกัมพูชานะก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าทำให้จีนเขาเกิดแผ่นดินไหวอย่างมากอย่างที่บอกนะว่าคนไทยนี่เข้าไปถล่มในเขตสถานทูตจีนจนตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยได้แจ้งไปยังส่วนกลางของทางจีนนะว่าให้ชะลอการส่งรถถังอีกล็อตหนึ่งให้กับกัมพูชาเอาไว้ก่อน
0: อ
1: ันนี้เป็นข้อเสนอของฝั่งประเทศไทยนะแต่ไม่มั่นใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางส่วนกลางของจีนเนี่ยจะเดินหน้าในการส่งต่อหรือไม่เพราะเหมือนกับว่าเริ่มก็บอกว่าเอ้ยส่งให้มันจบๆไปเลยไหนๆโดนด่าครั้งเดียวใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเก็บไว้ไปส่งคราวหน้าอีกเดี๋ยวก็โดนด่าสองรอบนะแต่ว่าอย่างที่เล่าให้พี่เด้งฟังอะว่าทางฝ่ายจีนเนี่ยเขายืนยันว่า1อ่ะมันเป็นดีลเก่าก่อนหน้านี้ถึง2ปีกว่าแต่แล้วก็เพิ่งมาส่งให้ในห้วงนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็พยายามดึงมาแล้วจริงๆเขาจะส่งในห้วงของการสู้รบอันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายสถานทูตจีนนะเขาบอกว่าเดิมอ่ะเขาจะส่งให้ช่วงที่จะมีการสู้รบแต่เขาก็ดึงไว้ก่อนเพราะมันมีห้วงของการสู้รบแต่พอช่วงนี้สู้รบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถดึงได้แล้วก็เลยเอามามอบให้แต่มีข้อแม้กับทางกัมพูชาว่าห้ามเอารถนี้ไปใช้ในการ

0: สู้รบซึ่งเรายังคุยกันเลยว่ามันจะเป็นไปได้เหร
1: อ
0: ที่แบบโอ้โหไปสั่งห้ามแบบนั้นแล้วถึงเวลาจริงๆอ่ะใครจะไปนั่งตรวจว่าเอ้ยคุณเอาไอ้รถคันนี้ไปใช้ในที่ชายแดนหรือเปล่าถึงเวลาจริงๆมันก็ไม่อาจจะตรวจได้ขนาดนั้นหรอกนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นท่าทีที่มันเป็นผลกระทบของฝ่ายจีนแต่ว่าในส่วนของความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันก็จะรู้สึกอ่ะพี่ใช่ไหมว่าโอ้โหตกลงแล้วจีนสนับสนุนเขมรนี่ว่าน
1: ี่อ่านละ
0: ทำไม
1: เม้นของเพจสถานทูตเนี่ย
0: มีการเม้นว่า
1: แรงมากนะ
0: มีการเม้นว่าเชียร์ไต้หวันมีการเม้นว่าอะไรนะ
1: ก็นี่ไง
0: แล้วก็เชียร์สหรัฐไปเลยอะไร
1: บอกว่าอ่ะอันนี้จีนสนับสนุนกัมพูชาเหรอโอเคไต้หวันเป็นประเทศอะไรแบบนี้
0: ใช่เขาเลือกไต้หวันมา
1: แล้วก็คือแต่ละประโยคนะที่เข้าไปเนี่ยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรเนี่ยแรงมาก
0: ใช่คือถึงบอกไงว่าแม้ว่าเราจะอาจจะรู้สึกแบบนั้นว่าเอ๊ะทำไมจีนเข้าข้างกัมพูชาเนี่ยแต่อย่างที่บอกอ่ะเราต้องบาลานซ์แล้วก็ต้องเข้าใจว่ามหาอำนาจอ่ะใช่ไหมเขาก็ต้องครบทุกประเทศอ่ะเหมือนสหรัฐอ่ะถามว่าเขาคบเราเขาคบเขมรไหมเขาเพิ่งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทหารกับเขมรนะอ
1: ยากรู้จังเลยนะว่าคนไทยเนี่ยกล้าเข้าไปป่วนในเพจของสันทูตสหรัฐไหมเคยมีไหม
0: อุ้ยเมื่อก่อนตอนในนี่ไงพี่ตอนที่มีเรื่องอะไรเคยมีนะเคยมีตอนที่สหรัฐโดนด่าเยอะๆห้องยุคลุงตู่มั้งใช่ไหมมี
1: หรอ
0: เคยมี
1: ไม่แต่ว่าจีนเนี่ยโดนบ่อยมากเลยนะ
0: นั่นแหละ
1: คือจริงๆค่ะทุกที่แบบโดนบ่อยมาก
0: ก็รอเนี่ยจริงๆก็รออยู่
1: คือเราก็ต้องเข้าใจนะในแง่ของการดำเนินการในแง่ยุทธศาสตร์อ่ะซึ่งตอนนี้จีนกับสหรัฐเนี่ยเขากำลังมีการแข่งขันกันสูงมากโดยเฉพาะเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาเราได้ละเพราะเราเนี่ยคือยังไงเราต้องยึด2ประเทศเอาไว้
0: เราก็บาลานซ์ก็เป็นการ
1: เพราะฉะนั้นจุดเดียวที่เขาจะสามารถ
0: เหม็น
1: คือเหม็นนี่แหละคือเหม็นนี่แหละถ้าเรือเลี้ยมเนี่ย
0: ใช่ก็เห็นไหมพี่พวกที่ผ่านมาเหมือนสหรัฐเขาก็อยากขอตรงนั้นขอตรงนี้แต่บ้านเราไม่ให้เลยเราให้แค่ตาม MOU เรื่องสมรรถบำรุงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปเล็งไปหาเหม็นแล้วก็คือประมาณว่าเขาก็รู้ว่าจีนก็พยายามจะเข้าเขมรไงใช่ไหมหมายถึงพยายามจะครอบครองเขมรสหรัฐก็พยายามที่จะเข้าไปบาลานซ์กับจีนในกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแล้วลึกๆนะเดี๋ยวคอยดูสหรัฐอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องมีเขาก็ต้องมีให้ทางกัมพูชาเช่นกันเพราะฉะนั้น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นคนไทยเราอย่าพึ่งไปแบบตีโพตีพายคืออันนี้มันเป็นวิถีของมหาอำนาจมันเป็นคือวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอนาคตอ่ะสหรัฐก็จะต้องมีโครงการความช่วยเหลือทางการทหารให้กับกัมพูชาเช่นกันอีกหน่อยเขาก็ต้องเนี่ยเหมือนอย่างเราอ่ะที่เล่าให้ฟังพี่เด้งสักในห้วงยุคพลเอกประยุทธ์อ่ะแล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือสหรัฐก็ยังขายรถกรอสไตรเกอร์ให้ในเงื่อนไขพิเศษคือความช่วยเหลือทางการทหารคือราคาถูกแล้วก็มีของแถมด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นส่งสัญญาณประการหนึ่งเหมือนกันว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็สนับสนุนเราถ้าว่าไปอย่างนั้นแล้วถามว่าจีนเขามองอยู่ไหมจีนเขาก็มองอยู่ว่าอ้าวแหมที่สหรัฐยังให้รถก่อมันไม่ได้เป็นการให้นะมันเป็นการซื้อแต่ว่าซื้อในโครงการความช่วยเหลือทางการทหารแล้วก็มีแถมแบบ40คันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนกัมพูชาเขาก็มองเราอยู่เช่นกันคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จีนเขาจะส่งรถถังให้กัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความร่วมมือทางการทหารอย่างที่บอกคือหนึ่งเรื่องของฐานเรือเรือท่าเรือเรียมที่ทางจีนเนี่ยเขาก็ต้องมาใช้อีกยาวนานเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนออกงบประมาณในการพัฒนาให้มันใหญ่แข็งแรงแล้วก็รับน้ำลึกได้เยอะ
1: ลงทุนไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ลงทุนไปแล้วแล้วก็คือคือไม่มั่นใจว่ามีสัญญาหรือเปล่าแต่ว่าข้อมูลจากหน่วยความมั่นคงเราเนี่ยเขายืนยันว่ามันมีเรื่องของสัญญา99ปีโดยไม่ต้องจ่ายเป็นตังค์แต่จะจ่ายเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์แทนก็รวมถึงเรื่องของความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมของจีนกับกัมพูชาซึ่งเป็นนโยบายของสีจิ้นผิงเลยที่เขามีการประชุมรัฐมนตรีทั้งก็คือเป็น2บวก2อ่ะเพราะฉะนั้นทางจีนเนี่ยเขาเคยประกาศแล้วว่าเขาจะสนับสนุนสร้างศักยภาพให้กับกองทัพกัมพูชากลับมานะอย่างเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยคือทำใจได้เลยว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวจีนเขาก็จะสนับสนุนให้กับกัมพูชาอีกอันเนี้ยคือรถถังนี่คือเป็นอันที่สองนะก่อนหน้านี้เรือ
1: พาเว
0: ล เรือคอเวต2ลำเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนกว่าๆที่แ

0: เมษา
1: ใช่นั่นแหละก็2ลำคืออันนี้มาแค่ลำแรกเดี๋ยวลำที่2ก็มาแล้วเขาก็มีการในพวกในกองทัพเราก็มีการวิเคราะห์มีการประมาณการกันว่าเดี๋ยวเรือดำน้ำก็อาจจะอยู่ในดีลนี้ด้วยต่อไปเพราะว่ามันเคยมีข่าวมาก่อนแล้วว่าจีนเนี่ยจะให้เรือดำน้ำมือสองกับทางกัมพูชาซึ่งอาจจะมาในห้วงที่เราซื้อแต่ของเราอ่ะซื้อนะจ๊ะของเราที่กองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำจากจีนเนี่ยเป็นซื้อนะจ๊ะไม่มีความช่วยเหลือไม่ลดราคาไม่ใดๆเลยขนาดว่า
0: แล้วยุ่งยากปั่นป่วนมาก
1: ใช่ขนาดว่าเขาเนี่ยผิดนะในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยว่าคุณทำไมไม่ดีลให้มันชัดเจนก่อนแล้วแบบทำให้เราเสียเวลาไปต้อง 3-4 ปีน่ะในห้วงที่ผ่านมาเรายังไม่สามารถปรับเขาได้เลยไปเอามาก็คือต้องแก้สัญญาและที่สุดก็ต้องแก้ว่ายอมเอามาใช้เครื่องของจีนแทนซึ่งเรือดำน้ำเนี่ยจะมาปี72เพราะฉะนั้นรอดูเลยว่าในห่วงอีก3ปีเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะไปต่อรองกัมพูชาอาจจะบอกว่าขอเรือดำน้ำเขาอาจจะต้องเอามาแล้วก็ต้องไปฝึกส่วนใหญ่พวกนี้ต้องไปฝึกก่อนล่วงหน้าก็เหมือนอย่างรถถังอันนี้เขาก็ไปฝึกเขาก็ส่งทหารกัมพูชาไปฝึกที่จีนก่อนเพื่อตรวจรับแล้วเดี๋ยวเขาก็มาถ่ายทอดกันว่าอ่ะไอ้รุ่นนี้เนี่ยมันต้องแบบไหนอะไรยังไงต้องบอกนะว่าแม้ว่าไอ้รุ่นไทย 59D เนี่ย มันจะเป็นรถถังเก่าก็จริงแต่เขาอ่ะเอาไปแบบอัพเขาเรียกว่าเอาไปอัพเวลอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาติดตั้งระบบอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นภัยคุกคามกับเราได้เพราะว่าเล็กเห็นเยอะว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีคนแสดงความคิดเห็นหรือว่าหลายเพจเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกมันแค่รถถังเก่าอะไรประมาณนี้แต่จริงแล้วคือมันเก่าก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับถามว่ารถถังเราอ่ะพี่ที่ใช้อยู่อ่ะก็30 40ปีทั้งนั้นนะแต่ว่า
0: ของเรามีประสิทธิภาพถ้าเทียบเพียงแบบ
1: ใช่ๆถ้าเทียบกับ M60 อะไรของเราเนี่ยคือของเราอ่ะเหนือกว่าอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ถึงเวลามันไม่ใช่กันมันไปยิงสู้กันแบบนั้นไงพี
0: ่
1: ถึงเวลาเนี่ยไอ้รถถังเขมรมันยิงได้อะมันก็ทำร้ายคนไทยหรือว่าทำร้ายทหารไทยได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ที่เราอุ่นใจได้ก็คือว่ากองทัพอากาศไงกองทัพอากาศถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงมันก็คือเป้าข้างล่างดีๆนี่เองใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ากองทัพอากาศทำลายเนี่ยมันต้องทำลายแบบอย่างรวดเร็วนะเพราะยังไงพวกนี้มันจะยิงไงยิงเร็วใช่ไห
0: ม
1: คือมันก็เหมือนที่เราสู้กับจรวด BM 21อ่ะพี่โอเคกองทัพอากาศบอมทำลายได้แต่ BM2 จรวด BM21 เราจะเห็นว่าในการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำลายจรวด BM21 อ่ะได้น้อยมากเพราะเขาวิ่งไงมันเป็นอัตราจรคือพอมันยิงเสร็จมันก็เข้าไปหลบในโลกมนุษย์ใช่ไหมในหมู่บ้านในอะไรกองทัพอากาศเราก็ไม่สามารถไปบอมไอจรวด BM21 ได้แต่ถ้าเป็นรถถังเนี่ยก็คือแม้มันจะวิ่งได้มันก็อาจจะวิ่งหลบแต่คงไม่ได้แบบวิ่งไปหลบในประชาชนได้เพราะฉะนั้นกองทัพอากาศถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงมันจะเป็นรถถังรุ่นไหนมันจะเก่ามันจะใหม่อะไรยังไงกองทัพอากาศดูแลให้ประมาณว่าก็คือเรื่องของการสามารถทำลายได้ในทางอากาศในจากภาคอากาศแต่นั่นแหละตราบใดที่รถถังมันยิงได้อะมันก็อันตรายกว่าฝั่ง
0: ไม่แต่ว่าตอนนี้เห็นเขามีการพูดถึงเรื่องอะไรนะจรวดต่อต้านรถถังที่ประทับบ่ายิงอะไรนะ
1: ใช่ก็คือจรวดแกมไงจรวดแกมที่ก่อนหน้านี้ที่เรายึดของเขาได้ที่โดนเงิน500อ่ะอันเนี้ยก็ของจีนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ว่าถามว่ามันก็ใช้มันก็ยังใหม่กิ๊กอ่ะที่เราเห็นกันอ่ะก็คือยังเขียวใหม่กิ๊กอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจริงๆมันก็เป็นการบ่งบอกเราอยู่แล้วว่าจีนเขาก็สนับสนุนให้กับทางกัมพูชาคือมีคนไปบอกแบบนี้นะว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกันคือเหมือนฮุนเซนอ่ะฮุนเซนก็ยังบอกเลยว่ารถถังเนี่ยใครมีเงินก็ซื้อได้ประมาณนี้แต่ข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงเราอ่ะยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นการซื้อมันเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนเป็นความสัมพันธ์ไอโครงการความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเขาก็เหมือนจ่ายหรือว่าให้เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์แทนแตกต่างกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยได้ของฟรีจากของจากจีนในห่วง30ปีหลังนะถ้าเอาในยุคคือยุคของพลเอกชวลิตเนี่ยคือยุคบิ๊กจิ๋วตอนนั้นเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาจะให้พวกรถถังรุ่นเก่าๆมาแล้วก็รถสายพานลำเลียงพล T85 หรืออะไรเนี่ยทหารม้าเรายังใช้อยู่เลยแต่อันนั้นน่ะมันเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายก่อนจะอะไรนะผ่อนเป็นการซื้อแบบระยะยาวคือผ่อนอันนั้นเป็นความช่วยเหลือ

0: คืออาจจะมีแถมอะไรบ้างแต่ว่าจีนเนี่ยไม่เคยให้เราฟรีแต่ว่าให้เขมรเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่การจ่ายตังค์เป็นเงินแน่แต่ของเราอ่ะซื้อทุกอย่าง
1: เชื่อเหอะคือเดี๋ยวเราไม่ได้เห็นเฉพาะจีนนะที่เอาอาวุธเนี่ยให้กับทางกัมพูชาเดี๋ยวเราจะเห็นสหรัฐอเมริกาตามมาแน่นอน
0: ที่เขาพิจารณาที่เขาพูดกันไว้ก็คือเดี๋ยวสหรัฐก็ต้องให้แต่เพียงแต่ว่าสหรัฐเนี่ยพอเห็นปฏิกิริยาของคนไทยกับจีนเนี่ยก็อาจจะดึงเวลาไปนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าถ้าให้ในห้วงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหเพราะเรา
1: เดี๋ยวมันจะเห็นภาพชัดเจนแค่ไหน
0: แล้วเราจะรอบสามรอบสุดท้ายอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีที่เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะมันก็จะทำให้มหาอำนาจก็คิดเหมือนกันเพราะว่าโอเคแม้เราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้แบบเข้าไปถล่มเพจอะไรเขาแต่สิ่งหนึ่งปฏิกิริยาไม่ว่าจากสื่อจากโซเชียลจากอะไรก็ตามเนี่ยมันมีส่วนนะที่ทำให้ทางจีนเองเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะต้องชะล
1: อ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าถ้าล่อไอ้รถถังไอ้แบตที่2ยังไม่มาเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องดึงไว้ก่อน
1: แม้แต่ที่แน่ๆเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าในกัมพูชาขณะเนี้ยคุณมเนตเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วกับสถานการณ์บ้านเมืองเนาะถึงขนาดที่ต้องพึ่งพ่อเห็นไหม
0: อ
1: ยู่ดีช่วงเนี้ยโอ้คุณเซนต้องออกมาเดินสายเอง
0: ใช่เนี่ยเดี๋ยวอันนี้เรียกว่าเดี๋ยวเขาเดินสายต่ออีกเพราะว่าวีคนึงที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ชายแดนตลอดเลย
1: อยู่เนี้ยนะพวกบรรดานักการเมืองนั้นรุ่นลูกนี่สู้รุ่นพ่อกันไม่ได้สักคนเลย
0: เออหูแล้วแบบเราดูนะดูที่เขาแปลออกมาของฮุนเซนที่เวลาเขาพูดน่ะเขายังมีความอาหังการนะถ้าเรียกว่าภาษาไทยเราก็เรียกว่าอาหังการแบบไอ้นี่แบบนี้แบบแล้วเขายังย้ำอีกนะว่าไอ้ปิดด่าน100ปี100 500ปีอ่ะยังย้ำอยู่ว่าก็เหมือนคำเดิ
1: ม
0: จะปิด100ปีหรอปิด500ปีเราไม่สนเราทำอย่างอื่น
1: ทำปากดีเ
0: พ้อ
1: เนี่ยคอยดูเนี่ยคือมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าพอเขาจะมีการเลือกตั้ง
0: ใช่
1: ช่วงกลางปีหน้าเพราะนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยคือต้องถือว่าเปราะบางมากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับตามแนวชายแดนเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่แล้วดูจากพฤติกรรมของทหารกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่เราก็เห็นอ่ะคือแบบยั่วยุสุดๆทหารไทยเราต้องใช้ความอดทนแบบเป็น3เท่าอ่ะแล้วตอนเนี้ยคือต้องบอกนะพี่คือในโซเชียลพวกเพจในพื้นที่อ่ะเขาก็รายงานแหละเรื่องของการเติมกำลังอะไรของฝั่งเราแต่ว่าตอนนี้ทางทัพภาค2เขาก็เตือนเรื่องของการเก็บความลับทางราชการก็คือเหมือนแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนว่าถ้าเห็นแบบเรารถถงรถถังเราวิ่งเข้าไปหรือรถขบวนทหารก็อย่าเผยแพร่แต่ไอ้ของพวกนี้เล็กเห็นตลอดอ่ะคือหมายถึงว่าประชาชนเขาถ่ายไงแล
1: ้
0: วก็คือแต่ที่เขาถ่ายเนี่ยเขาอาจจะหวังดีในแง่ที่ว่าเฮ้ยทหารไทยมาแล้วไม่ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงอ่ะมันก็เหมือนทำให้รู้ว่าเออเราเนี่ยเติมกำลังหรืออะไรประมาณนี้ด้วย
1: นี่แต่ว่าก็อย่างน้อยนะยังเพิ่งพอที่จะมองเห็นในแง่การข่าวที่เราอ่อนกว่ากัมพูชาไงจนนั้นเป็นที่มาที่ท่านนายกอ่ะตอนนี้กำลังอัดงบประมาณไว้9ล้านอ่ะตั้งศูนย์อ่ะ
0: ศูนย์ JC ไงก็ที่บอกว่าศูนย์ของพลอากาศเอกประภาสอ่ะเรื่องข้อมูลข่าวสารก็ช่วงที่ผ่านมาพอมันเป็นห่วงของหลังการสู้รบอ่ะแล้วงบประมาณมันหมดพอดีก็เลยแบบก็เลยเขาก็ทำงานแบบเฉพาะว่าให้สัมภาษณ์แล้วก็มีเทสซีรีส์แจกสื่อแต่ว่ามันจะไม่มีกิจกรรมพาเจ้าหน้าที่หรือว่าพาสื่อต่างประเทศลงพื้นที
1: ่
0: เพราะว่าแต่จากนี้ก็จะมีน่าจะมี
1: แต่ว่าไปอ่ะคือมันก็ลำบากนะลำบากในแง่ที่ว่าคืออย่างเขมรเนี่ยเขาสั่งด้วยคนคนเดียวอ่ะส
0: ั่
1: งปุ๊บแล้วคุณต้องทำแล้วต้องถ้าไม่ทำคุณตายอะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างมันจะรวดเร็วแล้วมันไปได้แบบโอ้โหคล่อง
0: ใช
1: ่แต่ของเราต้องผ่านหลายขั้นตอนไงระบบราชการ
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่แต่ว่าอันนึงก็ต้องชื่นชมนะว่าทีมของพลอากาศเอกประภาสเนี่ยศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ทีมโฆษกเนี่ยก็คือทำงานกันตลอดนะคือจนบางทีแม้แต่เสาร์อาทิตย์อ่ะนักข่าวก็ตามจิกนะเรื่องนี้ทำไมยังไม่แถลงแบบคือตามจิกกันเลย
1: ไม่แต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าไวกว่านี้นิดก็จะดีนะ
0: ใช่
1: เพราะยังช้า
0: ก็เห็นไหมวันก่อน
1: โดยเฉพาะการดักหน้าเนี่ยไม่เคยเห็นเลย
0: เออใช่เนี่ยแหละคือเพราะฉะนั้นตัวท่านพลอากาศเอกประภาสเนี่ยก็คือ available ตลอดเวลาใครโทรได้ตอบได้หมดแต่ว่าอันนึงพี่เห็นมาที่เสตอนพลตรีวินไทยเขาไปออกรายการพร้อมพี่เนี่ยพี่อะไรนะข่าวกองเก่าอ่ะกับพลโทกนกอ่ะ
1: เหรอ
0: เออพลโทกนกกับพี่แกชื่ออะไรนะนันทิวัฒน์เออแกก็เตือนกับเสตตอนเลยบอกว่าผมอะอยากเห็นบทพระองค์ขาวคือไอ้ที่พูดไปอะมันไม่ถูกใจมันไม่โดนใจชาวบ้านคือต่อให้แถลงยัง

0: ไอ้แถลงจะพูดจริงอะไรก็พูดไปเถอะแต่มันต้องมีเวอร์ชั่นที่มันตรงใจชาวบ้านตรงใจประชาชนตอนเขาบอกว่าอ่ะต่อไปผมจะปรับบทแล้วเขาก็ตอนเขาจะพูดว่าเออท่านยั่วยุอีกตบตบคว่ำใจเลยตอนบอกอย่าให้ผมพูดแบบนี้ใช่ไหมบอกถ้าคอมเมนต์ยั่วยุอีกเดี๋ยวโดนตบคว่ำเออคืออันเนี้ยต้องเข้าใจจริงๆนะเพราะว่าเสตอนคนตีวินไทยอ่ะเขาก็จะมาบ่นๆคือถามว่าพี
1: ่
0: โดยความรู้สึกของการเป็นทหารไทย
1: เออใช่แบบเป็นแบบ
0: อย่างการ
1: ไม่คือใช่เป็นแบบพลเอกรังสีก็ไม่ได้นะ
0: เออไม่ได้ไงโดยบทบาทของการเป็นโฆษกมันก็ต้องพูดแบบสุขุม
1: ว่าแต่ว่าเออเนี่ยพอแกตอบกลับแบบเนี้ยคือมันก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วรู้ละรู้ใช่ไหมว่ามันทำไม่ได้
0: ใช่คืออยากทำแต่ว่าถ้าอยู่ๆเสร็จตอนนั้นลุกมาแล้วบอกว่าตบคว่ำหรือกระทืบเตะหรือยิงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันก็ไม่ใช่กองทัพไทยไงมันก็ไม่ใช่ทหารไทยไง
1: ไม่ใช่ทางการด้วย
0: คือมันไม่ควรจะต้องการไม่จนถึงท่านเลยเวลาสัมภาษณ์เวลาแถลงเสตอสอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยอะตอสอันนี้พูดแบบแถลงนะ
1: อ
0: ะต่อไปถอดความเป็นโคศกออกแล้วพูดในฐานะเสตอสสิก็พูดแต่ห้ามออกอากาศ
1: มันไม่ได้ไงไม่พี่คุณรู้ทำไมขออันนั้น
0: อ
1: ะว่าจะต้องอะไรอะคือขอเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม
0: คือเร็วกว่านี้แล้วก็ดักหน้าหัดมีดักหน้าบ้าง
1: เออเออใช่เราอาจจะตาม
0: คือตามแก้อย่างเดียวไม่เคยเห็นทางการไทยดักหน้าอะไรกัมพูชาได้เลยใช่แล้วตอนนี้อันนึงก็คือว่าที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นคืออะไรว่าตอนนี้คือไม่ค่อยเอาผู้ช่วยทูตทหารหรือ AOT หรืออะไรลงพื้นที่เนาะแต่เขมรเนี่ยมาแบบรายวันเว้นวันเลยแล้วมีเรื่องที่ไหนมาแล้ว AOT โผล่ AOT โผล่
1: ไม่ได้หรอกเงินสแกมเมอร์เขาเยอะ
0: เออแต่บ้านเรานี่แบบอาจจะติดขัดเรื่องงบประมาณหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยแบบอาจจะไปแล้วอย่างนึงคืออะไรแบบพี่ความลำบากคือบรรดาทูตทหารหรือว่าทีมของผู้ช่วยทูตทหารเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยว่างนะคือบางทีว่างไม่ตรงกันอย่างบางทีลงเนี่ยอาเซียนมีเอาไม่นับเขมรเนี่ยไม่นับเราก็เหลือ8ประเทศใช่มั้ย9ประเทศแต่ว่าปรากฏว่าเขาว่าง4คนอย่างเงี้ยก็ต้องไปก็บางทีมันแล้วแต่ไม่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ช่วยทูตอาเซียนเนี่ยเขาถึงมีการขอบรรจุอัตราเพิ่มคือให้ประเทศเขาอ่ะส่งเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเพื่อที่เอามาอยู่ในทีมนี้เพราะไม่งั้นถ้ารอตัวผู้ช่วยทูตว่างเนี่ยจะว่างไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราจะไปลงพื้นที่แบบรวดเร็วเหมือนอย่างเขมรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันละไม่ทันสถานการณ์เท่าไหร่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าอะไรป่ะเขมรเนี่ยเขาเอาผู้ช่วยทูตคือแบบเขามีสำนักอยู่ที่ชายแดนเลยนะเออพอมีเกิดอะไรขึ้นของฝั่งเขมรเนี่ยเขามีมันเป็นแบบเหมือนที่พักของในแต่ละจังหวัดของผู้ช่วยทูตเอกของคณะ AOT เลยเป็นชุดจุดประสานงานพอมีอะไรปุ๊บเขาจะมีตัวแทนลงพื้นที่หรือว่าบางทีอ่ะก็คือถ้าผู้ช่วยทูตประเทศนั้นว่างเนี่ยก็มาด้วยเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาก็อาจจะดูแบบล้ำหน้าเราอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสปีดเรื่องนี้นิดนึงนี่แหละขอบคุณสำหรับการติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เสาร์หน้านะในรับลงพลางแล้วก็เจอกันในชั่วโมงข่าว Exclusive 4โมงเย็นถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรับลวงพลางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะวันเสาร์13มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับคุณติ๊งหนุ่ยจากเพชรคุณทองนะคะแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติค่ะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็ทักทายคุณติ๊งหนุ่ยด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ติ๊งหนุ่ยขออนุญาต

รายงานเสียงมาก่อนนะครับมาก่อนตัวครับเพราะว่ากำลังกลับจากการเดินทางไปทำข่าวที่จังหวัดสุโขทัยครับนั่นก็คือเรื่องของคดีขโมยหวยไปเผาเป็นคดีที่เรียกว่าสร้างความงุนงงแล้วก็ทำให้สังคมนั้นติดตามกันอย่างมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเก๋ก็วันนี้เห็นว่าศาลจังหวัดสวรรคโลกมีการอนุญาตให้ประกันตัวลุงเดชแล้วก็ป้าแหวว

0: นนี้ตำรวจสภ.สวรรคโลกนำสองสามีภรรยาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสวรรคโลกที่จังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับ
1: ค่ะคุณติ๊กหน่วยมีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของคดีหวยป้าขยันเนี่ยค่ะสรุปแล้วเนี่ยป้าขยันจะได้เงิน6ล้านไหมคะ
0: นั่นน่ะสิครับนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคำตอบเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบของสภ.สวรรคโลกก็ได้มีการนำเอาลอตเตอรี่มาเผาเพื่อจำลองครับคุณเก๋เผาเพื่อจะนำไปเปรียบเทียบกับเศษเท่าที่อาจจะตกลงบนดินในจุดที่นายเดชเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันไปเผาจุดนี้แหละครับตำรวจจะต้องมีการรีบเปรียบเทียบส่งให้กับตำรวจพอถอเพื่อเรียกว่าพิสูจน์เรื่องของหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับอันนี้แค่ขั้นตอนในการพิสูจน์ก่อนนะคุณเก๋แต่ยังมีขั้นตอนทางกฎหมายอีกมากมายที่ต้องรอคลี่คลายว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะได้เมื่อไรครับ6ล้านของป้าขยันครับคุณเก๋ครับแต่ว่าได้แน่เขาว่าอย่างนั้นนะคุณเก
1: ๋ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างวันนี้เนี่ยมีรู้สึกเหมือนมีความคืบหน้าใช่ไหมคะว่ามีภาพกล้องวงจรปิดออกมาว่าเห็นทางคนที่เอาลอตเตอรี่ไปใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าลอตเตอรี่สรุปถูกเผาจริงๆใช่ไหมคะคุณติ๊งหน่วยสำหรับคดีนี้เนี่ยค่ะ
0: ก็เรียกว่าจากหลักฐานพยานต่างๆที่ทำให้การด้วยนะครับจากนายเดชก็เรียกว่าในเบื้องต้นหรือว่าชั้นนี้ตำรวจก็ยังเชื่อว่านายเดชนั้นได้นำลอตเตอรี่ไปเผาตามคำให้การก็ตอนนี้รอเพียงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับคุณเก๋ครับท
1: ั
0: ้งการตรวจหาเศษเท่าธุรีบนดินว่าสรุปแล้วเศษนั้นจะเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของป้าขยันหรือเป็นลอตเตอรี่อย่างอื่นกันแน่แต่ว่าสองใบที่ตำรวจคลี่คลายมาได้แล้วก็ชัดเจนแล้วครับว่าอันนั้นเป็นของใบที่ไม่ถูกรางวัลส่วนที่เป็นเศษธุลีเผาอยู่นั่นแหละครับก็อันนี้แหละครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามาจากสลากรางวัลที่1ของป้าขยันจริงๆครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะก็ได้เดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของข่าวสังคมนะคะที่เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็หลายคนก็รู้สึกสงสารเหมือนกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุพอไล่มานะคะแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าจะได้เงิน6ล้านหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างก็คือสลากได้ถูกเผาไปแล้วนะคะแต่ว่าการที่จะไปพิสูจน์ยืนยันว่าป้าขยันเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนถูกลอตเตอรี่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะต้องเข้าสู่เรื่องของกระบวนการส่วนใครทำผิดก็ว่ากันไปแต่ว่าเป็นประเด็นที่โซเชียลพูดถึงกันเยอะมากนะคะแล้วก็มีการชื่นชมด้วยนะคะสำหรับคนที่ขายหวยใช่ไหมคะอย่างป้าแห้งเนี่ยค่ะนะคะก็เดี๋ยวได้ติดตามกันค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเบรกแรกนะคุณติ๊งหน่อยคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของควันหลงของสถานการณ์ไทยแล้วก็กัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นที่มีการส่งรถถังนะคะรถถังจากจีนนะคะรุ่น T59D ให้กับทางกัมพูชาก็หลายคนก็จับจ้องเหมือนกันนะคะว่าการส่งให้ของทางการจีนแม้ว่าทางการไทยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเราไม่กังวลนะคะเพราะว่าเรารู้มาอยู่แล้วแหละมันเป็นกระบวนการที่เขาก็มีเรื่องของการตกลงเรื่องของความมั่นคงกันนะคะแต่ว่าหลายคนก็จับจ้องเหมือนกันว่าสัญญาณของการส่งให้แบบนี้นะคะถ้ามองในมุมของมิติทางการเมืองภายในกัมพูชาเองนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมองได้ในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันด้วยค่ะ
0: ใช่ครับคุณเก๋ครับก็เรียกนับตั้งแต่ปรากฏภาพของสมเด็จฮุนเซนครับที่เรียกว่าออกมาเรียกว่าเดินเช็คอินหรือว่าเช็คเรตติ้งนี่แหละครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอาวุธหนักที่เรียกว่ามีการคุยโตโอ้อวดเรียกว่ารถถังรุ่นใหม่จากจีนกว่า90ลำครับที่เรียกว่าฮุนเซนบอกว่ายังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคุณเก
1: ๋
0: ยังไม่ได้เคลื่อนเอาออกมาประชิดชายแดนแต่อย่างใดแต่อันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมมากขนาดนั้นหรืออย่างไรครับคุณเก๋ครับ
1: หรือจริงๆแล้วนะคะเป็นการส่งสัญญาณในแง่มุมของมิติทางการเมืองของภายในของกัมพูชาเองหรือเปล่านะคะพูดคุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.นะคะดุลยภาคปีชารัตน์นะคะนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาแล้วก็อาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้ว

0: วัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณหน่วยคุณเก๋ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะประเด็นตอนนี้เนี่ยเรื่องของการมาถึงของรถถังนะคะของทางจีนที่ส่งให้ทางกัมพูชาค่ะถ้าเรามองถึงนัยยะในมิติของทางทหารหรือมิติอื่นๆหรือหลายคนกำลังจับจ้องว่ามันเป็นมิติในการเมืองของทางกัมพูชาเองอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยคือกัมพูชาต้องการจะทวงคืนดินแดนแล้วก็ขยายดินแดนโดยทําสงครามกับประเทศไทยเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นนะครับวัตถุประสงค์ที่มันมีความหมายมากนะครับสําหรับประเทศกัมพูชาว่าด้วยเรื่องของอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนแต่ว่าวัตถุประสงค์อีกประการนึงมันก็เป็นเรื่องกระแสการเมืองอ่ะนะครับก
0: ็
1: คือการที่ฮุนเซนกับฮุนมาเนตพยายามจะแสดงให้คนกัมพูชาเห็นว่ารัฐบาลก็ไม่นิ่งเฉยในการพัฒนาแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อจะต่อสู้กับศัตรูทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็คือประเทศไทยแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเมื่อดูฤดูการเลือกตั้งของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันเป็นปีหน้าและปีถัดไปถึงจะเป็นการเลือกตั้งในระดับคอมมูนท้องถิ่นแล้วก็การเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมันก็ยังทอดเวลาอีกหลายเดือนพอสมควรนะครับฉะนั้นไอตัวปัจจัยที่มันเร่งเร้ามันไม่น่าจะถูกขับออกมาจากปัจจัยการเมืองภายในมากนะแต่มันน่าจะเป็นการที่รัฐบาลกัมพูชาเขาดูจังหวะต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เติมอาวุธยุทโธปกรณ์อาจจะเห็นถึงความพร้อมในบางช่วงเวลาและที่จะเตรียมเปิดศึกกับไทยรอบที่3นะครับซึ่งตัวรถถังที่จีนส่งมานะครับมันก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อเหมือนกันว่าถ้าเขาแบ่งรถถังบางส่วนเนี่ยเข้ามาประจำการชายแดนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะการตึงพื้นที่ที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2ของเราจะมีจุดไหนที่เขาใช้รถถังเปิดศึกตัวรถถังกับทางไทยได้ในสนามชายแดนตรงนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันนะครับ
0: อืมค่ะแต่ว่าถ้ามองในมุมเอาประเด็นเรื่องของการสร้างกระแสชาตินิยมในการเมืองของเขาก่อนนะคะอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงอะคะ
1: ผมมองว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับฮุนเซนกับฮุนมาเน่ก็ตัดสินใจทำสงครามกับไทยแต่ผลปรากฏว่ากัมพูชาลบแพ้แล้วประชาชนกัมพูชาก็ทราบกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าตกลงกัมพูชาเสียดินแดนด้วยรัฐบาลพ่อลูกนำพาให้ไปลบแพ้ไทยแล้วเสียดินแดนแบบนี้จริงๆใช่ไหมน
0: ะ
1: เมื่อมันเริ่มจะใช่แล้วเนี่ยทางฮุนเซนฮุนมาเน่ก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็จะต้องพยายามนะครับ
0: เคลื่อนไหว
1: ออกรถโชว์เคลื่อนไหวว่าผู้นำกัมพูชายังพยายามทวงคืนดินแดนอยู่ยังเติมแสนยานุภาพทางทหารยังพร้อมบวกกับทางประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะหมายมั่นให้โมเมนตัมตรงนี้นะครับไปกระตุ้นเรตติ้งการเลือกตั้งจริงๆซึ่งมันก็อีกปี2ปีถึงจะเกิดขึ้นแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้ปัจจัยตัวเนี้ยมันก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักสูงหมายถึงว่าทำศึกกับไทยเพื่อเรียกเรตติ้งนะครับแต่ผมเพื่อเรียกเรตติ้งสำหรับให้ประชาชนมาลงคะแนนพรรค CPP นะครับท
0: ั้
1: งในระดับส่วนรวมระดับท้องถิ่นแต่ผมคิดว่ามันเป็นการตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติของกัมพูชาโดยรวมแล้วก็เป็นความนิยมโดยรวมทั้งประชาชนและรัฐจะต้องมีร่วมกันก็คือการทวงคืนดินแดนจากประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าในแง่มุมของทางถ้าเราหันกลับไปมองในมุมของการเมืองของทางกัมพูชาเนี่ยค่ะณเวลานี้เนี่ยเขากำลังเผชิญแรงกดดันในประเด็นไหนอย่างไรบ้างไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเคลื่อนไหวของฮุนเซนเหมือนกำลังจะกลายมาเป็นผู้เล่นหลักแม้ว่าจะส่งต่อเก้าอี้ให้ลูกอย่างฮุนมาเน็ตแล้วก็ตามอะค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางทางการเมืองของกัมพูชาอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์
1: การเมืองกัมพูชาผมด้วยระบอบฮุนเซนก็นำโดยฮุนเซนแล้วฮุนมาเน่ก็เป็นส่วนต่อขยายเฉยๆซึ่งก็อยู่ภายใต้การควบคุมของทางฮุนเซนอีกทีเนื่องจากว่าฮุนเซนเขาไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภาอย่างเดียวแต่เขายังเป็นหัวหน้าพรรคหรือเป็นเบอร์หนึ่งในพรรค CPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลนะครับซึ่งก็จะคุมลูกชายคุมแผงอำนาจคุมสมาชิกพรรคได้มากนะครับแล้วยังมีอิทธิพลอื่นๆเป็นล้นพ้นเลยในระบบการเมืองของประเทศนี้ฉะนั้นทุกอย่างก็อยู่ที่ฮุนเซนเป็นหลักๆนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าการที่จะเปิดศึกกับไทยเพื่อจะนำไปสู่การที่คนจะมากาพรรค CPP ในช่วงฤดูการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีเวลาอีกพอสมควรนะครับแต่ก็คิดว่าการที่เขาทำศึกแบบนี้กับไทยเป็นระยะ

0: ยะเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรตติ้งของคุณมาเนตอาจจะไม่ค่อยดีแล้วคนเริ่มมารู้กันมากขึ้นแล้วว่ารัฐบาลปิดตาคนกัมพูชาไม่ได้ว่าตกลงเขมรเสียที่แดนใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยแหละมันเป็นตัวตอกย้ำที่ทำให้ทั้งรัฐและสังคมกัมพูชาก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อทวงคืนแผ่นดินจากทางประเทศไทยในมุมคิดของเขานะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าหันกลับมาจับสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการส่งรถถังของจีนให้กับทางกัมพูชาค่ะในแง่ของบทบาทของจีนต่อสถานการณ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์ประเมินเรื่องนี้หรือมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับผมคิดว่าเจตนาของจีนจีนก็ต้องการสถาปนาเขตผลประโยชน์แล้วก็โอกาสการลงทุนในภูมิภาคแบบรวมๆเขาก็จะมองไทยกัมพูชาลาวพม่าเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เกี่ยวเนื่องกันกับผลประโยชน์จีนถ้าไทยกับกัมพูชาลบกันมากๆมันก็จะทำให้โครงการ BRI หรือ Connectivity ทางเศรษฐกิจที่จีนไปลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนเขาถึงได้จีนถึงได้แสดงบทบาทเป็นกาวใจที่พยายามเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาบนวิถีเอเชียให้มากขึ้นแต่ว่าการที่จีนส่งรถถังให้กัมพูชาแล้วก่อนหน้านั้นจีนก็ส่งเรือรบฟรีเกตให้กัมพูชาจังหวะมันถี่ไปหน่อยนะครับเพรา
1: ะ
0: มันถี่ไปหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องคนไทยไม่สบายใจขึ้นมาตรงนี้แหละเป็นโมเมนตัมสำคัญที่ทำให้จีนอาจจะต้องมาพิจารณานะครับในการต้องอธิบายกับทางไทยอีกทีหนึ่งว่าจีนไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นซึ่งตรงนี้มันก็ต้องดูพฤติการนะครับในการให้ความช่วยเหลือระยะยาวที่จีนมีต่อกัมพูชานับจากนี้ด้วยว่าตกลงจีนเอ็นมาทางกัมพูชามากขึ้นใช่ไหมหรือจีนยังพิจารณาเมนเทนความสัมพันธ์กับทั้งไทยและกัมพูชาควบคู่กันคือผมอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์จีนกัมพูชามันพิเศษอย่างนึงเพราะว่ามันถึงขั้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบ2+2นะครับ2+2ก็คือความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหมระหว่าง2ประเทศทีนี้ไอ้เสาร่วมด้านกลาโหมเนี่ยมันหมายถึงจีนก็จะต้องมาช่วยเหลือกัมพูชาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพิเศษแต่ว่ามันอาจจะทำให้ประเทศไทยไม่สบายใจเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องรอดูท่าทีจีนอีกทีนะครับ
1: ค่ะในแง่ของความไม่สบายใจถ้าหากเราประเมินเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงอะค่ะอาจารย์ความเปราะบางในเรื่องของชายแดนเรื่องของสถานการณ์เรื่องของความเสี่ยงในการที่จะเกิดปะทะเนี่ยค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ครับผมมองว่าอันดับแรกเนี่ยเราไปดูหัวเรื่องที่กระตุ้นจุดสนใจคนไทยนะเวลานี้คือเรื่องรถถังที่จีนส่งเข้ามาที่สีหนุวิวเราก็ต้องตามติดว่ารถถังเหล่านั้นนะครับจะไปประจำการตรงไหนบ้างในมุมของผมคิดว่าประโยชน์ของรถถัง T-59D เนี่ยมันอาจจะแบ่งได้2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือฮุนเซนกับกองกำลัง BHQ เนี่ยก็เก็บหน่วยรถถังเอาไว้เพื่อปราบจลาจลเผื่อมีคนมาประท้วงในอนาคตหรือว่าจะมีนะครับภัยคุกคามอื่นๆที่บุกเข้ามาที่บ้านพักคุณเซนที่ตาขมเมาที่จังหวัดกันดารการมีหน่วยรถถังเอาไว้ล้อมเนี่ยนะครับมันก็องค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ระบอบมันแข็งแกร่งแต่ขณะเดียวกันรถถังในบางคันเนี่ยนะครับอาจจะถูกส่งมาที่จังหวัดพระวิหารจังหวัดอุดรมีชัยตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2เพื่อเปิดศึกดวลรถถังนะครับกับทางกองทัพไทยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถถังเนี้ยนะครับถึงแม้เกาะจะบางแต่ว่ามันมีการปรับนะครับไอ้เรื่องของปืนยิงวิธีการยิงและความคล่องตัวในการเคลื่อนผ่านยุทธภูมิภูมิประเทศที่สำคัญได้พอสมควรฉะนั้นก็ถ้าเขาเอามาดีพลอยไว้ในพื้นที่ที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันมียุทธบริเวณไหนที่กัมพูชาเขาจะโถมกำลังมาเข้าตีอย่างเช่นปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายถ้าเขาโถมกำลังจะเข้าตีเนี่ยเขาเอารถถังจีนตรงเนี้ยเข้ามาเสริมทัพเนี่ยนะครับเข้ามาดวลรถถังกับไทยเราจะตั้งรับอย่างไรผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้2แบบฉะนั้นความช่วยเหลือจากจีนนัดเนี่ยมันก็ทำให้กัมพูชาใช้ประโยชน์ได้2เด้งคือใช้คุ้มกันระบอบคุณเซนกับใช้ในการป้องกันประเทศหรือการชิงดินแดนคืนกับทางไทยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราจับตาเนี่ยอย่างจุดสำคัญเรื่องของรถถังเนี่ยว่าจะเอาไปประจำการที่ใดคือถ้าสมมติว่ามีการเคลื่อนนะคะแล้วก็มาประชิดชายแดนเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็เริ่มเปราะบางแล้วใช่ไหมอาจารย์แล้วก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับก็จะเริ่มเปราะบางแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะ

0: ที่3คือผมอยากจะนำเรียนว่าวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ของทหารกัมพูชาคือถ้าเขาได้อาวุธใหม่ได้อาวุธที่มีอนุภาพโจมตีข้าศึกได้สูงขึ้นเนี่ยเขาจะหาโอกาสในการใช้เพื่อทดสอบแบบรวดเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยก็ถ้าให้นะครับรถถังอันนี้หรือกัมพูชาจะสั่งซื้อรถถังอันนี้มันจะต้องมีปริมาณรถถังบางส่วนนะที่จะต้องเอามาวางกำลังหน้าชายแดนไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาจะไม่ลังเลหรือไม่ยืดระยะเวลามากที่จะเอาของดีเหล่านี้นะครับไปเก็บดองเอาไว้นะครับเพราะว่าเป้าของเขาก็คือจะต้องรบทวงดินแดนเขาอาจจะเลือกบางยุทธภูมิเล็กๆแล้วก็มายิงทำศึกกับไทยก็เป็นได้โดยเอารถถังเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบในด้านยุทธการหรือในด้านการหยุดด้วยถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อไทยปะทะกับกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วนะครับมันก็มีเหมือนกันว่าพอการปะทะรอบแรกเนี่ยนะครับกัมพูชาเพิ่งผ่านการซ้อมรบกับจีนไปหมาดๆนะครับแล้วมันก็มีอาวุธอะไรหลงเหลืออยู่เนี่ยเขาก็เอามาใช้ในการเสริมกำลังใจของทหารกัมพูชาเพื่อเปิดศึกรอบแรกครับแล้วก็เวลาเรายึดฐานของทหารกัมพูชาเราก็ไปเจออาวุธที่เป็น Made in China เหล่านี้ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเนี่ยจรวด BM 21อ่ะคือเวลาปะทะกันเมื่อปีที่แล้วกัมพูชาไม่ต้องเร่งใช้ก็ได้เพราะอย่างไทยก็ตอบโต้ตามสัดส่วนใช่ไหมครับแต่กัมพูชาเขายิงมาเลยเขายิงมาเลยเป็นอาวุธทำลายล้างสูงยิงได้40กิโลแล้วก็ไปโดนเป้าหมายพลเรือนอย่างเงี้ยนี่คือวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ของทหารเขมรที่มีอาวุธที่ทรงฤทธานุภาพเขาจะไม่ลังเลที่จะเก็บเอาไว้เขาจะเร่งใช้นะครับดังนั้นผมก็คิดว่าเนี่ยทำให้ชายแดนไทยกัมพูชามันมีความเปราะบางมีจุดเสี่ยงด้วยสไตล์การใช้อาวุธของทหารเขมรด้วยนะครับ
1: ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะอาจารย์ถ้าประเมินท่าทีของไทยนะคะการออกมาบอกว่าลองคิดดีๆนะถ้าจะใช้เรื่องของกำลังนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยถือว่าครั้งนี้เนี่ยมีความพร้อมมากกว่าทุกครั้งเลยนะคะอาจารย์ประเมินท่าทีของไทยอย่างไรนะคะจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนะคะไทยกับกัมพูชาเรื่องของแสนยานุภาพจริงๆแล้วเนี่ยมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนยังไงอาจารย์คะ
0: ครับผมว่าท่าทีไทยก็ตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะว่าก็เป็นการป้องปรามเชิงจิตวิทยาที่ส่งไปให้ทางกัมพูชาได้คิดว่าขอให้คิดดีๆก่อนที่จะจริงโจมตีประเทศไทยก่อนมิฉะนั้นก็จะโดนตอบโต้กลับมานะครับจนอาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากในฝั่งนู้นนะครับก็ถือว่าเราสื่อสารไปตามคันลองนี้ก็ถูกต้องเหมาะสมนะครับแต่ว่าเมื่อดูถึงความพร้อมระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศผมก็ยังให้น้ำหนักกับที่กองทัพไทยมากกว่าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วทัพไทยประสบความสำเร็จในการลบผสมหลายเหล่านะครับก็คือในทหารบกก็นะครับลบพิเศษนะครับทหารลาบทหารม้าทหารปืนใหญ่แล้วก็ทหารอีกหลายส่วนเนี่ยเข้ามาประกอบกำลังกันซึ่งทำหน้าที่ทางการยุทธได้ดีแล้วก็มีการรบระหว่างกองทัพบกกับกองทัพอากาศกองทัพอากาศก็เข้าไปทำลายฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาเพิ่งซึ่งเสริมนะครับการรบภาคพื้นดินของกองทัพบกของเราได้นะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าทำไมกัมพูชาเขาโดนไปแล้วเขาไม่เข็ดหรอทำไมเขารู้ว่าเขาสู้เราไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงกล้าคำตอบคืออย่างนี้นะครับคำตอบก็คือถึงแม้ในภาพรวมกองทัพไทยจะมีปริมาณกำลังพลและคุณภาพกำลังพลสูงกว่ากัมพูชาแต่เอาเฉพาะทหารบกเนี่ยกัมพูชาเขาก็คิดว่าปริมาณทหารบกของเขาหรือพวกรถถังยานเกาะรถลำเลียงพลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรองไทยแบบขาดช่วงตัวสักทีเดียวนะครับฉะนั้นเขาถึงมีความมั่นใจในการเปิดสมรภูมิทางบกแล้วถ้าเครื่องบินรบของเราจะโจมตีกำลังภาคพื้นดินของกัมพูชาก็ต้องไปดูว่าทำไมเขาถึงมั่นใจที่จะมารบกับเราต่อนั่นแสดงว่าเขาอาจจะมั่นใจว่าเขาจะมีอาวุธป้องกันการโจมตีทางอากาศได้บางตัวก็ได้นะครับทำให้เขาแบบว่าดูเหมือนไม่เข็ดอยากจะมาต่อตีกับเราอีกซึ่งนี่แหละคือความมั่นใจในโครงสร้างทหารบกของกัมพูชาซึ่งกัมพูชาไม่เด่นเรื่องทัพอากาศทัพเรือแต่เอาเฉพาะทหารบกเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้เป็นรองไทยมากนะครับตรงนี้มันทำให้เขาถึงช่วยตอบคำถามได้ว่าทำไมเขาถึงกล้าที่จะยั่วยุกับเราถึงกล้าที่จะเสริมกำลังเขาไม่เข็ดหรอนะครับก็เนี่ยแหละเป็นคำตอบด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อวัดกันโดยรวมอำนาจการรบเปรียบเทียบผมก็คิดว่าของไทยเรานะครับมากกว่าของเขาหลายอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะ

0: อาจารย์อย่างจุดที่น่าสนใจนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะไทยเนี่ยก็เหมือนกับมีการยกระดับเรื่องของแนวรบเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะมีการอนุมัติให้ศูนย์ JIC เนี่ยเรื่องของอนุมัติงบนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องของการตอบโต้ให้ข้อมูลที่เท็จให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเหมือนกับเป็นการตอบโต้ข้อมูลของทางกัมพูชาที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนก็ไปพูดเวทีนั้นเวทีนี้เนี่ยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือผมก็เห็นด้วยนะครับกับการยกระดับการตอบโต้นี้แล้วมันควรจะเกิดขึ้นตั้งนานแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าไอ้งบประมาณในการทำสงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะต้องสูงเนื่องจากกัมพูชาเขาทำไฮบริดวอร์แฟร์กับทางประเทศไทยหนึ่งในนั้นมันก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยซึ่งประเทศไทยจะต้องตอบโต้ให้เร็วนะครับคล่องตัวขึ้นคล่องแคล่วขึ้นแล้วก็เหวี่ยงวงสวิงในกระบวนการสื่อสารไปถึงนานาชาติให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยมีการอัปเกรดสมรรถนะการรบในด้านนี้ซึ่งกัมพูชาเขาคิดว่าเขาได้เปรียบไทยนะครับแต่ถ้าปัจจุบันไทยตีโต้ได้ออกมาสูสีเนี่ยกัมพูชาก็จะเครียดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมัดเด็ดที่เขามีอยู่ก็ถูกประเทศไทยกดทับเอาไว้นะครับไม่ได้เป็นตัวอินดิเคเตอร์ชี้วัดความได้เปรียบเหนือไทยอีกต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นกำลังใจให้กับทางกองทัพไทยด้วยและรัฐบาลไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะคุณติ๊กหน่วยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
2: คุณได้ก็อาจารย์ครับจะฝากถึงประชาชนหรือว่าผู้ที่กำลังติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณขณะนี้อย่างไรดีครับควรจะรับชมข่าวสารกังวลหรือเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
1: โอ้ครับขอบพระคุณครับคือผมคิดว่าสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ต้องยึดผลประโยชน์ชาติเป็นที่ตั้งนะครับทั้งอธิปไตยเขตแดนความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของประเทศนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่าบางทีมีสายลับกัมพูชาเข้ามาตรงจุดไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่จะชี้เป้าได้นะครับให้เราโจมตีกลับทางกัมพูชาไม่ให้มาคุกคามเราทั้งในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือในเรื่องอื่นๆก็จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและที่สำคัญก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยย้อนไปข้อตกลงหยุดยิง27ธันวาคมที่เป็น joint statement ที่ไทยกับกัมพูชาลงนามกันที่จันทบุรีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งแล้วดูรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยเราจะพบว่าที่ผ่านมาหลายเดือนกัมพูชาละเมิดนะครับไอ้ joint statement ที่ได้ลงนามเอาไว้เยอะแยะเลยเช่นการยั่วยุทางทหารการเคลื่อนกำลังทางทหารการวางทุ่นระเบิดให้ประชาชนเอาประเด็นตรงนี้เป็นกรอบโครงเป็นตัวตั้งแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอบโต้กัมพูชาให้มากเข้าเมื่อเห็นข่าวว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยนะครับก็ช่วยกันกระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยตอบกลับตีโต้กัมพูชาในแต่ละประเด็นให้เร็วภายใต้เฟรมเวิร์คของไอ้ตัวซีดไฟagreement ตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นเกาะคุ้มกันให้ประเทศไทยตอบโต้กัมพูชาบนกรอบของสันติภาพได้ด้วยอีกโจทย์นึงนะครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์สถานการณ์นะคะแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บนะคะที่เป็นรถถังจีนส่งให้ทางกัมพูชานะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับยินดีครับ
0: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.นะคะดุลยภาคปีชารัตน์นะคะนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาแล้วก็อาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: อยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะกับติ้งหนุ่ยแล้วก็เก๋นะคะ
2: ส่วนใครที่กำลังจะยืนยันในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณขณะนี้ผู้ที่เคยใช้แล้วต้องบอกว่ามายืนยันตัวตนแล้ว 11,797,000 กว่าคนแล้วครับคุณเก๋ก็ยังเหลือคนเดิมที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์อีก 1,300,000 กว่าคนยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ8วันครับก็ต้องรีบกันแล้วนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะนะคะติ้งคุณติ้งหนุ่ยคะสัญญาณคุณติ้งหนุ่ยแบบไม่ค่อยชัดเลยอะค่ะมันมีเสียงแบบขาดๆหายตลอดเลยอะค่ะไม่เป็นไรนะคะ
2: เดี๋ยวครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปสนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนนะคะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันนะคะตอนนี้หลวงพ่ออยู่ในสายแล้วนะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
4: เจริญพรจ้ะ
0: ค่ะหลวงพ่อคะคุยต่อ

0: ต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเทศกาลนะคะฟุตบอลโลกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเปิดการแข่งขันยังเป็นทางการไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหลวงพ่อนะคะมีอะไรอยากจะฝากเตือนเรื่องของการดูบอลโลกอย่างมีสติบ้างไหมคะแล้วก็ใช้เรื่องของหลักธรรมด้วยอะค่ะ
1: ก็ขอให้หนึ่งอันดับหนึ่งเลยรักษาเวลาสุขภาพเราดูก็ดูได้แต่ว่าอย่าดูจนติดค้างเกินเวลาที่หลับนอนพักผ่อนร่างกายไม่ได้พักผ่อนสุขภาพเราก็จะเสียสองอย่าไปหมกมุ่นกับการพนันดูการกีฬาเป็นกีฬาอย่าดูการกีฬาเป็นการพนันจะเสียหาย
0: ค่ะมีคนบอกว่าถ้าช่วงฟุตบอลโลกนะคะถ้ามองในมุมของการนำหลักธรรมะมาปรับใช้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเชียร์กีฬาอย่างเช่นรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมคะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: แน่นอนเลยถ้าเราบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นโกรธเนี่ย
0: ค่ะ
1: แต่นี่อย่าทำคนให้เป็นผีเปรตให้เราอยากชนะอยากจะลุ้นจะเอาชนะจนกระทั่งไม่ได้ดูกีฬาเป็นกีฬาดูกีฬาเป็นรูปการพนันไป
0: ค่ะโอ้ก็คำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนี้สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเลยนะคะหลวงพ่อค่ะอย่างนี้เนี่ยอย่างโอกาสในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้ค่ะจะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องของน้ำใจนักกีฬายังไงดีคะ
1: ก็ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูว่าชนะแล้วเหมือนมาดูว่ากีฬาต่างๆนะเดี๋ยวนี้มันก็หันมากันอย่างมวยอ่ะต่อยกันจะเป็นจะตายเสร็จแล้วก็มายกมือไหว้กันขอโทษกันอะไรกันมันกลายเป็นเรื่องที่ดีงามมากรู้แพ้จริงๆรู้ชนะจริงๆไม่ทำอะไรที่ชนิดที่มันเกินเลยไปกว่าการกีฬา
0: ค่ะแล้วก็ยังรู้จักเรื่องของการให้อภัยกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ฮัลโหล
0: ค่ะแล้วก็รู้จักเรื่องของการให้อภัยกันด้วยใช่ไหมคะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: เอ้นั่นเอาไม่รู้ว่าใช
0: ่ค่ะหลวงพ่อยังอยู่ในสายไหมคะ
2: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะ
2: ฮัลโหลครับ
0: ค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เอาเลย
0: ค่ะค่ะหลวงพ่อคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเราได้รู้จักเรื่องของการให้อภัยกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แน่นอนเลย
0: ค่ะ
1: มวยเขาต่อยกันเสร็จแล้วเขาก็มาขอโทษขอพูดกันไม่มีคำถือโทษกอดเคืองกันเป็นการไม่มีอาฆาตมาดร้าย
0: ค่ะ
1: จิตใจเหตุสูงส่งดูกีฬาแล้วจิตใจสูงส่งได้ก็ดี
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของถ้าเราเอาถอดออกมานะคะเราก็จะเห็นเรื่องของหลักธรรมะที่สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ว่าที่นี้เนี่ยการดูฟุตบอลโลกนะคะก็ดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับรุ่นต่อๆไปที่เขาอาจจะมีความฝันอยากจะเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้ดูทักษะความเก่งของนักกีฬาแต่ละคนนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะนำไปสู่นะคะเชียร์แล้วก็อาจจะไปเล่นเรื่องของการพนันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าสู่วงจรการพนันหลวงพ่อมีอะไรอยากจะฝากสำหรับประเด็นนี้ไหมคะเราจะอยู่ยังไงแบบไม่ตกเป็นเหยื่อดีคะ
1: ดูให้มันเกิดสร้างสรรค์คุณธรรมบ้างอย่าดูให้เกิดความเสื่อมความเสียอบายมุขคือการพนันข้อหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดความเสื่อมเสียบางคนหมดเนื้อหมดตัวหมดบ้านหมดที่ดินจนกระทั่งฆ่าตัวตายเพราะการพนันมามีมากมายแล้วนั่นอย่าดูให้มันคัดทางดูให้เป็นสวรรค์อย่าดูให้เป็นนรก
0: ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นในเรื่องของคนที่เล่นการพนันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแสวงหาโชคลาภความโลภอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพ่ออยากจะเตือนยังไงดีคะหรือมีข้อแนะนำยังไงดีไหมคะเพราะว่าหลายคนบางทีเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วอาจจะถูกชักชวนให้เล่นพนันโดยเฉพาะพนันออนไลน์ตอนนี้เนี่ยเข้าถึงง่ายมากนะคะหลวงพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้แย่มากเสียหายกันมากเลยเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักดูให้ดีให้มีสติให้มีปัญญาในการดู ถ้ามีปัญญามีสติดูให้ดีแล้วมันได้ประโยชน
0: ์
1: ได้เทคนิคได้วิธีการเล่นแบบก็มีเหลี่ยมมีชั้นเชิง

0: มีวิธีการดูให้ในมุมชั้นเชิงในเกี่ยวเกมกีฬาไปใช้ในการต่อสู้อะไรต่างๆได้อย่าไปดูแล้วพ่ายแพ้ตกต่ำจิตใจเลวทรามไปในทางเด่นการพนงพนันเนี่ยเสียหายเป็นอบายมุขอย่าทำอย่าทำ
1: ค่ะแต่ว่าในมุมของมิจฉาชีพอ่ะเขาก็ขยันมีแบบว่ารูปแบบเยอะมากเลยนะคะหลวงพ่อหลอกลงทุนหลอกพนันส่งลิงก์ปลอมมาให้เราจะสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้ยังไงดีคะ
0: เด็กๆก็ต้องคอยถามตัวเองว่าเราจะเป็นเหยื่อเขาหรือเปล่าวันนี
1: ้
0: วันนี้จะไม่เป็นเหยื่อใครไม่เป็นเหยื่ออะไรที่เขามาผ่านหูผ่านตาเราดูมันผ่านให้มันผ่านให้ได้สติให้ได้ปัญญาอย่าผ่านมาให้เราโง่ให้เราหลงให้เราเข้าใจผิดทำผิดคิดผิดไปถ้าดูแล้วเสียหายอย่าไปดูเลย
1: ค่ะโอ้โหก็เรียกได้ว่าใช้ปัญญาแล้วก็ใช้ความรอบคอบไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้โหค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการฝากข้อคิดอะไรไหมคะการติดตามฟุตบอลโลกในครั้งนี้เพื่อให้เกิดทั้งความสุขความสนุกแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ
0: ตั้งแต่เริ่มต้นกีฬานี้เข้ามาเขาจะมีการเสี่ยงกันว่าจะได้ดูไม่ได้ดูจะมีใครไปจ่ายเงินให้พวกเราได้ดูนี่จะขั้นตอนหนึ่งแล้ว
1: ลุ้นกันแบบว่าจนวินาทีสุดท้ายเลยนะคะหลวงพ่อ
0: เมื่อได้ดูแล้วก็ทำให้มันเป็นโชคดีซะอย่าให้เป็นโชคร้ายกลายมาเป็นไม่เสียหายการพนงพนันเนี่ยอย่าให้มีเด็ดขาดเพราะว่าการพนันยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นอบายมุขเขาบอกโจรปล้น10 ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวไฟไหม้บ้าน10 ครั้งก็ยังไม่เท่ากับผีการพนันเข้าสิงเพราะโจรปล้นบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ไฟไหม้เสาใต้ดินที่ดินแผ่นดินก็ยังอยู่แต่การพนันเข้าสิงสู่เนี่ยหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินนั้นขออย่าให้หมดเนื้อหมดตัวเพราะดูฟุตบอลแล้วไปเล่นการพนัน
1: ค่ะก็เปลี่ยนกีฬาให้เป็นบทชีวิตแล้วก็ฝึกจิตใจด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ความบันเทิงชั่วคราวอย่างเดียวก็ดูบอลต้องมีสตินะคะแต่ว่าถ้ามองในมุมของหลักธรรมหลวงพ่อเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในผลของการแข่งขันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแพ้มีชนะมีขึ้นมีลงอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ใช่มันไม่มีใครเป็นดาวข้างฟ้าตลอด
1: ค่ะ
0: เราชนะมา2-3 ครั้งเดียวก็มาแพ้บ้างพูดง่ายๆเขาก็มีปังมีแป๊ก
1: ค่ะ
0: เราก็อย่ามาแป๊กไปตาม
1: ค่ะ
0: ฟุตบอลจ้ะ
1: โอ้ค่ะวันนี้ก็ได้มุมมองในเรื่องของหลักธรรมเยอะเลยนะคะดูบอลอย่างไรให้มีสติในมุมมองของพระพุทธศาสนาค่ะในวันนี้นะคะในที่วัดสวนแก้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อคะบรรยากาศการทําบุญนะคะ
0: โอ้วันนี้มีคนมาวัดเยอะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกแดดก็ไม่ร้อนจัดแล้วก็บังเอิญช่วงนี้กระท้อนมะม่วงทุเรียนสละแล้วก็อินทผลัมวันนี้เต็มที่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กองพนันเลยวันนี้ปอดเมื่อคืนนี้มะม่วงมา 4-5 ตันได้ทุเรียนก็มาเยอะย
1: ัง
0: ไงยังไงก็ขอให้มาทำบุญช่วงนี้กันนะจะได้หิวของกลับบ้านบ
1: ุ
0: ญได้ใส่เต็มบุญได้ใส่เต็ม
1: ค่ะหลวงพ่อคะช่วงนี้ทุเรียนยังเป็นหมอนทองหรือว่าเป็นพันไหนยังไงอะคะ
0: หมอนทองเป็นส่วนใหญ่เป็นพื้นใหญ่เลย
1: ยังไม่หมดใช่ไหมคะ
0: โอ้ยยังเหลือเยอะมากยังไงอยากให้รีบมาแต่ช่วงนี้นะ
1: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะ
0: เจริญพรจ้ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณติ๊งหน่วยนะคะคุณติ๊งหน่วยกลับมาหรือยัง
3: กลับมาแล้วครับคุณเก่งผู้ฟังครับต้องกราบขออภัยเมื่อสักครู่นี้สัญญาณมีปัญหานิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้สัญญาณดีแล้วนะครับพี่เก่งครับ
1: ค่ะนะคะก็เราได้อัปเดตข่าวกันต่อนะ
3: ใช่แล้วครับก็เรียกว่าช่วงเวลานี้ครับก็ใกล้แล้วครับสำหรับช่วงเวลาสำคัญที่ประสบกรณิกรประชาชนชาวไทยที่เฝ้ารอโดยเฉพาะ ประสบกรณิกรที่ไปปักหลักเฝ้ารอ

0: ร่วมพิธีเคลื่อนพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่เช้าจรดบ่ายเลยนะครับแม้ว่าวันนี้อากาศจะยังร้อนระอุในบางจุดแต่ว่าประชาชนยังคงนั่งรอสงบตลอดสองข้างทางขณะที่นักแสดงหรือว่าคนในวงการก็แสดงความอาลัยแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพระองค์นะครับโดยเฉพาะคุณตุ๊กเดือนเต็มนักแสดงอาวุโสเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่มารอร่วมพิธีเคลื่อนพระศพนะครับเธอก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ยอมรับยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียและยังมีภาพจำก็คือพระองค์ท่านคือเจ้าฟ้าผู้ทรงงานหนักเปี่ยมพระเมตตาเข้าถึงประชาชนและอยากให้เยาวชนคนไทยน้อมนำพระจริยวัตรเป็นแบบอย่างด้วยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงนะคะสำหรับเรื่องของการเคลื่อนพระศพด้วยนะคะโดยเส้นทางก็จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะคะโดยเส้นทางเนี่ยค่ะก็จะเริ่มนะคะจุดสำคัญต่างๆนะคะณเวลานี้เนี่ยก็จะมีประชาชนทยอยไปจับจองที่นั่งกันนะคะโดยถนนสายสำคัญอย่างเช่นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์กันมานะคะอย่างจะเริ่มต้นนะคะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายออกจากโรงพยาบาลเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4เมื่อถึงแยก3ย่านก็จะมีการเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทมุ่งหน้าแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน4อยุธยาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการนะคะเคลื่อนขบวนผ่านทางวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกเคลื่อนขบวนเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็เข้าสู่ถนนราชดำเนินในนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีที่หมายปลายทางก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะแล้วก็บรรยากาศนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากเลยต่างทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะ อย่างมีประชาชนคนหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่านะคะเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยอย่างนางแสงจันทร์อายุ73ปีแล้วนะคะก็บอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมายังสนามหลวงตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะหลังทราบข่าวตนเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจมากๆค่ะขนาดอีกหนึ่งท่านนะคะชื่อคุณสุวรรณาค่ะเข็นน้ำเที่ยงอายุ70ปีแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมนะคะเพื่อนที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งท่านอายุ66ปีชื่อนางจำเนียนมาลากุลค่ะก็บอกว่าหลังทราบข่าวเนี่ยตนเองก็เดินทางมาที่สนามหลวงเลยมาตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของเมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็มาปักหลักค้างคืนกันจนถึงขนาดนี้เนี่ยซึ่งตอนทราบข่าวก็รู้สึกตกใจแล้วก็ใจหายเป็นอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากพระองค์ท่านอายุยังน้อยแล้วก็ยังบอกว่านอกจากนี้เนี่ยตนรู้สึกใจหายจนทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นะคะก็เอานำเรื่องของรูปมาโชว์นะคะให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยแล้วก็บอกว่าเปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยเคยมารับเสด็จพระองค์ท่านมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าพระองค์ท่านทรงไม่ถือพระองค์เลยค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนตลอดทั้งวันในวันนี้นะครับก็ยังคงทยอยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้เรียกว่ามีหลายหน่วยงานนะครับที่ไปแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับวันนี้เองก็เรียกว่าทั้งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็รวมใจกันน้อมเกล้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าก็นำโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาซึ่งวันนี้มาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับและก็มีอาจารย์วิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากไปร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของมูลนิธินี้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณโดยแท้ครับคุณเก๋ครับที่เรียกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ทำให้เห็นถึงพระกรณียกิจสำคัญของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งวันนี้หลายคนยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าคู่บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ

0: เราะจากภารกิจสำคัญในมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากก็คือการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมรวมถึงภัยพิบัติต่างๆด้วยนะครับคุณเจ๋ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะไปคุยกันนะคะกับทางคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะกรรมการแล้วก็เลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านวีรศักดิ์คะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ครับอาจารย์ครับอยากจะย้อนนิดนึงครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากอาจารย์ย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิและการที่อาจารย์เข้าไปร่วมในมูลนิธิดังกล่าวด้วยครับว่าเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับ30ปีที่แล้ว2538เป็นปีที่เป็นต้นกำเนิดของการก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยณเวลานั้นคุณกำมพายังทรงพระเยาว์แต่ก็ออกงานพร้อมกับพระมารดาก็คือพระองค์เจ้าสมสวรีณเวลานั้นปี2538เป็นปีที่มีน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยท่วมหลายจังหวัดมากๆก็ถือว่าเรียกว่าน้องๆปี54ที่เรารู้จักในปัจจุบันนี้เลยนะครับปีนั้นเป็นปีที่ทูลกระหม่อมพระองค์สมณเวลานั้นท่านเสด็จออกไปรับของบริจาคจากประชาชนเพื่อจะนำมารวบรวมแล้วก็เอาไปจัดส่งให้กับผู้ที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือตอนนั้นเสด็จไปที่แถวถนนจรัญสนิทวงศ์ทรงได้รับทราบว่าในระหว่างที่กำลังปฏิบัติกรณียกิจอยู่นั้นชาวบ้านที่อยู่ในซอยของถนนจรัญสนิทวงศ์เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างทีมประชาชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำกับกลุ่มที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ
1: ค่ะ
2: คุณใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ามีเรื่องมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้ว30ปีที่แล้วแต่ว่าพอทรงได้รับฟังเช่นนั้นท่านก็ท่านนำทั้งคณะเสด็จเข้าไปในซอยนั้นพอชาวบ้านพบว่าเจ้านายเสด็จเข้ามาช่วยประชาชนชาวบ้านก็หยุดทะเลาะกันแล้วก็ร่วมกันถวายการต้อนรับบางก็ยืนแช่น้ำกันอยู่นะครับเป็นกลุ่มๆท่านก็เอาของที่ได้รับมานั้นเนี่ยประทานช่วยเหลือออกไปก็ยื่นไปยื่นไปยื่นไปปรากฏว่ามีสุภาพสตรีกลางคนท่านหนึ่งยืนอยู่ในน้ำยื่นธนบัตรเปียกๆ20บาทใส่พระหัตถ์ของพระองค์ท่านท่านก็เลยก็กล่าวถามว่าทำไมเอาเงินใส่มาให้ท่านไม่เอาไว้ใช้ล่ะในช่วงน้ำท่วมอย่างนี้ชาวบ้านคนนั้นตอบออกมาแล้วทำให้พระองค์ท่านซึ้งไปก็คือตอบว่าเมื่อเห็นเจ้านายมาช่วยราษฎรเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะสนับสนุนให้เจ้านายไปช่วยคนอื่นได้เยอะๆท่านก็เลยครับธนบัตร20บาทนั้นมาแล้วท่านก็ทรงรับสั่งเล่าให้พวกเราฟังว่านี่แหละ20บาทแรกที่นำมาสู่การก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาด้วยการใช้ชื่อคำพ้องเสียงของพระนามของพระธิดาของท่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพานี่ตอนจดทะเบียนจดนายนามนี้เฉย
1: ๆ
2: เพราะในการจดนั้นตอนที่ได้รับเงินธนบัตรฉบับนั้นมาท่านก็กลับไปกราบบังคมทูลถวายรายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับทราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งที่พระตำหนักจิตรดาท่านรับสั่งบอกว่าในเมื่อเกิดมีศรัทธากันอย่างนี้จากประชาชนก็จงเอาไปทำให้มันเกิดเป็นโครงสร้างขึ้นมาเถอะนั่นคือรับสั่งท่านจึงได้ไปคิดจดเป็นมูลนิธิขึ้นมาชื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแต่ว่าพอจดแล้วก็เป็นกังวลว่านี่เป็นมูลนิธิเกิดใหม่แล้วเวลาเอาไปช่วยเหลือราษฎรเนี่ยผู้คนเขาจะรู้จักว่าอะไรมาจากไหนเป็นยังไงและหน่วยงานก็จะให้การความร่วมมือช่วยเหลือหรือเปล่าก็ไปกราบสมเด็จพระพันปีในเวลานั้นสมเด็จพระพันปีท่านรับสั่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้เติมคำว่าสภากาชาติไทยเข้าไปข้างหลังสิเพราะว่าสมเด็จพระพันปีท่านทรงเป็นองค์นายกสภานายิกาแห่งสภากาชาติไทยเมื่อท่านรับสั่งเช่นนั้นทรงกำมังพระองค์สมสวรีท่านก็กราบพระบาทแล้วก็เอาออกมาแล้วก็มาจดเพิ่มเติมพอเป็นเช่นนั้นแม้จะเป็นคนละนิติบุคคลเกิดโดยคนละกฎหมายเพราะสภากาชาดไทยมีพระราชบัญญัติสภากาชาดไทยเป็นแยกเป็นเฉพาะส่วนมูลนิธิจดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ธรรมดาแต่ว่าเมื่อเป็นพระรับสั่งก็สามารถนำมาประกอบได้เพราะว่าองค์สภานายิกาอนุญาตให้เอาใช้ชื่อนี้ได้ก็เป็นที่มาที่สภากาชาดไทยก็จัดที่จอดรถตรารถพยาบาลไปจนกระทั่งถึงเรือหรืออื่นๆรถจกสูงรถประกอบอาหารของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาที่ตอนนั้นเมื่อมีแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปจอดที่ไหนก็ได้เอาไปอาศัยจอด

0: ที่สภาชาติไทยนั้นคือที่มานะครับของชื่อแล้วก็ตั้งแต่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าทุนกระหม่อมทรงเจ้าสมชวลีท่านเสด็จออกงานไปช่วยเหลือราษฎรน้ำท่วมนั้นท่านก็จะชักชวนพระธิดาของท่านไปด้วยก็คือ
1: ค
0: ุณกระหม่อมพาก็ออกงานไปด้วยกันลุยน้ำถึงหน้าแข้งน้ำถึงตั้งแต่ตะตุ่มถึงหน้าแข้งของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็ไปหมดเลยไม่เคยมีรังเกียจเพราะนั้นทรงได้รับการถ่ายทอดและทั้งสองพระองค์ก็เป็นผู้จัดถุงยังชีพพระราชทานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองของซื้อมาอะไรที่เป็นของรับประทานได้กินได้จะทรงเปิดชิมเพื่อให้แน่ใจว่าสดอร่อยเพราะมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายประเภทหลายรุ่นท่านก็จะทรงชิมแล้วท่านก็จะบอกกับพวกเราให้บันทึกเอาไว้ว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนบ้างแล้วก็รับสั่งเป็นบัญชีเอาไว้เลยว่าของที่ใส่เข้าไปตามที่ฉันจัดอย่าแก้ของฉันนะในบัญชีแล้วเวลาจัดของเกินได้แต่อย่าขาดแล้วก็กำหนดว่าการจัดต้องจัดโดยคนที่อยู่ในระบบของพวกเราเท่านั้นเพราะไม่งั้นคนอื่นมาจะไม่สามารถรักษามาตรฐานนี้ได้เพราะนั้นถุงยังชีพพระทานของมนุษย์ที่มันอาศัยเพื่อนเมืองอย่างยากไม่ว่าจะส่งไปที่ใดก็ตามนั้นจะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดและอะไรที่รับประทานได้อะไรที่เป็นของใช้ของแรงต่างก็จะเป็นมาตรฐานฮาลาลตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าเวลาส่งยื่นออกไปเราไม่รู้หรอกครับว่าผู้ที่รับไปเขาเป็นผู้นับถือศาสนาอะไรบ้างดังนั้นเพื่อให้ไม่ต้องกังวลเลยว่าทั้งผู้รับผู้ส่งก็รู้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นมาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานฮาลาลไม่ใช่เป็นแค่มาตรฐานทางศาสนาแต่เป็นมาตรฐานของความสะอาดสุขอนามัยด้วยดังนั้นก็เป็นที่มานะครับส่วนอะไรที่ต้องลงก่อนลงถุงก่อนลงถุงหลังนั้นก็ทรงทับสั่งสอนพวกเราทุกครั้งว่าอะไรมันจะต้องลงอยู่ข้างใต้พวกของนุ่มเสื้อผ้าชุดชั้นในผ้าอนามัยเหล่านี้ต้องอยู่ข้างล่างแล้วก็ของอื่นคือจะไปทับบนเพราะเวลาที่ส่งของทีนึงหลายพันชุดเป็นหมื่นชุดก็มีของมันจะทับกันแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีอะไรที่เป็นนิ่มๆรองรับอยู่โอกาสที่มันจะแตกเลอะออกมาเสียหายและคนที่ต้องใช้ถุงยางชีพก็อาจจะอยู่บนหลังคาบ้านน้ำท่วมบ้านก็อยู่เขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยต้องทำให้แน่ใจว่าของจะไม่แตกสองบรรดาของที่อาจจะแตกได้ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอาปากระป๋องปักกระป๋องต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดหนังยางอย่างนี้สองรอบ
1: คือ
0: ถุงชั้นที่หนึ่งเสร็จมัดยางเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในถุงอีกถุงหนึ่งแล้วมัดยางอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าถ้าเกิดมันเกิดแตกในระหว่างขนส่งมันจะไม่เลอะออกไปข้างนอก
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นความใส่พระทัยในความละเอียดอ่อนนะครับ
1: ท่าน
0: กระหม่อมพาท่านเสด็จไปตามพระมารดาของท่านสม่ำเสมอแล้วท่านเมื่อมารับภารกิจในการเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิแทนท่านก็ทรงนำนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาเพิ่มเติมเช่นรับสั่งว่าให้มีการไปดูที่ว่าการเตือนภัยล่วงหน้าทำได้ด้วยวิธีเทคโนโลยีอะไรก็พบว่ามันมีเรื่องของการตั้งสถานีโทรมาสครับสถานีโทรมาสมันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมันวัดน้ำฝนใส่ถ้วยตวงของตัวมันเองแล้วมันก็รายงานถ่ายทอดเป็นคลื่นวิทยุกลับออกมาเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำให้เอามารวบรวมศูนย์ถอดข้อมูลว่าฝนตกลงมาที่จุดนั้นเนี่ยมันกี่มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ความชื้นสัมผัสเป็นเท่าไหร่และในนั้นก็ติดอุปกรณ์ในการตรวจวัดค่า PM 2.5 เต็มไปในตัวเองนะครับปีนี้เป็นปีที่มูลนิธิอาสาสมัครพยายามยากสภาการชาติไทยมีอายุครบ30ปีเราก็ไม่นึกว่าเราจะต้องฉลองปี30ของเราด้วยการสูญเสียพระองค์ท่านไปนะครับแต่ว่าเราก็รับรู้แล้วว่าพระราชปณิธานนั้นแน่วแน่ที่อยากจะช่วยเหลือราษฎรนั้นจะยังต้องรับการสืบทอดสืบสานทำงานกันต่อไปเพราะนั้นการมีนวัตกรรมในเรื่องของการมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งท่านรับสั่งว่าการอนุมัติถุงยางชีพการอนุมัติการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานซึ่งมีหลายไซส์หลายขนาดใช้เงินแตกต่างกันไปที่หน่วยงานและจังหวัดต่างๆขอเข้ามานั้นท่านบอกว่าให้ฝ่ายเลขานำเสนอซึ่งก็คือผมนั่นแหละเป็นคนนำเสนอเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ของท่านคณะกรรมการบริหารแล้วก็ให้อนุมัติกันทางไลน์ได้เลยไม่ต้องมาเรียกประชุมกันให้เสียเวลาเพราะความช่วยเหลือต้องรีบออกไปแล้วท่านก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ทางไลน์นี่แหละดังนั้นเวลาที่พวกเราส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยบางทีคณะกรรมการยังเคาะอนุมัติมายังไม่ครบเลยท่านกดก่อนกรรมการแล้วว่าเห็นชอบค่ะ
2: โอ้
0: บางทีพวกเรานี่ขนลุกเลยนะครับว่าทรงสนพระทัยและเราทำงานทั้งหมดอยู่ในพระเนตรประกันอย่างตลอดเวลา
1: ตอ
0: นฤดูฝนท่านก็จะให้มีรายงานว่าปีนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างไรพื้นที่จังหวัดไหนภาคใดจะเป็นแบบไหนจะแรงจะท่วม

0: และถังของปีที่แล้วแก้ไขกันไปได้ถึงไหนแล้วมันจะมีน้ำออกมาหรือไม่ในระหว่างที่ฝนลงท่านก็จะติดตามว่าแล้วสถานการณ์เข้าสู่ขั้นใกล้วิกฤตหรือไม่แล้วมีการเตือนภัยในระดับภาคชุมชนกันเองแล้วหรือเปล่ามีการฝึกฝนประชาชนหรือไม่และท่านรับสั่งนะว่าทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของเราซึ่งมีอยู่หลายชุดชุดที่อยู่โคราชชุดที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยท่านรับสั่งว่าเขาจะต้องมีการฝึกฝนเพิ่มทักษะเพิ่มสม่ำเสมออะไรที่ขาดเหลือให้เติมให้เขาไปเพราะเขาเหล่านี้ไม่ได้รับเงินเดือนเขามาด้วยใจแต่เขาไปมีความตกลงกับผู้บังคับบัญชาของเขาบ้างก็ทำงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างก็เป็นลูกจ้างของเอกชนธรรมดาเนี่ยแต่พอถึงเนี่ยเขาก็จะไปบอกนายเขาว่าเขาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพาที่จะออกมาช่วยประชาชนในฤดูที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมเขาก็จะออกมาแล้วเขาก็เนี่ยนะครับท่านก็รับสั่งว่าเขาขาดอุปกรณ์อะไรเติมน้ำมันอะไรต่างๆจัดการให้เขาให้เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นความสัมพันธ์อันงดงามมากนะครับจากอาสาสมัครภาคประชาชนที่สามารถไปกู้ภัยในพื้นที่น้ำท่วมนานน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมรุนแรงโคลนถล่มดินโคลนทลายและบางทีมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ในน้ำต้องช่วยเหลือกู้ภัยเอาคนออกจากบ้านที่น้ำท่วมจะถึงหลังคาแล้วแต่คุณป้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนพิการเหล่านี้งัดหลังคาเข้าไปช่วยเอาออกมาแบบนี้ทีมนี้สามารถกู้ภัยในเวลากลางคืนได้ก็เป็นสิ่งที่ทรงรับทราบรับรู้โดยตลอดนะครับแล้วก็รับสั่งว่าให้สนับสนุนการฝึกอบรมและช่วยให้เขาเป็นครูในการไปสอนให้บรรดากู้ภัยในพื้นที่ต่างๆที่เขายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้เช่นการใช้เชือกการผูกเงื่อนการชักรอกการช่วยเหลือปฐมพยาบาลต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทรงใส่พระทัยอย่างสม่ำเสมอน้ำท่วมตรงไหนท่านบอกว่าถ้าน้ำยังไม่ลดฉันจะยังไม่ไปเพราะว่าถ้าหากฉันไปข้าราชบริพารข้าราชการต่างๆจะไม่มีทางมีสมาธิในการช่วยเหลือประชาชนเพราะเขาจะต้องคอยประวัติประวงในการต้องกลับมาถวายการต้อนรับถวายการดูแลถวายการอำนวยความสะดวกท่านบอกว่าดังนั้นเนี่ยให้ไปเฉพาะคนที่ไปแล้วไปช่วยคนอื่นถ้าไปแล้วยังไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องไปช่วยหน้างานตรงนั้นอย่าเพิ่งไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเพราะยังไงงานฟื้นฟูอีกยาวและเยอะแต่และพื้นที่มีเรื่องให้ฟื้นฟูไม่เหมือนกันภาคเหนือน้ำมาเร็วผ่านเร็วแต่โคลนอยู่ภาคใต้น้ำมาเร็วผ่านเร็วแต่ว่าเขาอยู่ในที่ลึกเขาอยู่ในป่ายางการเข้าไปค้นหาเพื่อให้แน่ใจไม่มีใครตกหล่นเป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้คนพื้นที่ช่วยเหลือเราน้ำในภาคกลางมาช้าหน่อยแต่แช่นานท่านก็ทรงรับรู้เรื่องแบบนี้นะครับแล้วท่านก็รับสั่งว่าเวลาของแบบนี้เวลาไปฟื้นฟูเขาเรื่องไปทาสีไปบิ๊กคลีนนิ่งนั้นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องใหญ่มากกว่าคืออาชีพของเขาก็ในระหว่างน้ำท่วมเขาจะทำอาชีพหลายอย่างที่เขาปกติทำไม่ได้เพราะนั้นไปดูซิว่าถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเขาเลี้ยงปลาปลาหมดบ่อแน่นอนพอน้ำท่วมมาทั้งปลาทั้งกุ้งหายเรียบท่านก็จะรับสั่งว่าไปดูซิมีพันธุ์อะไรในไหนเพราะก็ล้างบ่อกันไปแล้วมาดูซิว่าจะเริ่มต้นให้เขาช่วยด้วยการที่เราจะไปร่วมกับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาหน่วยวิชาการว่าเขารู้ว่าพันธุ์ที่มันจะทนได้มากขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเอามาให้เขาได้ใช้พันธุ์พืชอย่างต้นครามถูกน้ำท่วมแช่นานตายหมดเลยชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่ย้อมผ้าครามขายท่านรับสั่งว่าให้ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไปค้นคิดสิว่ามีพันธุ์ครามท้องถิ่นที่ไหนอีกบ้างที่มันจะทนแบบนี้ได้เพราะอนาคตอาจจะท่วมอีกก็ได้แต่อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรงใส่พระทัยตั้งแต่ก่อนภัยมาระหว่างภัยอยู่และหลังภัยผ่านพ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นงานที่มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยาก30ปีได้เรียนรู้จากทั้งสองพระองค์ต่อเนื่องมาและวันนี้พวกเราทั้งหลายนะก็มาอยู่กันที่ริมถนนศรีอยุธยาที่กรุงเทพมหาน
1: คร
0: เพื่อจะอยู่กันที่ริมฟุตบาทร่วมกับภาคประชาชนในการเฝ้ารับเสด็จดำเนินในการอัญเชิญพระศพกลับเข้าสู่พระบรมราชวัง
1: ค่ะค่ะ
0: เรามากันตั้งแต่ประมาณบ่ายสองไม่ว่าจะเสด็จมาในตอนกี่โมงเราก็จะรอ
1: ค่ะสิ่งที่อาจารย์วีรศักดิ์เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็ล้นแล้วเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยประชาชนของพระองค์ท่านนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติรุนแรงแต่ว่าอาจารย์วีรศักดิ์คะในฐานะผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดนะคะในแง่ของพระวิสัยทัศน์หรือพระดำริข้อใดที่สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจต่อการทำงานต่ออาจารย์วีรศักดิ์บ้างคะ
0: สามเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งทรงไม่ถือพระองค์ทรงเกรงใจประชาชนมากๆ

0: เพราะนั้นไปที่ไหนเนี่ยท่านจะคุยกับประชาชนท่านจะทั้งย่อเข่าคุกเข่าช่วยประคองคุณป้าหรือแม้กระทั่งให้กำลังใจกับบรรดาพวกอาสาสมัครก็มาช่วยงานเพราะท่านเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ได้เงินได้ทองอะไรแต่เขามีน้ำใจมาช่วยคนอื่นเพราะนั้นท่านบางทีท่านตามเสด็จไปเยี่ยมบ้านของพวกอาสาสมัครถึงบ้านนะแล้วก็ถามไต่ถามทุกสุขนี่เป็นเรื่องแรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทรงเป็นเจ้านายที่ไม่เพียงแต่ถือไม่ถือพระองค์แต่ยังเข้าใจภาคประชาชนอย่างยิ่งเรื่องที่สองท่านเข้ามาแล้วท่านจะรับฟังข้อมูลโดยรอบด้านแล้วท่านรับสั่งเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าท่านมีพระประสงค์ที่อยากจะเห็นมูลที่อาสาเพื่อนเพื่อนพาเป็น excellent center ในด้านการดูแลบรรเทาภัยพิบัติด้านอุทกภัยคือการเป็นก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติในสากลนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพวกเราก็จะจัดไปอบรมนะครับไปศึกษาอบรมประสบการณ์ในต่างประเทศที่ไหนก็มีความรู้เราก็จะจัดคนไปร่วมฝึกคอปมาโกเราก็ถูกเชิญเข้าไปไปช่วยร่วมในการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการที่3ก็คือว่าท่านไม่ได้มองเห็นเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรไทยที่เจอกับปัญหาโรคภัยแต่ท่านก็ได้มีพระกรุณาให้ไปติดตั้งพวกเครื่องโทรมาแบบนี้ซึ่งปีนี้เราจะติดตั้งครบ510สถานีทั่วประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับบนภูเขาและยังได้กรุณาเผื่อแผ่ให้เอาไปติดตามความคำร้องขอของรัฐบาลสปป.ลาว20ชุดติดเสร็จแล้วแล้วก็ให้ข้อมูลทำให้สปป.ลาวรู้ว่าฝนลงจากฟ้าและฝนลงเขาของเขาเนี่ยเขาลูกไหนกี่มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเขาจะได้จัดการอพยพให้ทันเขาจะได้รู้ว่าต้องทำไงควันต่อที่เมียนมาก็ตกลงเพราะนี่เราเป็นหน่วยงานแรกกำลังครับที่รัฐบาลกลางเมียนมาอนุญาตให้เอาเครื่องตรวจวัดประเภทนี้เข้าไปติดตั้งในดินแดนของเขา
1: ค่ะ
0: ตกลงกันว่าจะติดกันเป็นสิบนะครับติดไปได้4สถานีปรากฏเกิดการรบพุ่งกันในเมียนมาเขาก็เลยบอกว่าขอให้เบรกไว้ก่อนเอา4นี้ก่อนแล้วกันก็เราก็ติดตั้งไป4ปีนี้พายุเข้าทำให้1เสาล้มลงไปในแม่น้ำเราก็กำลังส่งทีมเข้าไปสำรวจแล้วก็ถอดข้อมูลออกมาเพื่อจะเอาไปซ่อมแซมติดตั้งให้ใหม่นี่เป็นตัวอย่างครับว่าเป็นความน่าประทับใจที่ทรงมีน้ำพระเนตรน้ำพระทัยอันงดงามทอดพระเนตรเห็นเรื่องราวอันยาวไกลท่านใส่ใจทั้งข้อกฎหมายของเรื่องท่านสั่งเลยนะครับว่าการเตือนภัยประกาศเตือนภัยฉุกเฉินนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่เป็นอำนาจตามกฎหมายที่กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและกรณีของกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นที่สามารถประกาศได้เพราะเขามีอำนาจตามกฎหมายเราเป็นมูลนิธิประกาศไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแจ้งบอกข่าวบรรดาเครือข่ายชุมชนเพื่อนพึ่งพาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยให้เรารู้กันเองเนี่ยได้แล้วประชาชนไปเตือนประชาชนกันเองแบบนี้ทำได้เห็นไหมครับว่าท่านทรงเป็นนักเจ้าฟ้านักกฎหมายท่านก็จะดูแลประเด็นเหล่านี้รวมไปถึงเรื่องการที่ท่านทรงเข้าใจว่าเข้าใจเลยว่ากฎหมายป่าไม้ไม่อนุญาตให้มีการเอาโทรมาศเข้าไปตั้งได้เองจากหน่วยงานข้างนอกท่านจึงรับสั่งมอบหมายดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของมูลนิธินั้นเนี่ยได้จัดประชุมตาม MOU กับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งกรมป่าไม้กรมอุทยานเพราะเขาดูแลภูเขาเป็นส่วนใหญ่นั้นให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของโครงการพอเป็นเช่นนั้นสถานีโทรทัศน์ก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ละและจะได้สามารถใช้ในการเตือนภัยเพราะว่าน้ำลงเขา
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 3:00 น.ทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงไทยเดิมที่รักทุกท่านครับเสาร์อาทิตย์เวียนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับลำนำสยามที่นำเสนอเพลงไทยเดิมเพราะๆมาสู่ความสำราญแด่ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยผมดุษฎีข้าวมุนกดี

แล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านที่อุตส่าห์อยู่ดึกๆกับผมนะครับผมให้ความสำคัญกับท่านท่านที่เอาใจใส่อยู่กับผมดูเป็นเพื่อนกันทุกคืนทุกคืนนะครับหลายๆท่านแนะนำเพลงมามากมายทีเดียวหลายๆท่านก็จะส่งเพลงส่งเทปมาให้ส่งซีดีมาให้เพลงที่หายากในยุคเก่าๆก็ส่งมาให้มีบางท่านบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีแผ่นเสียงเก่าๆมากทีเดียวถ้าว่างคุณดุษฎีกรุณาไปช่วยค้นไปช่วยเลือก

ขอให้มีเวลาว่างครับจะได้รีบไปทันทีเลยจะได้มีเพลงแปลกๆใหม่ๆมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีแฟนเพลงขอกันมากๆทีเดียวคือเรื่องของวงเครื่องสายผสมนะครับเมื่อยุคประมาณ 50-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นผมยังวัยเด็กอยู่ผมจำได้เลยว่าผมเนี่ยติดตามคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไปออกรายการที่สถานีวิทยุต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สถานีวิทยุ1ปน.เชิงสะพานพุทธนะครับริมแม่น้ำนั่นเป็นตึกของกรมสิริโทรเลขแล้วก็มีที่ปชส.7แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ททท.แล้วอีกหลายที่เดียวที่ไปในสมัยนั้นนี่มีการบรรเลงดนตรีกันดนตรีไทยนี่แหละครับมีเยอะครับมีหลายคณะแล้วก็หลายคลื่นหลายสถานีเป็นยุคซึ่งดนตรีไทยฟูเฟื่องมากในยุคเมื่อ60ปีก่อนทีนี้วงดนตรีไทยที่ฟูเฟื่องในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นวงเครื่องสายผสมซะเป็นส่วนใหญ่ปีพาดโดยส่วนมากจะไปบรรเลงกันตามงานวัดหรือตามงานประชันกันต่างๆนะครับโดยยกกันไปประชันกันตามสวนตามทางจังหวัดไปกันทั่วหมดแต่ว่าที่ออกมาแสดงให้เห็นตามสถานีวิทยุโทรทัศน์นี่จะเป็นเครื่องสายผสมอาจจะเป็นที่ว่ายุคเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคซึ่งมีความผันแปรทางด้านการเมืองหรือด้านต่างประเทศวัฒนธรรมต่างๆของตะวันตกเข้ามามากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสายฝรั่งเครื่องดนตรีฝรั่งนี่เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นี่เยอะสมัยปลายรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7เนี่ยเยอะมากทีเดียวสมัยนั้นเนี่ยทั้งไวโอลินทั้งออร์แกนทั้งเปียโนเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาทั้งฝั่งไทยสากลก็ยังมีแอคคอร์ดเดียนเข้ามาปะปนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งคนไทยเรานี่มีความคึกคักในเรื่องของเครื่องสายเครื่องสายนี่ต้องเป็นเครื่องสายผสมถึงจะชมนิยมชมชอบกันในยุคนั้นนะครับและในยุคนั้นก็เกิดวงเครื่องสายผสมที่มีชื่อเสียงขึ้นมาหลายต่อหลายวงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวงเสริมมิตรวงปิยมิตรวงวัชรบรรเลงความจริงมีอีกหลายวงนะครับแต่ว่าผมนำเฉพาะวงที่เขาได้บันทึกเสียงแล้วก็มีชื่อเสียงออกมามากเป็นส่วนใหญ่นะครับที่แนวหน้าอยู่เห็นมีปิยมิตรเสริมมิตรวัชรบรรเลงเนี่ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการบันทึกเทปไว้พอสมควรบันทึกเป็นบันเสียงไว้มีบ้างนะครับวันนี้ก็เลยนำวงเครื่องสายผสมต่างๆมาบรรเลงให้ฟังนะครับก็เป็นอีกอารมณ์เพลงซึ่งมีความไพเราะนะครับวงเครื่องสายผสมไวโอลินก็มีความหวานๆเศร้าๆปะปนวงเครื่องสายผสมเปียโนนี่ก็มีลีลาซึ่งค่อนข้างจะคึกคักขึ้นมาหน่อยตามลีลาของเปียโนแต่วงเครื่องสายผสมออร์แกนนี่สิครับอันนี้มันเลงยากเพราะออร์แกนในสมัยนั้นจะเป็นออร์แกนทีบไม่ใช่ออร์แกนไฟฟ้าแบบสมัยนี้ที่จะกดมือแล้วพริ้วไปได้ได้สบายอย่างสมัยนี้ไม่มีนะครับออร์แกนทีบคือมือออร์แกนลมนะครับใช้เท้าถีบให้มีลมเข้ามาช่วยให้เกิดเสียงขึ้นมานี่นะครับทีนี้เท้าที่ถีบเนี่ยถ้ามาจังหวะไม่ดีเสียงมันจะดังผูดฝาดผูดฝาดแล้วก็จังหวะถ้าจังหวะลมไม่ดีมันก็ช้าเล่นไม่ทันครับวันนี้ก็เลยนำวงเครื่องสายผสมออร์แกนในยุคเก่าในช่วง50-60ปีมาเสนอฟังมาเริ่มต้นในวงปิยมิตรก่อนนะครับวงปิยมิตรนี่จะนำเสนอเพลงพม่า5ท่อนเถานะครับเพลงพม่า5ท่อนเถาก็มาจากพม่า5ท่อน2ชั้นเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเพราะว่าเป็นเพลงซึ่งเป็นเพลงนำในการบรรเลงปีพาเสภาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่2เลยนะครับเพลงพม่า5ท่อนถือเป็นเพลงแรกที่ต้องใช้ประกอบปีพาเสภาหรือเพลงประชันที่ต่อด้วยเพลงจักรีแห่งยาวเพลงสีบทเพลงบุหลันอะไรต่างๆเหล่านี้เพลงพม่า5ท่อน2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมี5ท่อนท่อน1เป็นเพลงที่มีโยนสามารถพลิกแปลงได้ไม่กำหนดจำนวนจังหวะส่วนท่อน2ถึงท่อน5มีจังหวะจำกัดเพิ่มเติมไม่ได้มีนักดนตรีแต่งหลายทางนะครับมีทางของพญาสนดุริยางแช่มสุนทรวทินทางของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปศิลปบรรเลงทางจังหวะทั่วฟ้าทิจกุศลทางของครูดนตรีตราโมทแล้วก็ทางของครูเจือเสนีวงศ์นาชุติยาทางของครูเจือนี่จะแต่งเป็นสอดแทรกสำเนียงฝรั่งสำเนียงมอญไว้ในท่อนแรกนะครับเพื่อใช้เป็นเพลงบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายคณะเตชนะเสนีซึ่งภายหลังมาเป็นวัชรบรรเลงนะครับทีนี้การที่จะเป็นเพลงเถานี่เกิดจากการที่เป็นเพลงเถาซึ่งผิดแผกไปจากเพลงเถาอื่นๆด้วยนะครับคือมีอยู่5ท่อนไม่ใช่มีอยู่3ท่อนท่อนที่1แผลงมาจากเพลงพม่าชุดผีมดส่วนท่อนที่2ท่อนที่5เนี่ยเป็นเพลงที่คิดจากเพลงเร็วของไทยเพลงพม่า5ท่อนนี่เป็นเพลงประเภทโยนนะครับใช้หน้าทับ2ไม้เมื่อประมาณปีพ.ศ.465เนี่ยมีการประชันวงปีพาดที่วงวางมังพรมนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ได้ทรงออกแบบเพลงพม่า5ท่อนขึ้นอย่างหนึ่งคือให้ขยายทำนองเพลงท่อนต้นขึ้นไปอีกเท่าตัวคือเป็น4ชั้นนะครับส่วนท่อน2ท่อน3ท่อน4ท่อน5นี่คงเดิมและให้มันเลยเป็นเถาโดยตัดลดหลั่นลงไปตาม

ตามอย่างกันเนี่ยครับก็เลยเกิดเพลงพม่า5ท่อนเถาขึ้นอีกแบบหนึ่งและในปีพ.ศ. 2470ก็ถัดมาอีก5ปีนะครับครูมนตรีตราโมทได้แต่งเพลงพม่า5ท่อนเถาใหม่ตามแบบแผนของกรมพระนครสวรรค์วรพินิจบางบางพรมนี่แหละครับเพื่อให้วงปีพาทย์หลวงบรรเลงโดยกำหนดให้บรรเลงออกสำเนียงภาษาในตัวเพลงเฉพาะท่อนหนึ่งอัตราชั้นละ2ภาษาคืออัตราสี่ชั้นออกภาษาลาวกับเขมรอัตราสามชั้นออกภาษามอญกับเงี้ยวอัตราสองชั้นออกภาษาแขกกับข่าเห็นไหมครับพัฒนาการของเพลงพม่าห้าทอดนี่มีมากทีเดียวและในปี2473ท่านครูลบดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงยังได้แต่งเพลงพม่าห้าทอดเถาขึ้นอีกทางหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงในงานประชันพิพาทวังระดาวันใช้ชื่อว่าเพลงพม่าห้าทอดหกชั้นหรือเพลงพม่าห้าทอดทางวังมาคอแหลมครับแล้ววันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเนี่ยเป็นทางที่ครูมนตรีตราโมทแต่งขึ้นมาใหม่นะครับที่เป็นแบบแผนออกมาภาษาต่างๆครับขอเชิญรับฟังเพลงพม่า5ท่อนเถาครับอย่างวงเครื่องสายผสมออแกนคณะปิยมิตรครับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงพม่า5ท่อนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับจากการบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายผสมออกแกนคณะปิยมิตรขับร้องโดยครูดวงเนตรดุริยพันธ์เพลงพม่า5ท่อนนี่ถือว่าเป็นเพลงใหญ่นะครับเป็นเพลงที่ชื่นชอบของนักดนตรีไทยแล้วก็นักประชันครับโดยเฉพาะวงปีพาดนิวราประชันไม่แข็งกันขึ้นมาที่ไหนแล้วพม่าต้องเงี่ยหูฟังพม่า5ท่อนกันก่อนเลยขึ้นเป็นเพลงแรกแล้วก็เวลาที่เขาประชันวงกันนี่เขาไม่ยกนับเพลงหอมโรงก็คือทุกวงต้องเริ่มต้นด้วยเพลงหอมโรงก่อนแล้วจะหอมโรงเพลงอะไรก็แล้วแต่วงไม่เหมือนกันหลังจากนั้นเขาเรียงร้อยต่อด้วยพม่า5ท่อนต่อด้วยช็อกโกแลตแห่งยาวต่อ4บทต่อบุหลันก็แล้วแต่กันไปแต่เพลงพม่า5ท่อนนี่เขาจะนับ1นะแต่หอมโรงไม่นับไม่นับเป็นเพลงแรกนะครับก็เป็นแบบนึงของการประชันวงพิพาทเสภาแต่วันนี้เรามีแต่วงเครื่องสายผสมกันทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องสายผสมออกแกนเครื่องสายผสมขิมเครื่องสายผสมเปียโนฟังกันเพราะวันนี้ย้อนยุคกันไปถึงสมัยเมื่อ60ปีก่อนที่วงเครื่องสายผสมมีชื่อนะครับมาในเพลงที่2นี่ครับมาเป็นเพลงทยอยครับแต่เป็นทยอยหวานๆบ้างทยอยหวานๆนี่ต้องทยอยยวนทยอยยวนนี่มีจังหวะแล้วก็มีซุ้มเสียงที่น่ารักน่าฟังไม่ดูเด็ดเผ็ดมันไม่มีลูกล้อลูกขัดแบบชนิดทยอยนอกทยอยในหรือทยอยเขมรนะครับทยอยยวนนี่เหมือนเป็นเพลงรักหวานๆซะมากกว่าบทเพลงทยอยยวน2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวใช้ประกอบการแสดงโขนละครสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงกะเหรี่ยงไกวเปรนะครับในจังหวะ2ชั้นนั่นนะครับจนกระทั่งถึงในปีพ.ศ.2498ครูพุ่มบาปุยวาทในช่วงสมัยที่ท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีไทยอยู่ที่วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับท่านได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาโดยครูพุ่มมาปุยวาทเนี่ยได้สอดแทรกลูกเล่นแปลกๆไว้ตามแบบฉบับของเพลงทยอยนะครับส่วนทางร้องอัตราเฉพาะ3ชั้นในชั้นเดียวนั้นครูคงศักดิ์คำสิริเป็นผู้แต่งครับแล้วก็ในพ.ศ. 2498ซึ่งเป็นปีเดียวกันเนี่ยครูสุวิทย์บวรวัฒนาก็ยังได้นำทำนองเพลงทยอยยวน2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงองค์เชียงสือนอกจากนี้ครูเขียนสุขสายชนและครูเฉลิมบัวท่างยังได้นำทำนองทยอยยวน2ชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นและแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางนึงด้วยครับวันนี้ทยอยยวนเถาครับเป็นทางของครูเฉลิมบัวท่างและก็เป็นการบรรเลงของวงสนะเสริมมิตรบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูสรางดุริยพันธ์ครับเพราะฉะนั้นรับฟังครับทยอยยวนเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามนะครับ
2: แฟนเพลงหลายๆท่านอยู่ทั้งรายการลำนำสยามร่วมสมัยทั้งรายการลำนำสยามหลายๆท่านคอยบันทึกเสียงคอยอัดเทปไว้ว่ารายการของเราจะมีเพลงใหม่ๆดีๆมาเสนอให้ฟังเพลงใดบ้างบางท่านถึงต้องคอยโทรศัพท์มาถามล่วงหน้าเลยว่าคืนวันนี้จะเป็นเพลงอะไรเพื่อท่านจะได้เตรียมเทปได้ถูกว่าเพลงยาวไหมก็เป็นที่ชื่นชอบกันนะครับสำหรับรายการเราก็พยายามหาทางทำให้ท่านผู้ฟังได้ถูกใจทุกวิถีทางว่าท่านผู้ฟังจะชอบเพลงแบบไหนลักษณะไหนถ้ามีปัญญาหาได้ผมจะต้องหามาให้ฟังทันทีสังเกตว่ารายการของเรามีเพลงเก่าแก่ทั้งในยุคสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่สมัยแผ่นเสียงเก่าๆโบราณจนมาถึงยุคหลังที่เยาวชนวัยรุ่นเขาลุกขึ้นมาประชันขันแข่งประกวดกันก็พยายามหามาให้ฟังผมนี่ชื่นชอบทั้งเพลงโบราณทั้งเพลงสมัยใหม่เพลงสมัยใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่ามันเลงเป็นเพลงร็อกเพลงสตริงอย่างนั้นนะครับคือเพลงไทยเดิมเนี่ยแต่เป็นเลงด้วยวงเยาวชนไม่ว่าจะเป็นวงของประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษานี่ผมจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแต่หลายท่านก็บอกว่าพักนี้เพลงของเยาวชนไม่เคยมีบางครั้งบางช่วงก็จะเป็นเพลงเก่าๆลึกๆของวงดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในสมัยเมื่อ 5-60 ปีก่อนเราก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบางครั้งบางช่วงผมก็ไปบันทึกเสียงให้นักศึกษาเขาบรรเลงกันมาอวดท่านผู้ฟังว่าเยาวชนของเรานะลูกหลานของเรานะก็สืบสานกันมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่เล่นทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อคืนนี้สิเมื่อคืนนี้ผมนำวงเครื่องสายผสมมาเสนอให้ฟังไล่มาตั้งแต่ชั่วโมงแรกจะเป็นวงเครื่องสายคณะปิยมิตรวงเสริมมิตรแล้วก็เป็นวงวัชรบรรเลงมาร่วมผสมด้วยท่านผู้ฟังก็เลยโทรศัพท์มาถามกันใหญ่เลยว่าวงวัชรบรรเลงนี่เป็นยังไงไม่เคยเห็นคุณดุษฎีนำวงนี้มาเสนอเลยนะครับเพราะได้ยินแต่เสริมมิตรกับปิยมิตรนี่บ่อยที่สุดในเรื่องของวงเครื่องสายผสมแล้วพอมาช่วงหลังนี่วงเครื่องสายผสมคณะสายวัฒนาคณะหน่อไม้คณะกอไผ่นี่เยอะแยะไปหมดเลยก็เลยอยากจะทราบว่าวงวัชรบรรเลงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีเพลงเยอะไหมก็เรียนให้ทราบว่าหลังจากที่ถูกต่อว่ามาหลายครั้งเรื่องวงวัชรบรรเลงนี่ผมก็เลยต้องไปค้นคว้าหามานะครับไปขอมาใครที่มีแผ่นเสียงมีเทปของวงวัชรบรรเลงเก็บไว้ก็ไปรวบรวมมาเสนอท่านผู้ฟังฟังกันนะครับดังนั้นวันนี้เราจะได้ฟังเพลงของวงวัชรบรรเลงโดยเฉพาะยิ่งแฟนเพลงที่ชื่นชอบในวงเครื่องสายผสมเนี่ยก็จะได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มในวันนี้นะครับคือวงเครื่องสายผสมคณะวัชรบรรเลงเนี่ยแต่เดิมก็คือวงเครื่องสายที่มีชื่อว่าคณะเตชนะเสนีนั่นเองนะครับผมพูดถึงบ่อยๆในเวลาผมพูดถึงประวัติเพลงหลายๆเพลงเนี่ยจะมีชื่อนี้เข้ามาผสมผสานเพราะว่าชื่อของเจ้าของคณะเตชนะเสนีคือครูเจือเสนีวงศ์ณอยุธยาเนี่ยท่านก็แต่งเพลงประพันธ์เพลงไว้หลายเพลงทีเดียวครูเจือเนี่ยท่านเป็นครูขิมที่มีฝีมือระดับแนวหน้าของชาติเลยนะครับแล้วท่านก็เป็นครูของคุณสุวิทย์บวรวัฒนาอีกด้วยถ้าในสายเครื่องสายเนี่ยจะรู้จักกันดีครูสุวิทย์บวรวัฒนานี่ท่านเป็นครูเครื่องสายที่เก่งมากเลยนะครับที่ต่อมาเมื่อครูเจือ

เรือได้ถึงแก่กรรมลงเนี่ยวงเตชะเสนีเนี่ยก็ได้ดําเนินมาเรื่อยๆโดยลูกศิษย์ลูกหาหรือว่านักดนตรีในวงนะครับจนถึงมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งครูยุพาวัชรนาคมาร่วมเป็นนักร้องนะครับแล้วก็เป็นนักร้องยืนในวงเลยแล้วก็ช่วยดูแลด้วยก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัชรบรรเลงและในช่วงหลังนี้ก็สรรหานักดนตรีที่มีฝีมือเข้ามาร่วมบรรเลงในวงหลายท่านในช่วงหลังในที่นี้

วงเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในระดับแนวหน้าวงหนึ่งทีเดียวซึ่งในขณะนั้นในการบรรเลงเครื่องสายผสมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งการบันทึกแผ่นเสียงการบรรเลงออกอากาศทางสถานีวิทยุและการบรรเลงตามสถานที่ต่างๆเนี่ยวงเครื่องสายผสมที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับเดียวกันกับวงวัชรบรรเลงก็มีที่ผมเปิดเมื่อคืนนี่แหละครับมีเสริมมิตรบรรเลงแล้วก็วงปิยมิตรนะครับท่านในกลุ่มข้าราชการก็มีวงตุลวาทิตอีกวงหนึ่งซึ่งก็นำเสนออยู่บ่อยๆวันนี้เราก็เลยนำเพลงของวงวัชรบรรเลงมาเสนอให้ฟังกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยเพลงโสมส่องแสงครับเมื่อคืนนี้ก็พูดถึงว่าเพลงยอดนิยมที่ฮิตมากที่สุดในยุคเมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยจะมีอยู่2เพลง1คือเพลงแสงคำหนึ่งเถา2คือเพลงโสมส่องแสงเถาเพราะเป็นเพลงที่มีที่มาที่ไปที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ชัดเจนแล้วก็เป็นเพลงซึ่งครูเพลงที่ส่วนใหญ่คนรู้จักกันมากทีเดียวนะครับอย่างแสงคำหนึ่งเนี่ยท่านครูหลวงประดิษฐ์เพลาะสอนศิลปะบรรเลงถือว่าเป็นครูเพลงที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็ประดิษฐ์เพลงไว้ให้กับชาวไทยมากมายส่วนอีกท่านหนึ่งคือครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าท่านเป็นนักดนตรีรุ่นราวคราวเดียวกับท่านครูประดิษฐ์เพลาะแต่ว่าเป็นรุ่นน้องไม่กี่ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีประดิษฐ์ทางเพลงไว้มากมายไกลกองไม่น้อยกว่าท่านครูหลวงประดิษฐ์เพลาะครูมนตรีนี่ท่านยังมีทางเพลงอีกเยอะแต่งเพลงไว้เป็นร้อยๆเพลงทั้งเพลงระบำนะครับเพลงต่างๆมากมายทีเดียววันนี้เราก็นำเพลงของครูมนตรีตราโมทมาเสนอฟังเพื่อมาเทียบกันกับเมื่อคืนนี้แสงคำหนึ่งเถาก็ยิ่งใหญ่ไปแล้ววันนี้โสมส่องแสงเถาครับโสมส่องแสงเถานี่มีที่มาจากเพลงฮิตในอดีตเมื่อประมาณเกือบ90ปีที่ผ่านมานี่มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งถูกได้ยินได้ฟังบรรเลงกันมากแล้วก็เมื่อรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงแล้วก็มีความรักใคร่ในเพลงนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นคือเพลงลาวดวงเดือนของพระองค์เพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนั่นเองครับเป็นเพลงที่ผมชอบพูดว่าเป็นเพลงเลิฟสตอรี่ของเพลงไทยเป็นเพลงที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังความเศร้าระทมปะปนอยู่ของเจ้าของเพลงซึ่งมีความผิดหวังในความรักแล้วก็ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงที่ถ้าพูดภาษาใหม่ก็เรียกว่าโดนใจของคนทุกเพศทุกวัยนะครับเป็นเพลงซึ่งมีทั้งความรักทั้งความหลังและเป็นเพลงที่มีความอ่อนหวานทั้งเนื้อร้องและก็ทำนองนะครับเพลงลาวดวงเดือนถือว่าเป็นเพลงฮิตเป็นเพลงสากลไม่ใช่เพลงไทยสากลนะครับเป็นเพลงที่ออกเป็นสากลเลยทุกคนนิยมหมดแม้กระทั่งวงต่างประเทศก็นำไปบรรเลงแต่นี้เมื่อลาวดวงเดือนมีความยอดนิยมกันไปแล้วนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2474นะครับครูมนตรีตราโมทก็นำทำนองเพลงลาวดวงเดือนที่เป็นอัตราสองชั้นเนี่ยมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นอัตราชั้นเดียวเพื่อบรรเลงรวมกับสองชั้นของเดิมของกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมหรือพระองค์เพ็ญเนี่ยจัดครบเป็นเพลงเถาโดยยึดสำเนียงลาวซึ่งเป็นพื้นเพเดิมมาไว้นะครับทีนี้บางคนนี้ก็ยังแต่งบทร้องขึ้นสำหรับร้องเป็นประจำกับทำนองเพลงทั้ง3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวแต่ว่าการแต่งของครูมนตรีตราโมทเนี่ยท่านได้แก้ไขเฉพาะทำนองร้องเล็กน้อยคือของเดิมของกรมหมื่นพิชัยเนี่ยทำนองเพลงท่อน3ใน4จังหวะต้นที่เป็นหน้าทับ2ไม้เนี่ยทั้งร้องและรับเนี่ยทรงกำหนดไว้ให้กลับซ้ำเป็น2ครั้งแต่ทีนี้เมื่อครูมนตรีตราโมทเนี่ยได้ขยายมาเป็นทำนองร้องขึ้นเป็น3ชั้นเป็นโสมส่องแสงเนี่ยพอครูมนตรีพิจารณาดูแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าให้ร้องทำนองตอนนั้นซ้ำเป็น2ครั้งอย่างเดิมก็จะดูจะยืดยาดไปเพราะถ้าเป็น2ชั้นเนี่ยซ้ำ2ครั้งอย่างพอว่าเพราะอัตรา3ชั้นนี่มันค่อนข้างจะช้าเนิบนาบนะครับถ้าจะมาซ้ำอีกก็จะดูจะยืดยาดเกินไปก็จะหลับกันไปซะก่อนครูมนตรีจึงตัดให้ร้องแต่เพียงครั้งเดียวแล้วก็ดำเนินทำนองตอนท้ายติดต่อกันไปเลยทีนี้เมื่ออัตรา3ชั้นครูมนตรีได้แก้ไขให้เป็นลักษณะใหม่อย่างนั้นแล้วในทำนองร้อง2ชั้นกับชั้นเดียวก็ต้องให้เป็นไปตามแบบเดียวกันซึ่งเป็นวิธีการของเพลงไทยเดิมนะครับแต่ละชั้นละชั้นต้องให้เหมือนกันนะครับเรียกก็เลยจะเข้ากันเป็นชุดเป็นเพลงเถาชุดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าโสมส่องแสงเถาส่วนทำนองดนตรีที่รับนี่คงซ้ำสองครั้งตามเดิมตลอดทั้งเถานะครับแล้วก็เพลงโสมส่องแสงนี่เกิดชื่อขึ้นมาก็คือครูมนตรีตราโมทได้เรียนแบบความหมายชื่อเพลงเดิมที่เรียกว่าลาวดวงเดือนนั่นเองนะครับโสมในที่นี้แปลว่าพระจันทร์นะครับดวงเดือนก็คือดวงจันทร์นั่นเองนะครับทีนี้ตามธรรมนามการบรรเลงเพลงไทยเนี่ยพอจะลงจบนี่ต้องบรรเลงลูกหมดเรียกคนออกลูกหมดซึ่งแฟนเพลงที่วัยรุ่นหน่อยจะชอบมากทีเดียวว่าไปตอนออกลูกหมดนี่จะเร็วมากโดยเฉพาะนักดนตรีนี่จะชอบมากตอนออกลูกหมดคือเป็นที่รู้กันว่าจะจบเพลงนั้นและสมัยโบราณนี่ก็มีลูกหมดอยู่แล้วหลายอย่างโดยมีสำเนียงต่างๆกันพอครูมนตรีตราโมทแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครบทั้งเถาแล้วก็เลยอยากจะแต่งให้มันสมบูรณ์เลยทีเดียวก็แต่งลูกหมดขึ้นใหม่เป็นสำเนียงลาวสำหรับบรรเลงต่อท้ายเพลงโสมส่องแสงเรียกว่าเข้ากันเป็นชุดเลยนะครับเรียกว่าลูกหมดลาว

รียกว่าเป็นวิธีการของครูเพลงซึ่งได้วิเคราะห์แล้วคิดแล้วออกมาเป็นเพลงให้สมบูรณ์จริงๆเลยนะครับโสมสองแสงเถาครับเป็นการบรรเลงดวงเครื่องสายผสมของคณะวัชรบรรเลงนะครับเป็นเครื่องสายผสมออแกนทีบจะบอกออแกนทีบพระโบราณเนี่ยเจ้าแกนเครื่องสีบด้วยเท้าโอ้โหยากมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยถ้าทีเป็นได้จังหวะลมก็จะไม่สม่ำเสมอและดีไม่ดีจะมีเสียงฟูดฟาดฟูดฟาดด้วยครูยุพาวัชรนาคจะเป็นผู้ขับร้องเพลงโสมสองแสงเถาครับคืนวันนี้เราจะฟังวงวัชรบรรเลงกับครูยุพาวัชรนาคกันทั้งคืนเลยนะครับให้สมกับที่ท่านผู้ฟังรอมานะครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงโสมส่องแสงเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงตั้งแต่สมัย 4-50 ปีที่ผ่านมานี่นะครับโสมส่องแสงเถาที่จบลงไปนี่เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงเครื่องสายผสมออแกนนะครับคณะวัชรบรรเลงขับร้องโดยครูยุภาวัชรนาถวันนี้เราอยู่กับวัชรบรรเลงกันทั้งคืนเลยนะครับฟังเครื่องสายผสมกันให้เต็มอิ่มสำหรับแฟนเพลงอาวุโสซึ่งส่วนมากจะชอบเครื่องสายผสมกันมากทีเดียวนักดนตรีในยุคเมื่อ 5-60 ปีก่อนนี้นะครับและส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่จะชอบบรรเลงวงเครื่องสายผสมกันในยุคนั้นในยุคนั้นนี่ถ้าเป็นพอช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปนะครับตามบ้านใหญ่ๆแต่ละบ้านนี่ข้าราชการผู้ใหญ่การผู้อาวุโสเขาจะไปรวมวงกันแต่เป็นกลุ่มเป็นชุดแล้วก็บรรเลงกันด้วยวงเครื่องสายผสมและแต่ใครจะถนัดอะไรเครื่องสายผสมไวโอลินเครื่องสายผสมเปียโนเครื่องสายผสมออร์แกนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเครื่องสายผสมขิมซึ่งจะมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นนะครับแล้วก็วงที่มีชื่อเสียงมากในช่วงนั้นเนี่ยที่ว่ามีชื่อเสียงจริงแล้วมีชื่อเสียงที่เก่งๆเนี่ยมีหลายวงแต่วงที่มีชื่อเสียงว่าระดมครูบาอาจารย์เก่งๆมารวมกันเนี่ยก็มีวงเสริมมิตรบรรเลงปิยมิตรแล้วก็วัชรบรรเลงนี่นะครับซึ่งปิยมิตรกับเสริมมิตรนี่เรานำเสนอบ่อยวันนี้นำเสนอวงของวัชรบรรเลงนะครับซึ่งมียอดฝีมือมารวมกันหลายต่อหลายท่านทีเดียวแล้วก็มีการบันทึกเสียงไว้มากพอสมควรพอๆกับเสริมมิตรกับปิยมิตรนะครับเราก็เลยมีโอกาสที่จะได้ฟังกันโดยคืนวันนี้ผมก็ที่ไปค้นหามาจนได้หลายเพลงทีเดียวนะครับของวัชรบรรเลงเรานำเสนอเพลงโสมส่องแสงเถาจบไปแล้วคราวนี้จะเป็นครวญหาเถาครับครวญหาเถานี่ก็มาจากเพลงครวญหาสองชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานู่นนะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้มีอยู่ห้าท่อนใช้เป็นเพลงสองไม้บรรเลงต่อจากเพลงช้าเรื่องเขมรใหญ่บรรเลงร่วมอยู่ในเพลงเรื่องบัวลอยประเภทเดียวกับเพลงนางโหยนางให้แล้วก็นางนายนอกจากนี้ยังนำมาขับร้องแล้วก็บรรเลงเป็นเพลงอวยพรกันด้วยนะครับและที่นิยมบรรเลงกันเนี่ยครับบรรเลงเฉพาะ3ท่อนแรกเนี่ยนะครับท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นต่อมาจนถึงปีพ.ศ. 2481สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงนิพนธ์เป็นเพลงเถาทางปีพาททั้งทำนองดนตรีและทำนองร้องทางหนึ่งจนตั้งถึงปีพ.ศ. 2490ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้นำทำนองสองชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เป็นเพลงคู่กับเพลงครุ่นคิดเถาเพลงครวญหาเถาครุ่นคิดเถาระหกระเหินและสามระสายนี่ถือเป็นเพลง

เบื้องลึกเบื้องหลังมาตั้งสมัยปลายยุทธยานะครับเป็นเพลงซึ่งเราน่าจะจดจำมาไว้สำหรับเป็นที่ระลึกถึงความสามัคคีของคนไทยเราในยุคสมัยปลายยุทธยานี่ก่อนที่เราจะสิ้นแผ่นดินยุทธยากว่าจะมาต่อสู้จนได้สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงเทพที่เราอยู่กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพลง4เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เกิดจากความระทมทุกข์ของคนไทยในสมัยปลายยุทธยาซึ่งถูกข้าศึกรุกรานจนเมืองแตกถูกเผาเมืองจนไม่มีที่อยู่อาศัยกันแตกละแตกกระสานซ่านเซนถึงได้เกิดเพลงระหกระเหินระสำระสายครุ่นคิดและควรหาเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเพลงหลายๆเพลงนี้ถ้าเราสืบสารสืบเสาะที่มาของเพลงได้เราจะรู้ว่าเพลงต่างๆเหล่านี้เกิดจากหัวใจของนักดนตรีไทยในยุคก่อนๆซึ่งบรรเลงแล้วก็บรรยายออกมาเป็นความรู้สึกของความคับแค้นใจในแต่ละยุคนะครับยังครวญหาเถาในวันนี้เราก็จะนำเสนอโดยวงเครื่องสายคณะวัชรบรรเลงนะครับขับร้องโดยครูยุพาวัชรนาถแล้วก็ครวญหาเถานี้ก็มีออกท้ายนะครับออกเป็นเพลงกราวแขกเงาะนะครับขอเชิญรับฟังครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
2: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: ปีของสังคมที่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันโดยภาระหน้าที่เป็นความดีที่ชอบด้วยเหตุและผลเป็นความดีที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าว่าจะเกินและต่างก็ตรงที่ความดีงามที่เราท่านทั้งหลายให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มีส่วนร่วมสร้างความดีงามต่อเนื่องและผูกพันในกิจกรรมที่วางไว้ถือว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสบวชพระบวชเนนให้โอกาสบวชเนกขัมมะปฏิบัติสุดแท้แต่กำลังศรัทธาเวลาที่พึงทำได้ก็เป็นบุญกุศลทั้งปีคงไม่ได้หมายเฉพาะห่วงการเข้าจำพรรษาเท่านั้นต่อแม้เรื่องของการออกพรรษาเราทั้งหลายในรอบ9เดือนก็ยังปฏิบัติอยู่คงเส้นคงวารู้ว่าความดีนั้นเป็นเรื่องของคนดีทำได้ง่ายความชั่วนั้นเป็นเรื่องของคนชั่วทำได้ง่ายถ้าว่าใจความคนดีทำชั่วก็คงจะยากถ้าว่าคนชั่วทำดีก็คงจะลำบากดังนั้นประสบการณ์จริงของชีวิตถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนที่มีอยู่ต่อเนื่องส่วนใดผูกพันส่วนใดต่างก็เป็นเรื่องของความตั้งใจจงใจที่จะเสริมที่จะส่งความดีงามให้เกิดขึ้นต่อเนื่องกับหมู่คณะจึงถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฟังสื่อวิทยุ FM AM เรียกว่าต่อวัน1วันนั้นมีไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปต่อเดือนก็ไม่ว่ากันต่อแม่สื่อโทรทัศน์เรียกว่าเป็นภารกิจที่ตั้งใจไว้

อย่างน้อยแล้ววันอาทิตย์1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งกรณีนั้นในส่วนของ UBC ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ขยายอยู่สม่ำเสมอเพื่อสื่อโทรทัศน์ ETVเป็นความดีงามของการให้โอกาสซึ่งกันและกันวันเวลาทั้งในและต่างแดนถือว่าเป็นภาระแม้แต่ช่อง5ก็ส่งกระจายผลไปถึง1

ใจที่เราพึงทำได้ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้มีส่วนรับรู้ขยายผลในรูปแบบนั้นๆอันที่จะเป็นการเพิ่มพูนบุญญาราศีเพิ่มพูนบุญญาบาราศีบารมีให้โดดเด่นในใจของเราแต่ละคนด้วยความจงใจตั้งใจไว้อย่างนี้เชื่อว่าความดีนั้นจะสอดคล้องตามแนวทางที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้หนึ่งเป็นเรื่องของทานอภัยเรื่องของการให้อภัยให้โอกาสให้กำลังใจให้ข้อคิดสะกิดใจตามแนวทางที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติผู้ให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายได้มีส่วนทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างและนำเสนอความคิดความอ่านเป็นตัวอย่างต่อหมู่ต่อคณะถือเป็นความที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นความชอบธรรมด้วยกิจกรรมที่เป็นอยู่ศีลใหม่นั้นเราก็พยายามดูแลพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะถือว่าเราไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นเนื้อนาบุญแก่ตนและหมู่คณะถ้าว่าเราไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชเหตุอื่นอย่างอื่นก็มีผลต่อให้การอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นในทิศทางแห่งการหยิบยื่นสิ่งล้านพระน้อยเพื่อการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนนี้นั้นเรียกว่าเป็นความดีโดยแท้เรียกว่าทานะไมศีลไมเราทั้งหลายก็พยายามที่จะเป็นบุคคลที่มีกรอบแห่งการกระทำคำพูดของตนเองถนนและเส้นทางที่เราต้องเดินยังมีกติกาของการใช้ร่วมกันสังคมแห่งการอยู่ทุกที่ทุกทางถ้าว่าเรามีกฎมีกติกาในเรื่องของการอยู่ในสังคมนั้นๆเป็นระเบียบแบบแผนเป็นความดีงามในสังคมนั้นๆความน่าอยู่ความน่ารักความน่าชื่นใจก็จะมีได้ในทุกหนทุกแห่งในภาคปฏิบัติถือว่าเราทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็พยายามจะทำทุกส่วนทุกสิ่งที่ต่อเนื่องกับสังคมนั้นๆให้เป็นไปในลักษณะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกาของการอยู่ตามแนวทางที่เราเข้าใจว่าอย่างน้อยก็มีกรอบของศีล5ถ้าว่าเรามีกรอบของศีล5แล้วชีวิตที่งดงามและดีงามก็จะประเสริฐล้ำเลิศจากกรอบของศีล5ที่เราถือและปฏิบัติได้จากใจถึงใจที่เรามีให้ต่อความดีซึ่งกันและกันเชื่อว่าส่วนนี้นั้นเป็นส่วนลึกจากใจที่ท่านทั้งหลายพยายามทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องและผูกพันส่วนอื่นใดที่ทำให้เกิดประโยชน์น้อยใหญ่ให้ได้คิดให้ได้ดูให้ได้มีส่วนรับรู้และปรับปรุงแก้ไขส่วนนั้นเป็นผลต่อการปฏิบัติตนของตนให้เจริญงอกงามได้ในหน้าที่ในสังคมนั้นๆสุดที่เราจะพึงทำได้ในเรื่องกรอบของศีลของธรรมจึงเป็นกรอบแห่งความดีงามที่ถือปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัยจะด้วยธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีปฏิบัติอื่นใดยังถือว่าเป็นความจำเป็นอยู่ในหมู่ในคณะว่าเราจะต่างจากสัตว์บกสัตว์น้ำโดยทั่วไปว่าเราจะต่างจากคนโดยทั่วไปเพราะมีศีลเป็นกรอบเป็นกติกาถ้าว่าโดยศีล5แล้วถือว่าเย็นและหนักแน่นถ้าว่าโดยศีล5แล้วคือความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจต่อแม้โภคสมบัติใดๆเราก็มีโอกาสจะสมบูรณ์ได้ขอให้เป็นเรื่องชายศีล5มากที่สุดสุดที่สุดแล้วเราจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นคือการไม่ต้องวกวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไปถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจความละเอียดความรอบคอบความชัดเจนก็จะเกิดมีอยู่กับทุกหมู่ทุกเราพยายามใช้หลักศีลคือกรอบแห่งชีวิตจึงพยายามเน้นอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเราผิดศีลข้อมูสาได้ข้ออื่นใดเราก็ง่ายเสียทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นศีลข้อมูสาจึงเป็นเรื่องที่สาธุชนผู้เป็นบุญกุศลจะพึงตระหนักให้จงมากว่าเรานั้นสำคัญที่ปากของเราเอง
ถ้าเรานั้นไม่มีกติกาในเรื่องของการพูดการจา

ปากเราก็จะดูมีศีลไม่ได้เลยปากเราก็จะขาดความดีงามดังนั้นการพูดกัญจาจึงเป็นภาระที่ต้องกันกรองต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่านิสัมมะกะระนังสะโยถ้าว่าเราเป็นคนใคร่ครวญตรึกตรองดีแล้วชีวิตอันดีงามก็จะตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างถึงย้ำอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายไม่พูดทรงเดชเราทั้งหลายไม่ทำทรงเดชหมู่คณะก็มีความคิดความบานที่หลากหลายแต่เราก็พยายามดูรู้เท่าทันต่อความคิดผู้ใดตามระวังรักษาจิตผู้นั้นได้เชื่อพ้นจากบ่วงแห่งมารการที่ท่านทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติในรูปแบบอย่างนี้เช่นนี้ถือว่าเป็นการตามดูรู้จิตใจของตัวเองเราเข้าใจว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดแท้ที่ใจของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระวังและสำรวมให้จงมากถ้าเราดูแลรับผิดชอบใจแล้วสุดที่สุดแล้วพูดก็จะดีตามมาทุกเสียทุกอย่างทำก็จะดีตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงฝึกให้เป็นธรรมและเป็นกลางใจจึงฝึกให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ถ้าว่าใจต้องฝึกให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ใจดวงนี้ก็จะพาให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อหมู่ต่อคณะพยายามให้เป็นเรื่องของความละเอียดและรอบคอบรัดกุมให้เป็นเรื่องของคำว่าสุขุมลุ่มลึกในข้อปฏิบัติอันเราทั้งหลายที่ตั้งใจชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ดูดีมีความหมายมากขึ้นพยายามเฝ้าติดตามดูแลพฤติกรรมของเราว่าทั้งปวงทั้งหลายนั้นเกิดจากใจโดยแท้ถ้าว่าเราดูจิตดูใจได้แล้วเราคงไม่พูดอะไรขาดการรับผิดชอบเราคงไม่ทำอะไรขาดการรับผิดชอบกรอบของความดีงามของชีวิตนี้ก็จะเต็มไปด้วยเหตุและผลเต็มไปด้วยบุญกุศลยิ่งเรารู้ว่ามาด้วยอำนาจบุญกุศลอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลถ้าว่าจะอยู่ต่อไปก็อยู่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลต่อแม้ต้องตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกใหม่เราก็จะไปได้ด้วยอำนาจบุญกุศลดังพระพุทธภาษิตที่ว่าปุญญานิปานโลกัสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญจะเป็นที่ฝากผีฝากไข้ในชาตินี้และชาติหน้าถ้าว่าเราเป็นคนเข้าใจโดยแท้จึงต้องอาศัยคำว่าสุขโคปุญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ถือว่าเราทั้งหลายเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการสั่งสมบุญด้วยข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่มีอยู่เชื่อและแน่ใจว่าทุกหมู่ทุกเหล่าจะมีโอกาสออกมาอยู่เนกขัมมบารมีแม้จะเป็นเรื่องของการชั่วระยะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือ1วัน3วัน7วันมากน้อยกว่านั้นเป็นบุญกุศลเฉพาะตนการสร้างเนกขัมมบารมีจึงเป็นรูปแบบที่ดูว่าไม่ง่ายนักถ้าท่านทั้งหลายไม่ตัดใจไม่วางใจการที่จะหลีกเล่นให้โอกาสกับตนเองมาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์และปุถุชนโดยทั่วๆไปนั้นยากที่จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนยากที่จะทิ้งลูกทิ้งหลานยากที่จะทิ้งงานทิ้งการมาอยู่ถือข้อปฏิบัติเช่นนี้ได้ถ้าแม้เราไม่เป็นคนที่เข้าใจและจริงใจยากยิ่งลำบากจริงที่เราจะอยู่อย่างคนมาอยู่บวชปฏิบัติถือว่า3วัน7วัน15วันต่อแม้เช้าเย็นก็เป็นกุศลเฉพาะตนบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นที่เราทั้งหลายถือเนกขัมมะปฏิบัติมาอยู่ร่วมความดีงามซึ่งกันและกันในเรื่องของชีวิตจริงนั้นถ้าว่าเราต้องอยู่ต้องอาศัยความข่มใจฝืนความรู้สึกสักนิดมีพื้นฐานแห่งความจริงของชีวิตว่าเราอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ขันติตาโปตาปัสสิโนการเผาความชั่วออกจากใจนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกั้นเป็นที่ตั้งขันติเทระสารังการโรถ้าว่าเราจะเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนั้นต้องอาศัยความอดทนเป็นรากฐานของความดีถ้าว่าเรามีความอดทนเป็นรากฐานของความดีแล้วไซชีวิตของเราทั้งหลายก็จะเจริญได้ทุกรูปแบบบนกรอบเป็นความจริงของชีวิตจึงต้องใช้หลักแห่งความขยันเป็นที่ตั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์ที่เกินมนุษย์นั้นเพราะมีความรู้สึกว่าต้องขยันในส่วนที่ต่อเนื่องและผูกพัน

ว่าเรานั้นเกินกันเพราะมีความขยันต่างกันถ้าว่าเรามีความขยันในส่วนภาระหน้าที่ที่ต่อเนื่องในส่วนใดเราทั้งหลายก็พยายามแสดงความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบในส่วนนั้นๆให้มากให้ล้นด้วยเหตุและผลให้มากล้นด้วยความดีงามของเราแต่ละคนผู้ที่จริงจังและจริงใจกับตนเชื่อว่าทุกคนทุกหมู่เหล่าจะพัฒนาได้ทุกรูปแบบดังที่กล่าวมาชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะดูมีค่ามีราคาต่างจากสัตว์โดยทั่วไปขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในเรื่องของการที่จะต้องใช้หลักความขยันอันที่จะเพิ่มบารมีให้กับตนเองแม้ที่สุดนั้นก็คงต้องรักษาความดีของตนเองในมีที่มีอยู่ในจิตใจว่าเรานั้นต้องใช้หลักความขยันเป็นรากฐานของความดีงามของหมู่คณะพยายามเสริมพยายามส่งพยายามสานต่อไม่หยุดความตั้งใจชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้จากที่ท่านทั้งหลายมีความขยันที่จะละจะลดจะเลิกแล้วก็เป็นธรรมอยู่กับหมู่คณะถือแม้ที่สุดจะเพิ่มจะเสริมจะเติมจะแต่งด้วยความขยันที่มีอยู่ทุกวี่ทุกวันส่วนนี้นั้นเป็นบารมีธรรมที่มีกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งกันและกันในทิศทางแห่งการฟังการดูการรับรู้ใดๆพร้อมที่จะวิเคราะห์พร้อมที่จะวิจารณ์พร้อมที่จะวิจัยในตาที่ดูหูที่ฟังส่วนใดที่รับรู้พร้อมที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่กับส่วนนั้นๆชีวิตอันเป็นธรรมและชอบธรรมก็จะปรากฏโดดเด่นกับเราทุกรูปแบบผู้หวังอัดหวังธรรมผู้หวังเหตุหวังผลจึงพยายามทำตนของตนให้เป็นไปในทิศทางแห่งคำว่าหลุดและกระพ้นจากทุกโทษเวรภัยจากใจที่ปันให้ซึ่งความดีงามนี้นั้นจึงเป็นใจที่พยายามรักดีมุ่งดีหวังดีต่อการอยู่ในหมู่ในคณะพยายามเป็นผู้เฝ้าติดตามและติดตามอย่างสม่ำเสมอกันไปชีวิตแห่งการปรับนิดขยับหน่อยชีวิตแห่งการปรับหน่อยขยับนิดก็จะเป็นชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศลของสาธุชนคนดีทั้งหลายที่มีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติในอันที่จะยกระดับฐานะแห่งตนนั้นๆให้ดีและมีดีดังที่ตั้งใจรู้อยู่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรก็คงต้องอาศัยความรู้และเข้าใจตนของตนนั้นปรับสักนิดขยับสักหน่อยสุดท้ายเราก็จะสอดคล้องต่อความจริงในสังคมนั้นๆไม่เกินไม่ขาดไม่มากไม่น้อยเพราะเราทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจว่าความดีงามนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยความดีงามนั้นเป็นสมบัติของทุกคนความดีความงามเป็นสมบัติเฉพาะตนถ้าว่าเรามีความดีงามที่มีอยู่เชื่อเหลือเกินว่าหมู่คณะจะเสริมจะเพิ่มความดีทุกรูปแบบอันเป็นความตั้งใจอันมอบให้ต่อหมู่ต่อคณะภาระธุระใดๆถือว่าเรามีส่วนเสริมมีส่วนส่งมีส่วนสานต่อความตั้งใจซึ่งกันและกันให้เป็นอำนาจให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีของเราที่มีโอกาสจังหวะแล้วความตั้งใจอย่างนี้จึงเป็นยอดของศีลของธรรมจึงเป็นยอดของความดีงามในการอยู่ในภาคปฏิบัติเราเข้าใจว่าเสียงก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเสียงนั้นเราก็คงรู้แก่ใจดีก็มีไม่ดีก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีพอใจก็มีไม่พอใจก็มีเป็นที่รักใคร่ก็มีไม่เป็นที่รักใคร่ก็มีเสียงก็มีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเราไม่ติดใจกับเสียงนกเสียงกาถ้าเราไม่ติดใจกับเสียงหมูเสียงหมาเราก็จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาข้อปฏิบัติใดๆเราก็พยายามดูว่าเสียงก็มีอยู่ทุกขณะถ้าเราฟังแล้วคิดถ้าเราฟังแล้วพัฒนาให้ดีได้เสียงก็เป็นอุปกรณ์สอนตัวเราทุกรูปแบบในการอยู่ด้วยภาคปฏิบัติที่เห็นการกระทำเป็นตัวอย่างคำพูดเป็นตัวอย่างนั่นคือสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญในหมู่ในคณะถือเป็นข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายที่จะต้องทำและปฏิบัติกันในทิศทางแห่งการใช้ชีวิตแล้วถ้าเรารู้แก่ใจว่าความดีนี้เป็นสิ่งที่เรามีโอกาสเหมือนกันมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งรู้ว่าแต่ละคนไม่ได้ด้อยกว่ากัน

ถ้าแม้เป็นเรื่องของความเอาใจใส่เป็นเรื่องของความถี่ใจใฝ่อย่างต่อเนื่องและผูกพันชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในภาคปฏิบัติถือว่าเราฟังเราคิดเราดูเราคิดส่วนใดที่ต่อเนื่องกับชีวิตส่วนนั้นเรามาปรับนิดขยับหน่อยเรามาปรับหน่อยขยับนิดชีวิตของเราแต่ละคนก็จะหนักแน่นมั่นคงต่อความดีงามของตนนั้นๆในชีวิตจริงที่เราต้องอยู่ชีวิตจริงของเราต้องสู้และอยู่สู้ด้วยความเป็นธรรมข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็จะมีความสมบูรณ์ดังที่ตั้งใจในส่วนแห่งความอดทนในส่วนแห่งความขยันที่มีไว้จะมีผลต่อเนื่องกันไปทุกรูปแบบเรื่องของความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้แล้วอย่าให้เป็นลักษณะเมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่พยายามให้เป็นเรื่องของความเอาใจใส่สนใจต่อความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่เราตั้งใจไว้อย่างไรก็พยายามทบทวนความตั้งใจของตนยิ่งรู้ว่าความคิดความบานความตั้งใจครั้งแรกนั้นเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องดีงามเราท่านทั้งหลายจะต้องตามเอาใจใส่เราทั้งหลายจะต้องรักษาด้วยความดีคือชีวิตนี้จงได้ความสมบูรณ์ในเรื่องข้อปฏิบัติของเราแต่ละคนจะสร้างความเหตุมีเหตุมีผลต่อการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในภาคปฏิบัตินั้นเข้าใจอยู่เสมอว่าเราปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะไม่ว่าการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดเรามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาอกเขาอกเราใจเขาใจเราเราทั้งหลายจึงพยายามให้ความหวังดีให้ความปรารถนาดีต่อเรื่องของการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่คณะว่าเรามีตามีหูมีใจถ้าได้ดูถ้าได้ฟังก็คงจะต้องได้คิดเพื่อให้ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นชีวิตที่มีเหตุมีผลในแนวของการอยู่ร่วมข้อปฏิบัติเดียวกันชีวิตของเรานั้นถ้าว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นบุญเป็นกุศลการรู้และรับผิดชอบของเราแต่ละคนก็จะมีอยู่ดังที่กล่าวมาบนทิศทางแห่งการฝึกการปฏิบัติแล้วไซถือว่าเราทั้งหลายมีความตั้งใจมีความจงใจที่จะรับผิดชอบอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าว่าเรามีความรับผิดชอบอยู่อย่างต่อเนื่องและผูกพันชีวิตของเรานี้นั้นจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันมีส่วนดีขึ้นและดีได้ดังที่ตั้งใจถือว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนแพ้เป็นที่ใครใครก็ต้องรู้ใครมีโรคอะไรใครต้องรู้รู้อยู่แก่ใจอย่างนี้เราทั้งหลายจำต้องนิ่งและสงบลงได้กรรมสักกามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมทายาดาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆของตนกรรมโยนิเป็นมาตั้งแต่เกิดกรรมพันธุต่อเนื่องด้วยหมู่ด้วยคณะไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาญาติโกโหติกาปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดมีส่วนแห่งคำว่าเป็นกรรมพันธุ์ถ้าว่าเราศึกษาเข้าใจแล้วไซชีวิตของการอยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีมากขึ้นในส่วนที่รับผิดชอบตนและหมู่คณะก็จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทิศทางแห่งการฝึกการปฏิบัติถือว่าเราเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยเราเข้าใจปฏิบัติอยู่ไม่เหลือวิสัยต่อเนื่องกับหมู่คณะส่วนใดเราก็พยายามเป็นผู้ที่มีส่วนขยับปรับนิดขยับปรับหน่อยความดีงามก็จะส่งผลให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นบุคคลที่วางได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเราก็จะวางได้สนิทเพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นผลแต่ละอย่างนั้นเป็นบุญเป็นกุศลกับเราทุกหมู่เหล่าผู้ซึ่งเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องกันไปเราทั้งหลายก็จะทำใจได้และวางใจได้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปผู้ที่พยายามฝึกตนเตือนตนต่อเนื่องสม่ำเสมอสุดที่สุดแล้วความดีความงามความเหมาะสมก็จะปรากฏโดดเด่นในใจของเราทุกคู่ทุกคนผู้มุ่งอาจมุ่งธรรมผู้มุ่งเหตุมุ่งผลผู้หวังความดีงามใส่ใจของตนจึงพยายามทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอในส่วนแห่งข้อปฏิบัตินั้น

จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยกระดับฐานะแห่งเราให้ดีได้และมีดีดังที่ตั้งใจชีวิตจริงที่อยู่ชีวิตจริงที่นิ่งชีวิตจริงที่เย็นก็จะมีผลต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกรอบแห่งความดีงามของชีวิตขอให้เราฟังแล้วดูแล้วคิดอะไรที่ต้องวางอะไรที่ต้องว่างอะไรที่ต้องลดอะไรที่ต้องละและอะไรที่ต้องเลิกเป็นความดีงามที่ทุกท่านทุกคนจะต้องย้ำและกระเตือนตนสอนตนอยู่อย่างนี้เสมอไปความดีงามของท่านทั้งหลายก็จะบ่งบอกชัดเจนอยู่ต่อเนื่องกันทุกรูปแบบในทิศทางแห่งการเข้าใจว่าในชีวิตนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปเราทั้งหลายจึงทั้งทำใจกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปสุดที่เราจะแก้ไขสุดที่เราจะต้องช่วยเหลือเพราะแต่ละอย่างมีเหตุมีผลของแต่ละคนแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปของแต่ละคนถ้าว่าใจของเราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ชีวิตที่เป็นธรรมก็จะเกิดอยู่กับเราทุกรูปแบบผู้ซึ่งเฝ้าติดตามดูแลพฤติกรรมของตัวเองอยู่สอนตัวเองอยู่ทุกวันว่าเช้าเราต้องทำอะไรสายเราต้องทำอะไรเที่ยงบ่ายเย็นเราต้องทำอะไรแม้กลางคืนเราก็ต้องดูว่าเรานั้นอยู่ในฐานะใดเราทำอะไรได้บ้างเรามีภาวะฐานะเป็นอยู่อย่างไรบ้างเราก็ต้องสำรวจตรวจตราความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้เราอยู่ในฐานะใดเราทั้งหลายจะต้องแก้ไขและปรับปรุงได้ถ้าว่าเราผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์จริงของชีวิตสอนให้เราไม่โง่สอนให้เราได้รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนของตนอยู่อย่างนี้เสมอไปชีวิตอันงามและเหมาะสมก็จะมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนผู้มีจิตใจเป็นกลางผู้มีจิตใจที่ยอมรับความจริงของสังคมนี้ได้ใจดวงนี้ย่อมเป็นอิสระเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนกรอบแห่งความดีงามของชีวิตพยายามตามติดและติดตามต่อเนื่องกันไปการยอมรับการปรับได้การแก้ไขก็จะมีอยู่กับเราทุกรูปแบบบนกรอบแห่งความดีงามของชีวิตพยายามตั้งใจจงใจไว้ว่าเราจะทำอะไรของแต่ละวันในนามหมู่คณะสื่อโทรทัศน์ถือว่าเป็นความตั้งใจนำเสนอภาคเช้าตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ของทุกวันอาทิตย์จ้อง11และITV เป็นความดีงามที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันแม้กรณีนั้นอสมท 100.5 2นาฬิกาถึง4นาฬิกาแม้กระนั้นอื่นใดเราตั้งใจกันไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องอาหารกายอาหารใจเรื่องของการเจริญในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ารายการเจริญธรรมว่าเรานั้นมีความปลูกฝังทางด้านจิตใจให้ได้เจริญในศาสนธรรมคำสั่งสอนอันพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในส่วนอื่นใดก็พยายามนำเสนอเส้นทางของชีวิตนั้นถ้าเรามีกรอบมีกติกาจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แม้กรณีนั้นธรรมเนียมปฏิบัติในรอบ12เดือนมากไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของกฎบัญญัติใดๆกฎหมายใดๆที่มีไว้ต่อสังคมถ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันความน่ารักความน่าอยู่ในสังคมนี้จึงมีอยู่กับทุกหมู่เหล่ารายการเส้นทางสายธรรมรายการเจริญธรรมและรายการอาหารกายอาหารใจเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งแห่งความดีงามในหมู่ในคณะผู้ฟังและผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่ยังเฝ้าติดตามเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเป็นผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราจะเปิดใจกว้างและเรามีใจที่จะเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องยกเว้นไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องมีข้อแม้จนเกินไปเพราะแต่ละอย่างโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เห็นชัดเจนโดยอำนาจกิเลสของมนุษย์ก็เห็นชัดเจนหลากหลายที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ในสังคมนี้เราคงไม่ประมาทเพราะเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์ปุถุชนแม้กรณีนั้นในโลกสมมุติก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่ามีขอบมีกติกามี

สามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาและมีลูกมีหลานมีญาติโกมีโหติกาที่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมนี้อันที่จะดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกันอันที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นส่วนแห่งการสานต่อส่งต่อความเข้าใจอันดีต่อเนื่องกับหมู่คณะเป็นการเสริมสร้างความดีงามซึ่งกันและกันถ้าแม้เราท่านทั้งหลายมีความจริงจังและจริงใจอยู่คงต้องเป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างพอที่จะฟังพอที่จะรับรู้ในส่วนที่ตาก็มีไว้สำหรับดูหูมีไว้สำหรับฟังใจมีไว้สำหรับกันกรองสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่ฟังใดๆต่อแม้ประสบการณ์จริงของชีวิตเราก็พยายามที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกการปรับปรุงการแก้ไขของเราก็จะมีส่วนดีและดีได้ดังที่ตั้งใจถือว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเพียรเพ่งแผดเผาต่อการที่จะเสริมสร้างบารมีของเราในหลากหลายรูปแบบที่พึงทำได้ถือว่าเป็นกุศลบารมีที่แต่ละคนพึงปฏิบัติต่อตนและปฏิบัติต่อสังคมที่ต่อเนื่องใดๆขอให้เรื่องดูมีความหมายและดูมีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตจริงที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าชาติของการเกิดนั้นเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีชาติอื่นใดที่จะประเสริฐล้ำเลิศมากกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะชาติอื่นใดไม่สามารถที่ทำให้หมดราคะโทสะโมหะได้ที่จะทำให้หมดโลภโกรธหลงได้ที่จะทำให้ถึงที่สุดคือการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกได้นอกจากชาติแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเชื่อมั่นว่าเราถ้าเริ่มต้นจากวันนี้ของทุกวันการที่จะปรับปรุงแก้ไขของแต่ละวันก็ดูจะเป็นการง่ายและสะดวกเสียละเกินอย่าได้เป็นเรื่องบอกตัวเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยขอให้เป็นเรื่องที่พยายามเตือนเจ้าของว่าเรามีโอกาสเหมือนกันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าจะด้อยคนอื่นหากแม้เราได้ฝึกได้ฝืนหากแม้ว่าเราได้สานต่อส่งต่อความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่เรื่องของการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะบุญทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นความดีงามทั้งนั้นที่เราพยายามตั้งใจที่จะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยต่อเนื่องกันไปเป็นความดีเป็นความงามเป็นความสำเร็จต่อข้อปฏิบัตินั้นๆจากความตั้งใจจงใจที่มีไว้ต่อกันเชื่อมั่นในบุญกุศลเชื่อมั่นในบารมีธรรมที่เราจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ให้ดีได้ดังที่ตั้งใจถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องสนองตอบความต้องการของตนเสมอไปพยายามให้บ่งบอกว่าได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรฝืนความรู้สึกสักนิดเราจะเป็นคนที่แข็งแรงได้ถึงหมอกปลาที่มันว่ายสวนทางต่อน้ำที่ไหลลงนั้นจึงเป็นการเอาตัวรอดได้เสมอไปวิสัยของการเดินสวนทางต่อความต้องการของตัวเองนั้นเป็นวิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตทำให้เรานั้นฉุดคิดและได้คิดจากสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ไม่สนองตอบความต้องการของตนเสมอไปรู้อยู่แก่ใจแต่ละอย่างนั้นต้องถูกการกันกรองให้มากขึ้นต้องถูกการทบทวนให้มากขึ้นถ้าว่าเรากันกรองทบทวนให้มากขึ้นแต่ละอย่างจะมีผลต่อการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายโดยเครื่องหมายแห่งความดีงามที่เราตั้งใจไว้ว่าชีวิตที่เราไม่ตายใจชีวิตของเราที่ไม่ชราใจพยายามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่ต่อคณะส่วนหนึ่งก็มีไว้ประจำวันส่วนหนึ่งก็ไว้เมื่อคราวจำเป็นส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับเสียภาษีเพื่อหมู่เพื่อคณะในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันและส่วนหนึ่งนั้นก็ปลูกฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเรามีค่ามีราคามากขึ้นในภาคของการปฏิบัติในสังคมนี้จึงเป็นความจริงและความใจความจริงจังและจริงใจที่เราทั้งหลายจะต้องเปิดใจกว้างอันที่จะส่งและเสริมต่อส่งต่อความดีงามต่อหมู่ต่อคณะให้เห็นว่าหน้าตาของเรานั้นยังอยู่และยังอยู่อย่างนี้เสมอไปนับแต่วันจะเหี่ยวนับแต่วันจะย่นเหี่ยวและย่นทรงและสุดสิ้นและเสื่อมตาดีก็เริ่มจะไม่ค่อยดีหูดีก็เริ่มจะไม่ค่อยดีต่อแม่อื่นใดผมฟันอื่นใดๆที่เราต้องใช้กระดูกกระเดี่ยวใดๆก็เริ่มจะบอกว่ามันทรงและมันสุดมันบอกความจริงที่ปรากฏอยู่กับเรา

0: ทุกรูปแบบนั่งก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกนอนก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกกินและถ่ายก็ดูจะไม่สะดวกเหมือนเดิมแม้อื่นใดความตายยังบ่งบอกว่าตายอย่างทรมานทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีผลต่อเนื่องกับวิบากแห่งกรรมที่เราทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจำไม่ได้แต่เหตุและผลที่ต่อเนื่องกับเรายังมีอยู่เจ้ากรรมในเวรคือสิ่งที่เราทำไว้นั้นจะยังจำเราได้อยู่ตลอดเวลาดูดดังเงาตามตัวไปเสียทุกคนทุกคนทุกแห่งในแนวทางของการปฏิบัติจึงพยายามเป็นบุคคลที่ตรวจตราข้อบกพร่องของตนเองถ้าว่าเราเป็นคนที่ตรวจตราข้อบกพร่องของตนเองแล้วไซชีวิตแห่งการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะจะเป็นไปในทิศทางแห่งการพัฒนาได้และไม่เหลือวิสัยดังที่ตั้งใจต้องขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องด้วยดีตลอดเชื่อว่าเสียงจะเป็นส่วนหนึ่งรูปจะเป็นส่วนหนึ่งและประสบการณ์จริงของชีวิตจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการปรับนิดขยับหน่อยปรับปรุงให้เราดีขึ้นดังที่ตั้งใจบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นที่เราเข้าใจจะพัฒนาให้เราดีได้ดังปรารถนาต้องขออนุโมทนาสาธุการกับทุกรูปทุกนามที่พยายามพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆให้ถึงที่สุดดังที่เราตั้งใจขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเจริญธรรมผู้ฟังรายการอาหารกายหันใจและท่านผู้ชมรายการอาหารกายหันใจรายการเส้นทางสายธรรมและรายการเจริญธรรมสื่อโทรทัศน์และวิทยุอันจะเป็นความดีงามร่วมกันเพราะความสุขความสำเร็จที่หวังและตั้งใจจงมีได้ดังที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
2: เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจำไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรัมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออกมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังพึ่งสิ่งอื่นให้มากำจัดความวิบัติขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอานุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเสกเป่าอะไรกันไม่ให้ผู้นั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางจะเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผล เราต้องเชื่ออย่างนี้มันจึงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้ง อย่างเช่นพระเทวทัต

ชัดเมื่อนึกถึงบาปกรรมของตัวได้ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขมาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วหามไปวัดเชตวันอารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาแต่ไกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำรัสว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราตถาคตใกล้เข้ามาที่สุดถึงสะโบคารณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ไม่เห็นเราตถาคตลูกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ก็ปองอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสะน้ำนั้นแล้วลูกศิษย์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าหยั่งลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิทน้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบเอาพระเทวทัตลงไปไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกนี่แหละความรู้ของพระศาสดาเนี่ยไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลยเมื่อพระองค์ทรงได้ลำดับอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยแม้เรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายถึงอัศจรรย์พวกมิจฉาทิฏฐินั่นพวกมิจฉาทิฏฐิได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละลัทธิอันผิดๆอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์ นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วสู่กันฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนใช้เขาเป็นทาสเขาแท้ๆทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวผู้พ่อตื่นเช้ามาก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หุงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอดีไปเจอธรรมสารีบุตรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมดแล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนาแล้วปลดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบธรรมสารีบุตรเทระเจ้าจะได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่ก็ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบิณฑบาตมาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปลวกที่ฉันไถนาอยู่เนี้ยแล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงจะต้องการอะไรอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟัน

ก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบๆให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ำขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินเข้าไปในหมู่ในเมืองจึงไปพบกับเธอนั่นแหละว่างั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาส่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักครู่หนึ่งพอตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้งไว้นั้นก้อนขี้ไถก็เหลืองอาลามไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถที่ฉันไถเมื่อเช้านี่มันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาฉันมันฝาดหรือยังไงอ่ะเธอมองดูสิไอเมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันสิวะก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกันพอไปดูที่ไหนได้ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดเลยเฉพาะแต่ไรนาที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเท่านั้นเองนะที่ไถแต่ก่อนนั้นไม่เป็นก็ดีอกดีใจแล้วเราจะทำยังไงปรึกษากันก็ลงความเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ว่างั้นคิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเจ้าวิมิสารไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าวิมิสารจึงได้รับสั่งให้เอาเกวียน500เล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงในพระราชวังคนเหล่านั้นเอาล้อเกวียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี้ไถทองคำอันนั้นใส่ล้อใส่เกวียนของตนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสื้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกับหมู่ไว้เอาเป็นทองคำถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสื้อเป็นดินไปนั่นแหละดูละคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่า ไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปกองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งมานี้พระเจ้าวิมิสารก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคฤห์มาดูกองทองคำของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิมิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนต่างก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของพวกข้าพระองค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้ำว่างั้นพระเจ้าวิมิสารจึงได้ตั้งให้ชายทุกตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอานุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาแต่ในอดีตทนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอ้บุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี้นั่นนะมันทั้งอาศัยบุญกุศลหนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เขาอาศัยบุญกุศลหนหลังมาดลบันดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายงานของท่านพระสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันเมื่อท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่

มีที่จะไปต้องขายยานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่นอนเลยไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่ง อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมาเมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็โดนบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี้เองแต่คนเรานั่นน่ะทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้แล้วตนเองทำบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุคตะเศรษฐีดังกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเพื่อนคงทำบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้นพอเกิดมาจึงได้ไปเป็นคนใช้ของเศรษฐี ไอ้ตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกำลังให้ผลอยู่บัดนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดลงแล้วกรรมดีที่ทำไว้นั้นมันมาให้ผลจึงโดนบันดาลให้พบพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าได้ทำบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต้องได้ออกแรงอะไรไอ้น้ำอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรัพย์ที่สามพ่อลูกนั้นได้รับวันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินเสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่เป็นเช่นนั้นยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมแบบนี้นะไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้า ก็ได้บรรลุโสดาบันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันอยู่มาฝ่ายลูกสาวไอ้ตระกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นแหละมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ธรรมเนียมแขกอินเดียนะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็ตกลงแต่งงานกันนางคนนี้ก็เลยได้ไปสู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาในวันนี้ฝ่ายภรรยานั้นเป็นผู้เป็นอริยบุคคลในพุทธศาสนาขั้นพระโสดาบัน เพราะฉะนั้นเมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฐิก็ไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่บ้านสามีไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยขอเงินมาทำบุญทำทานบ้างพ่อแม่ก็นำเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันพัฒนาหารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็อนุญาตได้มาทำบุญถวายทานอยู่7วันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าไปเสริมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้น

แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีอย่างนี้แหละในโลกสันนิบาตของเรานี่ยังว่าไอ้เรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความนับถือเนี่ยบังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทำมาบุญวาสนานั่นแหละมันก็โดนบันดาลให้เบนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลัทธิความเชื่อถือแล้วก็นับว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอก แต่ทานในพุทธศาสนานี่พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมากอุปมาเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสอย่างลากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดี ถ้าหญ้ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้น ไอการที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีๆที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ภาคเพียรละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลผู้ที่สั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตยินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแล้วยินดีทำตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนทีนี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะตามที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่สุภัททะปริภาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์ปรินิพพานนั้นนะสุภัททะไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลสตัณหานั่นเช่นครูทั้งหกเป็นต้นพระศาสดายังได้ทรงตรัสแก่สุภัททะปริภาชกว่าดูก่อนสุภัททะในธรรมวินัยใดถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมรรคมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในธรรมวินัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์8ประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้ว

0: ในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้มีพร้อมบริบูรณ์เลยมรรคอันมีองค์8ประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโยสาร สุภัทธปริภาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระอานนท์ไปบวชสุภัทธปริภาชกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพระองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเขปนั้นแล้วก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่าท่านได้สำเร็จอรหัตผลก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่ อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้รู้ได้แล้วว่าลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกวดขันอย่างไรก็ไม่มีมรรคไม่มีผลได้เพราะว่าดำเนินในทางที่ไม่รอบคอบเรียกว่าคุณธรรมที่เขาดำเนินนั้นน่ะมันไม่รอบคอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้ง3ประการเพราะกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่3ประการมีราคะ1โทสะ1โมหะ1หรือว่าความโลภ1ความโกรธ1ความหลง1ทีนี้ศีลสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กำจัดได้หมดนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลให้บริสุทธิ์ไปก่อนนี่นะเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่แต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดขันไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอกุศลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอกุศลมารบกวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นอย่างว่าศีลเนี่ยมันเป็นบาตรเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้เมื่อทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นแหละก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาทำให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดาบันในปฐมมรรค
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระ

0: ุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
1: องค์ปาจิกุมารก็เดินทางไกลไปเดินทางต่อไปนี่เล่าไปเรื่อยๆก็เดินทาง

ข้าวตังเตรียมข้าวตาเตรียมใส่ถุงใส่ย่ามไปนี่พระเอกต้องลำบากอย่างนี้ไม่ใช่พระเอกกินกับนอนอยู่ในอยู่ในบ้านที่มีความสะดวกสบายไม่ใช่เป็นเช่นนี้ต้องลำบากตลอดรายการเราเรื่องละครชีวิตนิยายต่างๆไม่มีโรงไหนเลยที่เล่นว่าพระเอกสบายนางเอกที่สบายใจไม่มีเลยจะต้องมีธุระกันดารธุระทุเลตลอดมาจนกว่าจะได้ดิบได้ดีจะก่อนจะร่ำรวยจะสวยดีมั่งมีสิทธิ์สุขต้องลำบากก่อนทนทุกข์ทรมานตลอดรายการสามารถทนได้ทนกรากรำได้ทนลำบากได้ทนเจ็บใจได้ด้วยต้องมีความอดทนสูงด้วยโดยวิธีนี้ถึงจะเป็นคนร่ำรวยได้ถ้าอดทนไม่ได้คนนั้นรวยไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่ช้าก็เป็นวิบัติเพราะอดทนอะไรไม่ได้เลยหนักเข้าเงินทองก็ไหลออกจากบ้านไปไม่อยู่ในบ้านเศรษฐีนั้นอย่างแน่นอนกล่าวถึงปาจิตุมานก็เดินทางต่อไปเขาจะเห็นได้เลยหญิงไม้กำลังไถนาอยู่กำลังไถนาเกิดสเวกฉัตรที่หญิงไม้ไถนาอยู่ณบัดนี้เลยก็แน่ใจว่าหญิงไม้กำลังตั้งคัพพานีคงจะเป็นเนื้อคู่ของเราตามโหรทำนายแล้วว่าจะอยู่ในคัพพาอยู่มาหลายปีความจริงนั้นทศมาศเคลื่อนคลาดจากคัพพาแต่นี่ทองพิเศษหญิงไม้ผู้นี้ไม่มีสามีบริสุทธิ์แต่ทำไมจึงเรียกว่าหญิงไม้อันนี้ธรรมาไม่เข้าใจก็หาขยาดโยมวิจัยเองเพราะเราไม่รู้ละเอียดในพระไตรปิฎกนี้แต่เป็นหญิงไม้ก็แล้วกันอยู่ด้วยคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยเลยก็ทำไร่ไถนาที่ปาจิตกุมารกำลังไปเห็นนั่นกำลังไถนาอยู่ก็เห็นเสวกฉัตรตัดตั้นนะหญิงไม้นั้นเลยก็แน่ใจว่าต้องคนนี้แน่เลยก็ไปฝากตัวเป็นลูกจ้างในบ้านนั้นต่อไปหญิงไม้ก็บอกว่าเธอเป็นใครไม่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าธรรมราชาบอกเธอเป็นกถาชายได้เดินทางไกลมาหาที่พึ่งผ่าไม่ได้ข้าพเจ้าจะเป็นลูกจ้างของหญิงไม้ต่อไปเถิดจะช่วยทำนาทำมาหากินต่อไปหญิงไม้ก็รับไว้ในเวลาการต่อมาหญิงไม้ก็คลอดพระราชบุตรออกมาเป็นธิดาให้จ้างชื่อว่าอรพินเทวีอรพินเทวีพอปาจิตุมานมองเห็นทอดพระเนตรเห็นเบญกานีครบโทกพระหฤทัยอย่างยิ่งเลยทุกสิ่งก็อรพินเทวีเจริญวัยชนสามาก็ถูกต้องตามนิยมการที่ถูกต้องแล้วก็ได้กราบเรียนหญิงไม้ว่าข้าพเจ้าขอหญิงผู้นี้เป็นอักเอกมเหสีก็เล่ากล่าวความให้ฟังว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ลูกขององค์พระธรรมราชาอยู่อีกเมืองหนึ่งไกลมากข้าพเจ้าขอฝากหญิงกุลสตรีคือลูกของหญิงไม้ชื่อแม่โอรพินเทวีฝากให้คุณแม่รับดูแลไว้ดีนะข้าพเจ้าจะมารับอย่างมีเกียรติจะนำทวช่อฟ้าทหารมุกอามาตย์ราชบริพารแห่โหมโรมนามารับเข้าปราสาทราชวังต่อไปหญิงไม้ก็ดีใจว่าอ๋อคนที่มาใสเป็นลูกจ้างเหล่านี้เป็นลูกของพระมหากษัตริย์จักรพรรดิทิราลาธิราเจ้านี่ท่านเห็นไหมนี่ต้องลำบากลำบนกว่าจะไปเจอพบเนื้อคู่นี่แสนจะลำบากลำเพ็ญใจเหลือเกินไม่เหมือนยุคใหม่สวยก็เอาเลยตกลงกันแน่นอนคนรวยอย่างเดียวมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีต้องการเหลือเกินต้องการมีเงินมีทองกันทั้งนั้นไม่มีต้องการจนถ้าเรามีลูกชายก็อยากได้ลูกสะใภ้คนรวยๆคนเป็นเศรษฐีเท่านั้นเรามีลูกสาวก็อยากได้ลูกเขยเป็นคนดีมีเงินมีทองมีโรงสีมีบริษัทด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องการให้ลูกเราพุ่งหอกเข้าล็อกไปเป็นยากจนแต่ประการใดนี่โจทย์มุ่งหมายของคนรวยต้องการรวยอย่างไรแต่รวยน้ำใจหรือเปล่าปัญหาก็เกิดขึ้นหรือจะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายกายกองกระดูกขัดมันไม่มีน้ำใจเลยไม่รวยน้ำใจจากประการมันก็แยกแตกกันไปได้โดยวิธีนี้ในที่สุดปาจิตุมานก็กลับมาพระนครเดิน

มาธุระกันดารกว่าจะถึงพระนครเป็นเวลาแรมปีหลายเดือนผ่านในเวลาการต่อมานี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยพระเอกนางเอกไม่มีความสบายพ่อแม่อรพินเทวีโตเป็นรุ่นสาวดุรุณีแล้วสวยมากยักษ์มาเห็นก็ลักพาไปใครมาเห็นก็ลักพาไปจะถูกตัวไม่ได้มันร้อนไม่มีบุญวาสนาจะถูกต้องแต่ประการใดมันก็ตกกันไปทอดทั้งรักแค้นทั้งแน่นในซวงตลอดเลยการเอาไปเจอพระเจ้าแผ่นดินในเมืองยักษ์ก็รักขึ้นไปอยู่บนปราสาทปาเจตกุมารก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยังไม่ทราบก็กลับมาก็ถามหญิงไม้ผู้เป็นคุณแม่บอกอรพินที่ฝากไว้ไปไหนบอกโดนฉุดไปแล้วไปอยู่เมืองโน้นบ้างอยู่เมืองนี้บ้างตกทุกข์ระกำลำบากเหลือเกินนี่ชีวิตของนางเอกชีวิตพระเอกก็ต้องติดตามนางเอกไปตามไปทั่วเลยก็ไม่พบตามไปพบข่าวก่อนหลีกหนีไปแล้วลบประยัดไม่พักนี่แหละท่านทั้งหลายเอ้ยความยากความลำบากของพระเอกเนี่ยลำบากเหลือเกินนะกว่าจะร่ำรวยสวยดีมั่งมีสิสุขเนี่ยไอเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ก็รู้ว่าพ่อแม่ร่ำรวยแล้วใช้เงินเป็นเบี้ยแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลว่าพ่อแม่ต้องจนมาก่อนด้วยกันทุกคนออกมาจากท้องแม่ก็ไม่มีเงินติดมาเลยแม้แต่น้อยนาฬิกาหลังหนึ่งก็ไม่มีติดมาแต่มีนิสัยที่สร้างบุญมาจึงทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยสีสุขมั่งมีสีสุขได้โดยชาตินี้มีความสำคัญมากในเมื่อเป็นเช่นนี้อาตมาจะยกตัวอย่างสั้นๆเพราะเรื่องปาจิตกุมารกับแม่อรพินเทวีนี้อาตมาเมื่อ15ปีเคยเขียนบทความแต่งกลอนเป็นลิเกละครให้เขาไปเล่นการ7วัน7คืนจะจบในเรื่องชายจริงหญิงแท้คนแก่ที่น่าบูชาไปเจอยักษ์เจอมารเจออย่างทรมานแล้วต้องการจะเอาแม่อรพินทําศรีภรรยาแต่ก็ทำไม่ได้ถูกต้องตัวไม่ได้เลยนี่คนมันไม่มีบุญวาสนาที่จะทำไปอักเอกมเหสีนี่หญิงแท้มีใจเดียวใจเด่นเห็นชัดเห็นไกลหนึ่งไม่มีสองประคองไว้ที่น้ำใจโอภาปราศัยด้วยน้ำคำและน้ำใจหนึ่งไม่มีสองเหมือนอย่างหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาบางทีลูกศิษย์ก็ไม่รู้จะมาเคยไปข้างแรมกับท่านมาเป็นเด็กท้องหนึ่งอาตมาต้องการไปขอของดีอยากจะไปขอคาถาผู้หญิงสักบทหนึ่งท่านก็บอกท้องหนึ่งแล้วเขียนเลขหนึ่งหมดที่องค์ที่หายเขียนเลขหนึ่งหมดที่เขาสาริกาท่านเป็นอาจารย์ของโอภาสีอาตมารู้จักดีทุกโรงต้องการจะไปทัศนศึกษาหาเหตุผลจากพระอาจารย์เก่าๆที่มีรัตตัญญูรู้การเวลามานานมีลีลาประการใดใช้ยังไงเป็นประโยชน์ช่างยังไงไม่มันมีทอดเพราะท่านผู้มีอายุพรรษาหรือผู้เฒ่าผู้แก่นี่นะเราควรเคารพบูชาท่านเพราะท่านรัตตัญญูรู้เวลาเหมือนคนเก่าเล่ากันมาว่าข้าพเจ้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าโยโสมาแรงปอนกับเราเลยต้องเคารพคนแก่ไว้เสมอคนผู้มีอายุพรรษามากหรือมีอายุในวัยวุฒิคุณวุฒิทุกประการมีความหมายรู้เหตุการณ์ได้อย่างดียิ่งกว่าเด็กสมัยนี้เด็กสมัยนี้หาคนแก่คนเฒ่าโง่ข้อแท้จริงเด็กสมัยนี้โง่มากกว่าทำอะไรไม่เป็นหุงข้าวทำกับข้าวยังไม่เป็นดอกเหลือสลักลวดลายก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเหมือนพระพุทธเจ้าสอนมาสอนแต่วิชาการเอาวิชาการมาใช้กันทั้งนั้นจึงไม่จะเป็นนักเชิงปฏิบัติการจึงรู้เหตุการณ์ไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ปัญหาในครอบครัวไม่ได้เอารวยไม่ได้เอาดีก็ไม่ได้ด้วยแล้วจะใช้แต่วิชาการกระล่ำไปไหนเลยจะดีได้โดยวิธีดังที่กล่าวมาดังนั้นนี่แหละแม่อรพินเทวีเอ๋ยต้องลำบากลำบนเหลือเกินเอาไปเจอปาจิกุมารเอ้าโดนคนโจรแย่งไปซิกแล้วโจรแย่งเอาไปซิกแล้วต้องลำบากลำบนไอ้โจรนี่ก็แย่งไปปาจิกุมารก็ตามไม่ทันแต่อวรพินเทวีนี้มีลักษณะดีมีทั้งบุญทั้งบาปยังไม่จะสำเร็จสัมโพธิญาณแต่ประการใดมีทั้งบุญทั้งบาปก็มีบุญวาสนาไอ้โจรทำอะไรไม่ได้ไอ้โจรทำอะไรไม่ได้เอาขี่ม้าไปโจรก็บอกว่ารักเราจริงไหมอรพินก็ต้องโกนสุรบาทรักจริงเจ้าค่ะแต่รักจริงเอาประขันไม่เราแล้วท่านก็ออกหน้าไป

เราตามหลังเธอเราต้องรักจริงเนี่ยเลยประหารชีวิตโจรซะตายแล้วก็หนีเดินทางต่อไปไปเจอยักษ์ยักษ์ก็ฉุดเอาไปเอาปาติตุมานก็ตามไปนี่ทั้งรักทั้งแค้นทั้งแหน่ในสวงไหมเอาไปเจอสัมมาเนนองค์หนึ่งอรพิงกับปาติตุมานจะข้ามฟากก็หาเรือไม่ได้ไอ้พ่อเนนก็บิณฑบาตตามกรอกออกตามประตูพายเรือมานี่แวะรับบอกพ่อเนนช่วยข้ามส่งหน่อยได้ไหมเนนบอกได้อาตมาเขาเจริญพรได้แต่ทีนี้ก็ปาจิตกุมารก็จะให้อรพินข้ามก่อนแต่พ่อเน้นบอกไม่ได้หรอกต้องเอาผู้ชายข้ามก่อนผู้หญิงเอาผู้ชายเอาไปทิ้งไว้ฝั่งโน้นเลยเอาไปส่งแล้วเอาอรพินเทวีลงเรือพ่อเน้นเกิดปฏิพัทธ์รักอรพินพานางอรพินหนีไปนี่เห็นไหมมันลำบากเหลือเกินนี่พระเอกนางเอกเนี่ยกว่าจะไปอยู่ด้วยกันนี่นะลำบากหลายชาติพ่อเนนก็พายเรือไปอรพินก็บอกว่าอ๋อพ่อเนนทำไมถึงไม่ส่งข้ามฟากล่ะอ๋อพ่อเนนก็บอกว่าอาตมารักโยมนะรักมากด้วยโอ้รักแบบไหนล่ะพ่อเนนอ๋อรักที่จะไปทำสามีภรรยากันหรืออย่างนี้หรือเนนบอกใช่แล้วอรพินผู้มีปัญญา มาหลายชาติเมื่ออดีตชาติเคยสร้างพระไตรปิฎกของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะสร้างตัวอักษรคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสร้างหนังสือแต่จะพูดตามศัพท์ก็เรียกว่าสร้างพระไตรปิฎกมาครบจบรายการเมื่อครั้งอดีตชาติมาก็มีปัญญาในชาตินั้นในเมื่อมีปัญญาร่ำรวยทุกหมดคนที่มีปัญญานี่รวยทุกคนรวยทั้งหมดผู้ไม่มีปัญญาไม่รวยแน่มันปัญญาคนละอย่างโลกีละปัญญาและโลกุตละปัญญานะต้องควบคู่กันไปต้องมีความรู้ปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมด้วยมันจะได้ควบคู่กันไปจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปแล้วในนี้อรพิงก็ออกนโยบายพ่อเนนทะลักดิฉันจริงนะแวะกลับไปตรงนี้ดิฉันหิวอาหารเหลือเกินเดินธุระกันดารลำบากมากเหลือเกินนะแล้วดิฉันก็มีครอบครัวแล้วพ่อเนนไม่น่าจะมายุ่งกับดิฉันเลยพ่อเนนก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงเธอมีสามีแล้วฉันก็ยังรักเธออยู่นั่นแหละเอาละตกลงแวะเข้าไปตรงนี้ถ้าพ่อเนรรักดิฉันจริงก็ขึ้นไปเอาลูกมาเดือเอามาให้ฉันฉันรับทานเนรก็ขึ้นไปถึงยอดมาเรือเลยอรพินก็เอาหนามสะแล้วก็หนีพายเรือต่อไปนี่แสดงให้เห็นว่าอรพินก็มีปัญญาในเวลาการต่อมาก็ติดตามสามีสามีติดตามภรรยานี่เห็นไหมนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาจัดให้โลกนี่ต้องลำบากก่อนเป็นพระเอกมาก่อนเป็นนางเอกกันมาก่อนทั้งนั้นธุระธันดาในระหว่างชู้สาวระหว่างสามีภรรยาร่ำรวยสวยดีมั่งมีสิทธิสุขทั้งทางโลกทางธรรมรวยดีมีปัญญามีหลักฐานทั้งหมดในที่สุดอรพินก็ได้วิชาจากเทวดาสามารถแปลงเพศเป็นชายได้เป็นชายได้แล้วสามารถเป็นหมอด้วยได้ยาวิเศษกับเทวดารักษาโรคงูกัดตายให้หายได้ก็มีอยู่ในหนึ่งเมืองหนึ่งนี่เล่าสรุปเพราะมีหลายรายการที่สามารถจะให้ละครลิเกเล่นได้7วัน7คืนในทำนองนี้นี่ยกตัวอย่างให้โยมฟังครั้งอดีตในพระธรรมปิฎกหยิบยกมาในทำนองนี้อรพินเทวีก็เป็นชายให้นามฉายาชื่อใหม่ว่าข้าพเจ้าชื่อปาจิตกุมารเอาชื่อสามีมาชื่อเลยบอกข้าพเจ้าเป็นชายโสภาภาคชื่อว่าปาจิตกุมารข้าพเจ้าเดินทางมาเพื่อติดตามของของอันหนึ่งเพื่อนข้าพเจ้าต้องหายไปตอนนองนี้ในเมืองนั้นก็งูกัดลูกสาวเจ้าเมืองตายเลยก็ตีงองงองเจ้าข่าเอ้ยท่านผู้ใดมีบุญญาธิการรักษาลูกเจ้าเมืองหายจากงูกัดตายก็จะยกสมบัติให้ยกธิดาให้ครอบครองสมบัติปาจิตกุมารปลอมก็เข้าไปแก้ปัญหาได้รักษาหายด้วยอำนาจอธิษฐานจิตที่มีบุญญาฤทธิ์เสมอหนึ่งไม่มีสองมาแล้วมาจากอดีตชาติจึงได้รักษาโลกธิดาของมหากษัตริย์หายในเมื่อหายแล้วก็จะยกธิดาให้ครอบครองสมบัติต่อไปแต่ปาจิตกุมารปลอมนั้นก็ได้กราบทูลพระมหากษัตริย์ว่าขอข้าพเจ้าขอข้อเดียวพอแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้บวช
ในพระศาสนานี้เถิด

เลยก็พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ตามใจก็ถือให้บวชในพระศาสนา3เดือนเรียนพระไตรปิฎกจบในศาสนานั้นจบรายการแล้วก็ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในเมืองนั้นตลอดมานี่ชี้เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายได้นะขอฝากไว้ด้วยอำนาจที่เป็นสังฆราชในเมืองนั้นก็เนื่องจากอรพินเทวีนั้นได้สร้างตำหลับตำลาถวายพระสงฆ์ในสมัยศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะในสมัยโน้นแล้วสร้างพระไตรปิฎกจึงได้มีโอกาสมีปัญญาสูงรวยสูงมากด้วยสติปัญญาสูงนี่เองในเมื่อสติปัญญาสูงแล้วก็เป็นสังฆราชในเมืองนั้นที่บวชไม่มีใครเทียบเท่าอรพินเทวีสมัยนั้นเลยก็บวชเป็นพระสังฆราชพอบวชเป็นสังฆราชแล้วก็นึกถึงสามีได้ว่าอยากระหกระเหินไปนอนก็ดินกินกินทรายก็ที่ไหนก็ไม่ทราบเลยจึงให้นักการเขียนนักภาพที่มีศิลปะอย่างสูงบอกมาเขียนภาพตามที่ข้าพเจ้าจะบอกไว้ที่บรรณศาลาก็ได้ความว่าเขียนประวัติอรพินเทวีตั้งแต่ต้นตั้งแต่เป็นลูกหญิงไม้แล้วต้องลำบากลำบนอยู่ไปหาเจอยักษ์เจอมารเจอพวกมารร้ายต่างๆกว่าจะรอดพ้นจากอันตรายมาได้กว่าจะได้มาบวชเป็นพระสังฆราชในสำนักนี้ก็มาเขียนไว้ก็สั่งคนเฝ้าศาลาว่าท่านทั้งหลายผู้เฝ้าศาลาจงเฝ้าศาลาถ้ามีคนจรนอนหมอนหมิ่นมาพักศาลานี้ให้เขาพักถ้าเขาดูรูปภาพนี่เขาเกิดร้องไห้ให้นำตัวเข้าเฝ้าดังที่กล่าวแล้วเขียนเป็นประวัติปาจิตกุมารก็ระหกระเหินผ้าผ่อนท่อนสบายก็ไม่มีแล้วนุ่งผ้าขาดเหมือนขอทานก็มาพักศาลาของอรพินเทวีในฐานะชื่อว่าปาจิตกุมารเป็นสังฆราชแล้วอ่านประวัติดูที่บรรณศาลาก็เสียอกเสียใจร้องไห้ขึ้นมาว่านี่คล้ายประวัติในชีวิตของเราเหลือเกินเลยก็โศกพักนองโสกาณบรรณศาลาณที่นั้นคนเฝ้าศาลาก็ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงทราบทุกประการสมเด็จพระสังฆราชจึงได้รับฟังให้เข้าเฝ้าพอเข้าเฝ้าแล้วปาจิตกุมารตัวจริงจำไม่ได้เพราะว่าอรพินเนี่ยเป็นหญิงนี่เหตุนี้เป็นชายโสภาภาพรูปร่างสวยงามมากทั้งบุริลักษณะเบญจการีครบเป็นบุริลักษณะที่โง่เฮงที่คนจริงเขาดูกันได้โดยจำลองนองนี้ก็ได้เหตุการณ์ดังที่กล่าวมาก็เล่าให้ปาจิตุมารตัวจริงให้ฟังตั้งแต่ต้นตามรูปภาพที่เขียนประวัติไว้สองลาก็โศกพักลงโศกาหน้าพระที่นั่งหลังจากนั้นดีแล้วองค์สมเด็จพระสังฆราชจึงได้บอกความจริงกับพระเจ้าแผ่นดินว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นชายแต่เป็นหญิงอรพินชื่อหญิงแท้บัดนี้แน่เหลือเกินก็หมดบุญวาสนาคลาใครศึกจากสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พาปาจิตุมารตัวจริงเดินทางเข้าพระนครและก็กลับชาติมาอีก10ชาติเตชะสุเนมะภูจนาวิเวชาติสุดท้ายบริจาคทานไม่พักเพราะว่าปาจิตกุมารนี่บริจาคทานมาตามระดับจึงได้รวยมหาศาลรวยจริงๆที่ผู้บริจาคทานโดยไม่หวังผลตอบแทนโลภะมูลจิต8หมายความว่าอะไร4โค้เบื้องต้นเป็นกุศลอยากได้สิ่งที่มีของตนและอยากได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอาแรงเอากำลังกายไปแลกเอากำลังใจไปแลกเอาวิชาไปแลกได้เงินได้ทองงอกงามมาอย่างนี้นะเป็นทางฝ่ายกิเลสฝ่ายกุศลแต่กิเลสฝ่ายอกุศลอยากได้อย่างเดียวเสียเพราะไม่ให้พอเห็นแก่ตัวจริงๆเลยก็กลายเป็นคนมักง่ายมักได้คนมีเงินมีทองมักง่ายมักได้จะกลายเป็นวิบัติจะไม่มีสมบัติแต่ประการใดข้อนี้มีความหวังในใจของบุคคลทั่วไปเพราะคนรายเกิดมานับภาษาเด็กอมมือชอบรวยทั้งนั้นชอบสวยชอบดีชอบมั่งมีสีสุขทั้งเด็กที่ไม่รู้เดียงสาก็ยังชอบอย่างนี้ทุกคนท่านทำไมนะคนผู้มีทรงอายุจะไม่ชอบแต่ก็ตัวเองก็

็ไม่ชอบแล้วก็ต้องสร้างความดีกับลูกทำถูกไว้กับหลานแล้วท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ครบจะต้องรักที่ถูกวิธีทำความดีลูกดูถึงตัวเองก็ไม่อยากรวยต้องการให้ลูกหลานรวยสวดมนต์ภาวนาเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาทำให้ลูกให้หลานให้ร่ำรวยมีวิชาหลักฐานมีงานทำมีคู่ครองไปทองแผ่นเดียวกันทำนองนี้เป็นต้นนี่เหตุมาของความร่ำรวยเหตุใดหนอพระเวสสันดรจึงใช้ให้ทานได้อย่างง่ายได้รอผ้ามูลจิต8นั้น4คู่เบื้องต้นโดยคิดแล้วก็อยากบริจาคทานด้วยตนเองหรือประการที่2สสังขาริกังสังขาริกังโดยคนอื่นมาชักชวนแล้วเราก็เกิดศรัทธาแล้วทำบุญไปนี่เป็นส่วนกุศลแต่ส่วนอกุศลกรรมนั้นแล้วหมายความมาคิดแล้วอยากได้ของเขาอยากลุกที่ลุกทางเขาอยากโกงที่โกงทางเขาอยากจะแย่งสมบัติของพี่น้องทุกคนแล้วไปฟ้องพ่อแม่เอาเงินเอาทองแล้วก็ฟ้องพี่น้องด้วยกันนี่เป็นโลภะฝ่ายอกุศลกรรมเป็นการร่ำรวยฝ่ายอกุศลกรรมไม่ใช่ร่ำรวยฝ่ายกุศลเป็นกิเลสฝ่ายที่ร้ายกาจที่ริษยาญาติพี่น้องของตนเลยก็เอารวยไม่ได้เป็นสมบัติวิบัติสมบัตินั้นวิบัติมันบ้านเดียวกันโดยทำนองนี้ถ้าไม่มีคุณสมบัติมันจะเกิดวิบัติถ้าบ้านไหนเกิดวิบัติเบื้องต้นบ้านนั้นจะไม่มีสมบัติเลยมันจะหนีออกจากบ้านไปสิริมิ่งขวัญมงคลชัยจะไม่มีอยู่กับบ้านนั้นมันจะหนีออกบ้านไหนมีสิริมิ่งขวัญมงคลในกุศลกรรมหมายความว่าโลภมูล4คู่หลัง4คู่ต้นเป็นกุศล4คู่หลังเป็นสสังขาริกังอสังขาริกังยกตัวอย่างให้โยมฟังคิดอยากได้ของเขาแล้วก็อยากโลภบางทีไม่ได้ทันคิดแต่คนอื่นมาชวนให้ไปเข้าหุ้นเข้าส่วนไปโกงเขาก็อยากได้คนอื่นมาชวนบอกว่าไปลักรถหรือไปเอาของนะแม้ดีเหลือเกินลาภทางไกลลาภทางใกล้ก็นึกอยากได้ขึ้นมาแต่สิ่งนั้นเป็นอกุศลกรรมโดยไม่รู้ตัวได้มาโดยไม่รู้ได้มาโดยอกุศลก็เรียกว่าวิบัติสมบัติคือโลภมูลจิตต้นสอวิบัติคือโลภมูลจิตหลังทาง2จิตนี้โทสะมูลจิต2หมายความว่าไกลถ้าทั้งหลายเรียนเอาไปทำรู้เลยอันนี้จะพังเพยให้ฟังโทสะมี2ดวงดวงหนึ่งคิดแล้วก็กลุ้มใจเสียใจแค้นใจก็เกิดโทสะดวงหนึ่งดวงที่2เดี๋ยวนี้กำลังอารมณ์ดียังไม่มีอะไรเจือปนคนอื่นมาบอกแล้วคนนั้นเขาด่าคนนี้เขาว่าเขานินทาเขาใส่ร้ายไปสีเกิดโทสะโดยอสังขาริกังโดยคนอื่นมาชวนให้แล้วโกรธลงโทษผู้นั้นต่อไปนี่คนประเภทนี้ไม่รวยคนไม่มีปัญญาจึงได้เป็นได้ง่ายๆโดยโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2พ่อไม่เอาไหนเลยโง่เง่าแถมเต่าตูนด้วยจนไม่พักอับเฉาอับจนไม่พักคือโง่เรียกว่าโมหะมูลจิต2ไอ้พวกประเภทเดียวสเปกเดียวกันใจเกินเดียวกันมันก็มาชวนกันให้โง่ตลอดไปคนโง่แปลว่าโง่หัวไม่ขึ้นไม่อยากมองหน้าท่านผู้ใดไม่อยากดูหน้าใครไม่อยากจะถามปัญหาใครเอาตัวเป็นใหญ่เอาตัวเป็นใหญ่เอาอัตตาเป็นใหญ่โลกาธิปไตยพ่อก็ไม่เอาธรรมาธิปไตยก็ไม่เอาเอาแต่อัตตาธิปไตยเอาแต่ตัวเป็นใหญ่เห็นแค่ตัวจริงๆมากง่ายมากได้ตลอดรายการคนนี้ไม่ก้มหัวใครตลอดรายการนี่ได้แต่โมหะมูลจิต2มีความหมาย2ประการดังกล่าวแล้วคนที่จะร่ำรวยได้นั้นเขาจะมีไม่มีอย่างนี้เลยทำงานมีแต่กุศลหากินแต่เป็นความสุจริตไม่มีความทุจริตแต่ประการใดก็เรียกว่ากิเลสเหมือนกันแต่กิเลสฝ่ายดีเตรียมหาไว้เราอยากได้บุญดิฉันอยากไปสวรรค์เจ้าค่ะดิฉันอยากไปนิพพานก็เรียกว่ากิเลสฝ่ายกุศลก็ยังดีกว่ากิเลสฝ่ายชั่วที่มาเป็นอกุศลกรรมทำแล้วทำให้ตัวเดือดร้อนทำไปแล้วคนอื่นเดือดร้อนทำไปแล้วก็ตัวเองก็เบียดเบียนตัวเองแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นเขาด้วยนี่เรียกว่าอกุศลโลภมูลจิต8ในฝ่ายอกุศลกรรมรับรองคนนั้นเอาดีไม่ได้แล้วก็เอาเป็นโชคดีในชีวิตไม่ได้จะกลายเป็นคนโชคร้าย
จะนำสมบัติออกจากบ้านไป

ไปกลายเป็นคนวิบัติเป็นคนอับเฉาอับจนมากลุกมี64ตาคนที่จนจริงๆแล้วก็ชอบเดินตาจนอยู่ตลอดเวลาการตาล่ำรวยไม่ค่อยเดินบางทีญาติโยมเข้าวัดสดับพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกปัจจิกาอ๋อไม่เอาแล้วสมบัติไม่ต้องการไม่อยากได้ยายดีของใครไม่จริงต้องอยากได้ฝ่ายกุศลแต่สิ่งที่ไม่ควรอยากได้นั่นคือฝ่ายอกุศลในกิจกรรมของตนจึงจะถูกต้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงมีความหวังตั้งใจอย่างนี้เพราะคนไหนไม่มีความหวังก็หมายความว่าอยู่ด้วยอย่างสังกตะไม่มีความหวังในชีวิตเลยนะแล้วดิฉันไปรักษาโบสถ์ฉันไม่หวังแล้วจะฆ่าสมบัติพัฒฐานก็ยังไม่ถูกไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีการเวลาหรือประการใดนี่คนนั้นแบบสังกตายไปไม่มีอะไรมักสำเร็จประพรแต่ประการใดเลยญาติโยมมาดูพระพุทธเจ้าบ้างในเมื่อสำเร็จสัมโพธิญาณแล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับโลกแก้ปัญหาให้แก่ศรีภรรยาแก้ปัญหาให้แก่พระเจ้าสุโธทนะเพราะพระเจ้าสุโธทนะนี่ถือทิฏฐิมานะสูงถือแพทย์พราหมณ์สูตรจังทานสื่อวรรณะสีไม่เอาใครเลยนี่ได้แก่พระราชบิดาถือวรรณะถือสูตรถือแพทย์ถือพราหมณ์ถือกษัตริย์พราหมณ์สูตรจังทานถือคนหลายชาติหลายประเภทจะไม่ผสมกันแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปศึกษามาแล้วจะไม่ถือวรรณะสีเลยถือว่าคนดีกับคนชั่วปะปนคนกันคนดีก็ดีไม่ตลอดคนชั่วก็ไม่ชั่วตลอดมีดีปนไอ้คนดีก็มีชั่วปนละคนกันตลอดการทุกเวลานี่ทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกรายบางคนไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เลยนะขอเจริญพรอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาแก้บ่วงนะไม่ใช่มาตัดบ่วงอย่างที่เราเข้าใจกันนะอ๋อฉันจะไปบวชชีพราหมณ์ฉันตัดได้แล้วจ้ะตัดครอบตัดครัวได้แล้วโง่ตัดได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัญหาไม่ใช่ให้สร้างปัญหาการตัดบ่วงเนี่ยเป็นการสร้างปัญหาให้เขาเก็บช้ำน้ำใจตลอดรายการตลอดเวลาด้วยในการแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าของเราที่สอนทุกระดับจิตสอนไม่มีธรรมะเทศอย่างนี้นะพระองค์ทรงเสด็จพุทธกิจ5ประการไม่พักปบปันเหปินทปาตัญจะไปบินทบาทโปรดสัตว์เอาโลกแบบไปสอนไม่เหลียวลอกแหลกมะลิงข้างปางชนีแต่ประการใดสมรวมสังวรระวังตั้งหน้าสัมผัสอินทรีย์ตลอดในการพระองค์ท่านจึงได้พิจารณาให้ประสงค์เดี๋ยวนี้ว่ายาท้าปัจจยังปวัตนามังบินทปาโตตาทุปปุญชโกจะบุคโลธาตุมัตติโกให้ประสงค์ว่าอย่างนี้แต่เดี๋ยวประสงค์รุ่นใหม่คงไม่ว่ากันเพราะจะมัวยาถาอยู่จะไม่ทันเขาเดี๋ยวข้าวจะไม่ได้ใส่บาตรอย่างนี้น่าเสียดายนะน่าเสียดายนี่โปรดจัดไอ้บิณฑบาตโปรดจัดก็คือบิณฑบาตโยมไม่ทำความชั่วจึงได้ไปเจอไอ้หิงสกะตอนที่เลงยานตอนตีสี่ว่าอ๋อไอ้หิงสกะนี่จะไปฆ่ามารดาแล้วเดี๋ยวจะห้ามสวรรค์นิพพานท่านจึงไปบิณฑบาตโปรดจัดไม่ทำความชั่วจึงมีการบิณฑบาตโปรดจัดมาจนเท้าสัตว์วันนี้แต่บางคนเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกพระท่านมาโปรดเราทีไรเอาของเราไปทุกทีไม่เคยโปรดที่ถูกต้องเลยมาโปรดทีไรเอาของเราไปทุกทีเอาเงินทองเอาข้าวของไปทุกทีนี่เรียกว่าโปรดจัดแต่สมัยพุทธเจ้าไม่ต้องการของใครต้องการจะไปโปรดจัดบ้านนี้ก็มาบ้านเดียวบอกว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อต้องการอะไรต้องการจะมาโปรดท่านท่านก็สอนธรรมะเลยพอสอนธรรมะแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดฉันท่าพอใจจึงได้ไปหาอาหารข้าวหวานให้พระองค์ยืนรอเอามาใส่บาตรนี่เรียกว่าโปรดจัดอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เตรียมกับข้าวมาก่อนมานั่งนาบานอย่างนั้นนะเพราะมาก่อนนี้ยังไม่รู้จักเจ้าชายสิทธัตถะว่าเป็นพระพุทธเจ้ารู้แต่ว่าเป็นลูกของพระเจ้าสุโธทนะเท่านั้นไปโปรดจัดพระองค์เดินไม่เคยไปขอใครเดินไปพอถึงบ้านนี้ก็สอนธรรมะว่าบ้านนี้กำลังจะไฟไหม้บ้านนี้กำลังจะเกิดหายนะบ้านนี้จะเกิดวิบั

0: พระองค์จึงได้สอนสมบัติให้มีคุณสมบัติและไฟมันจะไหม้แล้วอย่าประมาทนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทท่านสอนเท่านี้ไม่สอนมากแล้วบ้านนั้นก็เกิดศรัทธามันถูกจดมันถูกสเปคมันถูกไซเคิลของเขาครับก็จึงศรัทธาศรัทธาขึ้นมาเขาก็ไปเอ๊ะไม่รู้จะอะไรตอบแทนพระเจ้าชายสิทธัตถะเลยก็เห็นมีบาตรมาเลยก็ไปหากับข้าวมาใส่บาตรนี่จุดมุ่งหมายการบิณฑบาตเรียกว่าโปรจัดไม่ใช่ไปบิณฑบาตตามกรอกออกตามประตูไปเคาะประตูบ้านเขาแล้วไปนั่งคอยร้านกาแฟกินกาแฟซะอิ่มก่อนให้เขาบ้านเปิดมาแล้วจะใส่บาตรผิดพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปร้องขอใครเลยนะไปโปรดสัตว์จริงๆไปบิณฑบาตโยมเลยโยมก็เกิดศรัทธาใส่บาตรเองเอาอาหารอย่างขาจนียะโภชนียาหารอันประณีตไอ้คำว่าประณีตคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้าของบ้านชอบอาหารยังไงใส่อย่างนั้นเรียกว่าประณีตประณีตสำหรับเจ้าของศรัทธาเจ้าภาพประณีตคุณภาพแต่ไม่ใช่ถูกใจพระที่ต้องการกินยำเล็กยำใหญ่ยำกุ้งอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ปลานี่คือโยมชอบอย่างไรโยมชอบปลาล่าก็ปลาล่าไปใส
1: ่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิปรังสุขังนัตถิเสตังสุขังเสติติโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะชี้แจงแสดงบรรยายในเรื่องความรู้สึกของชีวิตที่แห่งความสงบของชีวิตเพื่อได้ผลสำฤทธิ์ในความร่ำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขในโอกาสณหอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ในวันนี้ก็มาปรารภเหตุการณ์ที่ท่านประธานผู้จัดงานการบรรยายธรรมได้แก่ท่านอาจารย์ปฐมอาจารย์มนัสอุปถัมภ์ภาคูลพร้อมด้วยโฆษกพิธีกรได้แก่อาจารย์อักษรเป็นต้นพร้อมกันได้อารัธนาอาตมาภาพมาชี้แจงแสดงณหอประชุมแห่งนี้วันนี้อาตมาอาพาธหนักก็จริงแต่ต้องมาเพื่อไม่เสียรายการของอาจารย์มนัสที่ได้อารัธนาไว้เป็นเวลาช้านานแต่อาตมาก็กล่าวปรารภว่าจะไม่ได้รับนิมนต์อีกแล้วก็เนื่องว่ากิจกรรมมีมากทั้งวัดในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกที่วัด250คนทั้งหญิงทั้งชายรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองอีก3รุ่น60ตำบลของจังหวัดสิงห์บุรีที่ดำเนินงานอยู่ณบัดนี้นุ่งขาวห่มขาวทั้งหมดเพื่อจะเป็นนักพัฒนาชุมชนพัฒนาชนบทระดับพ่อบ้านแม่เรือนจะได้เป็นผู้นำของหมู่บ้านของตนหมู่บ้านนำบุคคลของตนในหมู่บ้านและตำบลและเป็นผู้นำของครอบครัวผู้ทุกคนนี้จะเป็นนักกรรมฐานหรือนักเป็นอุบาสกบาติกาจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ตามเรายังไม่สำเร็จมรรคผลแต่ประการใดก็จังหวังความร่ำรวยสวยดีมั่งมีสีสุขตลอดรายการจะไปถามไม่จำเป็นต้องกล่าวว่าเด็กหรือผู้เฒ่าผู้แก่แต่ประการใดก็จะกล่าวออกมาเป็นเหตุผลว่าอยากรวย 2. อยากสวย 3. อยากดีมั่งมีสิสุขด้วยกันทุกคนทุกคนเนี่ยท่านทั้งหลายโปรดได้รับทราบไว้เถิดว่าต้องการได้รับความสะดวก 1. 2. ต้องการได้รับความสบายทุกคน 3.ต้องการให้ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนที่มีอยู่นั้นประการที่4หวังพึ่งทางใจหาใจเป็นที่พึ่งเนียวรั้งพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจทุกคนมีความหวังตั้งใจอย่างนี้ไม่มีใครท่านผู้ใดเลยจะไม่มีความหวังคนไหนไม่มีความหวังในใจสังกัดตายไปทุกวันเกิดมาสัง

ังคตาถ้าคนยังมีความหวังอยู่ในใจแล้วไม่มีสังคตาหมายความมาอยู่อย่างแช่มชื่นเบิกบานอยู่อย่างอาถรรพ์เป็นธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ของตนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนหลายระดับไม่ใช่สอนหลับตาแล้วฉันจะไปนิพพานมีเงินมีทองก็ไปทำบุญกันต้องการไปสวรรค์ชั้น1ชั้น2ชั้น7ชั้นที่6ก็ว่าไปตามปรารภธรรมพอแท้จริงจะเป็นประสงค์องค์เจ้ายุคปัจจุบันนี้มีความหวังทั้งนั้นต้องการมีความหวังสร้างความหวังไว้ในใจตลอดในการถ้าผู้ใดจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีอายุอานามรัตตัญญูรู้กาลเวลาก็ตามจะต้องมีความหวังถามทุกคนนะคงจะมีความหมายตอบเหมือนกันทุกคนจะมีการถามก็จะถามว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมก็แก่แล้วอายุ70 80แล้วโยมต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเตรียมตัวก่อนตายก็จริงแต่ก็ยังคิดถึงลูกถึงหลานทุกคนอยากจะให้หลานร่ำรวยอยากให้ลูกมีหลักฐานมีหลานร่ำรวยด้วยการทุกคนมีความหมายจุดประสงค์อย่างนี้ถึงจะเฒ่าชราแก่ชราก็ยังไปคิดถึงลูกถึงหลานตลอดในการท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดได้รับทราบความเห็นข้อคิดอย่างมีความโลภความโกรธความหลงก็ดีคิดว่าโลภอยากได้ก็เป็นกิเลสข้อแท้จริงกิเลส2ประการกิเลสนอกกิเลสในกิเลสภายในใจอยากได้ของสิ่งที่ถูกต้องและทุสุจริตยุติธรรมอย่างนี้เป็นกิเลสในฝ่ายกุศลอยากได้ยายดีโดยเห็นแก่ตัวตลอดเลยการมักง่ายมักได้อยากได้แต่ไม่อยากเสียเสียไม่อยากให้เสียอยากจะได้ท่าเดียวอย่างนี้เรียกว่าอกุศลกรรมโลภะมูลจิต8 4คู่เบื้องต้นหมายความว่าเป็นกุศลทั้งหมดอยากได้สิ่งที่มีอยู่อยากได้น้ำเหืออาเผือต่างน้ำอยากได้ด้วยอวิชชาการไปแลกอวิชชาไปแลกกับเขาสมกับบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าเงินอยู่ในกระเป๋ายิ่งใช้ยิ่งหมดวิชาความรู้ยิ่งใช้ยิ่งงอกประกอบกันได้อย่างนี้ก็เป็นกิเลสทางฝ่ายกุศลที่ตนทำมาด้วยความเหนื่อยยากน้ำพักน้ำแรงของตนเองและรักษาของที่มีอยู่และก็ของที่มีอยู่ต้องปฏิสังขรณ์ก็เนื่องจากว่าของเหล่านั้นมันชำรุดทรุดโทรมก็ต้องปฏิสังขรณ์นี่ในการอยากของกิเลสในฝ่ายกุศลบางคนก็ถือว่าอยากหน้าใหญ่ดีทั้งหมดนี้เป็นอกุศลเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่กิเลสมี2 อย่างอยากได้ฝ่ายดีอยากมีสีสุขอยากได้ไม่มีทุกข์อยากได้มีแต่สุขไม่เจือปนในความทุกข์เรียกว่าอยากทั้งนั้นอยากตัวนี้ก็เรียกว่าตัณหามีด้วยการทุกคนสิ้นลมหายใจหมดตัณหาเมื่อนั้นมีความหมายแต่ท่านสาธุชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ยุคปัจจุบันท่านไม่เข้าใจไม่มีความหมายอย่างนี้หรืออย่างไรพอที่จริงศึกษาหลักพระพุทธศาสนาน้อยไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปสวรรค์ไปนิพพานนะแต่เราจะรู้ได้ว่าใจสิกขาที่เราปฏิบัติที่เรามาบวชกันนี่อันนี้ยังอยู่ในวัดสายังอยู่ในฤดูฝนยังอยู่ที่พระภิกษุ2องค์เนนกำลังบำเพ็ญกุศลและญาติโยมก็อยู่กำลังบำเพ็ญกุศลขณะนี้เพราะเป็นอุบาสกแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วแล้วแถมยังเป็นพุทธมามกะทั่วไปและพุทธมามิกาอุรบุตรกุลธิดาเยาวชนทุกทั่วไปก็แสดงตนอย่างนี้ทุกคนแต่ความอยากอะไรโยมไปทำบุญก็อยากได้บุญโยมไปสร้างกุศลก็อยากได้กุศลโยมไม่มีบ้านไปปลูกบ้านมันก็ได้บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของตนมันเป็นเรื่องอยากไปทั้งนั้นแต่อยากทั้งหมดนี้ขอให้เป็นฝ่ายกุศลกรรมการกระทำเป็นส่วนกุศลกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งใจทำงานไม่ได้วางธุระสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้เจือปนด้วยความทุจริตและผิดศีลธรรมแต่ประการใดได้ในส่วนนี้ถือว่าไปสวรรค์เป็นมหากุศลจิต8ดวงเรียกว่าไปสวรรค์หมายความว่าเราทำงานไปด้วยเนื้อเหือน้ำแรงขยันหมั่นเพียรได้มานี่เก็บไว้อยู่แน่

เป็นมหามงคลทรัพย์เรียกว่ามหาสมบัติอยู่ในจิตใจของตนถ้าคนเรามี4ส่วนเบื้องหลังเรียกว่ามหากุศลจิต8คือโลภะมูลจิต8ไอ้ส่วน4หลังนี้หมายความว่าอยากได้ข้างเดียวไม่หวังผลจะตอบแทนอะไรกับเขาบ้างเหมือนการค้าขายอยากได้กำไรด้วยการทุกคนแต่ได้มาในส่วนดีหรือส่วนชั่วได้มาด้วยความเดือดร้อนหรือเปล่าได้มาด้วยความจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนี่มันอยู่ในจุดนี้นะอาตมาจะพูดในจุดนี้ในวันนี้อย่างที่ท่านอาจารย์มนัสกล่าวแล้วใครจะอยากรวยอยากสวยอยากดีมั่งมีสิสุขจะไปแก่อายุต้อง90ก็อยากรวยด้วยกันทุกคนแต่ตัวเองก็จะพูดว่าแก้ตัวออกมาว่าท่านทั้งหลายเอ๋ยเราไม่อยากรวยแล้วเราแก่จนปูนนี้แล้วเราอยากจะให้หลานเหลนอยู่เย็นเป็นสุขมีหลักฐานให้หลานเขามีงานทำให้เขามีคู่ครองเป็นทองแผ่นเดียวกันให้มีมนุษย์สัมพันธ์ด้วยเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันมีสายสัมพันธ์ของคนคิดที่มีชีวิตของผู้มีปัญญาหลายแหลมหลายหลักปักลงไปในจุดมุ่งหมายอันนี้ท่านทั้งหลายเอ๋ยหันไปดูพระพุทธเจ้าของเราบ้างเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของจักรพรรดิพระเจ้าสุทโธทนะมีเงิน12ทองพระคลังเวียงวังคลังนาเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าเวียงวังคลังนาเดี๋ยวนี้มีกระทรวงทบวงกรมมากมายหลายประการในสมัยรัชกาลที่เท่าไรอันนี้อาตมาไม่ต้องขอกล่าวเพราะท่านทั้งหลายที่ฟังนี้เป็นบัณฑิตทุกคนมีความรู้สูงทุกคนแล้วเมื่อก่อนนี้มีอยู่4กระทรวงหลักเวียงกับวังคลังต้องนาด้วยมีความหมายมากเวียงวังคลังนาปกครองกันแบบราชบุรุษปกครองราชบุรุษราชบุรุษตัวนี้หมายความว่าผู้มีความปกครองสูงมีจิตใจสูงสามารถปกครองตนปกครองตัวปกครองครอบครัวได้อย่างนี้เรียกว่าราชบุรุษพระพุทธเจ้าสอนหลายระดับจิตไม่ได้สอนให้หลับหูหลับตาไปสวรรค์นิพพานไปไม่ได้หรอกจะบอกให้พื้นฐานของมนุษย์ยังไม่แจ่มใสยังมีอิจฉากันริษยากันตลอดเวลาการโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2วันนี้จะพูดเรื่องนี้ว่าร่ำรวยยังไงสมบัติกับไอ้วิบัติเป็นประการใดบ้านมันอยู่ด้วยกันมันเปิดหน้าต่างเห็นกันถ้าไม่มีคุณสมบัติมันก็มีวิบัติคนเราออกแขกวิบัติบ้านนั้นจะต้องสมบัติพินาศอย่างแน่นอนสี่ตีนยังรู้พลาดนะปราดยังรู้พลางใส่สียังขาดไฟพระพุทธเจ้าสอนอย่าให้ประมาทโดยทำนองนี้เป็นต้นปูพื้นฐานอย่างที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าของเราทำไมรวยมหาศาลยิ่งกว่ามหาเศรษฐีในโลกรวยอะไรหรือทั้งหลายเอ๋ยพระพุทธเจ้าไม่ง้อท่านผู้ใดไม่ง้อพระราชบิดาก็เหตุใดออกบรรพชาสตางค์เดียวไม่มีติดไปเลยสตางค์เดียวไม่มีติดย่ามไม่มีติดตัวเสื้อผ้าผ่านพ่อผ้าผ่อนผ้าเครื่องอาภรณ์สนิมพิภาภรณ์ก็ไม่ต้องเอาไปเพชรเนนจินดาอยู่ในบ้านเมืองของพระองค์ก็มากหลายพระองค์คิดว่าไม่ใช่เป็นแก้วสารพัดนึกเพราะมันนึกไม่ได้สมใจเพราะเงินทองสนิมพิภาภรณ์ก็ไม่สามารถจะให้ความสุขได้ไม่สามารถจะให้เราสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ด้วยเงินทองนี้ท่านจึงไม่ได้เอาเงินติดตัวไปเลยหนีออกไปบรรพชาบรรพชาเพื่ออะไรหรือท่านสาธุชนโปรดทราบเพื่อจะแก้ปัญหาชีวิตเพราะวิชานี้นะไม่มีขายในตลาดต้องสร้างขึ้นเองต้องไปค้นหาแสวงหาพิสูจน์ดูด้วยตนเองพระองค์จึงเสด็จออกบรรพชาแต่หากว่าพวกเราปุถุชนคนธรรมดาก็หาว่าเจ้าชายสิทธัตถะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งพ่อทิ้งแม่ตัดช่องน้อยเฉพาะตนออกไปบวชเสียในกลางป่าทำนองนี้เป็นต้นแต่หากว่าสามีภรรยาคู่ใดหนีไปบวชหรือออกบวชแล้วก็เข้าใจว่าตัดช่องน้อยเฉพาะตนหนีลูกหนีเมียไปบวชเป็นแม่ชีบ้างไปบวชเป็นพระภิกษุบ้างในพระพุทธศาสนาแต่การบวชยุคเก่ากับยุคใหม่ไม่เหมือนกันนะไอ้ยุคเก่าเขาก็บวชเพื่อต้องการพ้นกิเลสต้องการหาเหตุที่

มาของทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์ได้มันต้องประสบทุกข์อย่างแน่นอนแต่ปัญหาของพระพุทธเจ้าต้องการจะแก้ปัญหาทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอีกประการหนึ่งไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาทุกข์เหมือนเราทุกวันนี้ยุคใหม่ปัจจุบันก็วิ่งไปหาทุกข์ไม่ใช่จะประสบทุกข์แต่ไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ไม่มีทุกข์แต่เราไม่เข้าใจกลับไปหนีทุกข์เลยก็คนเป็นคนขี้เกียจใครจะมีทำงานก็หนีทุกข์ใครก็จะทำมาพ่อแม่จะทำงานก็หนีทุกข์หนีให้พ้นจากกองทุกข์อย่างนี้เลวมากอย่างนี้วิบัติไม่ใช่เกิดสมบัติกลายเป็นคนวิบัติเอารวยไม่ได้เอาสวยก็ไม่ได้แถมเอาดีก็ไม่ได้ด้วยออกแขกเริ่มต้นไม่ดีแสดงคนยุคใหม่นี่เห็นแค่ตัวจริงๆโดยที่เราไปบวชกันในศาสนาอย่างญาติโยมถือวัดสาอยู่ใจมาก3เดือนก็ไม่ใช่3เดือนนะเอาเฉพาะวันพระวันธรรมสวนะเดือนหนึ่งมี4วันพระแล้ว3เดือนมี12วันพระนี่ใกล้จะออกวัดสาแล้วกลายเวลานี่เดือนสิ้นเดือน9ไปแล้วนี่คือเดือน10อีกเดือน10 1เดือนพ้นเดือน11อีก15วันก็ออกวัดสาแล้วอีกเดือนครึ่งจะออกวัดสาแล้วดังที่กล่าวมาขอเรียนถามญาติโยมคิดเลขในใจไปด้วยโยมอยู่วัดสา3เดือนจริงไหม3เดือนไม่แชร์เชิญไปอื่นไม่จริงเพราะวันพระก็ไปโปสถังอธิวัตรแต่ไอ้โปสถังเนี่ยจะมาพูดชอบพูดถังแตกไปหลายถังโอสถังสลาพังก็หลายหลังก็ยังไม่ไปข้างเหนือข้างใต้เลยเพราะเหตุผลประการใดขอฟังต่อไปติดตามฟังณบัดนี้เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าของเราเอามาเป็นตัวอย่างที่เราจะเดินตามรอยยุคลบาทของพระองค์ท่านที่ท่านเสด็จออกบรรพชาตั้งเดียวมีไหมเอาจีวรซื้อที่ร้านเสาชิงชาหรือเปล่าไปซื้อที่ไหนนี่เนี่ยผู้มีปัญญาจะไม่ขอท่านผู้ใดจะต้องไปสร้างสรรค์ตัวเองนี่หนึ่งที่พระเจ้าทำมาแล้วไม่เห็นกับตัวท่านไม่กลัวลำบากความยากจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตปรารภธรรมธรรมคือคุณธรรมที่มีอยู่ในตนของบุคคลผู้ทำถ้าคนไหนไม่ทำมันก็ไม่มีคุณธรรมธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าดีไม่มีเสียธรรมะแปลว่าละชั่วจึงเรียกว่าคุณธรรมคำว่าคุณนี่หมายความประโยชน์เรียกว่าคุณถ้าคนไหนโดนเรียกคุณขึ้นมาคนนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียกอีเรียกอ้ายก็เป็นคำดีของสมัยสุโขทัยแต่ไม่ดีเหมือนสมัยนี้ไม่นิยมแต่สมัยเก่าสุโขทัยนิยมมากกูมึงข้าแกนิยมสมัยโน้นมันเป็นแต่ยุคแต่สมัยมาแต่เดี๋ยวนี้ทางราชการยังใช้อยู่ว่าข้าแกคือข้าพเจ้าในบทกฎหมายยังใช้อยู่เรียกว่าข้าพเจ้าแกตัวนี้แปลจากแกแปลว่าคนอื่นเป็นนามเป็นสรรพนามเรียกชื่อให้ตรงและเข้าใจได้เลยก็เอามีประโยชน์จากแกคนนั้นทำประโยชน์แกตนบุคคลอื่นจึงเรียกว่าคุณมาจนเท่าเท่าทุกวันนี้แม่คุณแม่ทุนหัวแม่เนื้อทิพย์เนื้อทองขมองอิ่มพ่อคุณพ่อทุนหัวหมายความว่าทุนหัวให้เลยเพราะมีคุณธรรมถ้าคนไหนไม่มีคุณธรรมแล้วจะเรียกว่าคุณไม่ได้เราเรียกว่าคุณหญิงเราเรียกว่าคุณนายเพราะเขามีคุณธรรมกับเรามีอารีเอื้ออารีต่อเราก็เรียกว่าคุณมาจากแกข้าตัวนี้มาจากข้าพเจ้ามีมาช้านานแล้วแต่เราแปลศัพท์ไม่ถูกก็หาว่าเป็นเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยหาว่าเชยหาว่าเป็นยายเมยยายเพิ่งไปข้อแท้จริงเราแปลศัพท์ไม่ถูกต้องเรียกกันให้ถูกต้องคือโดยเป็นสมมุติบัญญัติมีความหมายบัญญัตินี้นี่จะเรียกว่าคนรวยคือคนมีสมบัติคนไม่รวยคนจนมันจนแน่จนเหลือเกิน1จนอะไรหรือคำว่าจนแปลว่าไม่มีทำไมไม่มีแปลว่าไม่ได้ทำกับเขาไว้ในเมื่อทำแล้วจึงเรียกว่าคนมีเรียกว่าคนรวยทำไมจนเพราะไม่มีทำไมไม่มีเพราะไม่ได้ทำทำไมไม่ได้ทำเพราะมันขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจนี่ไม่ได้ทำแน่ทำไมจึงขี้เกียจต่อ

0: อบไม่ได้เห็นจะไม่เห็นจะชัดแจ้งเพราะจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาจนความสามารถเฉลียวฉลาดปฏิบัติชอบเลยก็จนกันต่อไปแถมยังอับเฉาอับจนหาคนนักเคารพนับถือไม่ได้มันจนเสียเหลือเกินจนน้ำใจแถมจนน้ำคำพูดจาสามหาวพูดไม่มีเหตุผลพูดกระซิกระแซะพูดแยะเยอะแย่กันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลอเหม็นเปรี้ยวเรียวรถคนเที่ยวทุกประการคนนั้นเอาดีไม่ได้เป็นวิบัติมีการกระจัดในโลภะมูลจิต8ที่พระพุทธเจ้าออกบรรพชาก็ต้องการจะไปศึกษาหาความรู้แก้ปัญหาชีวิตกิจประจำตนและในการประจำครอบครัวโลหุละลาหุนเอ๋ยบ่วงผูกแล้วบ่วงผูกคอแล้วไปไหนไม่ได้แล้วสมบัติทั้งหลายเป็นบ่วงผูกขาไม่เราไปที่อื่นเพราะเราห่วงสมบัติมันก็ผูกขาเราผูกแขนซ้ายผูกแขนขวามีลูกหญิงลูกชายมีตาสองข้างห่วงในตาใยในเนตรไม่มีเหตุผลอย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นตาเราต้องรักษาไว้เพราะตานี่คือลูกรักอย่างแก้วตาต้องหวงแหนอย่างที่สุดบ่วงผูกคอแล้วตาขวาคือลูกชายตาซ้ายลูกขาวลูกสาวหน้าเขาขาวทุกคนพ่อแม่ยอมจะลากลูกเหมือนแก้วตาแต่แก้วตายุคใหม่ไม่เคยลักพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลักลูกแต่ประการใดถ้าท่านผู้ใดมีลูกจะหวงแหนในตามากในยเนตรบอกเหตุในยนาเป็นแสงสว่างดูโน่นดูนี่ได้คือลูกรักอย่างแก้วตามีความหมายในจิตใจในยนายเนตรในดวงจิตดวงใจไม่เกินสามีภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดไม่คู่บ้านกันนี่คือหัวใจรักอย่างหัวใจสอนกามเทพปักหัวใจหลังไหลมาด้วยนายเนตรนายนาน้ำไหลออกตาก็มีรักแค้นแน่นอยู่ในทรวงหึงหวงหนักหน่วงในอุรามีความหมายอย่างสอนกามสุเทพปักอยู่ในดวงหัวใจตลอดในการไม่เกินสามีภรรยาทำนองนี้เป็นต้นแต่ท่านสาธุชนไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้หรอกจะบอกให้ลาหุโลบอกไว้แล้วห่วงผูกคอแล้วคลอดพระราชบุตรออกมาอยู่สดซึ้งนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยมองเห็นได้ชัดมีครอบครัวแล้วเป็นบ่วงห่วงมารห่วงทั้งหลายแรงทำให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้วด้วยความห่วงใยดูนักสนมกรมนายนางนอนเหือหยดลูกคางผ้าไม่มีระเบียบนอนไม่เรียบร้อยเสโทไหลออกมาเหม็นหืนเหม็นหืดแล้วน้ำลายก็ไหลยืดออกมาทางปากนุสนาคือแม่ยาใจนอนผ้าไม่มีระเบียบพระองค์ก็เปิดเผยพระแกลแลเห็นทัศนาชมบะโอโออานิจาวัฒนาเอ๋ยนี่แหละนะสนุกสนานตอนหูข้ามดนตรีดีสีตีเป่าประโคมขับร้องเพราะจับใจในเวลาการต่อมาก็เคลื่อนย้ายจากสภาวะนี้ให้มาเป็นลักษณะของเทวทูตดูแล้วไม่น่าจะสนใจแต่ประการใดนี่มีความหมายต่อพระพุทธเจ้าเหลือเกินมาดูราหุโรห่วงผูกคอแล้วแขนขาคือสมบัติพัฒฐานจักรพรรดิมีเงินทองตกที่สองพระคลังมากมายหลายประการร่ำรวยมหาศาลด้วยเงินทองร่ำรวยในจิตใจเป็นจักรพรรดิฝีมือก็เด่นเห็นไกลใครจะสู้ได้ในจักรพรรดินี้ม้าแก้วม้าเงินม้าทองเรียกว่าจักรพรรดิช้างแก้วหรือม้าแก้วโลกแก้วผัวแก้วเมียแก้วพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกอย่างของโลกมนุษย์แต่ปัญหาหน้าถือยาใจว่าแก้ปัญหาไม่ได้เงินทองมีมากมายก่ายกองก็แก้ปัญหาทุกข์ไม่ได้มีความสุขแล้วก็เจือปนในความทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ข้ามคืนฝันหวานเป็นความฝันที่ผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแต่ประการใดเกิดขึ้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับวูบไปไม่มีอะไรติดเนื้อติดใจแต่ประการใดเลย นี่แหละห่วงผูกคอที่พระองค์ทรงเสด็จบรรพชาต้องการแก้บ่วงไม่ใช่ตัดห่วงบ่วงมารอย่างที่ญาติโยมเข้าใจกันมีครอบครัวแล้วอยากจะทิ้งลูกทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งทรัพย์สมบัติไปบวชในศาสนากันก็บวชต้องการอะไรต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการถึงปรมสุขแห่งนิพพานด้วยกันทุกคนแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเพชรไปบวชที่เพชรพระพุทธเจ้าท่านที่ศึกษาหาความรู้แล้วได้สำเร็จสัมโพธิญาณสรุปใจความว่าอย่างนั้นก็ต้องกลับมาแก้บ่วงให้ลูกรักอย่างแก้วตาที่รักอยู่ตลอดเวลาการไม่ใช่พระองค์จะทิ้งขว้างโลกราหุลและพระนางเจ้าพิมพาแต่ประการได
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น.ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะฮะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับกับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีสวัสดีครับทุกท่านครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569แรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะคุณภูเบศถ้าอยากจะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็มาผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่า LINE @นะคะ @MCOT News ก็ได้ค่ะมาพูดคุยกันนะคะว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมี ข่าวคราวอะไรบ้างแล้วก็ภาพหัวข่าวหน้าหนึ่งสำหรับวันนี้ทั้งเดลินิวและมติชนมีเรื่องอะไรบ้างนะคะ
4: ครับก็ไปดูกันที่หน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนกันก่อนนะครับมติชนพาดหัวข่าวใหญ่เช้าวันนี้นะครับขบวนพระศพองค์พระองค์พา

คลื่อนไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงพระราชินีเสด็จนำโปรดเกล้าพระโกศทองใหญ่พระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นในหลวงพระราชินีเสด็จเชิญพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอด2ฝั่งมีประสบนิกรจำนวนมากเฝ้ารับเสด็จนะครับก็มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ

0: าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาออกจากโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็มีภาพของเหล่าพระสงฆ์นิกรเฝ้ารอรับเสด็จขบวนพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเคลื่อนผ่านบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังนะครับมีพาดหัวอีกหนึ่งพาดหัวนะครับอนุทินนำคณะรัฐมนตรีประชาชนถวายน้ำสงพระศพทั่วไทยน้อมรำลึกพระกรุณาเพื่อนพึ่งพาโคราชเทิดทูนสารต่อพระราชดำริช่วยชาวบ้านนายกนำครม.ถวายส่งน้ำพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระสงฆ์นิกรเนืองแน่นหลั่งน้ำตาโศกเศร้าอาลัยทั่วไทยจัดพิธีน้อมรำลึกเพื่อนพึ่งพาโคราชสานต่อพระราชดำริช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็มีในส่วนของหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับ Daily News เนี่ยก็เป็นพาดหัวใหญ่เช่นเดียวกันครับในหลวงเสด็จนำขบวนเชิญพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีพระราชทานน้ำสงสมพระเกียรติในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีนะครับก็เป็นภาพข่าวเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับทั้งหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับพาดหัวรองก็บอกว่านายกถวายน้ำสงฆ์นำครม.ร่วมอาลัยพระสงฆ์นิกรเศร้าทั่วไทยรำลึกพระมหากรุณาธิคุณนะครับมีประเด็นอื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ Daily News เปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวสว.พริษฐ์แฉขอเลือกตั้งบริสุทธิ์ทวงถามคิดจะทำอะไรหรือยังพริษฐ์เปิดคลิปกกต.เก็บโพยหัวเลือกสว.แถมยังต้องอ้อนขอให้เลือกตั้งกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งประเด็นก็คือลดแร่ยูเรเนียมเองอิหร่านกล้าวเจรจาขั้นตอนสุดท้ายใกล้จบเลิกคว่ำบาตรเตหะรานลั่นจุดยืนลดความเข้มข้นยูเรเนียมต้องจัดการเองชาติอื่นห้ามมาจุ้นครับและประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับเริ่มฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทย15มิถุนายนใช้ผ่านแอปเป๋าตังถึง3ทุ่มเตือน 1.3 ล้านยืนยันสิทธิ์คนจน15มิถุนายนนี้เริ่มใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สั่งผ่านแอปเป๋าตังรวม4ค่ายดัง6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับปชน.เปิดคลิปสงสัยหัวสว.พริษฐ์ส่งสารพิสูจน์เพื่อไทยล่าชื่อครับยื่นร่างรัฐธรรมนูญอีกชัดชาติชูแก้ตั๋วรถไฟฟ้าแพงเพื่อไทยจ่อถกสส.ล่าชื่อหนุนแก้ร่างรัฐธรรมนูญตัดข้อกังวลปมสสร.พริษฐ์เปิดคลิปหลักฐานหัวสว.ตั้งคำถามเห็นอะไรในโพยนะครับและก็มีประเด็นนะครับ Porsche Pro นัดแรกมากันชนะหรูแคมป์สิงโตวุ่นโจรขโมยสตันกระทิงดุนะกระทิงชุดใหญ่ควิดเควฟเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับอิหร่านนะครับสหรัฐอิหร่านใกล้ยุติสงครามน้ำมันดิบโลกลดแรง 3% ทันทีอิหร่านสหรัฐใกล้ปิดดีลยุติสงครามพร้อมลงนามข้อตกลงเบื้องต้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ
1: ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่ทางมติชนแล้วก็เดลินิวสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ค่ะคุณผู้เบสคะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปณพระณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากทรงพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วด้วยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระ

เด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังพระบรมมหาราชวังท่ามกลางความโศกเศร้าของประชาชนนะคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เสด็จขึ้นชั้น29ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีท่านผู้หญิงสิริกิติยาจันเซนรอรับเสด็จค่ะจากนั้นในเวลาประมาณ 16:26 ขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเคลื่อนออกจากอาคารสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนิสิตแพทย์นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและประชาชนพร้อมใจกันก้มกราบถวายความอาลัยตลอดเส้นทางที่ขบวนเสด็จเนี่ยขบวนได้อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะจากนั้นเวลาประมาณ 17:05 ขบวนรถเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษใจศรีประตูพิมานชัยศรีรถเชิญพระศพเทียบประตูพรหมโลกพรมโสภาคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถหลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัปปะปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหาวชิรราชธิดานะคะก็ถือว่าเป็นการให้พระเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะคุณกุเบศคะคุณผู้ฟังคะเจ้าฟ้าหญิงนะคะเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีทรงโพสต์ไว้อาลัยพระองค์พาว่าคิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆกันพี่จะอยู่ในใจของน้องตลอดไปนะคะเมื่อวานก็ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานน้ำสงพระศพและก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะเฟซบุ๊กของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาระบุได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่านั่งคนเดียวมันเหงานะคิดถึงเวลาที่นั่งข้างๆกันคุยปรึกษาเรื่องต่างๆตลอดเวลาปรับทุกข์อัปเดตชีวิตของกันและกันห่วงเวลาตามทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่างๆน้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่พาเรานั่งคู่กันทูลกระหม่อมพ่อนั่งอยู่อีกฝั่งเราแอบแซวท่านเล่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกมอนในวังหลวงยังจำได้ไหมวันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียวเหงาและรู้สึกหนาวภาพวันต่างๆหวนคืนมาในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่างๆของอิตาลีทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถพี่พาเป็นเนวิเกเตอร์ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลังคอยส่งเสบียงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้งสำหรับน้องพี่พาคือผู้หญิงที่เก่งเข้มแข็งมุ่งมั่นเด็ดขาดเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตอดทนเกินเบอร์พี่พาเรียนหนังสือเก่งทำอะไรก็เก่งเล่นดนตรีไทยก็เก่งโดยเฉพาะตะเข้พี่พาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้องดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่พาน้องตั้งใจมุ่งมั่นน้องตั้งใจมุ่งฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุดทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยค้างกันไว้และอยากให้พี่พารู้ว่าพี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและอยู่ในใจน้องตลอดไปอันนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กที่โพสต์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาถึง

0: สมเจ้าฟ้าถึงพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งโพสต์เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาค่ะคุณเบศคะ
1: ครับไปดูบรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะครับเมื่อวานนี้ใกล้กับโรงแรมรัตนโกสินทร์ก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยทยอยเดินทางเข้าจับจองพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรอรับขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งเคลื่อนขบวนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจนะครับร่วมดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาพระราชทานนักศึกษาวิชาทหาร120นายนักและก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูกว่า400คนนะครับที่กระจายกำลังประจำจุดตลอดแนวเส้นทางเพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็ข้อมูลการเดินทางเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังครับในขณะเดียวกันด้านกองอำนวยการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนครับบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.เขาก็มีการจัดเตรียมรถโดยสารรองรับการเดินทางไปกลับนะครับเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งคาดว่าจะรองรับประชาชนได้วันละ 80,000 ถึง 90,000 คนพร้อมกับประสานให้รถโดยสารเข้าจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้บขส.ยังเปิดพื้นที่สถานีขนส่งโดยสาร3แห่งนะครับได้แก่มอชิดสายใต้ใหม่บรมราชชนนีและก็เอกมัยครับให้ประชาชนนำรถยนต์ส่วนตัวส่วนบุคคลมาจอดได้ฟรีรวมถึงจัดจุดจอดรถบัสเช่าเหมาไม่ประจำทางฟรีที่หมอชิด2ฝั่งขาเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดครับในขณะที่ขสมก.ก็มีการแจ้งปรับให้บริการรถชัตเทิลบัสนะครับรับส่งฟรีนะฮะวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมส่งน้ำพระศพเบื้องหน้าพระรูปนะครับโดยรถคันแรกจากท่าต้นทางนะครับก็ได้แก่สถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็สายใต้ใหม่ครับจะเริ่มให้บริการตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนเส้นทางประตูเทวาภิรมย์ไปสนามหลวงครับจะเริ่มวิ่งคันแรกเวลา8นาฬิกาทางนี้รถชัตเทิลบัสคันสุดท้ายนะครับจะออกเดินทางไปจากสนามหลวงเวลา18นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะสุลต่านแห่งโอมานก็มีข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาขณะที่ประธานาธิบดีอิสราเอลและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็มีสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะสุลต่านไฮยัมบินตอริกแห่งโอมานมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะโดยทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประสบนิกรชาวไทยด้านประธานาธิบดีแห่งอิสราเอลมีข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยระบุว่าข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยในนามรัฐบาลอิสราเอลข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็มีสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยระบุว่าในนามแห่งรัฐบาลฟิลิปปินส์ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์เพื่อสาธารณประโยชน์ มุ่งมั่นด้านความยุติธรรมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิสตรีพระกรณียกิจของพระองค์จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยและเป็นที่ยกย่องของประชาคมระหว่าง

0: ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวไทยพร้อมร่วมขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ค่ะ
1: ครับผมไปติดตามข่าวประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับขอพาคุณผู้ฟังไปที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับเหมือนจะมีสัญญาณดีๆออกมาแล้วนะครับสำหรับความขัดแย้งระหว่างทางสหรัฐกับอิหร่านนะครับที่เป็นข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับข้อตกลงยุติสงครามกับสหรัฐที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเดี๋ยวนะฮะก็สำหรับข้อตกลงระหว่างอิหร่านนะครับที่เปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านนะครับว่าร่างข้อตกลงเพื่อยุติสงครามและความขัดแย้งสหรัฐจะใช้วิธีลงนามทางไกลนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่วันนี้ก่อนที่จะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการอาราชีนะครับก็บอกว่าอันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับบอกว่าร่างข้อตกลงจะครอบคลุมถึงเงื่อนไขในการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านนะครับรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมชหากการสู้รบยุติลงในขณะที่การเจรจาในประเด็นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าเวลานี้ครับอิหร่านและสหรัฐขยับเข้าใกล้ข้อตกลงมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาพร้อมกับเรียกร้องให้สื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการคาดเดาหรือวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในร่างข้อตกลงระหว่างที่รอการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากสื่ออิหร่านเผยแพร่รายละเอียดบางส่วนของร่างข้อตกลงว่ามีข้ออ้างทั้งหมด14ข้อนะครับในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานก็เปิดเผยความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในฐานะตัวกลางในการเจรจายุติสงครามก็บอกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานครับต่อสายตรงไปหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณหลังจากทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเสนอตัวให้ใช้สถานที่จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขณะที่ชาวกรุงเตหะรานก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อความเป็นไปได้ในข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่ใกล้จะบรรลุผลนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีฝ่ายที่สนับสนุนทำข้อตกลงแบบแบ่งเป็นระยะและฝ่ายที่ปฏิเสธการปฏิบัติจนกว่าจะได้ล้างแค้นต่อการสูญเสียของผู้นำครับด้านอิสราเอลเองนะครับก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาครั้งนี้นะครับซึ่งนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ยืนยันนะครับว่าอิหร่านไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดตราบใดที่เขายังเป็นผู้นำของอิสราเอลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับแต่ว่าก็มีแหล่งข่าวจากหลายๆแหล่งข่าวนะครับที่รอยเตอร์เขารายงานนะครับบอกว่าภายใต้ข้อตกลงเนี่ยสหรัฐจะเริ่มทยอยปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และก็ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านแลกกับการที่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์โมชให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติส่วนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับจะถูกนำมาหารือในช่วงเวลา60วันของการเจรจาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าข้อตกลงในท้ายที่สุดครับจะนำไปสู่การรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการทำลายและนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเนี่ยออกนอกประเทศรวมถึงการจัดตั้งกลไกตรวจสอบเพื่อรับประกันตามข้อปฏิบัติในระยะยาวแต่ว่ายังไงก็ดีครับนายอารักชีก็บอกว่าอิหร่านยังไม่ยอมรับแนวคิดในการรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ครับและก็ต้องการเก็บรักษายูเรเนียมดังกล่าวเอาไว้ในรูปแบบที่การเป็นการลดระดับความเข้มข้นลงแล้วก็บอกว่าสำหรับเตหะรานนะครับทางออกที่ยอมรับได้เพียงทางเดียวสำหรับคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของเราก็คือการลดระดับความเข้มข้นของวัสดุนั้นลงนะครับอีกแหล่งข่าวนึงนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมข้อเสนอของเหล่านี้นะครับยังรวมถึงการหารือเรื่องของค่าชดเชยความเสียหายสงครามให้แก่อิหร่านด้วยและการที่สหรัฐยกเลิกข้อเรียกร้องเดิมที่ต้องการจำกัดโครงการขีปนาวุธของอิหร่านอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับก็โต้แย้งว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเจ้าหน้าที่ของสหรัฐบอกว่าอิหร่านจะยังไม่ได้รับเงินที่ถูกปลดล็อกจนกว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงช่องแคบฮอร์โมชจะต้องเปิดและอิหร่านจะต้องไม่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนี่คือสิ่งที่พวกเขาตกลงกันไว้ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติจริงครับ
0: ค่ะก็จากอิหร่านนะคะมากันที่ของข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะเดิมเนี่ยรายเดิมตอนนี้เนี่ยนะคะอีกประมาณ1ล้าน3แสนคนเนี่ยขอให้รีบลงทะเบียนนะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์ค่ะกระทรวงการคลังเขาออกมาเตือนนะคะว่าภายใน5ทุ่มของวันที่21มิถุนาที่จะถึงนี้ก็จะหมดสิทธิ์

0: ทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์แล้วค่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะก็ให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนจนถึงเวลา5ทุ่มนะคะก็23นาฬิกาค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยตอนนี้นะคะลงทะเบียนแล้วประมาณ 11,700,000 คนค่ะก็ยังเหลืออีกไม่ลงทะเบียนอีกประมาณลงทะเบียนไปแล้วนะคะ 11,797,121 คนแล้วก็ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ 1,376,853 คนค่ะทั้งนี้ขอให้คนที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนให้มายืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ต่อไปนะคะหากว่าไม่มายืนยันสิทธิ์ตามวันเวลาที่กำหนดก็คือภายในวันที่21มิถุนายน23นาฬิกานะคะก็5ทุ่มค่ะก็ถ้าหากว่าไม่มายืนยันตามนี้สิทธิ์ของท่านก็จะถูกยุติไปค่ะถ้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลถูกต้องตามข้อกำหนดคุณสมบัติของที่จะของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วขณะนี้การตรวจข้อมูลตามบัตรประชาชนเนี่ยก็กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะที่มีมติให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยต้องกรอกข้อมูลตามบัตรเลขที่บัตรประชาชนให้ถูกต้องและมีการกรอกข้อมูลอื่นๆนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดอะไรเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็มีการติดต่อกลับไปค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็มีข้อผิดพลาดเนี่ยก็จะต้องแก้ไขก่อนวันที่21มิถุนายนเวลา23นาฬิกาด้วยนะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังจะมีการประกาศคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ผ่านสิทธิ์ภายในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านโครงการผ่านเว็บไซต์โครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ผ่านหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็คือธนาคาร5ธนาคารของภาครัฐนะคะธนาคารธ.ส.ธ.ก.ส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงไทยด้วยค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็ไปจัดการให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าหลักเกณฑ์ต่างๆก็
0: ย
1: ื
0: นย
1: ัน
0: สิทธ
1: ิ์อ่ะใช่ครับผ่อนคลายให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของภาษีต่างๆครับก็มาที่อีกหนึ่งสวัสดิการนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่ยังมีไทยช่วยไทย60 40ยังเหลืออยู่
0: คุณภูเบศแหละ1คนนะคะ
1: ผม1คนแหละที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ใครที่จะใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันนี้ก็จะเริ่มวันแรกเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการสั่งอาหารออนไลน์และยังมีเงินเหลืออยู่นะครับเงินสำหรับโครงการนี้นะครับรัฐบาลบอกว่า15มิถุนายนนี้ก็คือวันนี้เริ่มวันแรกใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60 40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่4แพลตฟอร์มหลักครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีนะครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินครับก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะครับตั้งแต่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจะเป็นวันแรกครับที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักนะครับได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food, Robin Hood นะครับหลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นมานะครับรองโฆษกรัฐบาลบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการFood Delivery นะครับเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเนี่ย 88,198 ร้านค้านะครับก็สะท้อนถึงเยอะมากนะฮะสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้นครับสำหรับประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน69ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะครับของทุกวันซึ่งจะช่วยลดนะฮะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและก็เศรษฐกิจในชุมชนทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับส่วนบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะครับก็ตอนนี้ยังคงคึกคักอยู่ข้อมูลณวันที่12มิถุนายนเวลา5ทุ่มครับมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยกว่า26ล้านคนมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว กว่า1,40,000 ร้านค้าครับและก็ยอดใช้

0: จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการมาอยู่ที่27ล้านกว่าๆนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลจ่ายไปเนี่ย15ล้าน7แสนนะครับแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่าย11ล้าน3แสนล้านนะครับ11ล้าน3แสนนะครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จนะครับ24ล้านคนนะครับแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ครบจำนวนเงิน 1,000 บาทแล้วเนี่ยตอนนี้ผู้ที่ใช้โควต้าครบนะฮะกว่า2ล้าน1แสนคนครับ
1: ค่ะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันด้วยนะคะก็ใช้จ่ายกันเพลินๆเลยค่ะก็เงินสะพัดนะช่วงน
0: ี้ใช่ใช่หลายคนที่หมดเร็วนี่ก็เพราะว่าทุเรียน
1: ใช่ๆอันนี้คือหลายคนนะคะแล้วก็วันที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกว่าโอ้ที่หมดเร็วภายใน 2-3 วันแรกเนี่ยก็ทุเรียนแหละก็เขาให้วันละ200เนาะแล้วก็ 1,000 ก็ได้ประมาณ5วันถ้าใช้เต็มสตรีมอ่ะ
0: วันหนึ่งก็ลูกอันทุเรียนลูกหนึ่งก็เกิน300แล้วไหมลูกใหญ่ๆอ่ะก็พอดีนะฮะก็หมด
1: ก็ประมาณนั้น
0: ครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับยังอยู่กับคุณขวัญกมลพรแล้วก็ผมผู้เบศสุนีนะครับก็หยุ่นเพื่อนกันเช้าวันนี้นะครับขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับคุณดำรงบอกว่าสวัสดีเช้าวันนี้นะครับคุณชุมชนบอกว่าแถวนี้ไม่มีร้านทุเรียนรับไทยพลัสเลยนะก็เลยยังเหลือใช่ไหมนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าตรงไหนรับไทยพลัสนี่ก็จะคึกคักพิเศษเหมือนกันนะคะ
0: ใช่คุณอาพรสวัสดีเข้ามาตอนเช้านะครับบอกวันนี้วันพระสุขสันต์วันอาทิตย์เป็นกำลังใจให้ค่ะนะครับคุณอีซี่แคมป์นะครับน้องหมีภูพรุ่งนี้นะถึงจะวันที่15ใช่พรุ่งนี้15
1: ใครช่วยใคร60 40ค่ะ
0: ฟ้าดินเป็นพยานคุณผู้ฟังหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้เขียนวันที่15นะผมก็ลืมไป
1: มติชนเขาจะล้ำไปหนึ่งวัน
0: เขาจะล้ำไปหนึ่งวันเวลาล้ำไปหนึ่งวันในหนังสือพิมพ์นะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็คุณมานิดนะครับสวัสดีเข้ามานะครับจากพัทลุงเช้านี้26องศาฟ้าร้องดังเลยนะครับคุณธนัญญานะครับรบให้คุณขวัญหายใจด้วยนะครับได้เลยนะฮะแล้วก็แต่หลายท่านนะครับจากพะเยาก็มีนะครับจากสุราษฎร์ธานี23องศาคุณธนยศนะครับจากโพนทอง101นะครับ26องศานะครับแล้วก็คุณทัชชัยนะฮะจากแพร่25องศานะครับก็เป็นวันที่อากาศดีๆหลายๆพื้นที่เลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้แบบมีอากาศปลอดโปร่งนะครับแต่ว่าสภาพอากาศก็คือเย็นสบายแหละในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้คุณภูเบศมีPR อะไรไหมคะ
0: ฮะยังครับ
1: อ๋อได้ค่ะทั้งนั้นดิฉันไปต่อข่าวของซินเคยหยวนที่ออกมาแถลงการฉบับที่3โต้เดือดเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าเหล็กของที่ผลิตด้วยซินเคยหยวนเนี่ยเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุที่ทำให้ตึกสทง.ถล่มนะคะบริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดออกแถลงการฉบับที่3ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหล็กมาตรฐานการผลิตแล้วก็ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมภายหลังจาก

0: เกิดเหตุอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.เนี่ยถล่มลงมาจนมีข้อสงสัยว่าเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของเหล็กที่ใช้ในโครงการหรือเปล่านะคะทางบริษัทจินเคอหยวนนะคะได้ชี้แจงว่ามาตรฐานการผลิตเหล็กเนี่ยเป็นการผลิตตามอุตสาหกรรมมอก24/2559ที่เป็นแบบที่ไม่บังคับที่จะต้องติดตั้งเตาปรุงน้ำเหล็กแต่ว่าเน้นเรื่องของกระบวนการที่ทำให้น้ำเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กบริสุทธิ์นะคะเพื่อควบคุมองค์ประกอบทางเคมีโดยบริษัทเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพเข้มงวดทุกขั้นตอนสำหรับเทคโนโลยีเตาหลอมแบบ IF แล้วก็ EAF เนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่แบบใช้กันทั่วโลกแล้วก็คุณภาพเนี่ยอยู่กับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตแล้วก็วัตถุดิบมากกว่าประเภทของเตาหลอมค่ะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของบริษัทซินเคอหยวนนะคะสำหรับในกรณีของการพังทลายของอาคารสำนักงานสตง.เนี่ยบริษัทบอกว่าจากความเห็นของ4องค์กรวิชาชีพประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการก่อสร้างเนี่ยเป็นหลักที่จะทำให้อาคารของสตง.เนี่ยถล่มลงมาค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีผลในการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นต้นเหตุหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับเหตุดังกล่าวหรือว่าเป็นเทคโนโลยี IF ที่ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงเป็นมูลเหตุที่ทำให้ข้อเท็จจริงตรงนี้คลาดเคลื่อนนะคะที่มีการเผยแพร่กันไปว่าเอ๊ะตึกสตง.ถล่มเนี่ยเป็นเพราะเหล็กหรือไม่อย่างไรค่ะทั้งนี้บริษัทได้มีการชี้แจงกรณีการปฏิรูปอุตสาหกรรมในประเทศจีนในช่วงปี2559ถึงปี2560ด้วยนะคะว่าการปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็กในจีนเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตส่วนเกินที่ไม่ใช่เป็นการแบนเทคโนโลยีการผลิตเหล็กประเภทใดประเภทหนึ่งโดยบริษัทเนี่ยดำเนินธุรกิจในไทยมากกว่า10ปีผลิตภัณฑ์ถูกไปใช้ในโครงการหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานและอาคารหลายแห่งทั่วประเทศค่ะโดยยืนยันว่าบริษัทมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพิสูจน์ความโปร่งใสและก็คุณภาพมาตรฐานของเหล็กของบริษัทซินเคอหยวนค่ะคุณภูเบศรคะ
1: ครับมาดูประเด็นการเมืองบ้านเรากันบ้างนะครับคุณภริษวันเมื่อวานนี้ออกมาเปิดคลิปเด็ดนะครับแฉปมหัวสวแล้วก็ออกมาจี้กกต.นะครับชี้แจงปมเดินเก็บโพยกลางห้องเลือกตั้งนะครับนายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับแฉพฤติการสุ่มเสี่ยงทุจริตในคดีหัวเลือกสว.ระดับประเทศโดยเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่และบุคคลที่คาดว่าเป็น1ใน7กรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เดินตรวจและเก็บเอกสารที่ระบุว่าเป็นโพยรายชื่อจากกลุ่มผู้สมัครพร้อมกล่าวถ้อยคำขอร้องให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตนายภริษจึงตั้งคำถามสำคัญ4ข้อไปยังกกต.นะครับว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติใดในโพยดังกล่าวนะครับและได้นำส่งหลักฐานเหล่านี้ไปรวมในสำนีสำรวนสำนวนคดีหัวสว.เพื่อเตรียมส่งสารแล้วหรือยังนะครับนอกจากนี้นายภริษก็ยังแสดงความห่วงกังวลนะครับถึงความโปร่งใสของกกต.ชุดปัจจุบันโดยชี้ว่ามีกรรมการถึง4ใน7คนที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการรับรองของสว.ยุคก่อนซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อนในการวินิจฉัยคดีความมั่นคงทางการเมืองในครั้งนี้ประกอบกับมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาเป็นการเฉพาะและมีมติให้ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนซึ่งส่วนทางกับคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่ชี้มูลความผิดอย่างสิ้นเชิงสังคมจึงตั้งคำถามว่ากลไกนี้เป็นความพยายามในการฟอกขาวให้กับเครือข่ายการเมืองและบุคคลในครม.หรือไม่ทั้งนี้นะครับพรรคประชาชนก็มีการเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26โดยการส่งเรื่องนี้ทั้งหมดให้ศาลเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดเพื่อความโปร่งใสและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมในการตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีความผิดจริงหรือไม่เพื่อรักษาความเชื่อมั่นขององค์กรอิสระต่อประชาชนครับ
0: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะการเปิดคลิปของพรรคประชาชนอาจารย์พิชัยรัตนดิโลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะคะได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีที่พรรคประชาชนเปิดคลิปกกต.เดินเกมโพยในวันที่มีการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศบอกว่าคุณภริษวัชรศิลป์เนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็เป็นประธานวิปฝ่ายค้านที่เปิดคลิปที่กกต.เดินโพยจากกลุ่มผู้สมัครแล้วก็บอกว่ากรุณาหยุดเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์เถอะครับเนี่ยนะคะว่าเป็นการสะท้อนของกติกาที่ล้มเหลว

0: เมื่อผู้คุมกฎได้ทำให้มีการอ่อนข้ออ้อนวอนแล้วก็ผู้สมัครเนี่ยขัดขวางความสุจริตอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายแทนที่ผู้คุมกฎเนี่ยน่าจะเป็นบุคลิกที่เกรงขามกกต.กลับดูเหมือนอาจารย์ฝ่ายปกครองที่กำลังขอร้องให้นักเรียนหยุดลอกข้อสอบในการสอบไล่ระดับประเทศคลิปนี้เป็นหลักฐานในการเพิ่มน้ำหนักว่าสว.จำนวนมากที่ได้มาเนี่ยมีโพยหัวนะคะก็อาจารย์พิชัยก็บอกว่าช่วยกันเถอะครับตอนนี้กกต.จะต้องส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่อันนี้ก็เป็นการโพสต์ข้อความนะคะหลังจากที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยได้ออกมาเผยแพร่หรือว่ามีการนำเสนอข้อความที่บอกว่ากกต.อาจจะมีการหัวสว.หรือไม่แล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็สำหรับการข่าวการเมืองเรื่องต่อไปนะคะก็พักประชาขออภัยค่ะพักเพื่อไทยตอนนี้ก็คือเร่งและที่จะล่ารายชื่อรอบใหม่ให้สนับสนุนแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักเพื่อไทยหลังจากที่ชะลอปรับแก้เนื้อหาเนื่องจากส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถอนรายชื่อออกไปนะคะตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ดำเนินการอยู่และก็นำเนื้อหาที่มีร่างเข้ามาของที่ประชุมส.ส.เนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วก็อัปเดตเรื่องนี้กันในสัปดาห์หน้าถ้ามีตรงไหนที่ต้องปรับแก้หรือถ้าหากว่ามีการต้องแบบเหมือนไปประสานส.ส.เพื่อติดตามขอรายชื่อรายเซ็นนะคะเพื่อยื่นเสนอต่อประธานรัฐสภาเกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการและตอนควบคู่กับการแก้ไขเนื้อหาที่หลายฝ่ายมีข้อกังวลในเรื่องประเด็นของส.ส.ร.ไม่ให้มีการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะคะแต่ยังคงยึดความเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดไว้เมื่อถามว่ากรอบเวลาที่จะมีการดำเนินการยื่นต่อประธานรัฐสภาเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่อย่างไรคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าตอนนี้ระยะเวลาถือว่ากระชั้นเข้ามาแล้วเข้าใจว่าประธานรัฐสภาเนี่ยวางแผนที่จะบรรลุพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ตัวพรรคเพื่อไทยเองก็จะมีการดำเนินการให้ทันกรอบเวลาดังกล่าวตอนนี้ก็กำลังเร่งประสานอยู่แล้วก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากันในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะ
1: ครับขณะที่ทางพรรคประชาชนครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงจุดยืนของพรรคนะครับต่อกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมปรับปรุงเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากส.ส.ของพรรคครับตัดสินใจถอนรายชื่อออกไปก่อนหน้านี้นายพฤทธิ์บอกว่าแม้ว่าทางขณะนี้ทางพรรคเพื่อไทยจะยังไม่ได้มีการประสานงานมาอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ส.ส.พรรคประชาชนร่วมลงชื่อเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในแง่ของจุดยืนและก็หลักการพรรคประชาชนยังคงเปิดกว้างและพร้อมที่จะร่วมลงชื่อสนับสนุนให้กับทุกร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันกับ3หลักนะฮะ3หลักการเหล็กของทางพรรคอย่างชัดเจนนั่นก็คือประการแรกประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ที่จะมาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญประการที่2ครับคือต้องมีกลไกในการป้องกันการผูกขาดและประการสุดท้ายคือต้องไม่มีการเพิ่มอำนาจใดๆให้กับสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ซึ่งหากร่างฉบับปรับปรุงใหม่ของพรรคเพื่อไทยยังอยู่ในกรอบนี้นะครับทางพรรคประชาชนก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าเต็มที่ในการสนับสนุนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพอย้อนกลับไปมองเหตุผลของทางพรรคภูมิใจไทยที่พากันถอนรายชื่อออกจากร่างเดิมโดยอ้างว่าเนื้อหาอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณพฤทธิ์ก็มองว่าก็เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงแค่ห้ามนะแค่การเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญห้ามเลือกส.ส.ร.โดยตรงทั้งหมดนะครับแต่ว่าร่างฉบับเดิมของทางพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นการเลือกโดยตรงแต่ทว่าเป็นระบบไฮบริดนะครับที่ประชาชนเลือกตั้งมาส่วนหนึ่งแล้วจึงมาให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับกฎหมายอย่างถูกต้องอีกทั้งส.ส.ของทางพรรคภูมิใจไทยเองก็เคยลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันนี้มาแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาพรรคประชาชนจึงมองว่าการถอนชื่อดังกล่าวอาจจะมีนัยยะสำคัญทางการเมืองอื่นๆแอบแฝงอยู่หรือไม่และประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเดินหน้าตรวจสอบอย่างหนักหน่วงนะครับในช่วงที่มาช่วงที่ผ่านมาจนอาจจะกลายเป็นชนวนเหตุให้พรรคภูมิใจไทยและก็กลุ่มสว.เนี่ยเกิดความไม่พอใจจนเตรียมจับมือกันคว่ำร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของฝ่ายค้านเพื่อเป็นการตอบโต้หากพิจารณาจาก

0: แฟ้มข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบของพรรคประชาชนก็จะพบว่าเป็นการเขย่าขั้วอำนาจเก่าและก็องค์กรอิสระอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเพื่อส่งให้ศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาไต่สวนปปช.ในกรณีที่สังคมเครือบแคลงสงสัยนะครับว่ามีการฟอกขาวคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงการเดินหน้าตรวจสอบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ปมลายหลุดที่ระบุ ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในคดีหัวสวนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีการเรียกร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลปกครองในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการนำเงินกู้วิกฤตพลังงานไปใช้โปะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนตลอดจนการตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและก็ความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport เป็นต้นนะครับก็เป็นข้อกังวลที่ว่าการตรวจสอบเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนต้องถูกแทงในสภาหรือไม่นะครับคุณพฤทธิ์ก็ตอกย้ำหนักแน่นเลยว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณที่ไม่สมดุลไม่เหมาะสมและก็การใช้อำนาจโดยมิชอบโดยรัฐบาลหรือว่าองค์กรอิสระเนี่ยก็ถือเป็นอำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมที่ฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะต้องทำอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่สามารถละเว้นได้ครับ
1: ค่ะมากันที่ข่าวที่รัฐบาลออกมาเตือนนะคะว่ารัฐบาลตอนนี้กำลังทำงานเชิงรุกในการสกัดบัญชีม้านิติบุคคลนะคะแล้วก็เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งซื้อขายหัวนิติบุคคลเสี่ยงออกจะเป็นมิจฉาชีพได้นะคะนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามเทคโนโลยีการใช้นิติบุคคลเป็นเครื่องมือกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยผลจากการป้องกันนอมินีและก็บัญชีม้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ทำงานเรื่องนี้นะคะมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ส่งผลให้มีจำนวนบัญชีม้านิติบุคคลเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะจาก549รายในปี2568เหลือเพียง19รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2569นะคะสะท้อนให้เห็นผลสำเร็จของการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางเรื่องนี้รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าได้ติดตามข้อมูลพบว่ากลุ่มบุคคลมีการลักลอบซื้อขายหัวห้างหุ้นส่วนและบริษัทนะคะหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยนำชื่อมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนที่จะนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินแล้วก็มีการทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลจึงมองว่าต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยกระดับการตรวจสอบคัดกรองแล้วก็ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจนสามารถทำให้ลดจำนวนธุรกรรมของบัญชีม้าออกไปได้แล้วก็ทำให้การทำงานของนิติบุคคลเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสชัดเจนค่ะคุณภูเบศคะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้า

0: หน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเทียนทองครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
0: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับคุณเอกนงครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
2: ฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกค่ะแล้วก็วันนี้อาจจะมีเพิ่มมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยที่เป็นเรื่องของฝนตกหนักค่ะเพราะว่าตัวร่องเนี่ยล่าสุดก็อ่อนลงไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางปกคลุมต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็เลยทำให้ด้านที่เป็นด้านรับมรสุมทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแต่ว่าฝนตกหนักก็ยังคงเน้นทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องมาจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่เวียดนามบนค่ะ
1: ครับถ้าแยกเป็นจังหวัดนี้จังหวัดไหนที่ต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษบ้างครับ
2: ค่ะวันนี้ทางด้านภาคเหนือเนี่ยจะมีทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากแล้วก็พิษณุโลกค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นตอนบนนะคะแถวเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาฟังดูจังหวัดมันเยอะนะแต่ว่าฝนหนักเนี่ยมันจะมีแค่บางพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่กล่าวมานะคะ
1: ก็คือไม่ได้ทั่วทั้งจังหวัดใช่ไหม
2: ไม่ได้ทั่วทั้งจังหวัดค่ะเป็นแค่บางพื้นที่ในจังหวัดเหล่านี้ค่ะแต่จะเน้นตอนบนบนของจังหวัดค่ะ
1: ครับทางกรุงเทพปริมณฑลนะฮะวันนี้เป็นยังไงครับ
2: วันนี้ฝนร้อยละ60ค่ะอาจจะไม่ได้มีแค่ช่วงบ่ายค่ำแล้วค่ะเพราะว่าลมใต้เริ่มมีเข้ามาละในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะมีในช่วงเช้าด้วยโดยเฉพาะเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะ
1: คือกระจายทั้งวันใช่ไหมฮะวันนี
2: ้วันนี้เน้นบ่ายค่ำอยู่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยอาจจะเริ่มมีเข้ามาได้ตอนเช้าค่ะ
1: ตั้งแต่เริ่มงานเลยเนาะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทางภาคใต้ล่ะครับ
2: ภาคใต้ฝนก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักแถวภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่างกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะครับบอกว่าทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกล่ะครับ
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่ใช่ได้รับมรสุมโดยตรงแล้วก็ตกลงตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้แรงนะคะแต่ก็ยังมีฝนได้เน้นตอนกลางลงไปตั้งแต่นครสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะ
1: ครับทางอำเภอศรีดาโคราชนะครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วฮะมีโอกาสได้รับฝนกับเขาไหมครับทาง
2: วันนี้เยอะขึ้นละค่ะวันนี้วันพรุ่งนี้ค่ะสองวันนี้จะเริ่มมีเข้ามาเยอะขึ้นนะคะทางด้านนครราชสีมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นลักษณะของร่องที่อยู่ข้างบนค่ะ
1: ครับ
2: เน้นตอนบนเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เน้นขอบด้านตะวันตกก็รวมนครราชสีมาด้วยเพราะว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็แรงมีกำลังปานกลาง
1: ครับผมนะฮะสำหรับสัปดาห์หน้าล่ะครับสภาพอากาศโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์หน้า
2: จริงๆฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงวันที่16ไปแล้วเนี่ยจะมีเยอะขึ้นมาได้ด้วยค่ะเพราะว่าตัวมรสุมแรงขึ้นนะฮะหลายพื้นที่ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นช่วง16 17 18
1: ครับอ๋อตลอด16 17 18ก็คือต่อเนื่องทั้งสัปดาห์ถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
2: ค่ะวันนี้ก็ยังมีเรื่องของฝนเนี่ยจะเบาลงไปบ้างในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงวันสองวันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีฝนเข้ามาในช่วงเช้าได้นะคะเช้าและบ่ายเนี่ยก็ยังต้องระวังไว้ด้วยโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจะมีตัวลมใต้เข้ามาในพื้นที่เขตกรุงเทพนี่แหละเนี่ยก็เป็นวันช่วงเปิดเทอมพอดีก็ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกเนี่ยแล้วก็พื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมก็ยังต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมเนี่ยที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
1: ครับโอเคครับเช้านี้ขอบคุณนะคะคุณเอกนงครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของหวยอนละวนอนละเวงนะครับตอนนี้ศาลก็ให้ประกันตัวลุงเดชกับป้าแหววคนละ 100,000 นะครับคดีหวยอนละเวงนะครับก็ศาลจังหวัดสวรรคโลกครับมี

0: คำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายเดชหรือว่าลุงเดชนะครับแล้วก็นางแหววหรือว่าป้าแหววครับ2ผู้ต้องหาในคดีหวยอลเวงรางวัลที่1มูลค่า6ล้านบาทครับหลังจากพนักงานสอบสวนสภ.สวรรคโลกยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกนะครับเป็นเวลา12วันตั้งแต่13ถึง24มิถุนายนโดยศาลตีราคาค้ำประกันคนละ 100,000 บาทครับรวมเป็นเงิน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขสำคัญก็คือห้ามผู้ต้องหาทั้ง2คนไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีโดยเด็ดขาดและต้องมารายงานตัวตามกำหนดอย่างเคร่งครัดซึ่งศาลก็ได้นัดให้มารายงานตัวอีกครั้งวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาครับสำหรับคดีนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนก็ถูกพนักงานสอบสวนนะครับตั้งข้อหาหนักร่วมกัน2ข้อหาก็คือร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นหรือเอาไปเสียนะครับทำให้ผู้อื่นสูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นจากเหตุการณ์สลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1มิถุนายน69หายไปในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับโดยในช่วงเช้าของวันก่อนฝากขังนะครับเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวลุงเดชออกจากห้องขังควบคุมตัวขึ้นมานะครับขึ้นรถฝากขังพร้อมกับป้าแหววที่ถูกเรียกตัวเข้ามาสมทบเพื่อเซ็นเอกสารคำให้การเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ในระหว่างควบคุมตัวไปศาลเนี่ยลุงเดชก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลงมือเผาลอตเตอรี่ของกลางดังกล่าวเพียงคนเดียวส่วนกรณีที่ภาพออกมาจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับได้ว่าลุงเดชขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายป้าแหววไปด้วยกันเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานั้นลุงเดชก็ยืนยันกระต่ายขาเดียวนะครับบอกว่าภรรยาเนี่ยไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดในขณะที่ทางป้าแหววนะครับเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับดังนั้นอย่างไรก็ตามศาลก็พิจารณาแล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนไม่มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องก่อนที่น้องชายของป้าแหววเนี่ยจะนำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันและก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกไปช่วงสายเมื่อวานนี้ครับ
1: อืมค่ะจากคดีหวยโอละเวงนะคะมากันที่กรณีที่มีรถกระบะทำน็อตแล้วก็สกรูหลุดแบบหล่นเกลื่อนถนน M7 ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทำรถยางรั่วระนาวไป40กว่าคันเลยนะคะกรมทางหลวงร่วมกับตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็ตำรวจนครบาลติดตามผู้ก่อเหตุนำวัสดุตกหล่นบนถนน M7 ค่ะตอนนี้ก็ตำรวจพบตัวแล้วแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหายอมรับความเสียหายแล้วก็ตั้งมีการตั้งข้อกล่าวหากันเสร็จแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายกับผู้ที่ได้รับยางรถรั่วอะไรจำลองเนี่ยค่ะมีการชดเชยกันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะตามที่กรมทางหลวงเนี่ยเขามีการรายงานว่าพบวัสดุประเภทน็อตแล้วก็สกรูตกหล่นบนผิวจราจร
0: เส้นที่ออกไปมอเตอร์เวย์นะ
1: ใช่ทางหลวงหมายเลข7หรือว่า M7 นะคะขาออกกิโลเมตรที่39บวก600ค่ะเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้รถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายไปกว่า40คันค่ะกรมทางหลวงแล้วก็มีการตรวจสอบจากกล้อง CCTV นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวของผู้ขับรถคันที่เกิดเหตุได้เมื่อช่วงคืนของวันที่12ประมาณ3ทุ่มค่ะคนขับรถคนดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งก็ขับรถโดยที่แบบไม่ปิดผ้าใบด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะทำให้น็อตแล้วก็สกรูเนี่ยทำให้ตกหล่นบนผิวจราจรส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางคนอื่นค่ะแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริเวณปลายทางของตัวเส้นทาง M7 นะคะก็พบว่ามีประชาชนผู้ใช้เส้นทางเนี่ยนำรถไปปะซ่อมยางเนี่ยจำนวนกว่า40คันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการแจ้งกับผู้ที่ถูกตั้งข้อหานะคะว่าตอนนี้มีรถไปปะซ่อมยางกว่า40คันซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าอย่างไรคนที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่ถนน M7 มีน็อตสกรูถูกยางทำให้ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสน.อ่อนนุชได้นะคะแล้วก็ติดตามเรียกรับเงินรับผิดชอบค่าเสียหายได้แล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะได้รับผลกระทบหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความหรือว่า มีได้ยินข่าวนี้ก็สามารถไปแจ้งความที่สภ.อ่อนนุชได้นะคะก็ตรงนี้ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าขอกำชับให้คนที่ใช้เส้นทางเนี่ยปิดผ้าใบให้เรียบร้อยเพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางร่วมกันด้วยนะคะ
0: ครับคือจากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน็อตสกรูอะไรพวกนี้นะครับมันก็เกลื่อนกระจายเต็มท้องถนนเลยแต่ว่าสิ่งที่เห็น น้ำใจของคนไทยก็คือทุกคนจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยกันนะครับเพราะว่ามันเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันไปช่วยกันเก็บกันกวาดนะครับเพราะว่าถ้าไปรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลย

0: คนละไม้คนละมือใครมีอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็เอาออกมาช่วยกันนะครับก็ต้องปรบมือให้กับพลเมืองดีด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเอาละฮะเวลาของข่าวหน้าหนึ่งวันนี้หมดแล้วนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ5-6 โมงเช้าคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
3: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
3: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
5: M-Pod Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง M-Cot News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนประจำ Weekend Week Weekend Good Morning

0: ันหนึ่งนะครับผมที่ก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวครับ
1: จะมาติดตามอ๋อทั้งช่องทางการติดต่อด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์ก็ช่องทางทางติดต่อนะครับผมก็จะมีช่องทาง Facebook นะครับผมอย่างเช่นทาง MQuad News FM 100.5 นะครับผมแล้วก็ทางช่องทางของเพจของ Good Morning ASEAN นะครับแล้วก็การติดต่ออีกช่องทางนึงที่สามารถทำได้ก็คือช่องทาง LINE ครับอาจารย์คุณผู้ฟังก็ที่ LINE ID นะครับ @mcotnews นะครับ @mcotnews ครับ
1: ค่ะครับเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆเนาะมีเยอะแยะเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เริ่มต้นกันด้วยข่าวของ Channel News Asia ครับพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการไว้อาลัยของประชาชนชาวไทยนะครับของประสบกรณิกรแล้วก็หลายท่านที่ร่วมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดานะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า 1000 gather in Thai capital to mournLate Princess นะครับผมก็มีการพูดถึงเรื่องของภาพพระสงฆ์นิกรนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งระดับสูงแล้วก็มาจากหลากหลายที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพระราชพิธีต่างๆนะครับก็เป็นภาพที่ประชาชนชาวไทยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นการแสดงภาพการร่วมรำลึกแล้วก็น้อมส่งเสด็จนะครับกับก็เป็นภาพรวมที่ Channel News Asia เนี่ยนำเสนอภาพก็มีทั้งภาพของประชาชนที่เรียงรายตามท้องถนนต่างๆนะครับแล้วก็มีทั้งข้าราชการที่เข้าเฝ้ากราบมีในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับ
1: ครับทีนี้จะพาคุณฟังไปที่อังกฤษกันนะเมื่อวานนี้ดิฉันก็ดูข่าว CNN ก็เห็นมันมี breaking news แล้วก็เป็น live ก็คือมีการเฉลิมฉลองนะพระชนมพรรษาเนี่ยวันเกิดของกษัตริย์ชาวที่3เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วพระราชสมภพของพระองค์นะจริงๆก็คือวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยนะ ก็แต่ว่าที่อังกฤษเนี่ย เขาจะมีการเฉลิมเขาเรียกว่าไงนะวันเฉลิมพระชนมพรรษา
0: ครับ
1: ยังเป็นทางการของรัฐเนี่ยก็จะจัดขึ้นอีกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นี่เองนะเขาบอกว่าจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนพร้อมพิธีสวนสนามทางทหารอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า Trooping the Colour
0: ครับ
1: Trooping the Colour ก็คือการเดินพิธีสวนสนามทางทหารเนี่ยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษเลยนะ มีขึ้นเพื่อให้พระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถจะเฉลิมฉลองร่วมกับประชาชนในกิจกรรมกลางแจ้งได้นะท่ามกลางสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในฤดูร้อนก็เลยเป็น เหตุผลที่ว่ามีการเฉลิมฉลองพระราชสมภพเนี่ยของกษัตริย์เนี่ย2ครั้งนะทั้งที่วันจริงของพระองค์เนี่ยนะฮะเจ้าชายชาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะเรียกอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าหรือพระราชาธิบดีคิงชาวที่3ของอังกฤษเนี่ยนะฮะในวันจริงคือวันพระราชสมภพจริงของพระองค์ท่านก็คือ14พฤศจิกายนเนี่ยนะคะทีนี้เขาบอกงี้มันเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1748แล้วล่ะในรัชสมัยในรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่2ซึ่งก็มีวันพระราชสมภพในเดือนพฤศจิกายนจึงทรงรวมกันเฉลิมฉลองเข้ากับพิธีสวนสนามทางทหารประจำฤดูร้อนที่เราเรียกว่า The Trooping the Colour เนี่ยนะ Trooping ก็ TROOPING Troop ก็คือทหารนะฮะ Trooping the Colour ก็คือการสวนสนามนั่นเองเนี่ยนะคะเพื่อให้จัดงานกลางแจ้งได้สะดวกนะปัจจุบันพระเจ้าชาวที่3เนี่ยก็เลยทรงสืบสานประเพณีอันนี้ต่อไปนะรวมทั้งมีพิธีสวนสนามของกองกำลังราชองครักษ์แล้วก็การบินแสดงความเคารพของกองทัพอากาศเหนือกรุงลอนดอนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เมื่อวานที่ดูเนี่ยเขาบอกมีทหารจากกองกำลังราชองครักษ์เนี่ยนะคะมากกว่า 1,400 นายม้ากว่า200ตัวแล้วก็นักดนตรีทหารกว่า400คนเข้าร่วมแสดงความพร้อมเพรียงแล้วก็ความสง่างามตามแบบประเพณีทหารของอังกฤษเนี่ยนะคะทีนี้เส้นทางเนี่ยนะเส้นทางขบวนเสด็จเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางของขบวนพาเหรดนะหรือสวนสนามเนี่ยก็จะเคลื่อนจากพระราชวังบักกิ้งแฮมไปตามถนนเดอะมอลแล้วก็สู่ลานสวนสนามฮอสการ์ดนะซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์เสด็จทอดพระเนตรแล้วก็ตรวจพลตามธรรมเนียมราชสำนักของอังกฤษค่ะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกข่าวนึงก็เกี่ยวข้องกันก็คือมีข่าวว่า Princess Anne นะ to visit Thailand next month นะคะก็คือเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารี

0: ณสหราชอาณาจักรก็มีกำหนดเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17เดือนหน้านี้เองนะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานโดยพระองค์ก็เคยเสด็จเยือนประเทศไทยแล้วเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2515ปีพ.ศ.2522แล้วก็ปีพ.ศ.2530เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4ที่พระองค์นี้เสด็จเยือนประเทศไทยนะคะก็มาฝากกันว่าเดือนหน้าพระเจ้าฟ้าหญิงแอนก็จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยนะพระองค์เป็นเรียกว่าพระคณิฐานะของพระเจ้าชาวที่3นะคะซึ่งพระมารดาก็จะเป็น
1: ควีนอลิซาเบธ
0: ควีนอลิซาเบธนะ
1: ครับผม
0: ก็ควีนอลิซาเบธก็จะมีโอรสและธิดา4พระองค์ด้วยกันนะคะก
1: ็ครับ
0: ค่ะเจ้าฟ้าคือพระเจ้าชาวแล้วก็เจ้าหญิงแอนนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแอนดรูแล้วก็เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดค่ะ
1: ครับครับโอ้อาจารย์เป๊ะมากเลยครับครับมาต่อกันที่ข่าวอีกข่าวนึงครับในกระดานโลกนะครับก็เป็นข่าวในตะวันออกกลางครับ BBC พาดหัวข่าวบอกว่า Israel carries out airstrikes on Lebanon state media says as Iran claims deal with the US near BBC นะครับผมก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับการโจมตีทางอากาศในเลบานอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลได้ออกคำสั่งให้ประชาชนอพยพจากพื้นที่ประมาณ20แห่งนะครับในทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนจะเปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงนะครับสื่อท้องถิ่นของเลบานอนก็ได้มีการรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากการโจมตีที่เมืองมาราเก้นะครับและเขตไทนะครับที่มีการโจมแล้วก็มีการโจมตีเป้าหมายอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสโบลาห์นะครับผมจุดยืนของอิสราเอลตรงนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ได้เคยประกาศเตือนไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะเดินหน้าโจมตีกลุ่มเฮสโบลาห์อย่างต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับตราบใดที่ยังมีการพยายามโจมตีเข้ามาในทางตอนเหนือของอิสราเอลนั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคู่ขนานกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของข้อยุติการหยุดยิงที่ใกล้บรรลุผลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟนะครับแห่งปากีสถานเนี่ยก็เรียกว่าแสดงบทบาทตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับว่าขนาดนี้คู่แข่งคู่ขัดแย้งเนี่ยนะครับผมก็เข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพมากกว่าครั้งอื่นๆที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นในเร็วๆนี้ตอนแรกก็บอกว่า24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็มีข่าวของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ผมขออนุญาตหยิบยกเป็นข่าวต่อเนื่องของทีวีซักโมงนะครับผมก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาบอกโอ้มก็ยังไม่ได้มีการจะหาข้อสิ้นสุดอะไรได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับก็และยังและแถมยังมีการพูดถึงเรื่องของคู่เจรจาอิหร่านด้วยว่าโอ้เชื่อถือไม่ได้อีกอ่ะก็เป็นการให้ข่าวไปอีกทางนึงนะครับแต่ก็ทางอิหร่านเองครับโดยนายไซยิดอับบาสอารักชีนะครับผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเนี่ยก็ได้พูดถึงข้อตกลงของอิหร่านนะครับก็บอกว่าใกล้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซที่จะเป็นช่องทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกอีกครั้งแล้วการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านรวมถึงดีลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมของเทเลซักโมนเหมือนกันคือก็แสดงภาพการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่ดูค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าจะมีดีลที่สำคัญแต่ว่าการลงนามในดีลครั้งนี้เนี่ยจะไม่ใช่การลงนามที่ไปลงนามร่วมกันที่นครเจนีวานะครับแต่ว่าจะเป็นการลงนามในลักษณะอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: ครับเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นรูปแบบนี้ใช่จะเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องติดตามกันพอสมควรเพราะว่าตอนแรกก็เห็นข่าวว่ามันน่าจะมี
0: นึกว่าจะดีขึ้น
1: นึกว่าจะดีขึ้น
0: แต่ตอนหลัง
1: กลับกลายเป็นว่ากลับลำนะครับใช่ครับ
0: ก็นี่แหละ
1: ต้องติดตาม
0: กลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเราแทบจะตามไม่ทันเลยนะเราก็ติดตามข่าวอยู่
1: ตอนแรกยอมรับว่าแอบมีรอยยิ้มนะอาจารย์ตอนที่เห็นข่าวแล้วก็มาเจอข่าวอีกครั้งนึงก็แบบโอ้อ้าว
0: จริงค่ะอันนี้จริงเมื่อวานนี้ก็ดูข่าวนะคะนายกรัฐมนตรีปากีสถานออกมาพลันๆบอกเนี่ยใกล้จะถึงข
1: ั้
0: นตกลงที่จะยุติกันได้แล้วไอ้การเจรจาเนี่ยนะเนาะแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงไปเป็นมาโอ้มันไม่ใช่ละอิหร่านก็ออกมาบอกว่ายังไม่ถึงขนาดน
1: ั้
0: น
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะคะมันก็ทั้งในอิหร่านเองเนี่ยมันก็มีการแตกความคิดเห็นออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารัชชีของอิหร่านเนี่ยบอกงี้บอกว่าบันทึกความเข้าใจที่เรียกว่าอิสลามบัตเมมโ

0: random of understanding อิสลามนี่หมายถึงปากีสถานนะนะใกล้บรรลุผลมากสุดแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทุกประเด็นได้ข้อสรุปแล้ว นี่แหละค่ะเมื่อวานดิฉันก็รายงานระดับหนึ่งไปแล้วเนาะเรื่องถึงประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนะการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซสำคัญของโลกการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านเนี่ยนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นทีเดียวอะทีนี้เกี่ยวกับผลพวงของผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะคุณฟังครับปรากฏว่ามีข่าวมาว่าอิหร่านส่งออกน้ำมันเนี่ยซุดหนักเลยอ่ะต่ำที่สุดในรอบ6ปีนะหลังจากที่ถูกสหรัฐนี่ปิดล้อมที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะทีนี้คือระดับต่ำสุดในรอบ6ปีนะโดยปริมาณส่งออกเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า 300,000 บาร์เรลต่อวันเนี่ยนะคะจากเมื่อก่อนที่มันเคยส่งออกเนี่ยเกือบจะถึง 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันนะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้มันเหลือแค่ยังไม่ถึง 300,000 บาร์เรลต่อวันเลยเนี่ยนะคะทีนี้ข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์บอกอย่างนี้ด้วยค่ะว่าระดับนี้ถือว่าต่ำที่สุดตั้งแต่ช่วงปลายปี2019เป็นต้นมาจนทั้งถึงปี2020นะซึ่งเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายกดดันสูงสุดต่ออิหร่านในสมัยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีวาระแรกเนี่ยนะทีนี้การส่งออกที่มันซุดตัวลงเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตั้งแต่เมื่อวันที่13เมษายนเป็นต้นมานะโดยมุ่งสกัดกั้นเรือที่เข้าแล้วก็ออกจากท่าเรือของอิหร่านเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณฟังคะตลาดน้ำมันโลกก็ยังเผชิญกับภาวะอุปทานตึงตัวหลังจากที่อิหร่านนั้นปิดช่องแคบฮอร์มุซก็เลยส่งผลให้การส่งออกน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียคูเวตอิรักแล้วก็สหรัฐอาหรับอิมิเรตเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยข้อมูลจากเคเพลอร์เนี่ยนะซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานอีกรายหนึ่งเนี่ยนะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะก็สะท้อนแนวโน้มเดียวกันโดยประเมินว่าการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนะก็คือเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาร์เรลต่อวันนะแม้ว่าตัวเลขของเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยคือจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะแต่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ6ปีเช่นกันค่ะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคร่าวสั้นๆว่าอิหร่านตอนนี้ก็กระทบหนักเหมือนกันนะแล้วก็นักวิเคราะห์ออกมาเตือนด้วยกันด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังค่ะว่าหากการปิดล้อมทางทะเลยังดำเนินต่อไปอีกประมาณ2เดือนนะอิหร่านก็อาจจะเผชิญกับภาวะน้ำมันสำหรับส่งออกไปยังจีนเนี่ยลดลงอย่างรุนแรงเนาะหรืออาจจะแทบจะไม่เหลือปริมาณที่พร้อมจะจัดส่งเลยเนี่ยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณฟังค่ะจีนเนี่ยเป็นตลาดหลักที่ช่วยพยุงรายได้จากพลังงานของอิหร่านเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะมีตัวเลขชี้อย่างนี้นะคะว่าการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านของจีนลดลงเหลือ 1,100,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม2025คือปีที่แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อหนึ่งในเส้นทางพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกก็คือช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับพวกเราก็รับผลกระทบกันต่อไปครับ
0: น้ำมันก็ขึ้นแต่ก็ยังมองเอาอย่างเช้านี้น้ำมันของเราลดลงนะ
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าราคามันก็ยังไม่สบายกระเป๋าอยู่ดีครับ
0: มันก็ใช่ถึงแม้มันจะลดลงแต่มันก็ยังราคาสูงอยู่นะ
1: ครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนๆอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกครับอาจารย์แล้วก็มีเรื่องของความร้อนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับพาดหัวข่าวของเทเวซังโมงนะครับบอกว่ามงเจลเดมินแวนซิสคูปดูซูซีโอเลบลูอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับรายงานข่าวเกี่ยวกับทีมชาติของฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆคือเขาก็พูดถึงเรื่องของความร้อนสำหรับนักเตะหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มีปัญหากันว่าจะจัดช่วงกี่โมงดีระยะทางอะไรยังไงเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาที่ว่าการจัดการแข่งขันในหลายประเทศอย่างที่จัดในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับผู้แข่งขันเองนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่จะต้องปรับตัวเข้ากับสองปัจจัยสำคัญนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนมากนะครับแล้วก็ คือเขาก็ว่าคือในตัวเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นได้เต็มสุดศักยภาพของตัวเองได้เนี่ยอยู่ที่อากาศแบบที่เรียกว่าเหมาะสมจริงๆอยู่ที่ประมาณ 19-22 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อันเนี้ยเขาบอกว่าจะทำให้ร่างกายแอคทีฟแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็เรื่องของการ การเต้นของหัวใจเนี่ยก็ไม่

0: ไม่หนักจนเกินไปด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้เล่นหลายทีมไม่เฉพาะฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่มาจากยุโรปเนี่ยทนกับความร้อนไม่ค่อยได้นะครับขณะที่ฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องมีการพักทุก10นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยมีการปรับตัวแล้วก็ไม่ให้มีการร้อนจนเกินไปด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงครับก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับเวลานี่เองเพราะว่าเวลาที่ ที่ห่างกันมากระหว่างทางยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำให้จะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมอีกต่างหากนะครับทีนี้พอย้ายเมืองในการที่จะไปแข่งขันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าไปอีกทีนึงนะครับนี่ยังไม่นับกับนักเตะที่มาจากภูมิภาคอื่นๆอย่างเอเชียแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่นะครับที่ต้องมีการปรับตัวเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีนี้มันก็ยังมีอีกอย่างเช่นช่วงเวลาการแข่งขันคือมันก็มีช่วงเวลาที่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการถ่ายทอดถูกไหมครับอาจารย์ทีนี้มันก็มีการถ่ายทอดไปถึงยุโรปทีนี้พอมันเป็นเวลาที่เหมาะสมในยุโรปในการรับชมการถ่ายทอดเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันในการแข่งขันเข้าไปอีกก็ทำให้นักเตะเนี่ยก็ประสบปัญหาในการปรับตัวเข้าไปอีกครับก็ถือว่าเป็นภาพรวมเขาบอกว่าก็ไม่มีสูตรพิเศษใดๆนะครับที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกจากการปรับตัวจริงๆครับแล้วก็บอกว่าก็มีการแจกน้ำแล้วก็พยายามเพิ่มระยะเวลาพักให้มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้นักเตะเนี่ยต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายมากจนเกินไปด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอออันนี้จริงวันนั้นดิฉันดูนะรอบที่เม็กซิโกพิธีเปิดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มการแข่งขันเนี่ยนะฮะตื่นมาประมาณใกล้ตีสองด
0: ู
1: ไปนั่งถึงตีสี
0: ่โอ้คิดดูอาจารย
1: ์นะยังไงก็ตามเนี่ยก็ตอนแรกก็งงตอนแรกนึกว่าอ้าวช่วงครึ่งแรกแล้วเหรอ45นาทีแล้วเหรอปกติก็บอก
0: อ๋อที่เขามีพักใช่ไหมครับ
1: เขามีพักอีกนิดนึงสั้นๆก็แต่คนที่เป็นผู้ประกาศเขาบอกว่าเนื่องจากอากาศมันร้อน
0: เขา
1: ก็เลยต้องเพื่อไม่งั้นน่ะเดี๋ยวกลัวนักกีฬาจะหัวใจวายสะกดมันร้อน
0: อันนี้ก็ต้องเห็นใจนักกีฬาจริงๆ
1: ใช่เขาก็เลยเบรกอีกนิดนึงช่วงระหว่างเบรกแรกไงที่มันจะมีหลังจากเล่นไป45นาท
0: ี
1: ที่มันมีระหว่างคือประมาณ25นาทีเล่นไปแล้ว ก็เบรกซะหน่อย
0: นะครับอันนี้จริงเป็นครั้งแรกจริงคร
1: ับ ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยเนาะทีนี้มาดูว่าเมื่อวานคุณรู้ป่ะพิธีเปิดอ่ะที่ลอสแอนเจลิสอ่ะ
0: ผมเห็นภาพอยู่เร็วๆครับอาจารย์
1: ลิซ่าน้องเราน้องของเราเรียกน้องเลยนะลิซ่านี่ดีมากสวยมากเรียนดูแล้วโอ้ชื่นชมมากเลยดีกว่าพิธีเปิดที่เม็กซิโกซะอีกพิธีเปิดก็จะมีชากิร่าไงต
0: ั
1: วเองอ่ะเน
0: า
1: ะแต่ของเราเรามีลิซ่าในนะแล้วก็
0: ภาคภูมิใจนะครับ
1: ก็กลับไปพอดีทันดูเขาเมื่อวานถ่ายทอดประมาณ8โมงกว่าๆของฟุตบอลเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกอย่างที่บอกเนี่ยเขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยจ่อที่จะสร้างเม็ดเงินธุรกิจเดิมพันแล้วก็ทำนายผลถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เนาะ
0: โ
1: อ้แล้วก็เลยดันกระแสที่เรียกว่าแกมก็คือเกมนั่นเองเกมิฟิเคชันมาแรงนะในตลาดการเงินเนี่ยนะคะเมื่อเส้นแบ่งระหว่างการลงทุนการพนันแล้วก็การเทรดกันเนี่ยมันเริ่มจะเรื่อยรามไปแต่มันกลับมีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ฟุตบอลเนี่ยนะคะคือเราก็ทราบกันอยู่ว่าWorld Cup เนี่ยเป็นหนึ่งในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยแล้วก็อาจจะกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการทำนายผลนะมี prediction markets ในการเปลี่ยนการแข่งขันกีฬาระดับโลกให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนการเก็งกำไรนะในตลาดครั้งใหญ่เลยเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันอ่ะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกงี้มหกรรม World Cup ที่กินเวลานานประมาณ1เดือนเนี่ยอาจจะสร้างยอดเดิมพันเพิ่มเติมถึงราว 3,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็อาจจะผลักดันมูลค่าการเดิมพันรวมบนแพลตฟอร์มทายผลกีฬาแล้วก็ตลาดทำนายผลเนี่ยนะคะให้สูงถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เนาะเทียบเป็นเงินไทยก็เกือบจะประมาณ 3.3 แสนล้านบาทเนี่ยนะคะด้วยจำนวนการแข่งขันมากกว่า100นัดแล้วก็การขยายจำนวนทีมจาก32ทีมเป็น48ทีมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะเพิ่มปริมาณสินทรัพย์ที่สามารถจะเดิมพันได้เขาภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า bettable inventory นะคะก็คือสินทรัพย์ที่สามารถจะเดิมพันได้เนี่ยราว 60% เมื่อเทียบกับ World Cup ครั้งก่อนนะก็ส่งผลให้แพลตฟอร์มต่างๆได้รับแรงหนุนด้านกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่ปกติแล้วยังถือว่าเป็นฤดูกาลซบเซาของธุรกิจพนันกีฬาแต่ตอนนี้เนี่ยพอโบกับมันก็มาช่วยทำให้คึกคักกันขึ้นมาเนี่ยนะคะทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งนี่ฉันก็พยายามเอาสั้นๆแล้วกันนะมันไม่รายละเอียดมันเยอะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันว่าธุรกิจฟุตจากฟุตบอลโบกับเนี่ยมันทำให้เยอะมากเลยอย่างที่รายงานตัวเลขไปแล้วนะแล้วก็มีอีก

0: ตำรวจอิตาลีนะทลายแหล่งสตรีมมิ่งฟุตบอลโลกเถื่อนนะยึดทรัพย์มูลค่าได้ไปถึงนะแรกๆเลยเนี่ยนะคะในช่วงที่เริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะถึง24ล้านบาทเนี่ยนะคะโดยตำรวจด้านการเงินของอิตาลีเปิดโปงศูนย์กระจายสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอย่างผิดกฎหมาย3 แห่งนะ3 แห่งทางตอนใต้นะของอิตาลีแล้วก็แจ้งความผู้ต้องสงสัย4 รายแล้วก็พร้อมกันยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 650,000 ยูโรนะเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ24ล้าน5แสนบาทเนี่ยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโรมนะว่าเจ้าหน้าที่ของอิตาลีเนี่ยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์ดิจิทัลนะเนี่ยนะก็เขาก็เลยไปทลายคนที่มันไปถ่ายทอดสดแบบผิดกฎหมายมันไม่ได้นะแล้วก็เขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยผู้สืบสวนระบุจำนวนลูกค้าสตรีมมิ่งเถื่อนเนี่ยได้อย่างน้อยถึง 2,769 รายเนาะขณะที่เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายถูกพบไปในการลงทุนในระบบแล้วก็สกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดที่มาที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้อีกอันนิดนึงเดี๋ยวก็เข้าไปดู World Cup Prediction
1: ค
0: ุณคิดว่ามันมีการพรีดิกนะว่าใครจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เอาสั้นๆนะบอกว่าประเทศไหนเนาะเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปนิดนึงดูนิดนึงนะคะก็ปรากฏว่ามีประเทศที่ได้รับการที่เรียกว่าคาดคะเนเอาไว้นะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าคุณ
1: ค
0: นะจะมีอาร์เจนตินามีบราซิลแล้วก็อังกฤษเนี่ยนะเขาบอกว่า strong contenders เนี่ยนะจากการคาดการของสำนักที่เขาทำการคาดหมายกันเนี่ยนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นแต่แล้วก็มีอีกแง่หนึ่งอันนี้ที่น่าสนใจค่ะคุณฟังคะในพิธีปิด World Cup เนี่ยนะซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันที่19กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดพิธีปิดค่ะที่สนามที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คืออยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นั่นเองเนี่ยนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยคือในช่วงพิธีปิดเนี่ยนะก็จะมีในช่วงที่เขามีการแข่งขันครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีการแสดงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่ฟีฟ่าจัดให้the first ever World Cup final halftime show นะอันเนี้ย halftime show นะ before the second half of the final เนี่ย begin เนี่ยนะคะก็เราก็จะได้เห็นนะคะถ้าแข่งไปแล้วเราก็จะทราบนะว่าใครเป็นคู่สุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์เนี่ยนะคะในวันที่เขาคือวันที่19กรกฎาคมเดือนหน้าก็จะมีพิธีปิดแล้วก็ช่วงที่เขาลงแข่งกันแล้วเนาะช่วงครึ่งที่พักเบรกอ่ะก็จะมีการแสดงค่ะ
1: ครับ
0: มาฝากกันนี่กระแสฟีกระแสเวิลด์คัพ
1: โอ้ใช่ครับเรียกว่ามาแรงเลยทีเดียวครับไหนๆแล้วก่อนที่จะปิดเบรกนะครับผมมีข่าวนึงเกี่ยวกับเรื่องของอากาศร้อนครับโดยที่องค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องของปัญหาโรคร้อนนะครับที่กระทบต่อสุขภาพของหลายท่านนะครับผมอันนี้เป็นข่าวของ France Info นะครับพูดถึงเรื่องของคลื่นความร้อนนะครับที่บอกว่าไม่ใช่ความผิดปกติอีกต่อไปนะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Les vagues de chaleur ne sont plus des anomalies météorologiques exceptionnelles la canicule a tué plus de 200,000 personnesen Europe en 4 ans selon l'OMS ก็เขาบอกว่าตามสถิติขององค์การอนามัยโลกนะครับก็มีผู้สูญเสียชีวิตจากคลื่นอากาศร้อนในยุโรปถึง 200,000 คนด้วยกันในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอีกต่อไปนะครับจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าพื้นผิวของโลกเนี่ยนะครับมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นประมาณ 1.3 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงต้นศตวรรษที่19ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันก็มาจากเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นะครับเขาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบต่อเรื่องของไบโอไดเวอร์ซิตี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบชีววิทยาต่างๆแล้วก็เรื่องของกลไกของมนุษย์กลไกของสัตว์แล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การลดพวกกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยนะครับคืออันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคือมันจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในสมดุลนะครับไม่งั้นก็จะเกิดสภาวะโลกรวนมากไปกว่านี้ครับ
0: ค่ะนะก็

0: ออกมาแล้วองค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ
1: การ
0: แก่เป็นเรื่องปกติไปแล้ว
1: ใช่ครับคือภาพที่เขามากับข่าวเนี่ยเป็นภาพที่เหมือนประมาณว่าเขาเขียนเขาคือตามในต่างประเทศเวลาที่เราไปยุโรปเราจะคุ้นเคยกับภาพที่มีร้านขายยาแล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิอยู่ข้างหน้าบวกกับเวลาถูกไหมครับอุณหภูมิข้างหน้าเนี่ยตีเข้าไป37องศาแต่ว่า37องศาที่นู่นคือมันร้อนแห้งครับม
0: ัน
1: ก็บ้านเราว่าร้อนแล้วที่นู่นก็เรียกว่าร้อนแบบโอ้โหสุดๆไปเลย
0: เอาล่ะดูเวลาเราจะพักกันสักครู่นะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: นาฬิกา32นาทีนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ครับกับท่านอาจารย์วิรวัลวรรุฒแล้วก็ผมวิรัติศรีพงษ์ครับ
0: คุณวิรัติเหมือนเช่นเคยนะ
1: ครับ
0: ดิฉันก็จะไปดูเอาแล้ววันใดแต่ละวันมีเขากำหนดวันสำคัญอะไรไว้หรือเปล่าเนาะแล้ววันนี้วันที่14มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติโดยเฉพาะยิ่งองค์การอนามัยโลกนะร่วมกันประกาศให้เป็น World Blood Donor Day
1: ครับ
0: นะก็คืออะไรวันผู้บริจาคโลหิตเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพื่อที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็ให้ประชาชนทั่วโลกเลยเนี่ยเห็นความสำคัญของการบริจาคเลือดนะเขาก็มีตัวเลขแบบนี้นะเขาบอก every donation is a lifeline เนาะโอ้โหก็คือการบริจาคโลหิตเนี่ยเป็น lifeline ก็คือเป็นอะไรจะพูดเป็นภาษาไทยนะก็คือมันมีความสำคัญต่อชีวิตเลยนะ lifeline เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า one unit save up to three lifeแม้กระทั่งแค่1ยูนิตที่คุณไปบริจาคโลหิตนะมันช่วยสามารถจะรักษาชีวิตคนได้ถึง3ชีวิตเลยนะแล้วก็120 million donation collected yearly เนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยนะถึงขึ้นประมาณทั้ง 2% ของอะไร population ของโลกเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอก voluntary donor are the safest source ก็คือว่าการผู้บริจาคโลหิตที่เป็นแบบอะไรสมัครใจเองเนี่ยนะ voluntary donor เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่กับบริจาคโลหิตที่ปลอดภัยที่สุดด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะว่าปีนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะเป็นวันที่เขาก็ได้กำหนดขึ้นมาเนี่ยนะ14มิถุนายนเป็นวันบริจาคโลหิตก็เชิญชวนทุกคนไปเนี่ยนะคะแล้วก็เขามีธีมอย่างนี้ค่ะว่า One Drop of Humanity Give Blood Save Life นี่แหละค่ะเป็นคำขวัญของเขาในปีนี้เนี่ยนะในวันบริจาคโลหิตโลกเนี่ยนะคะของเราก็มีนะก็คือเชิญชวนก็มีหลายสถานที่เลยให้ประชาชนเนี่ยไปบริจาคโลหิตได้เนี่ยนะคะ

0: ไม่ว่าจะเป็นที่สภากาชาดไทยก็ได้เนาะแล้วก็มีหลายที่ด้วยนะในเขตทั้งกรุงเทพและปริมณฑลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตรงถนนอองรีเดนังเนี่ยนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่แล้วก็ยังมีที่ศูนย์การค้าอย่างที่เขาบอกที่เดอะมอลล์บางแคบางกะปินะบงวานดีเอ็มโพเรียมแล้วก็บ้านทรงไทยที่ย่านวงสว่างนะคะก็เอามาฝากกันค่ะวันบริจาคโลหิตเนาะ
1: ครับ
0: คนที่คิดว่าแข็งแรงก็ไปบริจาคได้คุณก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับอาจารย์ครับ
0: เคยไปยังไปแล้ว
1: ยังครับอาจารย์ผมเกิดเป็นคนกลัวเข็มนั่นแหละครับ
0: ไม่ต้องกลัวเป็นผู้ชายไม่ต้องกลัวไม่แล้วคุณไปบริจาคเนี่ยแล้วเขาก็จะให้มีอาหารเนี่ยหลังจากนั้นค่อยกินนมกินอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปบริจาคแต่ตอนนี้อายุเยอะขึ้นเขาไม่ให้บริจาคแล้ว
1: ส่วนใหญ่ผมชอบบริจาคเข้าโรงพยาบาลนี่แหละครับอาจารย
0: ์
1: แต่ว่ากลัวเข็มจริงๆครับอันนี้ความกลัวส่วนตัวจริงๆครับต้องขอบคุณอาจารย์ครับ
0: คร
1: ับมาต่อกันที่อีกข่าวนึงของความห่วงกังวลที่องค์การสหประชาชาติออกมาประกาศนะครับอันนี้เป็นข่าวของ France Info อีกข่าวนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่ต้องอพยพย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเรื่องของความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็พาดหัวข่าวบอกว่า Le nombre de personnes déplacées de force dans le monde s'est établi à près de 118 millions en 2025 première baisseon une décennie ก็บอกว่ามันก็มีการลดลงอ่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานโดยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาบอกมีถึงแม้ว่ามันจะลดลงแต่จำนวนก็ยังสำคัญอยู่นะครับก็ยังมีเป็นจำนวนมากคือในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในผลที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางในกลุ่มประเทศแอฟริกานะครับอย่างเช่นใน Republic Democratic of Congo เนี่ยนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นที่ซูดานหรือซีเรียหลายพื้นที่เนี่ยก็ทำให้เกิดคนที่ต้องอพยพย้ายถิ่นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการจัดการระบบแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับมันจะเป็นสตรีมันจะเป็นเด็กนะครับผมแล้วก็อีกหลายส่วนด้วยกันนะครับคือในส่วนตรงนี้เองทางองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ได้ออกมาเหมือนกับไฮไลท์ตัวเข้มๆนะครับเพื่อที่จะบอกว่าจุดสำคัญเนี่ยที่เราจะเห็นในปัจจุบันก็คือผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในประเทศเองด้วยนะครับคือมันไม่ใช่เป็นสงครามระหว่างประเทศที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอพยพย้ายถิ่นฐานและต้องหนีไปในที่อื่นๆเนี่ยแต่ในประเทศเองเนี่ยมันก็มีผลเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือการส่งเสริมความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตัวของประเทศต่างๆให้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเรื่องของการทำให้เกิดความมั่นคงทั้งภายในแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับคือความมั่นคงของมนุษย์มันก็มีตั้งแต่เรื่องของเชษของอาหารเรื่องของทรัพยากรต่างๆเรื่องของการมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงด้วยนะครับใช่ครับก็เรียกว่าหลายมิติเลยทีเดียวครับ
0: ก็มาเรื่องของอาเซียนกันอย่างที่คุณที่เราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรายงานเนี่ยนะคะทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำคัญเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทางข่าวที่เกิดขึ้นบนกระดานโลกด้วยมาเรื่องอาเซียนกันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของบางประเทศเนี่ยเลือกที่จะมาเยือนมาเลเซียกับจีนเนี่ยแทนที่จะไปเยือนอินเดียเนี่ยนะคะทั้งที่อินเดียกับบางประเทศเนี่ยเขาก็มีพรมแดนติดกันเนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีคนวิเคราะห์ออกมาว่าเออทำไมมันเลือกเยือนมาเลเซียกับจีนมันมีนัยยะของมันตรงนั้นนะคุณฟังคะก็คือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของบังกลาเทศเนี่ยนะคะเรียนกำลังดูชื่ออยู่นะคะเราจะจำชื่อไหมเนี่ยนะคะก็คือทาริกรามานนะเป็นชื่อทาริกนะทาริก TARIQUE แล้วก็รามานก็ RAHMAN เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของบังกลาเทศเนี่ยเขาก็เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง22เดือนนี้แล้วต่อจากนั้นก็จะไปเยือนจีนวันที่23ถึง25เนี่ยนะคะนักวิเคราะห์มองว่าการที่นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเนี่ยยังไม่เดินทางไปเยือนอินเดียเนี่ยไม่ใช่การเมินนะหรือเหินห่างนะไม่ใช่นะหรือว่าส่งสัญญาณต่อต้านนิวเดลีนะต่อต้านอินเดียนะแต่เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบที่เรียกว่าบังกลาเทศเฟิร์สก็คือผลประโยชน์แหละต้องมาก่อนคือให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศแล้วก็รักษาความสมดุลระหว่างมหาอำนาจด้วยเนี่ยนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญของการเยือนมาเลเซียเนี่ย

0: ก็จะมีการหารือแรงงานบางประเทศที่เขาทำงานอยู่ในมาเลเซียตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 800,000 คนนะหรือเทียบแล้วก็ประมาณ 37% ของแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตก่อสร้างและเกษตรกรรมของมาเลเซียเนาะเยอะเลยเนี่ยนะทีนี้ก็จะมีการเน้นประเด็นสวัสดิการแรงงานแล้วก็การลดต้นทุนการจัดหางานช่องทางการจ้างงานที่ถูกกฎหมายแล้วก็เปิดรับแรงงานบางประเทศอีกครั้งนึงหลังจากที่มาเลเซียรับการรับแรงงานจากบางประเทศเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะแล้วก็บางประเทศก็ยังต้องการขยายความร่วมมือกับอาเซียนรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาบางประเทศด้วยเนี่ยนะแล้วก็คาดว่าจะหารือเรื่องวิกฤตผู้ลี้ภัยโรฮิงญานะแล้วก็ขอการสนับสนุนทางการทูตจากรัฐบาลมาเลเซียด้วยส่วนที่จีนเนี่ยนะคะแน่นอนก็จะผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ Belt and Road Initiative นะหรือว่า1เข็มขัด1เส้นทางเนี่ยนะคะก็แสวงหาการลงทุนใหม่ในด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเกษตรกรรมและสาธารณสุขแล้วก็จะมีการหารือด้านอุตสาหกรรมที่ใช้ AI รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจีนในเมืองจิตตะกองแล้วก็การปรับปรุงท่าเรือของที่บางประเทศเนี่ยนะที่เรียกว่าท่าเรือมองลาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของจะพูดบางประเทศเยือนมาเลเซียนะก็เป็นหนึ่งในอาเซียนเนี่ยนะแล้วก็เยือนจีนด้วยเนี่ยนะคะก็มาประฝากกันค่ะ
1: ครับโอ้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมก็มาต่อกันที่สปป.ลาวครับเคลื่อนมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับผมพาดูข่าวของเวียนจันทามส์นะครับบอกว่าหลวงพระบาง Text Forward 45 Million Urban Environment Project นะครับผมก็เป็นโครงการที่จะร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองหลวงพระบางโดยมีมูลค่าถึง45 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับโครงการอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาจากทั้งเงินกู้แล้วก็เงินช่วยเหลือของ ADB หรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียแล้วก็ร่วมมือกับทางรัฐบาลสปป.ลาวนะครับโดยจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 มิถุนายนปี 2030หรือประมาณปีครับประมาณปี2030เนี่ยนะครับผมก็มุ่งที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาการจัดการขยะการบำบัดน้ำเสียแล้วก็การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนภายในปี2030โดยยังสามารถรักษาคุณค่าการเป็นเมืองมรดกโลกเอาไว้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือทุกวันนี้นะครับเมืองหลวงพระบางเนี่ยจะเป็นเมืองที่มีก็อย่างที่เราทราบกันคือมีเรื่องของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่า การเจริญเติบโตของเมืองที่รวดเร็วก็มาควบคู่กับเรื่องของปัญหาการจัดเก็บขยะนี่เองครับ ก็มีทั้งเรื่องของการขน การกำจัดด้วยนะครับระบบการระบายน้ำเสียที่ยังคงมีปัญหาอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการเพิ่มของจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่เข้ามาควบคู่กันนะครับเพื่อที่จะเป็นไปตามการรักษาสถานะเมืองมรดกโลกด้วยนะครับอันนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะเขาก็บอกว่าทางสปป.ลาวเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคือเขาก็มีแผนการพัฒนาเมืองปี 2025-2029 เนี่ยที่เรียกว่าเป็นแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองหลวงพระบางโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นปี 2026-2030 เนี่ยนะครับที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลด้วยครับครับก็มันก็เป็นเรื่องที่ตามมากับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็อันนี้ก็เห็นความพยายามของเพื่อนบ้านเราเพราะเมืองก็ยังสวยอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ที่เราก็จะมีมรดกโลกอยู่นะก็คือที่หลวงพระบางด้วยเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรนะพุ่งไหหินอะไรนั่น
1: ผมกำลังนึกถึงอันนี้อยู่พอดีเลยครับใช่ๆครับ
0: ได้มรดกโลก
1: โอ้ทุ่งไหหินนี่นานมาก
0: นะครับนานมากเลย
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้มาเรื่องของฟิลิปปินส์มีอยู่สองสามข่าวเนี่ยนะอย่างเมื่อตอนช่วงครึ่งแรกที่คุณวิรัติได้รายการที่องค์การอนามัยโลกใช่ไหมพ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งเร
1: ื่
0: องของอากาศเนี่ยใช่ไหมมันร้อนอากาศเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรเนี่ยนะคะ
1: มันก็เป็นตลกร้ายนะครับโอ้มัน
0: ก็ไม่อยากให้ช่วงหลังๆนี้เรามักจะได้ยินว่าโอ้ทำลายสถิติไม่เคยร้อนมาก่อนร้อนถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี
1: ้เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ
0: ้
1: น
0: ไม่อยากแต่ว่ามันกลายเป็นไอ้บอกไอ้ที่ว่าร้อนทำประวัติอะไรนะทำลายสถิติมันก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราได้ยินจนคุ้นชินไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่
0: ทีนี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบที่ฟิลิปปินส์ก็มีรายงานข่าวมานะว่าฮิต

0: index เนี่ยนะคะ hit Quezon เนี่ย Quezon ก็อยู่ในเกาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่บนเกาะ Luzon นะ Quezon City เนี่ยนะใกล้ๆกับกรุงมะนิลา 44 degree Celsius โอ้คุณ44องศาเลยนะแล้วก็มีการออกมาเตือนประชาชนนะบอกว่าพยายามแล้วกันไม่จำเป็นก็อย่าไปข้างนอกเนี่ยนะคะก็บอก avoid prolonged exposure to the sun นะก็คือให้หลีกเลี่ยงการที่จะต้องออกไปกลางแจ้งนะระหว่างเวลา10โมงเช้าไปจนทั้งถึง4โมงบ่ายๆนะ4โมงนะช่วงบ่ายด้วยนะแต่ช่วงนั้นนะอะไรอ่ะแสงอาทิตย์อาจจะแรงกล้าเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของผลกระทบจากภาวะอากาศร้อนนี่แหละภาคปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์เนี่ยกำลังเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรงนะจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะก็ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งยาวนานอากาศร้อนจัดแล้วก็ความผิดปกติของปริมาณฝนส่งผลให้สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุกรไก่เป็ดแพะแกะโคกระบือเผชิญกับปัญหาความเครียดจากความร้อนอย่าว่าแต่มนุษย์เราร้อนใช่ไหมสัตว์นี่ก็เผชิญกับความเครียดนะขาดแคลนน้ำแล้วก็อาหารสัตว์รวมถึงความเสี่ยงจากโรคแล้วก็ภาวะทุพโภชนาการด้วยผลการศึกษาเนี่ยคาดว่าผลผลิตเนื้อสัตว์นะนมไข่ก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ไตรมาส2ของปีนี้นะไปจนทั้งถึงปี2028เลยแหละโดยเฉพาะสัตว์ที่ตั้งท้องแล้วก็สัตว์อายุน้อยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแท้งได้ด้วยแล้วก็การเจริญเติบโตก็จะชะงักไปด้วยเนี่ยนะคะเขาก็มีการจำลองสถานการณ์ประเมินว่าหากเกิดภาวะรุนแรงเนี่ยภาคปศุสัตว์อาจจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณถึง 7.6 ถึง 9.9 พันล้านเปโซนะขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อด้านอาหารการจ้างงานที่มันลดลงปัญหาโภชนาการการพึ่งพาการนำเข้าก็อาจจะมีมูลค่าสูงถึงระหว่าง159ถึง205พันล้านเปโซด้วยคือผลผลิตน้อยลงก็ต้องนำเข้าเนี่ยนะคะทีนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือสุกรแล้วก็ไก่เนื้อส่วนโคและกระบือก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปนะไปยังการผลิตนมเนื้อวัวแล้วก็ระบบเกษตรกรรมอื่นๆอีกด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของภัยจากอะไรอ่ะภัยร้อนเนาะฮีทเวฟด้วยเนี่ยที่มีผลต่อภาคการเกษตรของฟิลิปปินส์อีกนิดนึงเรื่องของฟิลิปปินส์นะก
1: ็คือ
0: ันนี้คงจะ เราก็ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าอดีตประธานาธิบดีดูเตเต้เนี่ยตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ถูกไหมกรุงเฮกเมืองเฮกเราจะเรียกเฮกเนี่ยนะตอนเมื่อวานนี้ก็มีข่าวล่ามาเร็วเลยว่าคณะตุลาการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า International Criminal Court นะก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมีคำสั่งให้มีการตรวจสุขภาพความพร้อมรอบใหม่ของโรดิโกดูเตเต้เพื่อประเมินความพร้อมในการขึ้นพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่ดำเนินการระหว่างที่เขาดำรงประธานาธิบดีอยู่นะโดยให้มีการตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาคดีที่จะเริ่มต้นอีกครั้งในวันที่30พฤศจิกายนปีนี้ค่ะเอาสั้นๆแล้วกันว่าเนี่ยก็ศาลอาญาระหว่างประเทศบอกให้ไปตรวจสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับมาต่อกันที่สปป.ลาวอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของเวนจันไทมส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Laos Japan Target Cooperation in Clean Energy Tech and Agriculture นะครับก็เป็นการพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดรกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับที่ชื่อว่าคุณทาคาอิซานาเอะนะครับผมระหว่างการประชุม Nikkei International Conference on the Future of Asia ครั้งที่31ที่กรุงโตเกียวนะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาพลังงานสะอาดแล้วก็ความมั่นคงทางด้านพลังงานในสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทางสปป.ลาวเนี่ยแสดงการสนับสนุนข้อริเริ่ม Power Asia นะครับหรือว่าPartnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia ที่ญี่ปุ่นได้เป็นผู้เสนอเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือแล้วก็ความยืดหยุ่นทางด้านพลังงานในภูมิภาคด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการมุ่งเป้าในการพัฒนาภาคการเกษตรแล้วก็ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจยุคใหม่นะครับก็พยายามที่จะมองไปถึงระยะยาวนะครับผมก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับก็ได้มีการชื่นชมเรื่องของ การจัดการประชุมครั้งนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศที่มีความแน่นแฟ้นอย่างยิ่งนะครับก็

0: ทางญี่ปุ่นเองนะครับก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือสปป.ลาวในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับก็ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านการพัฒนาก็มีด้วยแล้วก็เรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดที่อยู่ในสปป.ลาวก็ได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลทางนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวเนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนในสปป.ลาวแล้วก็ขยายเครือข่ายทางธุรกิจของสปป.ลาวในสปป.ลาวด้วยนะครับก็เรียกว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องติดตามนะครับก็ยังไม่มีตัวเลขตามมาว่ามีความสนใจในการลงทุนมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าสร้างรอยยิ้มสำหรับการลงทุนในสปป.ลาวครับ
1: ค่ะนะเขาเป็นประเทศเล็กก็จริงแต่เขาก็ต้องพยายามนี่แหละนะทำให้ประเทศของเขามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยมางั้นก็คือมางั้นก็จะตามไม่ทันนะโดยเฉพาะยิ่งเวียดนามนี่ไปนู่นแล้วไปโลดแล้วเนี่ยนะคะอาทีนี้มาดูเรื่องของในภูมิภาคนี้นี่แหละนะคะโดยเฉพาะยิ่งเอเชียแปซิฟิกก็มีข่าวมานะว่าตอนนี้เนี่ยสหภาพยุโรปเนี่ยนะเขาเล็งแล้วล่ะเขาก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ละสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะกำลังเร่งกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะท่ามกลางการปรับความสมดุลนะความสมดุลความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐและก็จีนรวมถึงความไม่แน่นอนของระเบียบการค้าโลกที่กำลังแตกเป็นหลายขั้วแล้วเนาะตอนนี้เนาะโลกมันกลายเป็นอะไรนะ polarization ใช่ไหม
0: multipolar
1: world แล้วเนี่ยนะคะโดยอย่างนี้ค่ะก็ EU เนี่ยนะคะก็ได้เกิดที่จะหนึ่งในความคืบหน้าก็คือการที่อินเดียและสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีได้สำเร็จนะหลังจากเริ่มเจรจามาตั้งแต่ปี2007นี่เพิ่งจะสำเร็จเนี่ยนะโดยอินเดียจะลดภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU เนี่ยกว่า 96% ขณะที่ทาง EU เองก็จะลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียกว่า 99% เนี่ยนะทีนี้ทางสหภาพยุโรปหรือ EU ก็คาดว่าการส่งออกสินค้าของยุโรปไปยังอินเดียนี่อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านะภายในปี2032เนี่ยนะฮะนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปออกมาพูดนะคะบอกว่าการจับมือกันทั้งนี้นะEU กับอินเดียเนี่ยจะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนอกจากอินเดียแล้วคุณฟังคะทาง EU ก็ยังเดินหน้าขยายความร่วมมือทางการค้ากับประเทศอื่นๆในเอเชียโดยก่อนหน้านี้ก็บรรลุข้อตกลงการค้ากับอินโดนีเซียแล้วอันนี้สำคัญแล้วก็ตั้งเป้าที่จะปิดดีลนะที่จะเจรจาเรื่องการส่งเสริมด้านการค้าเนี่ยกับมาเลเซียไทยด้วยแล้วก็ฟิลิปปินส์ภายในสิ้นปีหน้านี้ก็จะโตทำความตกลงเรื่องของการค้าก็จะลดภาษีกันอะไรต่างๆที่ทำกับอินเดียแบบนั้นเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันว่า EU ตอนนี้ก็เดินหน้าแล้วแหละต้องเปลี่ยนนะหันมาให้ความร่วมมือกับประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้เอง EU ก็มีการเจรจาเรื่องของ EU FTA กับไทยด้วยใช่ไหมครับก็ยังเหลือ
1: เจรจาอยู
0: ่เป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่ต้องมีการเจรจากันเพื่อที่จะหาข้อสรุปนะครับก็คาดการณ์กันว่าก็อยากจะปิดให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะทุกอย่างก็มีความเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ภายในปี2028ด้วยนะครับผมครับก็ต้องให้กำลังใจผู้เจรจาด้วย
1: มันก็จะเป็นการกระชับความร่วมมือทางด้านการค้า
0: แล้วมันก็เป็นเรื่องของการกระจายพันธมิตรทางการค้าด้วยนะครับ
1: แล้วก็จะมีสินค้าจากทางยุโรปเข้ามามากขึ้นใช่ไหม
0: แต่ของเราก็เรียกว่าการเปิดตลาดระหว่างกันมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันด้วย
1: แล้วเราก็ส่งสินค้าของเราไปยังทางยุโรปได้มากขึ้นด้วย
0: ใช่ครับครับมาต่อกันที่เวียดนามครับพาดหัวข่าวของเวียดนามนิวส์ครับบอกว่า PM launch nationwide campaign for double digit growth อันนี้ก็เป็นการพูดถึงเรื่องของทางนายกรัฐมนตรีเลมินฮึงนะครับผมที่มีการออกมาบอกว่าจะต้องมีการผลักดันให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นตัวเลข2ตัวนะครับก็เป็นการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในปี2026ถึง2030นะครับก็มีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตของ GDP ให้โตเฉลี่ยอย่างน้อย 10% ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายที่เรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ระยะยาวอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะผลักดันให้เวียดนามเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายตาม มติของการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่14นะครับแล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางภายในปี2030แล้วก็เป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงภายในปี2045ด้วยนะครับก็มีแนวคิดหลักๆในการขับเคลื่อนอันนี้นะครับก็คือเรื่องของการมีความคิดที่ก้าวกระโดดการลงมือทำอย่างตั้งใจแล้วก็เด็ดขาดการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของความสุขของประชาชนนะครับ5มาตรการสำคัญที่เวียดนามให้ความสำคัญนะครับก็คือมุ่งเน้นการปลดล็อกคอขวดในเรื่องของมาตรการทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำกฎหมายที่ลดความซ้ำซ้อนลงนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครับที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับแล้วก็สามารถเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มียุทธศาสตร์ที่ดีแล้วก็เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลที่มีระบบพลังงานที่เชื่อมโยงกันนะครับก็ลดเรื่องของความล่าช้าของระบบต่างๆลงด้วยนะครับแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปบุคลากรปฏิรูปราชการแล้วก็การขับเคลื่อนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่ควบคู่กับสิ่งที่เรียกว่า green transition นะครับผมอันนี้หรือเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านสีเขียวนี่เองแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเน้นย้ำการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่มีความเข้มงวดโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็เรียกว่าใช้งบประมาณอย่างประหยัดที่สุดโดยใช้อย่างกระจายตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับไม่ให้งบประมาณบานปลายด้วยครับ
1: ค่ะนะมาดูสิงคโปร์กัน
0: เขาจริงจัง
1: จ้ะเขาจริง
0: จังใช่
1: ใช่ค่ะมาดูเรื่องนี้กันสิงคโปร์นะแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กนะแต่เราก็เรียกว่าเล็กแต่จิ๋วนะก็มีข่าวมาว่าเอ๊ะทำไมสิงคโปร์ก็ยังเป็นผู้เล่นสำคัญนะในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
0: โอ้ใช่ใช่ครับ
1: โอ้นี่ก็สำคัญนะเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่ว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมที่บ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะแอดวานซ์เทคโนโลยีพวกมือถืออะไรต่างๆเราเนี่ยก็มีส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสิงคโปร์ผลิตชิปประมาณ1ใน10ของโลกแล้วก็ผลิตอุปกรณ์สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ราว 20% ของโลกนะโดยอุตสาหกรรมนี้คิดเป็น 6% ของ GDP และการจ้างงานกว่า 35,000 คนในสิงคโปร์เนี่ยนะฮะทีนี้ความขัดแย้งทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนก็เลยทำให้หลายบริษัทกระจายฐานการผลิตมาอย่างเอเชียแล้วก็สิงคโปร์ก็เลยได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มนี้ด้วยเนี่ยนะจุดแข็งของสิงคโปร์ก็คือมีระบบนิเวศอุตสาหกรรมครบวงจรตั้งแต่การออกแบบชิปการผลิตแล้วก็การประกอบการทดสอบไปจนถึงการผลิตอุปกรณ์ด้วยเนี่ยนะคะก็เรียกบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าความท้าทายสำคัญก็คือรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนบุคลากรทรัพยากรแล้วก็เทคโนโลยีด้วยนอกจากนี้รัฐบาลสิงคโปร์นั้นลงทุน 37,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายใต้แผน Research Innovation and Enterprise 2030 เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยนวัตกรรมแล้วก็บุคลากรในอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องสงสัยนะเขาก็เน้นความสำคัญด้านนี้นะถึงกระทุ่มเงินถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยนะคะแล้วก็ภายใต้แผนอย่างที่ย้ำอีกที research นะคือวิจัย innovation นวัตกรรม and enterprise วิสาหกิจเนี่ยไปถึงตั้งถึงปี2030เนี่ยนะคะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าสิงคโปร์เนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงแล้วก็ประสานความร่วมมือด้านเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าที่จะมองว่ามากกว่าที่จะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคู่แข่งให้มองว่ามันเสริมกันนะคะเชื่อมโยงกันเนี่ยนะคะงั้นสิงคโปร์ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งความน่าเชื่อถือการลงทุนด้านนวัตกรรมแต่ก็ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรับมือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภูมิภาคนี้ค่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: โอ้เราดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักก่อนดีกว่าไหมครับ
1: เราทักคุณเปิ้ลแป๊บหนึ่งแล้วก็พักดีไหมพัก
0: เกรงว่าจะไม่ทัน
1: ครับอ
0: า
1: จารย์ทันไหมยังนิดนึงเอาอย่างเร็วๆได้ไหม
0: โอเค
1: ลองดูนะ
0: งั้นรวดเร็วนะครับผมครับผมก็มีหลายท่านทักทายเข้ามานะครับผมขออนุญาตมาทาง Facebook ก่อนนะครับก็มีทั้งคุณหลานตาเต่าคุณยุทธพงศ์คุณศักดาคุณดาวล่าจีนคุณเดชเตชานะครับคุณวิโรจน์นะครับคุณหมูคุณคณัฐภักคุณอาพรโอ้มากันหลายท่านนะครับต้องขอบคุณมากๆจริงอ่านไม่หวัดไม่ไหวเลย
1: คุณธีรพลเพชรช่วยคุณมณีรัตน์ชื่นชอบนะคุณมยุรีคุณวิสิทธคุณเสกสรรแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณทุกข้อความใช่ครับ
1: ต้องพักกันสักครู่นะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริง